0: จมี
1: ่มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะแยะแต่หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดได้แปลกใหม่ขนาดไหนผมอยากรู้จริงๆ
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของการฟ้องหมิ่นคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผอ.ไอลอว์ตอนนี้ก็ดำเนินกระบวนการไปนะครับพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะฟ้องได้ไม่วันนี้นะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับมีคำยืนยันจากนายกอนุทินบอกว่าจะฟ้องแน่ๆแล้วก็อาจจะไม่ทบทวนหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกว่าอยากจะให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยทบทวนเพราะอาจจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยแทนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นวิวาทะนะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนด้วย
1: ครับ
0: คือคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าการที่คุณยิ่งชีพออกมาเนี่ยมันไปสอดคล้องกับพรรคประชาชนไหมและเป็นความพยายามที่จะกลบเกลื่อนนะครับเรื่องของคุณภาวุฒิหรือเปล่า
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันมีปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายมากๆในเรื่องนี้นะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับสำคัญมากเลยคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทางช่องทางออนไลน์ด้วยเพราะว่าตอนนี้มีบางแพลตฟอร์มที่เข้ามาพอสมควรแล้วบางแพลตฟอร์มก็มีส่งคำถามมาเรื่องความคืบหน้าในสถานการณ์ชายแดนใต้ค
0: ุ
1: ณผู้ชมมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราเกาะติดถึงเรื่องนี้นะครับทั้งการหาทางพูดคุยสันติสุขสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่สำคัญคือเรื่องของการติดตามผู้ก่อเหตุครับพี่ประจักษ์นี่ถือว่าเป็นตัววัดฝีมือฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองในพื้นที่เลยนะครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่จะใช้เพราะว่าตัวของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่อยากจะให้ใช้ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าไล่ล่าหลังจากที่ท่านเสนาธิการทหารบกนี่ลงพื้นที่ไปพูดเสียงดังฟังชัดเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีทหารพรานเสียชีวิตไป5คนแล้วก็ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลงไปด้วย6คนเป็นเด็กรวมอยู่ด้วยครับท่านก็คงจะมีอารมณ์นะครับเพราะลงไปในพื้นที่บอกว่าถึงเวลาที่เราต้องไปฝ่ายไล่ล่าบ้างนะครับประเด็นสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ก็แน่นอนที่สุดครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรื่องของคณะพูดคุยคณะเจรจาสันติสุขที่รัฐบาลคุณอนุทินก็มีการตั้งขึ้นมาแล้ว1ชุดนะครับอยู่ในระหว่างความจริงเท่าที่ฟังก็เริ่มมาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าการเจรจาที่ว่านั้นจะมีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยวิธีการในการเจรจาซึ่งความจริงประชาสังคมในพื้นที่ก็สนับสนุนแนวทางนี้แต่ว่ามันจะช่วยให้สถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่มีข้อสงสัยมากมายมันจะลดลงหรือไม่นี่เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาตามกันคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้สิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือใครก่อเหตุเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีองค์กรไหนออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับขออนุญาตกล่าวพาดพิงถึง BRN ซึ่งที่ผ่านมา BRN ก็อาจจะออกมาท้าความถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ว่าเป็นฝีมือเขาบ้างไม่ใช่บ้างแต่ครั้งนี้ BRN ก็ยังนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคประชาชนอยากรู้ก็คือตกลงใครทำเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าเนี่ยมันจะเริ่มมีการโยนกันไปโยนกันมาว่าพวกเขาใช่ไหมหรือพวกเราทำกันเองซึ่งเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่น่ากลัวมากนะฮะ
0: อาจจะยังไม่มีการระบุองค์กรที่ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของการคาดการจำนวนของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการคาดการของหน่วยงานความมั่นคงนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุยิงทันพรานที่ด่านบุเกซามีเนี่ยน่าจะมีมากกว่า10คนแล้วคร
1: ับ
0: แล้วก็น่าจะเป็นแนวร่วมในระดับปฏิบัติการนะครับที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่4อำเภอนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการตรวจสอบว่าติดป้ายทะเบียนปลอมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายเลขตัวถังเพื่อที่จะขยายผลไปยังผู้ก่อเหตุ

0: จ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่าโยดีนะครับและกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบกับปลอกกระสุนมากกว่า100ปลอกนะครับกระจายอยู่บนถนนนะครับเป็นปลอกกระสุนจากปืน3ชนิดก็คือ M16อาก้าแล้วก็ปืนพกขนาด11มิลลิเมตรนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปพบกับบังเกอร์และก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ตรงข้ามด่านตรวจได้รับความเสียหายนะครับเป็นความเสียหายจากแรงระเบิดไปบอมแล้วก็เพลิงไหม้ครับทำให้ทรัพย์สินแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไปหลายคันนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับทีนี้การติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุครับทางเจ้าหน้าที่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้ในการสืบสาวได้ก็คือภาพวงจรปิดนะครับหลายคนอาจจะแซวว่าถ้าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือไล่วงจรปิดนะครับตั้งแต่ก่อนถึงด่านตั้งแต่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุเลยเขาพบในเบื้องต้นกระบะคันที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับขับมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัสมีมอเตอร์ไซค์ขับตามไปคุ้มกันด้วยพอก่อเหตุเสร็จแล้วทั้งสองคันทั้งรถกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปที่ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะนะครับแล้วก็พบว่ารถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุนั้นถูกเผาอำพรางอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสาครครับซึ่งมันเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอจะแนะนะครับตรวจสอบเลขทะเบียนที่ติดมากับรถเมื่อสักครู่คุณอนุชาบอก
0: ครับ
1: ไอ้ป้ายทะเบียนเนี่ยสวมใช่ไหมฮะ
0: เป็นป้ายทะเบียนของรถอีกคันนึง
1: เออทีนี้อย่างที่ว่าเลยเป็นของอีกคันนึงซึ่งมีชื่อผู้ครอบครองเป็นชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ไกลกันเท่าไหร่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเลขตัวถังนะฮะแหล่งข่าวในหน่วยความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของกลุ่มมะซาฟีตีโมและอับดุลเลาะมะแซแกนนำระดับปฏิบัติการครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะจะแนะศรีสาครและอำเภอรือสอบคำนี้มีความสำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าแกนนำระดับปฏิบัติการนะฮะเพราะเวลาฝ่ายความมั่นคงพูดคุยกันเนี่ยเขาจะแบ่งฝ่ายเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มการเมืองกับกลุ่มปฏิบัติการนี่คือกลุ่มปฏิบัติการครับแล้วมีคดีความมั่นคงหลายคดีด้วยอย่างเช่นการกราดยิงสถานีตำรวจภูธรจะแนะยิงใส่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่4513อำเภอระแงะยึดสถานีอนามัยเป็นฐานบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลิซาอำเภอระแงะเจ้าหน้าที่เองวางกำลังค้นหาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มงวดนะครับ
0: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ลงพื้นที่ไปที่จุดตรวจบูเกซามีนี่แหละครับแล้วก็จุดที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนำรถกระบะไปเผาทำลายมีข้อสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ขยายผลติดตามไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็กำชับให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังตามกฎของการใช้กำลังอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับก็อยู่ภายใต้หลักของกฎหมายหลักความจำเป็นแล้วก็ความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อที่จะยับยั้งภัยคุกคามแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับจากที่เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศของครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดนะครับเป็นหนึ่งในทหารพรานที่เสียชีวิตทางครอบครัวนิมนต์พระเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของจ่าสิบเอกธีรยุทธนะครับและเพื่อนทหารพรานอีก2คนคืออาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากลับสู่ภูมิลำเนาครอบครัวเองก็เศร้าโศกเสียใจนะครับรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆของผู้เสียชีวิตไปด้วยช่วงบ่ายครับพลโทนรทิพย์นะฮะแม่ทัพภาคที่4ก็ไปถึงวัดบางนาราที่อำเภอบางนาคขออภัยครับที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่45ทั้ง3คนมอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณความงามความดีงามความเสียสละและมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นนะครับให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ500,000บาทครับ
0: ทีนี้นอกจากมีทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วนะครับก็ยังมีชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด6คนนะครับในจำนวนนี้มีเด็ก2คนก็คือเด็กชายวัย10ขวบ และเด็กหญิงวัย3ขวบนะครับเบื้องต้นแพทย์อนุญาตให้ผู้บาดเจ็บ5คนเนี่ยกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงแค่เด็กชายวัย10ขวบที่มีบาดแผลบริเวณโคนขาขวานะครับตอนนี้เนี่ยน้องยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
1: เรื่องนี้มีปฏิกิริยาจากหลายภาคส่วนนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เองมีข้อเสนอจากอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทานะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็คอยให้คำแนะนำในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าอาจารย์วันนอเองเนี่ยนอกจากจะมีข้อเสนอในเรื่องของสันติภาพความผาสุกแล้วนะครับในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเงินงบกฎหมายงบประมาณปี70เนี่ยอาจารย์วันนอยังเสนอให้ยกเลิกกอรมน.นะฮะซึ่งกอรมน.ส่วนที่ดูแลในพื้นที่3จังหวัดก็คือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าข้อเสนอที่ให้ยกเลิกก็คืองานซ้ำซ้อนใช้ตังค์เยอะใช้ตังค์ไปกับงานที่มีหน่วยงานอื่นก็ดูแลได้ที่สำคัญคือก็มีการกล่าวพาดพิงด้วยว่าโอ้ผลงานเอกก็คือไล่ยิงส.ส.อย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้อเสนอนี้เองไม่ใช่อาจารย์วันนอเป็นคนแรกที่โยนขึ้นมากลางวงหารือจริงๆที่ผ่านมามีหลายคนเคยเสนอแล้วบางคนถึงขั้นตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าถ้าไม่มีกอรมน.ความสงบสุขอาจจะเกิดขึ้นจริงด้วยหรือเปล่านะฮะ
0: ก็เนี่ยแหละครับเหตุผลก็คือเรื่องของความซับซ้อนซ้ำซ้อนกันกับหน่วยงานอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่อาจารย์วันนอคนเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลายภาคส่วนเหมือนกันที่เสนอให้ยกเลิกกอรมน.ยุบเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปจับปฏิกิริยาจากฝักฝั่งของรัฐบาลนักข่าวไปถามจากนายกรัฐมนตรีนะครับแน่นอนเป็นผอ.รมน.ด้วยนายกก็ยืนยันว่ากรมน.เนี่ยยุบไม่ได้เพราะว่า อยู่คู่กับภาคใต้เนี่ยมาหลายปีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่น่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ภาคใต้ได้นะ
1: คุณผู้ชมสังเกตไห
0: ม
1: นายกทุกคนพูดแบบนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าข้อเสนอให้ยุบกรมน.มีมาหลายยุคสมัยแล้วแต่นายกทุกยุคสมัยพูดแบบที่คุณอนุชาเพิ่งเล่าไปไม่ใช่แค่คุณอนุทินคนแรกเมื่อวานในรายการตอบโจทย์นะครับผมคุยกับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพระดอนเสแมว ผมโยนคำถามนี้ไปในช่วงท้ายว่าถ้ายุบเนี่ยมันจะดีกว่าไหมพลโทพระดอนไม่เห็นด้วย มันจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะด้านนะครับคอยประสานคอยจัดการงานต่างๆแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วแต่ละยุคแต่ละรัฐบาลให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่ามันจะมีพื้นที่ปลอดภัยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่นั้นอยู่ที่ไหน มันถึงได้เกิดเหตุแบบนี
0: ้
1: ฟังมุมมองทัศนะของพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรครับถ้ามีผู้คนตั้งคำถามว่ารัฐบาลหลายชุดแล้ว รวมถึงฝ่ายความมั่นคงด้วยเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีพื้นที่ปลอดภัย
2: ใน
1: 3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ปลอดภัยนั้นอยู่ที่ไหน
2: ตรงนี้ไงเป็นคำถามและต้องการคำตอบจริงๆแล้วคำว่าพื้นที่ปลอดภัย คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง37อำเภอเพียงแต่ว่าความเร่งด่วนจะให้บริการสร้างพื้นที่ปลอดภัยตรงพื้นที่ไหนก่อนแต่ในนัยยะของมันคือ37อำเภอใช่ครับ
1: ก็คือต้องปลอดภัยทั้งหมด
2: ทั้งหมดถูกต้อง
1: 3จังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าผมไปถามคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ผมว่าคำตอบเขาคงไม่กล้าพูดว่าตรงไหนกันแน่ที่ปลอดภัยนะ
2: คือนี่แหละเป็นภาระอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอรมน.และก็ลึกลงไปในพื้นที่คือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผอ.รมน.ภาค4นะครับตรงนี้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเจ้าภาพหลักคือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าใช่ครับ
1: ครับเสแมวเคยเป็น เลขาสมช.
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นงานด้านความมั่นคงเนี่ยถ้าให้มองจากตอนนี้ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานเราขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในพื้นที่ถึงได้ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีเหตุการณ์ความสูญเสียแบบนี้เกิด
2: ตรงเนี้ยดูเลยปัญหาพี่มองว่ามาตั้งแต่สภาพนโยบายนะ
1: ครับ
2: พี่ไม่ตำหนิหน่วยปฏิบัติเพราะนโยบายมันไม่ชัดคำว่าไม่ชัดหมายความว่ายังไงรัฐบาลเนี้ยมีนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรทัดเดียวนะ
1: ครับ
2: ยึดหลักการทรงงานของร.9เนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
1: หมายถึง
2: ไอ้หน่วยปฏิบัติถูกต้อง
1: ครับ
2: และออกมาเป็นนโยบายเนี่ยไปผ่านสภาก็บรรทัดเดียวนี่แหละ
1: บรรทัดเดิมนี่แหละ
2: บรรทัดเดิมนี่แหละ
1: ครับ
2: แต่ปัญหาก็คือว่าเป็นภาระหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติและกอรมน.ต้องไปแปลงไอ้สารตรงนี้นโยบายเนี้ยออกมาให้มีความชัดเจนแปลงอย่างไรสภาความมั่นคงก็แปล

0: จากนโยบายรัฐบาลอันเนี้ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องยึดหลักสันติวิธี
1: ครับ
0: หลักสันติวิธีจะสำลิดผลมีประสิทธิผลจะเกิดจากเครื่องมือ2ประการคือชุดพูดคุยสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้ง2หัวข้อนี้จะต้องเดินคู่กันไปตลอด
2: จริงๆเสแมวตั้งคำถามถึงนายกด้วยนะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยตอนหาเสียงบอกว่ามีนโยบายภาคใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไปหยิบยกเอาคำของรัชกาลรัชกาลที่9มาแล้วก็มีอยู่แค่นั้นบรรทัดเดียวเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้หน้างานงงเลยว่าจะให้ทำอะไรกันแน
1: ่
2: ผมก็ว่าเอ๊ะตอนแถลงก็มีแค่นั้นใช่ไหมก็มีแค่นั้นนะครับแต่จริงๆก็เราก็สงสัยนะว่าต่อให้มันมีแค่นั้นเนี่ยแต่งานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยอยู่ดีอ่ะคือคุณจะอธิบายสวยหรูยังไงก็คือพื้นที่ปลอดภัยนะทีนี้ปัญหาคือเขาก็ยังขาดเหลืออะไรเมื่อวานในรายการตอบโจทย์ครับระหว่างที่คุยกับสายแมวเนี่ยช่วงกลางรายการเราต่อสายพูดคุยกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เมื่อสักครู่คุณอนุชาเล่าไปแล้วว่าท่านมีปฏิกิริยายังไงต่อเรื่องนี้นะไปร่วมงานศพด้วยไปฟังพลโทนรทิพย์นะครับเขายังขาดเหลืออะไรในการแก้ปัญหานี้ฟังดูแสดงว่ากองทัพภาคที่4รู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะฮะถูกไหมครับ
3: ก็มีข้อมูลครับเราก็ตามอยู่แต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเราส่วนใหญ่คนเป็นแกนนำเนี่ยสั่งการอยู่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียอะไรอย่างนี
2: ้ครับแม่ทัพผมขอย้อนกลับมาที่เรื่องของนโยบายจากส่วนหัวก็คือรัฐบาลเมื่อสักครู่ผมคุยกับเสมาพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเราตั้งคำถามถึงนโยบายของรัฐบาลว่าไม่ได้มีความไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงนโยบายสันติสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมาก็เลยตั้งคำถามว่ามันอาจจะทำให้ผู้ทำงานส่วนหน้าในทำงานได้ยากในรายละเอียดท่านแม่ทัพอยากให้รัฐบาลใส่รายละเอียดในเรื่องงานสันติสุขในพื้นที่มากกว่านี้ไหมต้องการอะไรจากรัฐบาลนี้อีกไหมครับ
3: เกิดและผมพูดไปไม่ได้กระทบใครบ้างนะแต่ว่าผมก็จะพูดเรื่องจริงเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คือตอนนี้กลุ่มกระบวนการเนี่ยมันก็มีสองส่วนส่วนที่ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายที่กลุ่มกำลังทหารปัจจุบันเนี่ยแกนนำเองที่เป็นอายุมากๆพูดง่ายเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยคุมฝ่ายทหารไม่ได้คุณเจรจาก็เจรจาไปแต่กำลังทหารก็สั่งให้ปฏิบัติไป
2: ครับ
3: ไม่มีประโยชน์ที่ไปพูดคุยแต่ว่าพูดคุยคุณก็ว่าไปก็ไม่เป็นไร
2: เหมือนกับว่าแม่ทัพไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลในแง่ของการพูดคุย
3: คือพูดคุยก็พูดไปครับไม่เป็นไรก็เจรจาเพราะสุดท้ายมันต้องจบที่การพูดคุยแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยกลุ่มแกนนำเยนบางส่วนที่คุมกำลังทหารอยู่เขาไม่ได้ฟังกลุ่มการเมืองที่เป็นเฮดเท่าไหร
2: ่ครับงั้นสุดท้ายครับแม่ครับ นายกอนุทินบอกว่าต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานแล้วฝ่ายความมั่นคงกองทัพภาคที่4เองต้องการการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลส่วนกลางไหมครับ
3: คือผมเข้มข้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมเรื่องผมใช้กองหนุนเดี๋ยวก็จะปิดล้อมตรวจค้นเขาที่ราชวาสในวันสองวันนี้แล้วก็จะใช้กำลังส่วนเรื่องแรกที่ผมจะนั่นก็คือหนึ่งเรื่องรั้วชายแดนผมอยากให้เกิดขึ้นให้ได
2: ้ครับ
3: เพราะถ้ารั้วชายแดนเกิดขึ้นได้เนี่ยการลักลอบเข้ามาปฏิบัติการการหลบหนีมันจะยากขึ้นเข้าออกทางจุดผ่านแดนถาวรอย่างเดียวอันนี้จะช่วยจำกัดการก่อเหตุว่าเขาจะก่อเหตุได้ยากขึ้นเพราะเขาต้องหาทางหนีที่ไล่เขาถึงจะก่อเหตุได
2: ้ครับ
4: ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคู่ขนานกันก็คือเรื่องของการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำในลักษณะนี้อีกนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเรื่องของการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ประจักษ์คำพูดของเสทบที่บอกว่าจะไล่ล่าเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกอกถูกใจหลายคนแต่ว่าในฝักฝั่งของทางรัฐมนตรีกลาโหมดูจะไม่พอใจสักเท่าไหร่นักนะ
5: ครับเพราะว่าจริงๆแล้วแนวทางของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยก็มีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการเดินหน้าเจรจาสันติสุขแล้วก็ได้มีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยของฝ่ายไทยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและที่ผ่านมาก็เท่าที่ทราบมีการขยับเพียงแต่ว่าไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าก็มีข่าวเข้ามาล่าสุดบอกว่าอาจจะมีการนัดเจรจากันในช่วงเดือนกันยายนเดี๋ยวรอความชัดเจน

อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณขณะนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญนี่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยและก็ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปฏิบัติการไล่ล่านะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ทราบกันครับมีการยิงถล่มนะครับจุดตรวจนะฮะจุดตรวจบูเกสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวท่านบอกว่าน่าจะมีการเจรจาพูดคุยเพราะว่าของเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานอยู่แล้วอย่างเช่นกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหรือแม้แต่สอบต.นะครับอันนี้คือท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกอารมณ์ของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยกลับจะไปชื่นชมชื่นชอบกับแนวทางและคำพูดของท่านเสนาธิการทหารบกนะครับก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนี่เดินทางลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คงจะไปเจอสภาพนะครับตัวท่านก็พูดเสียงดังฟังชัดเลยนะครับบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นฝ่ายล่าบ้างนะครับก็คงจะไปเจอเหตุการณ์ในพื้นที่แหละครับไปรับเสียงสะท้อนของผู้คนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีทหารพรานเสียชีวิตถึง5คนครับขณะที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรเลยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไป6คนในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเด็กอายุเพียงแค่10ขวบรวมอยู่ด้วยครับคราวนี้ถ้าเราไปดูจากคลิปภาพเนี่ยครับคลิปภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับที่มีการนำมาเผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลเนี่ยครับก็จะเห็นปฏิบัติการนะครับที่ลงไม้ลงมือแบบโหดเหี้ยมเลยนะครับนะฮะไม่มีปราณีปราศัยเลยนะครับต้องการที่จะเข็นฆ่าเอาชีวิตอย่างเดียวครับมันกลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนี่ถึงขั้นใช้คำว่าแย่มากครับใช้คำว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่เฉียบขาดนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องทำทุกวิธีทางในการที่จะเรียกศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาให้ได้ครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการเดินหน้าเจรจาสันติสุขนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับประเด็นหนึ่งที่นายกเนี่ยได้มีการสั่งการแล้วก็ขันน็อตอยู่ในทีครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการข่าวนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องคำพูดนี้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับสิ่งที่นายกพูดถึงเรื่องการขันน็อตเรื่องของการป้องกันเรื่องของการปราบปรามและเรื่องของการข่าวประเด็นการข่าวนี่มันจะไปสอดคล้องกับความเห็นของนักการเมืองอาวุโสนะครับที่เป็นส.ส.ของประชาชนในพื้นที่มายาวนานครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในอดีตที่เป็นประธานรัฐสภาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติแล้วก็ยังเป็นแกนนำของกลุ่มวาดะนะครับพรรคประชาชาติณปัจจุบันนี้ก็มีฐานเสียงสำคัญอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอาจารย์วันนอเนี่ยยังสร้างความฮือฮาล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงจะจำก็ได้ครับเป็นคนที่ออกมาเสนอให้มีการยุบกรมน.ครับในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จนกลายเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่านายกออกมาสวนกลับครับบอกว่ายุบไม่ได้กรมน.ครับอาจารย์วนรชี้เห็นถึงจุดบอดนะฮะจุดบอดเรื่องการข่าวอาจารย์วนรบอกว่าถ้าการข่าวเราดีกว่านี้ครับก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นกลุ่มปฏิบัติการเนี่ยนะฮะเข้ามาก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามนะครับโดยมีอาวุธครบมือผ่านเข้ามาได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการขันน็อตเรื่องการข่าวซึ่งจะนำมาสู่การเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันในการรับมือจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องการยกระดับการป้องกันและการดูแลในพื้นที่แต่ว่าขณะเดียวกันอาจารย์วนรก็พยายามที่ย้ำนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็ยังสนับสนุนแนวทางเรื่องของ

การเจรจาสันติสุขอยู่นะครับพอสองคนเกี่ยวข้องพูดถึงเรื่องการข่าวนี่เท่ากับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นนะครับว่ามันมีความหละหลวมมันมีช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องการข่าวเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆนะครับทั้งที่ในหน่วยในพื้นที่นะครับมีหลายหน่วยงานทำงานในพื้นที่และแต่ละหน่วยงานก็มักจะมีฝ่ายข่าวของตัวเองครับมีกำลังคนมีงบประมาณพร้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐนะครับขณะเดียวกันโดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติการเดินทางสัญจรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มันเต็มไปด้วยด่านตรวจนะครับด่านตรวจทั้งของตำรวจด่านตรวจของทหารด่านตรวจความมั่นคงกระจายอยู่เป็นระยะนะครับกว่าจะไปถึงตันหยงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสหรือในพื้นที่อำเภอระแงะนะฮะมันไม่ใช่ว่าใครจะขับรถไปก็รวดเดียวจบเลยนะครับมันไม่ใช่นะครับในพื้นที่ภาคใต้นั้นมันแตกต่างออกไปซึ่งความละหลวมที่ว่านี้นะครับมันก็ทำให้มองนึกไปถึงเหตุการณ์ลอบสังหารส.ส.จังหวัดนราธิวาสเขต5ครับคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะของพรรคประชาชาติครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่นักวิชาการในพื้นที่อย่างอาจารย์เอกรินต่วนสิริครับนักวิชาการจากม.ปัตตานีเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้บอกว่ามันผ่านจุดตรวจที่มีหลายด่านมาได้อย่างไรทั้งที่มีอาวุธสงครามเนี่ยมาด้วยแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เป็นการตั้งประเด็นข้อสงสัยและยิ่งในเวลาต่อมาปรากฏมีความชัดเจนเกิดขึ้นว่าทั้งเรื่องปืนก็ดีทั้งรถก็ดีมันเกี่ยวเนื่องไปถึงหน่วยงานของรัฐครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับมันยิ่งทำให้การตั้งข้อสังเกตว่าแล้วตกลงมีคนของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นด้วยความไม่สบายใจและกังวลใจนะครับว่าตกลงเนี่ยเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นฝีมือของฝ่ายมือที่3หรืออาจจะเป็นฝีมือของใครหรือไม่อย่างไรนะครับความคืบหน้าคดีการรอบสังหารนะครับส.ส.ของจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติล่าสุดไปถึงไหนครับล่าสุดมันอยู่เพียงแค่อัยการจังหวัดมีคำสั่งไม่ฟ้องนายทหารสังกัดกรมน.ครับซึ่งเดิมทีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเหตุผลก็คือว่าหลักฐานไม่เพียงพอครับนี่ฮะนี่ขนาดเรื่องรอบสังหารคนระดับส.ส.ในพื้นที่นะครับเรื่องมันยังดูจะตันดูจะยังคงมีคำถามเกิดขึ้นเยอะแล้วกับประชาชนธรรมดาโดยทั่วไปจะเป็นอย่างไรนะครับกลับมาที่กรณีของทหารพรานที่ถูกยิงเสียชีวิตถึง5นายนะครับที่ด่านตรวจบูเกะซามีอำเภอรังแงะเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วก็เข้าใจว่าแนวทางนับจากนี้ไปนะครับก็คงจะไม่ได้เห็นปฏิบัติการไล่ล่าเอาคืนนะครับนี่เป็นแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่อยากจะให้มีการเจรจาเพราะว่ามีหน่วยงานที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือรองรับอยู่แล้วครับแต่ในมุมของประชาชนโดยทั่วไปอย่างที่ทราบกันก็คงจะยังค้างคาใจนะครับและมีข้อสงสัยอยู่ตกลงมันเป็นฝีมือใครกันแน่นะครับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หรือฝ่ายมือที่3ที่อาจจะมีวัตถุประสงค์เป้าประสงค์แอบแฝงอยู่หรือไม่เครื่องแต่งกายทำไมมีการเรียนแบบได้เหมือนขนาดนี้หรือแม้แต่ประเด็นสำคัญฝ่าด่านตรวจที่มีความเข้มข้นมาได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเรื่องแนวทางในการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับเชื่อว่าจากนี้ไปน้ำหนักส่วนหนึ่งก็จะเทไปที่เรื่องของการเดินหน้าเจรจาครับเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในแนวทางของรัฐบาลนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดชัดเจนอยู่แล้วครับรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยที่นำโดยคุณธนัทสุวรรณานนท์ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจานะครับก็ถือว่าเป็นพลเรือนคนที่สองครับที่จะทำหน้าที่สำคัญในการเจรจากับทางฝั่ง BRN นะครับตัวของคุณธนัทเนี่ยเคยพูดผ่านระบบออนไลน์สู่เวทีสาธารณะครับในหัวข้อมองสถานการณ์ชายแดนใต้ซีซั่นใหม่ท้าทายและความหวังนี่ทางม.ปัตตานีจัดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับตัวท่านยืนยันว่ากลุ่มที่พูดคุยด้วยคือ BRN เป็นของจริงนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ท่านบอกว่าการพูดคุยสันติสุข

ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่ทำงานเป็นคณะพูดคุยนะครับแต่รูปแบบใหม่จะเป็นเหลือเพียงแค่ตัวท่านครับที่จะเป็นคนกลางนำข้อตกลงบนโต๊ะไปหารือขอความเห็นชอบจากส่วนต่างๆครับว่ามีความเห็น

0: สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกับทาง BRN ครับซึ่งแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับบรรดากูรูทางการเมืองผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลายต่อหลายคนครับบอกว่าเบื้องต้นต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยเกิดขึ้นมาให้ได้เสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีกระแสข่าวที่ยังต้องรอการยืนยันจากเป็นทางการนะครับว่าจะมีการเจรจากันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับแล้วก็ดูจะมีข้อเสนอให้มีการหยุดยิงล่วงหน้า40วันก่อนถึงวันเจรจาด้วยนะครับนี่ก็เพื่อหวังสะท้อนให้เห็นความจริงใจแต่นี่อีกมุมนึงนี่ก็สามารถที่จะเป็นการพิสูจน์ได้ในตัวนะครับว่าตกลง BRN ที่จะมีการพูดคุยด้วยเนี่ยเป็นของจริงหรือไม่สามารถที่จะสั่งการอะไรในพื้นที่ได้หรือไม่พอเรื่องของการเจรจาสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้หลายครั้งหลายชุดหลายรัฐบาลที่ผ่านมาสิ่งที่ปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือว่ายังไม่ก่อให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติตามเป้าที่วางเอาไว้เลยแม้แต่เรื่องสันติสุขนะครับพื้นที่ปลอดเหตุความรุนแรง1จังหวัด1อำเภออันนั้นก็ได้เพียงแค่มีการพูดถึงแต่ไปไม่ถึงเหมือนกันนะครับแม้ในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ตัดสินใจนะครับในแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การแก้ไขพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปหลังจากที่20ปีที่ผ่านมาดูจะยังไม่บรรลุมรรคผลท่านก็เสนอครับยุทธศาสตร์ใหม่ให้ฝ่ายความมั่นคงก็คือกองทัพและตำรวจเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการตั้งรับนะครับเป็นการปฏิบัติการในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับแต่กระนั้นในมุมของหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งประชาคมในพื้นที่ก็ยังสนับสนุนแนวทางเรื่องของการเจรจาสันติสุขครับให้เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เคยเห็นพ้องต้องกันเรื่องของการไม่ใช้สถานที่ที่มีประโยชน์สำหรับส่วนรวมครับไม่ควรจะนำมาใช้สำหรับเรื่องของการปฏิบัติการหรือใช้ความรุนแรงอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนหลายคนคงจะจำก็ได้ครับเหตุการณ์ที่มีการบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องนี่จังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกันครับเมื่อปลายปี59ยึดโรงพยาบาลทำอะไรทำเป็นฐานปฏิบัติการของเป็นจุดตั้งปืนในการที่จะยิงถล่มเข้าใส่ทหารพรานครับตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเอาละถึงขณะนี้ครับทางออกสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังไม่มีใครฟันธงได้นะครับว่าตกลงจะไปทางไหนอย่างไรนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างน้อยนะครับก็คือเรื่องที่อาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องในเชิงของผลประโยชน์เรื่องในเชิงของงบประมาณเรื่องในเชิงของอำนาจของคนที่อยู่ในพื้นที่อันนี้มีการพูดถึงกันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนก็แอบคาดหวังอยู่ลึกๆครับว่านี่คือความท้าทายความกล้าหาญในการที่จะหยิบยกมาเป็นส่วนประกอบในการที่จะนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางดับไฟใต้ให้ได้ผลอย่างที่ควรที่จะเป็นครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับเรื่องระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์และดูเหมือนจะมีพรรคประชาชนเนี่ยถูกลากเข้ามาด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ปฏิกิริยาท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนที่บอกว่าจะฟ้องหมิ่นคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผู้อำนวยการไอลอว์แม้ว่าเจ้าตัวซึ่งหมายถึงคุณยิ่งชีพเนี่ยจะออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าอยากจะให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคิดใหม่ทำใหม
1: ่
2: แล้วก็ไม่ฟ้องคุณยิ่งชีพเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับทางภาพลักษณ์ของทางพรรคภูมิใจไทยเองด้วย
1: นายกไม่เปลี่ยนใจคือก็จะฟ้องโอ
2: ้นะครับเพราะว่าคุณยิ่งชีพบอกว่าอย่าฟ้องเลยฟ้องไปมันก็จะไปกระทบกับพรรคภูมิใจไทยแทนนักข่าวไปถามจากนายกรัฐมนตรีอนุทินนายกบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาที่จะฟ้องร้อง
1: นั่นแน
2: ่ไปดูโพสต์ของคุณยิ่งชีพกันก่อนนะครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์นะครับก็นี่ครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสาระสำคัญเนี่ยเหมือนกับเป็นการขอร้องแล้วก็เชิญชวนให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยทบทวนแล้วก็ตัดสินใจใหม่นะครับไม่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพราะว่าคุณเปาเองบอกว่าไม่อยากจะถูกฟ้องหรอกแล้วก็ไม่อยากที่จะใช้เวทีคดีหมิ่นประมาทเนี่ย

0: ในฐานะของจำเลยแต่ก็ยืนยันว่าที่ออกมาเรียกร้องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ากลัวจะแพ้คดีนะแต่เห็นว่าเป็นมาตรฐานการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สง่างามต่อพรรคภูมิใจไทยเองคุณยิ่งชีพย้ำว่ากรณีที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการโกงเลือกสว.เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลยถ้าเห็นว่าไม่มีความเป็นจริงไม่ใช่ความเป็นจริงเนี่ยก็ขอให้ทางภูมิใจไทยชี้แจงแล้วก็ให้สังคมเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่ถ้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทจริงเนี่ยเพราะเห็นว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องตรงไหนอย่างไรคุณยิ่งชีพบอกว่าก็พร้อมที่จะนำข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในมือเวลานี้รวมไปถึงข้อเท็จจริงที่กำลังจะไหลข้อมูลที่กำลังจะไหลเข้ามาอีกเพิ่มเติมเนี่ยเอาไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับ
1: ครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือเมื่อวานในที่เราเล่านะฮะอย่างคุณสุขสมรวยเองก็เดินทางกลับบ้านแล้วแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณสุขสมรวยจะไปแจ้งความทางพี่น้องปริศนานันทกุลเนี่ยอยู่กับอ่างทองนะนายกรัฐมนตรีไม่รู้ฟ้องที่ไหนนะทะเบียนบ้านท่านอยู่บุรีรัมย
0: ์ครับ
1: คือถ้าเกิดต่างคนต่างฟ้องคนละที่แล้วแยกคนละคดีเนี่ยไม่ได้บอกชนะหรือแพ้นะแต่เหนื่อย
0: อ
1: ันนี้พูดกันตรงๆ
0: เหนื่อยเลย
1: เ
0: พราะว่าต้องเดินทางไปหลายที่ไง
1: ใช่ครับไปนู่นไปนี่นะฮะแต่เจ้าตัวคนถูกกล่าวหาเจ้าตัวจำเลยเนี่ย อยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เอ๊ะบ้านคุณยิ่งชีพน่าจะเชียงใหม่แต่ว่ามันก็ต้องไปหลายที่อ่ะนะคุณยิ่งชีพก็เลยบอกภูมิใจไทยสร้างมาตรฐานการดำเนินคดีที่ดีได้ไหมด้วยการไม่ใช้ตำรวจไม่ใช้กลไกรัฐเป็นเครื่องมืออย่าฟ้องแยกเป็นหลายคดีคุณยิ่งชีพพูดอย่างนี้เหตุผลของเขาคือการกระทำที่จะฟ้องมันเกิดขึ้นครั้งเดียวคุณอ้างถึงเหตุการณ์อันนี้ผมเดาผมตีความอ้างถึงเหตุการณ์ที่ไปยื่นหนังสือเอกสารที่ว่านั้นให้กับประธานวิปฝ่ายค้านคุณพลิตวัชรศิลป์ใช่หรือไม
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าฟ้องคดีทางไกลเพราะการดำเนินคดีในจังหวัดอื่นมันมีแต่เพิ่มภาระให้จำเลยต้องเดินทาง
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องจริงนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องจริงของทุกเคสและขอให้มาเบิกความเองเพราะข้อมูลที่ได้ยื่นขอให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคลถ้าไม่เบิกความเองแล้วใครจะตอบได
0: ้ก็ไม่อยากจะเดินสายเยอะเพราะว่ารายชื่อที่เปิดออกมาเนี่ย9คนใช่มั้ยใน9คนเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะฟ้องส่วนตัวบ้างนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีสักครึ่งนึงแหละนะครับที่จะฟ้องแล้วก็ต่างคนต่างก็อยู่ในจังหวัดที่แตกต่างกันไป
1: แต่ปกติคนฟ้องเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว
0: ่
1: าทำไมผมต้องมาฟ้องที่บ้านผมทำไมผมต้องไปฟ้องที่นี
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฟ้องเมื่อไหร่อย่างไ
1: ร
0: แล้วก็ฟ้องที่จังหวัดไหนบ้างนะครับคุณยิ่งชีพจะต้องแพ็คกระเป๋าไปจังหวัดไหนบ้างแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าขอให้รวมกันฟ้องได้ไห
1: ม
0: แล้วก็อย่าไปฟ้องหลายจังหวัดแบบนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวโพสต์แบบนี้นะครับส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนักข่าวก็ไปถามกับนายกอนุทินเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ชี้ว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้องขอใดๆกับภูมิใจไทยไม่ให้ดำเนินคดีนะเพราะการที่จะฟ้องหมิ่นการที่จะดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งหมายถึงพรรคภูมิใจไทยหมายถึงนายกรัฐมนตรีและอีก8ท่านในภูมิใจไทยด้วยนายกยืนยันบอกว่าเสี่ยหนูเนี่ยใจกว้างพอนะคือพรรคประชาชนเขาบอกว่าอยากให้นายกเนี่ยใจกว้างหน่อยไม่ต้องไปฟ้องคุณยิ่งชีพหรอกแต่นายกบอกว่านี่ก็ใจกว้างแล้วนะเสี่ยหนูใจกว้างพอ
1: แสดงว่าไม่ฟ้อง
0: เปล่าไม่บอกว่าจะไม่ฟ้องเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาไงอ๋อ
1: ก็คือคุณกล่าวหาเรา
0: ใช่นี่แหละนายกบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนเพราะว่านี่แหละจะเป็นการใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาที่นายกบอกว่ามันไม่ได้เป็นความจริง
1: ครับ
0: แล้วก็นายกบอกว่าก็คือไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะไม่ฟ้องหรือจะฟ้องเมื่อไหร่ยังไงนะแต่ว่าถอดความแล้วเนี่ยมันคือเขาจะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็หมายถึงน่าจะหมายถึงการฟ้องนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งนึงในช่วงของไทมิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะฟ้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายงานข่าวบอกว่าอยู่ระหว่างฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยกำลังยกร่างคำฟ้องอยู
1: ่
0: ถ้าเสร็จทันวันนี้นะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมถ้าเสร็จทันวันนี้ก็จะฟ้องวันนี้เลยแต่ถ้าเสร็จไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องล่วงเลยไปสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปฟังนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
2: ถ้าถึงจะต้องฟ้องอาจจะอ้อน เขาไม่มีสิทธิ์ครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาครับ
3: ระหว่างนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าท่านนายกแบบให้ท่านนายกใจกว้างนิดนึงอะไรเงี้ยค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ฟ้องใจผมกว้างกว่าทุกคนครับเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู
3: ้แสดงว่ายืนยันเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่เลย
2: ครับ
3: ไม่อ่อนข้อให้
2: ก็อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหามาทุกคน
1: คุณผู้ชมจำตอนอะไรนะโพของ KPI ป่ะ
0: 369
1: ใช่ไหมเรื่องทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอะที่เมื่อช่วงต้นปีที่ว่าคุณเคยมีประสบการณ์รู้เรื่องเคยเป็นผู้เสนอหรือเคยเป็นผู้ถูกเสนอให้มีการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐหรือไม
0: ่
1: แล้วตอนนั้นที่กรมควบคุมมลพิษกลายเป็นอยู่ในอันดับหนึ่งในโพลแล้วกรมควบคุมมลพิษก็ไม่ยอมไงบอกเฮ้ยเราเป็นหน่วยวิชาการมีเรื่องถกเถียงอะ KPI เนาะถ้าผิดขออภัยนะฮะแต่ตอนนั้นที่จะกล่าวถึงก็คือนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆอ่ะทุกคนมีสิทธิ์ตรวจสอบการทุจริตแต่คนที่โดนกล่าวหาก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับนะเพราะฉะนั้นคนตรวจสอบอาจจะต้องพร้อมรับการถูกฟ้องกลับด้วยเหมือนกันไอ้ประโยคนี้กับสิ่งที่นายกยืนยันตอนนี้แบบเดียวกันเลยโอ้โหเฉียบขาด
0: ก็จริงเข้าไปในคุณจะตรวจสอบ
1: ครับ
0: รัฐบาลคุณมีข้อมูลอยู่ในมือ มันเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนั่นแหละเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือมีฝ่ายที่กล่าวหาฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ
1: ์ครับ
0: ที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละ
1: ใช่แล้วก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะฟ้องปิดปากหรือเปล่าสแลปหรือเปล่
0: า
1: สแลปหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไปฟ้องทางที่คุณก็รู้อยู่ว่าคุณไม่ชนะหรอกคือฝั่งที่พูดก็เชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาโยนกลับไปอีกเหมือนก
0: ัน ก็เลยเป็นที่มาที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าใจกว้างหน่อย
1: ครับ
0: นะครับก็แต่นายกบอกว่าใจกว้าง
1: ใจกว้างแต่ใจกว้างก็ฟ้องได้อะไรเงี้ยเหรอ
0: แต่ขอใช้สิทธิ์หน่อยนะครับนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยยังมีบุคคลในพรรคภูมิใจไทยอีกหลายๆคนที่ออกมาให้ความเห็นนะ
1: ครับ
0: หนึ่งในนั้นก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลครับคุณภราดรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอีกสถานะหนึ่งก็คือส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยพูดถึงเรื่องที่คุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยมาร้องบอกว่าโอ้จะฟ้องเลยนะครับคุณภราดรบอกว่าการจะฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องคุณยิ่งชีพเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคส่วนตัวของคุณภราดรบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรคุณยิ่งชีพหรอกแต่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคุณยิ่งชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีเรื่องของบุคคลในพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แจ้งข้อกล่าวหาในคดี Forex ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่นะฮะไปฟังเสียงคุณภราดรหน่อยฮะ
4: เอาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือคติฮะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าน้องจะฆ่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับพูดไปพูดมาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยไปฟังเขามานะครับฟังเขามามีหลักฐานมีรูปถ่ายมีทรานแซคชั่นไหมไม่มีใดๆทั้งสิ้นคือไปฟังเขามาพูดแล้วก็เอามานำเสนอต่อสาธารณะซึ่ง9คนที่ถูกกล่าวหาก็เสียหายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าในส่วนตัวผมก็น่าจะพอคุยกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคก็ให้พรรคเป็นคนตัดสินใจ
1: ไม่รู้ว่าจะเข้าแก๊ปสวนกุหลาบคอนเนคชั่นอย่างที่หลายคนชอบพูดคุยกันอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะ
0: พี่น้อง
1: ร่วมสถาบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตอนคุณอันนี้เป็นกิมมิกที่ในคอมมูนิตี้ของศิษย์เก่าสวนกุหลาบเขาพูดคุยกันแล้วก็ผมก็ไม่รู้ฮาหรือเปล่านะคือคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์เนี่ยตอนเข้าเรียนสวนกุหลาบตอนเข้าเรียนชั้นมัธยมตอนม.1อ่ะ
0: ครับ
1: ก็มีการเลือกประธานนักเรียนเขาเลือกกันทุกปีอยู่แล้วเขาเลือกใครคุณกรวี
0: พี่ก
1: อคุณกรวีปริศนานันทกุลโรแมนติกคอมเมดี้ไหม
0: เขาบอกว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยมีคุณกรวีซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าพี่ก
1: อ
0: มีพี่กอเนี่ยเป็นไอดอลนะครับพอนักข่าวไปถามคุณภราดรก็เลยบอกว่า พระดอนก็ OSK เหมือนกันใช่ไหมคุณ

0: แล้วเราก็เลยบอกว่าพี่แบทนะพี่แบทพาราดอนไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องไม่ใช่เรื่องของพี่แบทละมันเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยละ
1: ความเป็นพี่น้องคุยกันได้อะไรอย่างนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าฝากเป็นกิมมิกแล้วกันผมว่า
0: ส่วน
1: รอมคอมดี
0: คือพี่น้องก็พี่น้องแต่ส่วนของพรรคก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของพ
1: รร
0: คคุณพาราดอนพยายามจะสื่อสารแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่พอคุณพาราดอนบอกว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการที่จะมากลบข่าวเรื่องของบุคคลในพรรคประชาชนเกี่ยวกับคดี Forex ไหม
1: คุณพาวุฒินั่นแหละเพราะว่ามีอยู่คนเดียวจริงๆนะ
0: นี่เลยคนนี้เลยครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป
1: ์ครับ
0: คุณพฤทธิ์นี่โพสต์เลยนะครับหลังจากที่คุณพาราดอนบอกแบบนี้ออกมาชี้แจงตอบโต้ด้วยการโพสต์ Facebook แล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นกันจะเลยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้
1: อง
0: นับตั้งแต่วันที่คุณพฤทธิ์เนี่ยเผยแพร่คลิปกกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครสว.น่าจะจำกันได้ไล่เรียงไปจนถึงวันที่ DSI เนี่ยแถลงข่าวคดี Forex แล้วก็เปิดเผยชื่อส.ส.ของพรรคประชาชนคุณพฤทธิ์อยากจะสื่อให้เห็นว่าการเดินหน้าตรวจสอบการหัวสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ DSI จะแถลงคดี Forex ด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: แล้วก็ย้ำว่าเหตุผลที่เดินหน้าตรวจสอบเรื่องของคดีโกงสว.เนี่ยเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับความพยายามในการกินรวบระบบการเมืองโดยมิชอบรวมไปถึงเรื่องของการทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลของประเทศคุณพฤทธิ์บอกว่าเหตุผลที่หลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบคดีนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเร่งสื่อสารกับสาธารณะในห้วงเวลานี้ก็เพราะว่ามันอยู่ในห้วงเวลา90วันตามกรอบกฎหมายนะครับก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนนี้แหละที่กกต.เขากำลังพิจารณาแล้วก็ลงมติชี้ขาดเรื่องของคดีโกงสว.นี้นะครับว่าจะไปถึงศาลหรือว่ามันจะถูกตัดตอนในชั้นนี้ไม่ให้ไปถึงศาลนะ
1: เป็นอย่างที่คุณพาราดอนพูดไหมว่าเอามากลบข่าวหรือเป็นอย่างที่คุณพฤทธิ์ชี้แจงว่าไม่มีใครกลบแล้วครับเพราะว่าเขาก็ต้องจี้กันช่วงนี้นั่นแหละคุณผู้ชมตัดสินนะ
0: ค
1: ุณผู้ชมตัดสินมีอีกท่านหนึ่งคุณรังสีมันโรมคุณรังสีมันนี่ก็ออกหมัดเรื่องหัวสวจริงๆก็ทุกคนนั่นแหละเรื่องหัวสวนี่เขาไม่ค่อยจะยอมกันนะครับแต่ตอบครั้งนี้ออกมาตอบโต้คุณพาราดอนนะครับคุณรังสีมันบอกฝากหน่อยฝากไปถึงคุณพาราดอนนะฮะอยากคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนตัวเองเรื่องอะไรคือโหแรงอ่ะเขาบอกอย่าไปดูถูกภาคประชาสังคมก็คือภาคประชาชนที่มาตรวจสอบนั่นแหละการที่ภาคประชาชนตื่นตัวกับประเด็นทางสังคมและนำเรื่องไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งที่คุณยิ่งชีพทำนะฮะก
0: ็
1: คือไปยื่นเนี่ยคุณรังสีมันก็เลยย้ำว่าสิ่งสำคัญสำหรับคุณรังสีมันเนี่ยรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบและใจกว้างต่อเรื่องเหล่านี
0: ้
1: การที่ออกมาพยายามบอกว่าเป็นการสมคบกันทางการเมืองฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลังกลบกระแสเรื่องคุณพาวุฒิไม่มีประโยชน
0: ์
1: อันนี้ในมุมมองคุณรังสีมันนะซึ่งกรณีคุณพาวุฒิคุณรังสีมันบอกว่าถ้ามีพยานหลักฐานก็ดำเนินการไปเลยไปตามกระบวนการเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็กุมอำนาจรัฐอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่คุณรังสีมันก็พูดคือไม่ใช่อย่างนี้ดิโดยหลักการมันไม่เกี่ยวแต่เขาอาจจะเข้าใจว่ามันเกี่ยวไงนะฮะ
0: นั่นแหละแล้วก็เรื่องนี้อาจจะไม่จบที่เรื่องที่พรรคภูมิใจไทยจะไปฟ้องหมิ่นคุณยิ่งชีพนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่กกต.เขาจับตาแล้วเขาก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเหมือนกัน
1: ว่า
0: ความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งชีพแล้วก็คุณพฤทธิ์วัชรศิลป
1: ์
0: เขาบอกว่าความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ของทั้งสองท่านเนี่ยมันไปสอดรับกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มสว.อิสระนะครับแล้วก็กลุ่มสว.สำรองนะครับเอ๊ะมันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันผิดปกติเชื่อมโยงกัน
1: เดี๋ยวเขาก็หาว่ากกต.รับลูกหรอ
0: ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาจับตาแล้วอ
1: ่
0: ะจับตาแล้วแล้วก็ขู่ที่จะดำเนินการด้วยถ้าเกิดว่ามีการนำข้อมูลของคณะอนุกรรมการสืบสวนชุดที่26ออกมาเปิดเผยด้วยนะครับเรื่องนี้กรณีเป็นกรณีที่คุณณรงค์กลั่นวารินนะประธานกกต.แล้วก็นายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งออกมาระบุว่าสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยน่าจะสรุปได้หลังจากคณะกรรมการกกต.ประชุมกันอีก4ครั้งซึ่งรายงานข่าวจากกกต.เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลละขณะเดียวกันกรณีที่คุณยิ่งชีพนะครับผู้อำนวยการไอลอเนี่ยระบุชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทย9คนแล้วก็ขอให้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านไปตรวจสอบส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยเขาเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมาย แหล่งข่าวในกกต.

0: เนี่ยระบุว่าตอนนี้กกต.เขากำลังจับตาความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งชีพและคุณพฤทธ์นะเนื่องจากว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่สอดรับกับนักวิชาการสอดรับกับสว.อิสระแล้วก็สว.สำรองรวมทั้งผู้สมัครสว.บางรายที่ออกมาให้ข้อมูลกับสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วแหล่งข่าวในกกต.เนี่ยเขาบอกว่าความเคลื่อนไหวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันมีความผิดปกติในบางเรื่องบางประเด็นนะโดยเฉพาะลักษณะข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ที่นำมาสื่อสารนำมาเผยแพร่กับสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้คำว่ามันสอดรับกันอย่างผิดวิสัย
1: ครับ
0: แม้ว่าจะอ้างว่าได้มาจากการไปร่วมพูดคุยกับตัวแทน พูดคุยกับแกนนำของบางพรรคในช่วงก่อนการเลือกสว.ก็ตามนะ
1: ครับคุณผู้ชมว่าไง เพราะว่าถ้าตามกลุ่มที่ทางกกต.หยิบยกมานะครับ มีที่คุณอนุชาเล่ามีคุณยิ่งชีพมีคุณพฤทธิ์นะฮะ มีนักวิชาการมีสว.อิสระสว.สำรองกลุ่มผู้สมัครสว.บางราย คือกลุ่มนี้ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าคือเขาเชื่อว่ามันมีการหัวเกิดขึ้นแล้วเขาเชื่อถึงขั้นที่ว่าเขารู้ว่าคนนี้มีส่วนในกระบวนการหัวคือมันก็มีมุมมองที่ตรงกันเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารอะไรมันก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลมันก็จะสอดรับกันไปหมดแต่กกต.มองว่าเป็นการหัวในหัวอีกทีคุณเกี้ยเสียกันอย่างเงี้ยเหรอ
0: เป็นความเคลื่อนไหวที่มันสอดรับกัน
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะเป็นการรับรูปเป็นการส่งต่อข้อมูลกัน
1: คือถ้ากกต.อธิบายเยอะกว่านี้เราจะเห็นภาพว่ากกต.สงสัยอะไรกันแน
0: ่นี่แหละกำลังจะบอกว่ากกต.สงสัยอะไรกกต.บอกว่ามันมีข้อมูลบางประเด็น
1: ครับ
0: ข้อมูลนี้เนี่ยอยู่ในสำนวนนะครับมติของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะชุดที่26ก็คืออนุชุดที่26นี่แหละแต่ว่าพบว่าบางบุคคลนำมาเปิดเผยกับสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วก็กำลังจะเปิดเผยอีกในชั้นต่อๆไปนะครับมันมีโอกาสสูงที่ข้อมูลของการสืบสวนในคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ย มันรั่วไหลไปที่บางฝ่าย
1: ครับ
0: พอรั่วไหลออกไปแล้วมันก็ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสังคมซึ่งส่วนนี้แหละกกต.เขาบอกว่ามันอาจจะมีเจตนาเพื่อที่จะกดดันการวินิจฉัยของกกต.ไห
1: ม
0: กดดันให้เป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายการเมืองต้องการหรือเปล่า
1: โอ้โหขออนุญาตคุณอนุชาตรงนี
0: ้
1: คุณผู้ชมผมมองว่านี่กกต.วางการ์ดกับดักแล้ว พอย้อนไปวัน2วันก่อนคุณพฤทธิ์เพิ่งโพสต์ Facebook ฮะบอกว่าวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเปิดหลักฐานเพิ
0: ่ม
1: แชร์เพิ่
0: ม
1: แล้วกกต.ก็ออกมาบอกว่ามันมีเอกสารรั่วนะ
0: ทั้งที่เปิดเผยมาแล้วแล้วที่กำลังจะเปิดเผยออกมา
1: แล้วเดี๋ยวมีความเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผยอย่างโน้นอย่างนี
0: ้
1: การ์ดกับดักว่าไงต่
0: อทีนี้แหล่งข่าวในกกต.นะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาอ้างแหล่งข่าวในกกต.บอกว่ากรณีข้อมูลของคณะอนุชุดที่26มันหลุดออกมานี่แหละกกต.ไม่ได้นิ่งเฉยนะคร
1: ับ
0: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีการสอบสวนการภายในมาระยะหนึ่งแล้วด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำคนผิดเนี่ยมาลงโทษไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดก็ตามเพราะการนำความลับในสำนวนการสอบสวนไปเผยแพร่กับสังคมก่อนที่มันจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะเนื่องจากว่าเป็นการนำความลับของทางราชการก็คือสำนวนการสอบสวนเนี่ยออกไปสู่สาธารณะเผยแพร่สู่สาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยข้อมูลของอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยมันมีรายละเอียดบางอย่างที่มันขัดแย้งกับข้อมูลของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหานะครับหรือว่าอนุชุดที่36เพราะว่าข้อมูลและพยานหลักฐานบางอย่างมันขัดแย้งกันเอง
1: ครับ
0: ขัดแย้งกันเองในสำนวนของอนุชุดที่26เพราะประเด็นก็คือพยานบางคนที่เขาไปให้การช่วงแรกเนี่ยตอนแรกให้การอีกแบบน
1: ึ
0: งแต่ต่อมาพยานคนนั้นขอกลับคำให้การครับลักษณะคล้ายๆกับว่าการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวของบางฝ่ายแล้วก็พยานบางรายให้การแบบผิดสังเกตโอ้อันนี้กกต.เขาจับตาละเอียดยิบเลยนะเขาบอกว่าพยานบางรายเนี่ยให้การแบบผิดสังเกตโดยขาดหลักฐานที่มีน้ำหนักก็คือกล่าวอ้างลอยๆนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มีพยานบางคนที่ให้การสอดรับกับพยานคนอื่นแบบเอ๊ะผิดวิสัยไหม
1: เอ๊ะนี่ถ้าบอกว่าชุดที่ส่งฟ้องกับชุดที่ไม่ส่งฟ้องเรียกงี้ได้ไหมมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันจากพยานนะ
0: ครับและในการสืบสวนในทางลับเนี่ยเขาบอกว่าแทบทุกพรรคหรือว่าทุกกลุ่มการเมือง

0: การล็อบบี้คนนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่พรรคไหนไม่ใช่กลุ่มไหนเป็นกลุ่มเดียวหรือว่ากลุ่มไหนกลุ่มพิเศษจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยเขาเห็นความเคลื่อนไหวของทุกพรรคเลยทุกกลุ่มการเมืองเลยที่ล็อบบี้คนมาลงสมัครสว.เช่นกันแต่ว่าได้เข้าไปเป็นสว.จำนวนต่ำที่คาดการเอาไว
1: ้ครับ
0: ทีนี้พอได้คนน้อยล็อบบี้แล้วได้คนน้อยก็เลยประสานกับหลายๆกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสว.มาดำเนินการร้องเรียนการหัวสว.
1: โอ้โหนี่กกต.มุมมองกกต.
0: ต้องบอกว่าเป็นรายงานข่าวนะ
1: very good
0: เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง
1: ครับ
0: หนึ่งคือต้องดูเรื่องของการฟ้องหมิ่นของภูมิใจไทยจะฟ้องเมื่อไหร่สองก็คือเดี๋ยวกกต.น่าจะมาชี้แจงเรื่องของรายงานข่าวที่ออกมาว่ามีการจับตาเรื่องนี้หรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวขยายผลต่อกันนะครับทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณสศิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันศุกร์แล้ววันนี้วันที่24อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนใครที่รอไทยช่วยไทย Plus อยู
0: ่
1: ก็เตรียมใช้อีกไม่กี่วันได้ใช้ใหม่นะ
0: รอของเดือนหน้า
1: แต่
0: เดือนนี้ใครที่ยังคงเหลือนะคะเคลียร์ให้เพราะไม่สามารถสะสมได้ด้วยแต่บางคนบอกว่าหมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือน
1: เ
0: พราะว่ามันก็มีอยู่1,000ใช่ไหม
1: ของพี่เนี่ยพี่หมดประมาณ

0: ที่13ผมหมด13นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าพอมาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะบางคนหมดตั้งแต่วันที่7วันที่8
1: ใช่เดี๋ยวพี่ต้องไปเช็คแล้วของพี่อาจจะเหลือสักนิดสักหน่อยนะคะได้กินกรุบกริบนะมีส่วนลดด้วยแต่ทีเนี้ยเขาวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวกันเพราะว่าอาทิตย์หน้าหยุดยาวเลย
0: ใช่
1: พี่ท็อปมีแพลนไปไหนหรือเปล่าคะ
0: พี่คงเที่ยวอยู่บนห้องนอนแล้วก็ลงมากินข้าวแล้วก็นั่งดูทีวีตรงห้องรับแขก
1: แล้วก็ห้องน้ำ
0: ใช่เพราะไม่อยากใช้เงินแต่ถ้ากดคนที่มีเงินอยากจะใช้เนี่ยก็ไปเที่ยวเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใช่ไหมราคามันก็จะแบบไม่ได้แพงมาก
1: แล้วบางทีเขาก็มีส่วนลดมีโปรโมชั่นกันเยอะพอควรนะคะก็บางคนอย่างนี้เตรียมที่จะไปทำบุญเพราะว่าวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยเหมือนกันหรือว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะอย่างไทยพีบีเอสของเราวันนี้มีทำบุญบางคนเตรียมแผนไปเที่ยวที่ไหนที่เราเคยเล่าไปจำได้ไหมมีแห่เทียนพรรษาเพียบเลย
0: หลายที่เลย
1: หลายจังหวัดนะคะ
0: ครับก็เตรียมตัวแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีแล้วก็ระวังเรื่องฝนนะครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่นั้นฝนก็ยังคงตกอยู่อาจจะเว้นช่วงตกเนี่ยแต่ตกทีตกหนักอยู่นะครับดังนั้นขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็เคารพกฎจราจรด้วยเรื่องของสุขภาพก็ต้องใส่ใจกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้รู้ทันกันได้ก็ยังพูดถึงเรื่องของการสังเกตอาการในตัวเองเราจะเคยได้ยินคำว่าซีสต์เนาะมันจะมีซีสต์เยอะมากเลยนะครับซีสต์ในเต้านมนะครับซีสต์ในรังไข
1: ่
0: หรือว่าน้ำจุดของต่างของร่างกายเนี่ยถ้าเราฟังดีๆหรือตามที่เข้าใจเนี่ยซีสต์ก็คือก้อนเนื้อที่มันแบบขึ้นมาม
1: ันเหมือนเป็นก้อนเกิน
0: อ
1: ะที่มันอยู่ในร่างกายตกค้างนะคะและบางรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องไปผ่าออกเอาออกแบบนั้นนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นไปอยู่บนสมองมันจะกลายเป็นว่าต้องผ่าสมองนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะคือมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากและที่กังวลก็คือว่ามันจะพัฒนาไปเป็นก้อนเนื้อร้ายด้วยหรือเปล่านะคะ
0: โอเคเอาดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับการใช้ AI หรือว่า Google ต่างๆเพื่อเซิร์ชเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นวันนี้มาหาคำตอบเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับว่าซีสต์เนี่ยที่มันขึ้นในสมองเนี่ยนอกเหนือจากที่มันเป็นแค่เนื้อแปลกๆมันสามารถพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้หรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับความรู้ทำให้เรานั้นไม่ตื่นตระหนกและตกใจคุณเกินไปนะครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักแสดงท่านหนึ่งนะครับคือคุณเจมส์ธีรดลนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับผ่านบทสัมภาษณ์ตัวเองในมีอาการปวดศีรษะแล้วก่อนจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเข้ารับการบริการด้วยเครื่อง MRI พบว่าเป็นซีสต์ในสมองครับน้องพีนทำเอาแฟนๆเนี่ยก็อดห่วงไม่ได้ทีนี้กรณีคุณเจมส์เนี่ยไม่ได้เป็นเคสแรกหลายๆคนอาจเผชิญอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะคิดว่าเอ้ยมันอันตรายถึงขั้นเป็นมะเร็งหรือเปล่านะ
1: ใช่แล้วค่ะน่ากังวลเหมือนกันนะคะบางคนก็ต้องห่วงดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าคนที่เรารักนะแฟนคลับตอนนี้ก็ส่งความห่วงใยด้วยเหมือนกันแต่เราก็อยากรู้นะคุณผู้ชมว่าซีสต์ที่มันอยู่ในสมองเนี่ยค่ะมันมีความอันตรายอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นแล้วจะต้องดูแลรักษายังไงมีทางแก้อย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์ประโยธรเตชรินทร์หัวหน้างานศัลยกรรมทั่วไปแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและรังสีร่วมรักษาระบบประสาทโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: ให้คุณหมอให้ความรู้พวกเราและคุณผู้ชมก่อนครับเอาซีสก่อนยังไม่ต้องระบุตำแหน่งซีสเนี่ยมันคืออะไรครับทางการแพทย
2: ์ครับโดยทั่วไปแล้วซีสเนี่ยคือถุงน้ำครับถุงน้ำที่มันมีน้ำอยู่ภายในนะครับซึ่งก็เกิดได้ทั่วร่างกายนะครับแต่ว่าที่สมองเนี่ยก็เกิดได้เช่นเดียวกันครับ
0: เปอร์เซ็นต์ในการเกิดเนี่ยครับมันอาศัยปัจจัยอะไรครับคุณหมอหรือว่ามันสุ่มกับการเกิดขึ้น
2: อ๋อคือผมชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะฮะคือซิสเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับของสมองนะครับมันมีทั้งซิสที่เกิดจากเยื่อหุ้มสมองเองหรือว่าซิสจากบริเวณต่อมไพเนียลแกลนหรือว่าบริเวณในโพรงน้ำสมองก็ได้นะครับมีหลายชนิดด้วยกัน
1: แล้วเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นถุงน้ำ
2: ใช่
1: แล้วที่เราเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อมันคือเป็นพัฒนาการของซีสหรือว่ามันเกี่ยวกันยังไงไหมคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะฮะซีสเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเป็นถุงน้ำเลยนะครับยกเว้นบางกรณีนะครับเช่นซึ่งมันเกิดร่วมกับเนื้องอกสมองหรือว่าเนื้อร้ายอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้องอกเนื้อร้ายที่มีถุงน้ำหรือว่ามีช่องที่มีน้ำร่วมด้วยอยู่ตรงนั้นครับ
0: แต่ไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้หมายว่าถ้ามีซีสต์แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับก้อนเนื้อร้ายมาเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ
2: ครับคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ฮะก็คือเดี๋ยวผู้ชมจะตกใจนะครับจริงๆแล้วถุงน้ำในสมองหรือซีสต์ในสมองเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคที่ค่อนข้าง

0: ้างปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้อันตรายร้ายแรงจะเจริญไปเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรส่วนใหญ่มันก็จะเป็นถุงน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ซึ่งบางกรณีถ้าไปอยู่ในอวัยวะที่รักษาง่ายคุณหมอเนี่ยดูดน้ำออกก็ได้เลย
0: ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะไม่มีอาการนะครับแต่ยกเว้นบางกรณีเท่านั้นนะฮะเช่นซิสมันมีขนาดใหญ
1: ่
0: หรือว่าไปกดเบียดสมองนะครับทำให้มีอาการได้หรือกดเบียดเส้นประสาทของสมองนะครับเช่นปวดศีรษะมากหรือว่าไปกดเส้นประสาทต่างๆเช่นเส้นประสาทตาหรือเส้นประสาทอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้พอมีอาการแล้วเราถึงจำเป็นที่จะต้องรักษา
2: แต่ว่าถ้าไม่มีอาการก็แปลว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลย
0: ใช่
2: แล้วมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆไหมครับหมอ
0: โดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็คือมักจะเป็นโรคที่ค่อนข้างดีหมายถึงว่าไม่ค่อยจะ
2: มี
0: โตใช่ไม่ค่อยจะโตขึ้น
1: ระยะเวลาแค่ไหนอะคะสมมติว่าไปตรวจเจอวันนี้แต่ละคนจะเหมือนกันไหมคะคุณหมอเวลาโอกาสที่มันจะโตขึ้นอะคะ
0: ครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ฮะขึ้นอยู่ครับแต่ละชนิดนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะค่อนข้างคงที่นะครับถ้าโตก็จะช้าเลยครับ
2: ครับการพบซีสเนี่ยไม่ใช่แค่ในสมองหรือเอาทุกส่วนของร่างกายนะครับการที่จะตรวจเจอเนี่ยคนไข้สามารถรู้สึกได้เองไหมหรือว่าจะต้องเข้าเครื่องสแกนเครื่อง MRI เท่านั้นถึงจะพบครับคุณหมอ
0: ครับผมอันนี้ถ้าตามร่างกายต่างๆเนี่ยเราอาจจะคำได้ใช่ไหมครับหรือว่าตรวจแล้วก็เจอได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าในสมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องเจอจากการที่เราไปการตรวจหรือว่าคนไข้มีอาการแล้วเราไปทำการตรวจไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สแกนหรือที่เราเรียกกันว่า CT สแกนหรือว่าเป็น MRI สแกนนะครับ
1: ส่วนใหญ่เขาจะมีอาการยังไงคะคุณหมอปวดหัวอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นด้วย
0: ครับผมก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะผู้ป่วยคนทั่วไปเนี่ยเราก็พบซิสได้นะครับแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ว่าบางส่วนที่ซิสมันมีขนาดใหญ่จริงๆซึ่งเป็นส่วนน้อยนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าไปกดทับเส้นประสาทต่างๆอะไรพวกนี้ฮะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดศีรษะได้นะครับถ้าไปกดเส้นประสาทตาก็จะมีอาการตราผ้ามัวได
1: ้
0: อะไรแบบนี้ครับ
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษาเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกแล้วล่ะว่าทําด้วยวิธีไหนแล้วก็พิจารณาผ่าตัดเป็นรายบุคคลไปทีนี้หลังจากผ่าตัดเสร็จมันรักษาหายขาดไหมครับคุณหมอแล้วมันจะกลับมาเป็นไหมในจุดเดิม
0: โดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะวิธีการรักษาก็มีหลายวิธีนะครับก็คือการผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดคนไข้มีอาการแล้วก็ไปผ่าตัดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างดีนะครับเพราะมันไม่ใช่เนื้อร้ายหรือว่าเนื้องอกที่มันจะโตกลับมาใหม่นะ
2: ครับ
0: แต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าบางครั้งบางคราวสื่อส่วนน้อยเนี่ยก็มีการกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้ครับผม
1: กระบวนการผ่าตัดต้องเตรียมการเยอะไหมคะคุณหมอคนไข้เองหรือว่าการผ่าเองอะคะ
0: ครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะคนไข้ที่เป็นโรคทางสมองเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าอะไรที่ต้องทำเกี่ยวกับสมองเนี่ยก็จะมีความกังวลอยู่แล้วล่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดเกี่ยวกับสมองนะฮะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการผ่าตัดแบบแผลเล็กก็มีนะครับหรือว่าถ้าเป็นมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของซิสด้วยนะครับบางทีเราก็ผ่าตัดส่องกล้องได้ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอัตราการเป็นค่ะคุณหมอพบเยอะไหมคะโดยคนทั่วไป
0: ขึ้นอยู่กับชนิดนะฮะแต่ว่ามีตั้งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะหลักหน่วย 2-4% หรือว่าบางชนิดพบได้ในหลัก 10-20% ของประชาชนทั่วไปเลยถ้าไปตรวจตอนเสียชีวิตแล้วนะฮะบางทีก็พบได้สูงขนาดนั้นเลยครับแต่ว่ามันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับผม
1: เวลาคุณหมอพิจารณาในการรักษาหรือจะผ่าตัดนะคะต้องดูขนาดว่ามันต้องใหญ่แค่ไหนหรือพิจารณาเรื่องอาการนะคะ
0: ครับผมเราปกติเราจะพิจารณา2เรื่องนะครับ1ก็คือถ้ามีอาการนะครับไปกดเบียดเส้นประสาทหรือว่ากดเนื้อสมองเยอะๆแล้วมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยพวกนี้ก็ไปทำการผ่าตัดได
2: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการแต่ว่าใหญ่มากเลยจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องมาดูเป็นรายกรณีไปนะครับ
2: ทีนี้หลายเขาสงสัยแล้วบางทีมันสุ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรไปกระตุ้นเรื่องการกินเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่กระตุ้นให้ซีสต์นั้นมันโตขึ้นด้วยไหมครับคุณหมอ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มซีสที่พบได้นะฮะในบุคคลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะเป็นหลังจากเกิดเหตุบางอย่างขึ้นก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับหรือว่า มีการติดเชื้อหรืออะไรก็ตามนะครับ
2: ครับก็เกิดได้
0: ใช่ใช่
1: อาหารการกินคุณหมอมีส่วนเกี่ยวไหมคะที่ไปกระตุ้นมันนะคะ
0: เท่าที่ความรู้ของผมนะครับผมคิดว่ายัง

0: ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
1: ่
0: น
1: ะส่วนมากจะเป็นจากพฤติกรร
2: ม
1: จากตอนเกิดเลยแล้วก็เกิดจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้
0: ใช่
2: การใช้ชีวิตล่ะคะ work life balance หรือว่าการไม่รักษาสมดุลมี
0: ไม่ค่อยเกี่ยวครับไม่ค่อยเกี่ยว
2: แต่ว่าอยู่ที่ดวงและโชคของเราคุณหมอ
1: ก็คือแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้แค่สมองเดียวบางทีซีสต์มันขึ้นได้ส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงความสบายใจหน่อยเพราะอย่างแนวอย่างคุณเจนเนี่ยเขามีแฟนคลับเขาก็จะกลัวด้วยว่าเดี๋ยวจะเป็นหรือเปล่าหลังผ่าตัดอันนี้คนผู้ชมบางท่านก็อาจจะเผชิญกับภาวะนี้อยู
2: ่
1: อยากให้คุณหมอสร้างความเข้าใจแล้วก็ทำให้สบายใจหน่อยว่ากลับมาเนี่ยได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วข้อเตือนเรื่องสุขภาพของประชาชนเชิญเลยครับ
0: ครับผมก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลลึกซึ้งของคุณเจมส์นะครับแต่ว่าก็โดยทั่วไปแล้วนะฮะถุงน้ำที่สมองหรือว่าที่เราเรียกกันว่าซิสเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเป็นโรคที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะก็ควรจะพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมองนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยให้ถูกนะครับแล้วก็วินิจฉัยแยกโรคบางอย่างนะครับซึ่งเป็นอันตรายได้เช่นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปเช่นมีเนื้องอกหรือเนื้อร้ายต่างๆซึ่งมันมีถุงน้ำร่วมด้วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพบแพทย์ผู้ชำนาญการแล้วนะครับผมว่าก็น่าจะถ้าดูแล้วโอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะปลอดภัยครับ
2: ค่ะดังนั้นย้ำอีกทีซีสต์ที่สมองเนี่ยไม่ใช่มะเร็งนะนะคะซีสต์คือถุงน้ำแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองปวดหัวบ่อยปวดหัวเรื้อรังหรือมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอย่าลืมรีบปรึกษาแพทย์อย่างทันท่วงทีด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์ประโยธรเดชรินทร์ค่ะหัวหน้างานศัลยกรรมทั่วไปแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและรังสีร่วมรักษาระบบประสาทโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบคุณค่ะคุณหมอคะ
1: ครับหมอครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: ผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาพูดถึงเรื่องของบุคคลที่เมายาและอาละวาดกันหน่อยหลายๆคนเคยมีประสบการณ์หรือว่าเห็นภาพอย่างนี้อยู่บ่อยๆครับจะพาไปดูเรื่องราวนึงจากผู้ร้องเรียนครับเขาส่งคลิปมาปรึกษาทางร้องทุกข์ลงป้ายนี้บอกว่ามีผู้เสพยาครับเสพแล้วหลอนแก้ผ้าแก้ผ่อนถืออาวุธอยู่บ้านตรงข้ามทางเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทางท้องที่ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยอยากจะทราบถึงข้อกฎหมายและการปกป้องตัวเองเพื่อความปลอดภัยติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้เลยครับ

0: ้าเคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกอยากจะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายสามารถทำได้เลยนะคะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางง่ายมากสแกน QR code ที่หน้าจอเลยค่ะพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ไร้องทุกไทย PBS คลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมส่งมาภาพนิ่งที่คุณผู้ชมส่งมานะคะหรือว่ารายละเอียดต่างๆแอดมินของเราพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ส่งเข้ามาร้องเรียนใน LINE @ร้องทุกไทย PBS เนี่ยแหละเขาบอกว่ามีความทุกข์ใจเพราะว่าข้างบ้านตรงข้ามกันเลยมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือมีดเดินอยู่ในชุมชนบางวันก็ถอดเสื้อด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีการทะเลาะปะทะวิวาทกันเรื่องนี้ค่ะเขาก็เลยสงสัยว่าข้อกฎหมายจะสามารถที่จะดูแลพวกเขาได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: พี่ถือมีดขับรถทำไมพี่ถือมีดขับรถทำไมถือมีดขับรถทำไมไม่เก็บมีดอ่ะไม่ใช่ถือมีดขับรถทำไม
0: เออถือมีดขับรถทำไมอ่ะถือมีดขับรถทำไมเขาบอกว่าจริงๆคลิปวิดีโอเนี้ยเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ร้องเรียนเขาส่งมาเขาบอกว่าเป็นวันที่ผู้ก่อเหตุสลิงแตกคือเป็นวันที่คุ้มคลั่งมากที่สุดคือขับรถไปด้วยแล้วก็มือหนึ่งถือมีดไปด้วยค่ะผู้ร้องเรียนส่งมาให้ทีมข่าวร้องทุกลงป้ายนี้ตรวจสอบหลังอ้างว่าผู้ชายคนนี้มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของผู้ก่อเหตุหลังจากนั้นเนี่ยพอทะเลาะกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เลยมีเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะวิวาทกันสักนิดนึงแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถออกมาแล้วก็มาทะเลาะกันนะคะซึ่งก็มีการเปิดกระจกรถมือนึงถือพวงมาลัยมือนึงถือถุงแล้วก็มีการถือมีดด้วยขับรถไปหลังจากนั้นก็มาข่มขู่แฟนของผู้ร้องเรียนโดยถือมีดเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเลยโชคดีค่ะมีพี่ที่อยู่ที่ร้านยาดองร้านข้างๆกันเนี่ยมาช่วยกันไว้แล้วก็มีเหตุปะทะกันนิดหน่อยพอเห็นคนเยอะค่ะเขาก็เลยเข้าไปคลั่งอยู่ในบ้านก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปคลั่งอยู่ในบ้านผู้ร้องเรียนก็เลย

0: ตัดสินใจไปแจ้งความทีนี้ชายคนนี้ค่ะเขาอ้างว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาอ้างว่ามีอาการคลั่งเนี่ยมาแล้วหลายครั้งจากยาเสพติดแล้วก็มีการชี้หน้าด่าทอคนในซอยไปทั่วเลยถือค้อนปอนไล่ตีชาวบ้านปล่อยหมามากัดคนในซอยด้วยที่ผ่านมาผู้ร้องเรียนเนี่ยลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ใกล้บ้านแล้วถึง2ครั้งได้รับความเดือดร้อนรำคาญค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อกฎหมายจะทำอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะทนายบิ๊กรุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนค่ะทนายความอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ทนายบิ๊กคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ทนายบิ๊กค่ะจากเคสนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าดูจากลักษณะภายนอกก็เขาไม่ได้เป็นคนที่มีอาการทางจิตนะก็คือยังดูเป็นคนปกติแต่อาจจะมีอาการคุ้มคลั่งก็คือถือมีดเข้าไปในชุมชนหรือว่าอาจจะมีการเดินถอ

0: ื้อไปในชุมชนแบบนี้จริงๆแล้วครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นคนดูแลหรือว่าต้องเป็นใครกันคะ
1: จริงๆตัวนี้ครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีครอบครัวเนี่ยที่ต้องดูแลนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ออกมาก่อเหตุแต่คราวนี้ถ้าครอบครัวดูแลไม่ได้ครับสิ่งที่จะเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อมาคือเจ้าที่ตำรวจที่เข้ามาดูแลจัดการปัญหาตรงนี้ครับ
0: ค่ะทีนี้หลายครั้งแล้วค่ะที่เขาไปแจ้งความก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญในชุมชนนะคะแล้วหลายครั้งมีการไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วแค่นี้มันเพียงพอไหมคะหรือว่าต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ลงบันทึกวันอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับจริงๆแล้วต้องร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ช่วยตำรวจเนี่ยมาจับกุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับซึ่งความผิดเนี่ยก็แยกได้หลายส่วนเลยครับจากที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องพกพาอาวุธไปในเมืองหรือหมู่บ้านนะครับหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่จะผิดนะครับสองคือเมื่อกี้เห็นว่ามีการข่มขู่อีกนะครับทำให้เกิดความกลัวเนี่ยก็มีความผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอีกหนึ่งข้อหาความผิดเพราะนั้นเนี่ยในหนึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ผิดหลายบทหลายมาตราแล้วนะครับการลงพื้นที่เพื่อเป็นหลักฐานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอครับต้องให้ตำรวจมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าถึงขนาดที่มีการทะเลาะวิวาทกันค่ะแล้วก็อาจจะไปถึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายแบบมีโทษเพิ่มขึ้นไหมคะ
1: แน่นอนครับว่าเมื่อมีการทำร้ายร่างกายกันจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บโทษเนี่ยจะหนักขึ้นมากกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นให้อันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ได้ครับหรือถ้าแรงกว่านั้นคือทำให้เกิดสาหัสขึ้นมาเนี่ยโทษก็หนักขึ้นไปอีกและที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้ามีการตายกันเกิดขึ้นเนี่ยโทษก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีเลยครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นนะฮะต้องมีการจัดการตั้งแต่เบื้องต้นเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พี่ทนายบิ๊กค่ะให้ข้อแนะนำกับคนที่อยู่ในชุมชนค่ะนอกจากชุมชนนี้แล้วเนี่ยยังเชื่อว่าอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะที่มีเรื่องของพิษยาเสพติดคนในชุมชนอาจจะไปติดยาเสพติดแล้วก็มาก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญในชุมชนควรที่จะทำอย่างไรดีคะ
1: ครับอันดับแรกเนี่ยเราถ่ายคลิปเก็บหลักฐานไว้ครับแล้วก็นำคลิปวิดีโอเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีได้ครับที่สถานีตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยครับเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธว่าต้องรอให้มันมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริงก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยเมื่อเรามีคลิปมีหลักฐานแล้วเนี่ยสามารถไปดำเนินคดีได้ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกหมายค้นนะครับที่จะไปหาตัวผู้ทำผิดมานะครับหรือออกหมายเรียกเนี่ยเพื่อให้มาว่ามีคนแจ้งความแล้วนะคุณทำพฤติกรรมแบบนี้หรือส่งสายตรวจเข้าไปดูแลสถานที่ไปสอบถามนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประชาชนควรดำเนินการแล้วก็ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นั้นๆนะครับให้ดูแลนะครับ
0: ค่ะหลายครั้งครับพี่บิ๊กที่มีคนที่ร้องเรียนมาผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้บอกว่าแจ้งตำรวจแล้วบางครั้งไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุอีกค่ะถ้าก่อเหตุเดิมๆซ้ำๆโทษจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงด้วยไหมคะ
1: แน่นอนครับว่าเมื่อเรามีการดำเนินคดีไปแล้วมีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วเนี่ยแล้วมากระทำผิดซ้ำอีกนะครับโทษก็ยิ่งหนักขึ้นอีกนั่นว่าจะมีเมื่อถูกดำเนินคดีในชั้นศาลแล้วเนี่ยอาจจะถูกเพิ่มโทษได
0: ้
1: นะครับอาจจะเคยจำคุก1เดือนศาลจะเพิ่มโทษเป็นจำคุกมากกว่าเดิมในเหตุการณ์ครั้งหลังด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวผู้ทำผิดเนี่ยเขาก็จะถูกจำคุกนานขึ้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชุมชนนะนอกจากระมัดระวังตัวเองแล้วเวลาที่เกิดเหตุสิ่งแรกเลยควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วก็ถ้าทนความเดือดร้อนรำคาญนี้ไม่ไหวต้องให้ทางกฎหมายเป็นฝ่ายจัดการนะคะขอบคุณพี่ทนายบิ๊กค่ะรุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนค่ะทนายความที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบพระคุณพี่บิ๊กมากค่ะพี่ทนายบิ๊กนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่
0: ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะคุณผู้ชมปัญหานี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ามีการวางท่อระบายน้ำถ้าวางตามปกติเนี่ยก็สามารถที่จะลดเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมได้แล้วก็ในชุมชนเนี่ยก็สวยงามสะอาดถูกต้องไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าวางท่อระบายน้ำงานไม่เสร็จไม่พอบ้านของชาวบ้านทรุดลงไปด้วยค่ะ
2: ไม่รู้จะไปตรงไหนก็ขึ้นไปเทศบาลก็โอ้โหกำลังเร่งอยู่มีอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรมากมายเลย
0: คือชาวบ้านในชุมชนวัดต้นสนเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าโครงการก่อสร้างถนนแล้วก็พร้อมวางท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองอ่างทองสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเลยคุณผู้ชมคืองานไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งความเดือดร้อนเอาไว้ชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นบ้านของชาวบ้านเนี่ยชำรุดเสียหายด้วยปัจจุบันโครงการดังกล่าวเนี่ยสิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จคือถนนน่ะยังเห็นว่ามีเศษวัสดุก่อสร้างเนี่ยมาขุดถนนเอาไว้

0: ีหินมาลงแต่ว่าก็ไม่เสร็จเนี่ยเหล็กเส้นก็ยังแทงออกมาจากพื้นจากการตรวจสอบค่ะพบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในสภาพมีการเทหินคลุกเจาะพื้นผิวถนนทิ้งไว้แต่ว่าไม่เกี่ยให้เรียบร้อยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของคนในชุมชนซ้ำไปกว่านั้นก็คือบ้านเรือนหลายหลังมีอาการทรุดตัวลงมานะคะสร้างความเสียหายโครงสร้างคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านค่ะทรุดตัวจนมองเห็นโครงใต้บ้านเลยปูนแตกหักแล้วก็มีเหล็กเส้นโผล่มาขอบทางด้วยสร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของบ้านอย่างมากกลัวว่าบ้านจะพังลงมาค่ะไปฟังเสียงค่ะ
1: ใช่แล้วเดือดร้อนอ่ะแล้วรถพี่เนี่ยพี่เคยเอาเข้าบ้านพี่เอาเข้าไม่ได
2: ้
1: นอนก็ต้องระแวงอ
2: ่
1: ะ
2: กลัวหาย
1: ใช่เกิดถึงเก่าอ่ะแต่เราก็ยังมีขี่ใช่ป่ะ
3: มันน่าจะที่
0: เช่นเดียวกับท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่นะคะคือถูกขุดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ลอยอยู่เหนือพื้นดินแบบนี้คือชาวบ้านเวลาสัญจรน่ะเขาก็ผ่านไปไม่ได้คือเป็นช่องทางไว้โบ๊ะแบบนี้แหละใต้แนวบ้านก็ยังไม่มีการฝังกลบค่ะเสี่ยงต่อการที่จะแตกหักเพิ่มเติมแล้วก็เวลาที่ท่อน้ำประปามันโผล่ออกมามันก็เสี่ยงว่าช่วงที่มันมีการแตกหักน้ำก็จะไม่ไหลสภาพปัจจุบันค่ะก็จะเป็นทางกรวดทางดินเป็นหินคลุกแล้วก็มีการวางฝาท่อระบายน้ำโผล่พ้นดินขึ้นมาเหล็กเส้นชี้โดชี้เดรอบด้านเลยไม่มีแนวกั้นหรือว่าติดป้ายเตือนชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คนที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ขออะไรมากขอให้เร่งดำเนินการสร้างถนนโดยเร็วที่สุดแล้วก็เร่งมาตรวจสอบความเสียหายส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันนะเรื่องของการโครงสร้างบ้านที่มันทรุดตัวลงไปขณะที่ไปดูป้ายประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลเมืองอ่างทองระบุไว้เลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำความยาวรวมไม่เกิน347เมตรงบประมาณฟังให้ดีค่ะ3,310,000 บาทโอ้เยอะอยู่นะเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่17 ธันวาคม 2568และสิ้นสุดสัญญาคือวันที่15 เมษายน 2569แต่นี่ผ่านมาจะ3เดือนแล้วนะคุณผู้ชมกำลังจะหมดเดือนกรกฎาคมแล้วแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จเหล็กเส้นยังโผล่แบบนี้แล้วก็ฝาท่อระบายน้ำก็ยังวางไม่เรียบร้อยงั้นก็ต้องวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าทางผู้รับเหมาเร่งดำเนินการให้หน่อยจะมาบอกว่าช่วงอยู่ในช่วงของฝนตกหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะแต่อยากจะให้เร่งให้ชาวบ้านหน่อยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะถ้ามีความเดือดร้อนรำคาญใจหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาอยากให้นึกถึงร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณน้องอ้อมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้แน่นอนครับมาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: ลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่รับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้วางแผนไปเที่ยวไหนกันแล้วหรือเปล่านะคะเช้ามาทำงานหลายคนเขาบอกว่าถนนโล่งแปลกๆบางคนวางแผนแล้วก็ลางานเรียบร้อยแล้วเพราะหยุดยาวเลย
0: บางคนอาจจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยซ้ำนะครับยังไงก็ตามถ้าเดินทางอยู่ก็ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับบางคนเขาลานะเพื่อนผมมาลาตั้งแต่เมื่อวาน
1: ใช่ไหม
0: เวลางานวันนี้ไม่ไปแล้ว
1: เดี๋ยวนะแล้วอาทิตย์หน้าอีก5วันใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์5 6 7วันนี้8
0: นั่นน่ะสิ
1: 8วันไม่เกินจริง
0: กลับไปเลยทำงานจำรหัสพาสเวิร์ดเข้าคอมตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ระวังเข้าออฟฟิศไม่ได
0: ้ขับรถขับราปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกในช่วงสีสันไว้ที่วันนี้ช่วงสุขยั่งยืนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูแลการรักษาธรรมชาติและผืนป่านะครับคือแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างความสมดุลให้กับชีวิตนะครับโดยเรื่องของพระราชปณิธานเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาผืนป่าวันนี้ครับเราจะพาไปติดตามเรื่องราวของชุมชนที่ลุกขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและบ้านเกิดผ่านการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มุ่งแค่สร้างรายได้แต่ต้องการจะรักษาไว้ด้วยความยั่งยืนครับ

0: ถ้ำทะลุถ้ำแก่งคอยมุกเหล็กเนี่ยมันเป็นเส้นทางโบราณอยู่แล้วเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้ติดต่อกัน2ชุมชนระหว่างฝั่งโน้นคืออำเภอมุกเหล็กกับฝั่งนี้คืออำเภอแก่งคอยเมื่อเกิดป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นความสวยงามของถ้ำที่ภายในยังมีความบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติอยู่เยอะเห็นว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็เป็นความแปลกที่เข้าแก่งคอยไปทะลุออกมุกเหล็กเขาก็เลยอยากทำการท่องเที่ยวบริเวณนี้เป็นป่าชุมชนถัดจากนี้ขึ้นไปก็จะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วก็เป็นเขตเขาใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของป่ามันมีเยอะเขาก็อยากจะให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชนก็เลยติดต่อกับทางสมาคมสมาคมก็เข้ามาช่วยดูแลช่วยวางระบบวิธีการรับนักท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยก็เข้ามาช่วยเขาทำงานเมื่อเขาพร้อมที่เขาจะทำงานเองสมาคมก็จะถอยออกไปให้ชุมชนเขาดำเนินการเองที่นี่มีความโชคดีเพราะว่ามีการประสานเรื่องการช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานมีภาคเอกชนภาคประชาชนก็อย่างสมาคมนะคะแล้วก็มีบริษัทใหญ่ที่ดูแลในพื้นที่นี้มี SCG เขาเข้ามาสนับสนุนเรื่องเงินทุนกับอุปกรณ์บางส่วนให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคคลบุคลากรในการนำทางก็มีเทศบาลตำบลทับกวางอำเภอทับกวางแก่งคอยปีที่แล้วเนี่ยถ้ำทะลุถ้ำแก่งคอยมุกเหล็กได้รับเลือกเป็นแกรนด์โมเมนต์ของสระบุรีภายในถ้ำเนี่ยเราจะย้ำกับนักท่องเที่ยวเสมอเลยว่าเข้าไปแล้วกรุณาอย่าจับหินเพราะว่าหินยังเป็นหินที่มีชีวิตอยู่มันก็จะมีน้ำหยดมีแร่ธาตุเกิดตลอดเวลาแล้วก็อย่าเอาขยะเข้าไปไกด์นำทางเขาจะมีถุงติดตัวทุกคนเพื่อจะเก็บขยะออกมาข้างนอกทุกปีเนี่ยน้ำจะเข้าจากฝั่งมุกเหล็กซึ่งอาจจะมีเศษไม้ใบไม้กิ่งไม้เราจะต้องกวาดออกแล้วทางชุมชนเนี่ยเขาจะต้องดูแลรักษาสถานที่ให้เป็นระเบียบก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีอะค่ะเขาเองเขาก็อยากมีรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กำลังพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนเด็กๆเขาจะเป็นผู้นำทางที่จะพานักท่องเที่ยวเที่ยวในบริเวณวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นี้ซึ่งเขาก็จะมีรายได้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆจากนักท่องเที่ยวทราบมาว่าอาทิตย์นึงเขาก็ได้หลายสตางค์อยู่
1: สำหรับถ้ำที่นี่เป็นถ้ำที่เราคงสภาพไว้ซึ่งเป็นความธรรมชาติสูงก็คือจะไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรในถ้ำแล้วก็บวกกับภายในถ้ำเนี่ยมีทั้งหมด12โถงซึ่งแต่ละโถงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปก็จะมีตั้งแต่โถงแรกเลยโถงข้างคาวเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงแรกที่เราเข้าไปในถ้ำเนี่ยจะมีข้างคาวอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีปล่องที่สามารถมองทะลุออกด้านนอกได้ส่วนโถงถัดไปก็จะเป็นโถงม้าลายซึ่งโถงม้าลายเราก็ได้เรียนรู้ว่าสภาพพื้นที่แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนก็จะมีลักษณะของหินเชิดแทรกอยู่กับหินปูนเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดการมุดซ้อนกันอยู่เราก็จะได้เห็นโครงสร้างที่เป็นเขาหินปูนกับเขาที่เป็นอิงเงียดล็อกที่ประชิดกันดังนั้นมันก็เลยจะเกิดในลักษณะของสัตว์เฉพาะถิ่นในบริเวณนี้ท่องเที่ยวที่มาที่นี่สิ่งที่หน้าที่ที่ผมจะต้องทำคือในเรื่องของการบรีฟหรือทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้แล้วก็แนะนำในการจะเซตอัพอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งรองเท้าเนี่ยที่จะเหมาะกับการที่จะเดินภายในถ้ำเนื่องจากถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำน้ำก็จะมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ก็ไม่สูงมากประมาณระดับหน้าแข้งหรือหัวเข่าไม่เกินนี้สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราคงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้อยู่ในพื้นที่เราได้รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนนึงเราก็จะแบ่งปันมาเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนระบบนิเวศ 10% เพื่อไว้ใช้สำหรับในการบูรณะหรือว่าทำแนวกันไฟที่จะเกิดขึ้นภายนอก

0: ธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของพื้นป่าแหล่งน้ำและความสมดุลของระบบนิเวศอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
1: การดูแลรักษาธรรมชาตินะคะก็ทำให้เราได้เห็นทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสวยงามถ้าเกิดว่าท่านใดมองหาพื้นที่ธรรมชาติอยากไปเยี่ยมชมแบบนี้แนะนำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่ถ้ำทะลุถ้ำจังหวัดสระบุรีค่ะ
2: ไปกันได้เลยนะครับท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศไปกันได้ดื่มด่ำเขาเรียกว่าไปเติมความเขียวไปเติมธรรมชาติ
1: ไปเติมพลังนะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีพลังเยอะมากป
2: ่
1: าเขาลำเนาไพรเวลาไปทีไรกลับมามีเอเนจีทำงานตลอดเลยเมื่อกี้ชวนคุณผู้ชมคุยใช่ไหมคะว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างพี่ติ๋มบอกว่าไปดูทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็มีอีกดอกนึงนะดอกตะแบกบานที่ลพบุรีค่ะ
2: ใครที่วางแผนแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งตัวเลือกคุณผู้ชมได้ตัดสินใจไปกันสุโขทัยนี่จริงๆแล้วหลายคนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีของดีเยอะมากโดยเพราะสุดสัปดาห์นี้ครับเขาจัดงานใหญ่คุณผู้ชมครับกับวันของดีศรีสัชนาลัยเทศกาลอาหารและผลไม้ทุเรียนหมอนทองพระร่วงสุโขทัยเขารวบรวมเอาของดีประจำถิ่นอาหารศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้ในงานเดียวเลยครับ
1: ของดีเพียบเลยคุณผู้ชมคะและสำคัญไฮไลท์นะเขาบอกว่ามีการประกวดทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนพระร่วงสุโขทัยเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะและนอกนั้นเนี่ยยังมีของดีของเด็ดแล้วก็อยากให้ไปลุ้นกันว
2: ่
1: าทุเรียนอันไหนจะชนะจะเป็นยังไงวันนี้น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณเขาจะพาไปเที่ยวเปิดวาร์ปไปดูที่สุโขทัยกันเลยค่ะ

0: นาลัยไม่ได้มีแค่โบราณสถานนะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะไร่สารฝันบ้านตึกตะลึกตึกตึกซึ่งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยที่เต้นตึกตะลึกตึกตึกไม่ได้ล้อเล่นคุณผู้ชมที่นี่บ้านตึกตะลึกตึกตึกเมืองทุเรียนจริงๆและภูเขาแห่งนี้ค่ะไร่สารฝันเต็มไปด้วยต้นทุเรียนค่ะ90ไร่เราอยู่กับเจ้าของสวนนะคะเขาบอกว่าทุเรียนที่เนี่ยหมอนพระร่วงทุเรียนเทวดาจะขนาดไหนคุยกับพี่ท่านนี้เลยค่ะพี่ชุติมานาคงเจ้าของสวนไร่สารฝันสวัสดีค่ะพี่ชุติมาพี่ชุไร่สารฝันเนี่ยทุเรียนหมอนพะร่วงแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ทุเรียนหมอนพะร่วงนะคะก็คือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองจากที่อื่นนะคะเอามาปลูกในอาณาจักรสุโขทัยซึ่งเป็นราชวงศ์พะร่วงเราก็เลยใช้คําว่าหมอนพ
0: ะ
1: ร่วงแต่วิธีการปลูกก็คือใช้ต้นพันธุ์จากที่อื่นแต่เอามาปลูกทาบกับต้นพื้นเมืองของที่นี
0: ่
1: แล้วก็ให้ต้นพื้นเมืองเนี่ยใช้รากในการที่จะช่วยหากินเนาะอัตลักษณ์ก็เลยเปลี่ยนทำให้ทุเรียนที่นี่รสชาติหวานมันเนื้อแห้งเนียนละเอียดแล้วก็สีเหลืองอ่อนค่ะ
0: แอบชิมมาแล้วของแท้แน่นอนคุณผู้ชมคือสีเหลืองนวลเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันด้วยแต่ที่นี่ค่ะเห็นได้ว่าเป็นดินภูเขาเนาะมันมีส่วนไหมคะที่ทำให้ทุเรียนแตกต่างจากที่อื่นค่ะ
1: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนก็คือแร่ธาตุในดินอากาศแล้วก็น้ำเนาะ
0: ก็คือทุกอย่างเนี่ยก็คือธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กลายเป็นหมอนพะร่วง
1: ใช่ที่เขาบอกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยงก็คือว่าที่นี่ส่วนใหญ่ทำแบบธรรมชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เร่งสารไม่เร่งยาทำกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยง
0: ค่ะหมอนพะร่วงอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองชิมมาลองกินที่นี่จริงๆพี่ชูขาที่นี่เนี่ยพื้นที่90ไร่ดูแลยังไงคะทุเรียนถึงได้มีความแบบครีมมี่เป็นทุเรียนเทวดาเลี้ยงจริง
1: ๆก็ใช้อินทรีย์กับเคมีเนี่ยครึ่งต่อครึ่งหมายถึงปุ๋ยที่ใช้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ใช้สารไล่แมลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวภาพเราเน้นความปลอดภัยเราจึงได้ GAP นะเพราะประทานทุเรียนส่วนนี
0: ้
1: รับประกันความปลอดภัยเพราะเราได้ GAP แล้วค่ะ
0: ค่ะโอ้ยคนบอกว่าจะอยากจะได้ทุเรียนหมอนพะร่วงเยอะๆแต่ทีนี้มีแค่ไร่พี่ชูหรือเปล่าหรือว่าแถวนี้เขาก็เป็นหมอนพะร่วงกันหมดค่ะ
1: ของเราก็จะเป็นหมอนพะร่วงทั้งหมดแล้วพี่เป็นประธานแปลงใหญ่ซึ่งส่วนใน

0: ค์กรมี73สวน
1: ก็คือทุกคนผลิตแล้วก็ปลูกแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้คุณภาพคับแก้วเป็นหมอนพระร่วงในรูปแบบเดียวกันทีนี้ของดีเมืองศรีสัชนาลัยเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานค่ะทุเรียนหมอนพระร่วงที่ไร่สารฝันส่งประกวดด้วยไหมคะเนี่ย
0: ส่งประกวดด้วยค่ะเตรียมพร้อมไว้ละ
1: ได้เลยเดี๋ยวเราจะเป็นมือดีไปช่วยพี่ชูแล้วก็พี่ๆชาวสวนนะคะคัดเลือกทุเรียนงั้นให้พี่ชูค่ะฝากไร่สารฝันแห่งนี้หน่อยค่ะ
0: ช่วงนี้ไร่สารฝันของเราจัดบุฟเฟ
1: ่
0: นะคะจัดบุฟเฟ่หัวละ399ซึ่งไม่ใช่มีแต่ทุเรียนนะคะก็จะมีข้าวเปิบมีเงาะแล้วก็มีบิงชูทุเรียนมีข้าวเหนียวทุเรียนนะในเนี่ย2ชั่วโมงนะคะ399ค่ะวันเชิญชวนนะคะตั้งแต่24กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมเราทำพร้อมกันกับงานของดีศรีสัชนาลัยเพื่อโอกาสที่คุณมาเที่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยเสร็จก็เลยมาเที่ยวไร่สารฝัน
1: เพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะชิมหมอนพระร่วงนะคะสดๆจากต้นโอ้มาถึงแล้วครีมมี่แน่นอนทุเรียนเทวดาเลี้ยงนะคะมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องไปตัดทุเรียนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปประกวดในงานของดีศรีสัชนาลัยไปค่ะพี่ชุบไปแล้วก็ไปเลือกกันค่ะไป

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่งานวันของดีเทศกาลอาหารและผลไม้นะคะหมอนทองหมอนพระร่วงสุโขทัยประจำปี2569ค่ะและเรานำทุเรียนหมอนพระร่วงนะคะในงานวันของดีศรีสัชนาลัยมาในวันนี้ปี2569ไม่รู้ว่าจะผ่านเข้ารอบไหมคะคุณผู้ชมงานต้องพูดคุยกับท่านนี้ว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษแบบไหนคะพูดคุยกับทางนายอำเภอศรีสัชนาลัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผ่านไหมคะอย่างนี้มองด้วยสายตาเปล่า
1: ผ่านครับรูปทรงสวยนะครับผ่านในเบื้องต้นละ
0: ค่ะท่านนายอำเภอคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็โดดเด่นยังไงบ้างคะสำหรับงานของดีศรีสัชนาลัยค่ะ
1: ครับสำหรับงานวันของดีศรีสัชนาลัยของอำเภอศรีสัชนาลัยประจำปี2569ครั้งนี้นะครับเรามีความโดดเด่นตลอดทั้ง5วันที่เราจัดงานเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับพิธีเปิดเราจะได้รับชมขบวนแห่พระธรรมทั้ง11ตำบลซึ่งในขบวนแห่เนี่ยจะมีความสวยสดงดงามแล้วก็แต่ละขบวนแห่ก็แสดงออกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์เพราะว่าศรีสัชนาลัยเรามีทั้งหมด11ชาติพันธุ์นะครับจะมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ก็ผ่านการแต่งกายผ่านลายผ้านุ่งผ้าสิ้นต่างๆครับนี่เป็นไฮไลท์ที่1นะครับไฮไลท์ที่2ก็คือการประกวดนี่แหละครับประกวดทุเรียนหมอนพระร่วงนะครับหมอนทองพระร่วงซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีคนส่งเข้าประกวดเนี่ยเกษตรกรส่งเข้าประกวดไม่ต่ำกว่า300ลูกนะครับซึ่งก็ต้องได้รับความเมตตาจากในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับที่ได้ท่านได้ส่งมาสร้างอ่างเก็บน้ำอันเป็นโครงการพระราชดำริคืออ่างเก็บน้ำห้วยสวงและห้วยไร่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับจากการประกวดทุเรียนแล้วไฮไลท์ตอนเย็นก็คือการพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดจะสวยสดงดงามอลังการมากนะครับจากพิธีเปิดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการนำทุเรียนที่ได้ชนะเลิศเนี่ยนะครับมาสู่การประมูลนะครับเพื่อนำรายได้เข้าสู่กิ่งกาชาดของอำเภอศรีสัชนาลัยแล้วก็เอาไปทำบุญประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนครับผมแล้วก็ในงานก็จะมีการออกร้านนะครับอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นอีกประมาณ130ล้านค้าเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับผม
0: ค่ะอย่างทุเรียนหมอนพระร่วงเนี่ยเวลาที่เขาคัดเลือกยังไงคะท่านอำเภอ
1: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับโดยท่านเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า1เนี่ยรูปทรงต้องได้และที่สำคัญอันดับแรกเลยวันนี้ต้องเป็นวันที่สุกกินได้ถ้าดิบกินไม่ได้ก็คัดออกเลย
0: ตกรอบ
1: เลยครับดูรูปทรงเสร็จปั๊บนะครับทางทีมงานคณะกรรมการก็จะมีการกรีดนะครับดูเนื้อข้างในปั๊บก็ดูว่าสุกไหมนะครับถ้าสุกก็กรรมการทั้ง 5-6 คนเนี่ยก็จะมาชิมนะว่ารสชาติได้ไหมตามมาตรฐาน GEP หรือเปล่าเรามีมาตรฐาน GEP อยู่เพื่อตรว

0: สอบผลไม้แต่ละลูกเนี่ยว่ามาจากไหนจะสืบกลับไปที่ไหนได้นะครับนี่ก็คือมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องผู้บริโภคได้มั่นใจได้ว่าทานทุเรียนหม่อมพะล่วงที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วรับรองไม่ผิดหวังครับ
1: ค่ะโอ้คนที่ฟังเนี่ยอยากจะมาเที่ยวงานแล้วค่ะท่านนายอำเภองานจัดวันไหนถึงวันไหนและที่ไหนคะเนี่ย
0: งานจัดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่28กรกฎาคมณบริเวณที่ว่าการอำเภอนะครับนอกจากวันที่24มีการไฮไลท์อย่างที่ผมพูดแล้วนะครับวันที่25นะครับก็มีการแสดงประกวด 2B Number 1 Idol ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเยาวชนคนศรีสัชนาลัยห่างไกลยาเสพติดนะครับวันที่10 20วันที่25วันที่24แล้วก็26เนี่ยก็จะมีการประกวดร้องเพลงท้องที่กับท้องถิ่นประชันกันนะครับวันที่27ก็เป็นไฮไลท์ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการประกวดส้มตำลีลาซึ่งตลอดเวลา19ครั้งที่จัดมาเนี่ยยังไม่เคยเลยคร
1: ับ
0: ครั้งนี้ก็จะมีการประกวดส้มตำลีลาซึ่งองค์ประกอบหลักต้องมีทุเรียนด้วยนะครับจากนั้นก็จะมีไฮไลท์อีกอันนึงที่ยังไม่เคยทำก็คือการประกวดร้องเพลงดวลไมค์ชิงดวลไมค์นักร้องดาวรุ่งของศรีสัชนาลัยเพื่อดวลไมค์เติมบุญนะครับเพื่อได้เงินนะครับได้จากพวงมาลัยมาสมทบเพื่อนำไปพัฒนานะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้นะครับการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างนี้แล้วก็ร้องเพลงด้วยได้บุญด้วยครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของปีนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะอยากจะมาเที่ยวมาได้เลยค่ะงานของดีศรีสัชนาลัยขอพระคุณท่านนายอำเภอนะคะ
2: คุ
1: ณผู้ชมไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนนะคะเพราะว่าสองข้างทางที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าบ้านของชาวบ้านเป็นนาแล้วก็มีบ้านที่เขาทำวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้มีสองท่านนะคะที่เป็นตัวแทนมานี่เป็นอะไรบ้างคะของดีที่เรานำมาโชว์ในวันนี้เอาข้าวก่อนค
3: ่
1: ะ
3: ถ้าเป็นของตัวนี้จะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษค่ะก็คือเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยในการปลูกใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกผลิตภัณฑ์นึงก็คือจะเป็นจมูกข้าวผงจมูกข้าวอันนี้ก็คือใช้ชงดื่มกับเครื่องดื่มทั่วไปได้เลยหรือว่าจะเป็นชงดื่มกับน้ำอุ่นก็ได้ค่ะ
1: เอาไปผสมในเครื่องดื่มเนา
3: ะ
1: แต่ว่าถ้าดื่มแล้วก็ทานข้าวแล้วอิ่มรู้สึกปวดเมื่อยไม่รู้จะคลายปวดเมื่อยยังไงนี่เลยค่ะเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยมีทั้งลูกประคบมีทั้งยาสมุนไพรเป็นอะไรบ้าง
4: ค่ะถ้าอย่างของหนูนะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนการพึ่งพาตัวเองด้วยการแพทย์แผนไทยเนาะก็คือการนวดแผนไทยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ก็จะมีลูกประคบแล้วก็ยาหม่องแล้วก็จะมีนี่ค่ะสเปรย
1: ์
4: น้ำมันค่ะก็คือจุดเด่นของเราก็คือจะใช้สมุนไพรในชุมชนอย่างปีกไก่ดำไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีอยู่ในชุมชนค่ะ
1: นี่คือสีเหลืองที่แบบเป็นขมิ้นแท้ๆไพรแท้ๆ
4: ขมิ้นกับไพรค่ะจะช่วยให้ยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายค่ะแล้วก็ยังมีน้ำมันนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราอยู่มานานค่
1: ะโอ้ครบถ้วนเลยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในงานสดๆเลยนะคะงานของดีศรีสัชนาลัยเทศกาลอาหารและผลไม้ทุเรียนหมอนทองหมอนพระร่วงสุโขทัย2569ค่ะคุณผู้ชมเห็นชุดนี้ไหมนี่เลยเป็นผ้าพื้นเมืองค่ะสวยๆนะคะจากทางร้านสวัสดีค่ะคุณพี่นี่เลยคุณพี่ก็ใส่เช่นเดียวกันนะคะเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้มีแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยยังไงบ้าง
3: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นผ้าหมักโครนนะคะแต่เป็นหมักโครนมัดย้อมค่ะที่เราดัดแปลงนะคะ DIY มาเป็นเสื้อที่ใส่ในสมัยร่วมสมัยได้ไม่เชยค่ะใครก็ใส่ได้ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอของอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นผ้าสิ้นตีนจกค่ะอันนี้เป็นตีนจกอันนี้เป็นตีนจก9ลาย2ชั้นนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปของอำเภอศรีสัชนาลัยรวมลายดั้งเดิมไว้อะค่ะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโครนอีก1ชิ้นงานของศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยศรีสัชนาลัยเราค่ะ
1: โอ้งานแฮนด์เมดแท้ๆนะคุณผู้ชมที่ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรผลิตได้เลยและนอกจากผ้าสวยๆแล้วเขาก็เอามาแปรรูปค่ะนี่เลยเห็นไหมดอกไม้น่ารักนะคะสีสันสวยงามคุณผู้ชมดอกละ39บาทเท่านั้นเป็นผ้านะคะที่ทำมานี่อยากจะให้บอกหน่อยค่ะว่าความสวยงามแบบนี้เห็นบอกว่าไม่ได้เป็นแค่พี่ผลิตแต่ว่าไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนด้วย
5: ใช่ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้นะคะที่สอนให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ที่เป็นชิ้นงานของผ้านำเศษผ้ามาเป็นสินค้าที่ส่งออกของอำเภอค่ะ

0: โอ้ก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะถ้าใครสนใจติดต่อมาหลังไมค์เลยค่ะเดี๋ยววันใหม่วาไรตี้เราจะแปะพิกัดให้นะคะคุณผู้ชมขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านนะคะนอกจากความสวยงามเสื้อผ้าแล้วค่ะตอนนี้ทุเรียนก็ทยอยมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะและเวลาใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วค่ะต้องมีเครื่องประดับนะคะสวัสดีค่ะภาคเหนือต้องพูดถึงเครื่องเงินเนาะเครื่องเงินที่นี่มีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะเนี่ย
2: คือจะเป็นลายของสุโขทัยครับจะเป็นลายเครือวันจากพยามประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัตนารายณ์ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่จะเป็นวัดนางพญาครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เงิน99ครับ
0: ค่ะคือเงินแท
2: ้ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยมีคนที่สนใจในงานเราในผลิตภัณฑ์เราเยอะไหมคะ
2: เยอะครับมีคนมาดูถ้าเกิดขึ้นว่าสุโขทัยหรือที่ไหนก็จะเป็นเครื่องเงิน 99% ครับถ้าเป็นที่อื่นจะเป็น 92% เนี่ยครับ
0: ค่ะลายที่แตกต่างเห็นมีเป็นแบบนกยูงแบบนี้คือเป็นลายพิเศษเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าลายนกยูงแบบมีความสำคัญยังไงปกติแล้วคนเขาจะชอบเลือกแบบไหนคะ
2: ปกติคนก็ชอบเลือกเป็นเข็มขัดหรือเป็นสร้อยเพื่อความสวยงามอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะนี่เลยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ชมที่สร้างรายได้ในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากๆมีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับแล้วบูธนี้ชอบเป็นพิเศษสวัสดีค่ะท่านประธานกลุ่มสติอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะท่านประธานขาของกินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะวันนี้ทุเรียนเนี่ยต้องมีแน่นอนล่ะอันนี้คือหมอนพระร่วงแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆน่ะความจริงลดความอ้วนอยู่นะแต่เพื่อพี่ท็อปกับพี่พรีเลยนะก็เลยต้องกินนะเนี่ยความจริงแบบไม่ได้เต็มใจเลยไม่ได้เต็มใจที่จะกินเลยนะเนี่ยนี่เลยอันนี้คือหมอนพระร่วงแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: สีเนี่ยต้องดูสีก่อนสีต้องเหลืองนวล นะคะแล้วก็ต้องแห้งไม่แฉะแล้วก็มีความครีมมี่พี่ท็อปจริงๆไม่ได้อยากกินต้องบอกแล้วว่าลดความอ้วนอยู่แต่ว่าเพื่อพี่ท็อปนะคะ
1: อร่อยไหมคะ
0: ครีมมากค่ะท่านประธานท่านประธานค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำมาในวันนี้ค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยมีการส่งเสริมให้กับในอำเภอศรีสัชนาลัยยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของสตรีนะคะซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมาร่วมขบวนกับทางเทศกาลงานนี้ด้วยนะคะก็คือมาร่วมเดินขบวนด้วยแล้วก็ยังร่วมรำเปิดงาน200กว่าท่านวันนี้นะคะค่ะสตรีจะมาร่วมรำเปิดงานด้วย
0: เดี๋ยวขอไปสมัครเป็นคนที่201นะคะ
1: ได้เลยค่ะเชิญนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากการที่มาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเรายังส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีในเรื่องของการออกบูธอาหารนะคะอาหารเรามี100กว่าบูธนะคะวันนี
0: ้
1: ค่ะแต่วันนี้เราจะนำมาให้ชมแค่เล็กน้อยนะคะมันก็จะมีข้าวเปิบมีข้าวโค้งมีข้าวถั่วเถแล้วก็ขนมก็จะเป็นขนมถ้วยขนมถ้วยเที่ยงคืนค่ะขนมถ้วยที่อื่นจะไม่มีทุเรียนนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าศรีสัชนาลัยจะมีทุเรียนด้วย
0: จะมีทุเรียนด้านบนขนมถ้วยเที่ยงคืนเดี๋ยวต้องมาชิมแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาชิมด้วยขอบพระคุณท่านประธานนะคะคุณผู้ชมถ้ามาถึงศรีสัชนาลัยมาถึงที่นี่แล้วอย่างที่บอกปีนี้ก็คือหมอนพระร่วงสุโขทัย2569ท่านเกษตรอำเภอสวัสดีค่ะปีนี้คนที่มานี่คือทุเรียนที่เตรียมเข้าร่วมการประกวดเดี๋ยวน้องอ้อมก็จะไปวางเหมือนกัน
3: ทุเรียนจากเกษตรกรที่จะร่วมประกวดทุเรียนครับ
0: ค่ะต้องยอมรับจริงๆอ่ะหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่แฟนทุเรียนก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหมอนพระร่วงมาก่อนเดี๋ยวในอนาคตเราจะมีการส่งเสริมหรือว่าช่วยเกษตรกรโปรโมทกับทางหมอนพระร่วงยังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วในส่วนของทุเรียนหมอนพระร่วงเราเนี่ยจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเดียวจะเป็นทุเรียนหมอนทองเนา
0: ะ
3: ทุเรียนหมอนทองแล้วก็มีการโบสถ์ตั้งชื่อนะครับได้มาจาก500กว่ารายชื่อเนี่ยกว่าจะได้ชื่อเป็นทุเรียนหมอนพะร่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมของจากภาครัฐเนี่ยเรามีการตั้งกลุ่มแปลงใหญ่นะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกันนะครับในการตั้งกลุ่มแปลงใหญ่เรามีการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนหนอนหมอนพะร่วงที่มีลักษณะโดดเด่นก็คือสีไม่เป็นเหลืองนวลเนาะเปลือกสังเกตดูนะครับเปลือกบางนะครับแม้ในข้างในจะรีบนะครับเนื้อจะหนาแล้วก็เป็นครีมนะครับไม่รสชาติไม่หวานจัดจ้านไม่หวานจัดนะครับก็คือเป็นลักษณะโดดเด่นของหมอนพะร่วงเราครับ
0: อยากจะให้ท่านเกษตรอำเภอค่ะฝากงานครั้งนี้อีกครั้งนึงเลยค่ะ
3: ครับสำหรับในส่วนของของดีศรีสัชนาลัยนะครับเทศกาลอาหารนะครับผลไม้แล้วก็ทุเรียนหมอนพะร่วงเรานะครับมันจะมีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28 กรกฎาคมนะครับโดยแต่ละวันเขาจะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายโดยวันนี้นะครับวันนี้เริ่มเป็นวันแรกก็คือวันที่24เนี่ยจะมีการประกวดทุเรียนนะครับซึ่งที่ท่านนายอำเภอท่านนำเรียนไปจะมีไม่น้อยกว่า300นะครับ300รายที่จะประกวดกันเนี่ยยังเห็นด้านหลังนะครับก
0: ็
3: จะมีที่กำลังเริ่มมาในส่วนของการประกวดเรานะครับก็มีประกวดทวีดัมเบิลวันมีประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้คือเทพีศรีสัชนาลัย
0: เดี๋ยวจะขอไปประกวดบ้าง
3: นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในงานเนี่ยจะมีชิมช็อปนะครับมีอาหารหลากหลายของดีศรีสัตนะครับเหมือนที่คุณแอนได้นำเรียนไปเมื่อกี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งนะคะ24ถึง28กรกฎาคมค่ะที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะมาเที่ยวมาได้เลยนะคะมาชิมทุเรียนมาช่วยกันช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะคะขอบพระคุณท่านเกษตรอำเภอค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละก็สะท้อนนะคะความหลากหลายอัตลักษณ์ความสวยงามของที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะคะทำให้เรารู้เลยค่ะว่าที่สุโขทัยเนี่ยสุขีสุโขสุโขทัยจริงๆนะคะและวันนี้งานในวันนี้เนี่ยเขาจะมีการแสดงที่เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะนำความสวยงามมาเป็นสีสันให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะเป็นการแสดงจากโรงเรียนบ้านแม่สารนะคะอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นการแสดงที่บอกคุณผู้ชมเลยว่าเด็ดมากๆชื่อการแสดงว่ารำกระด้งค่ะถ้าพร้อมแล้วการแสดงพร้อมแล้วนะคะให้ทุกคนไปชมการแสดงรำกระด้งจากโรงเรียนบ้านแม่สารได้เลยค่ะ

0: มาจากการทำงานที่สุโขทัยน้องอ้อมจะไม่เป็นร้อนในแล้วก็ไม่เป็นไข้ทุเรียนนะฮะ
1: เดี๋ยวพี่จะเตรียมยาเขียวเอาไว้ให้นะคะน้องอุตส่าห์มีน้ำใจกินแทนเราใช่ไหม
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: นึกถึงกัน
0: จะบอกว่าน้องเนี่ยกินมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเดี๋ยวถามผมพูดมั่วๆที่เขาถ่ายรูปส่งมาใน DM Instagram น่ะเขากินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: นี่ไง
0: มาถามผมว่ากินไหมแล้วไปถามอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะคุณผมอยู่กรุงเทพแล้วเขาอยู่สุโขทัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเลยเขากินแต่เมื่อวานแล้วฮะนี่หลักฐาน
1: ก็ชิมลางให้ดูก่อนนะคะจะได้บอกได้ว่าอร่อยจริงคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความมานะคะว่าทุเรียนนะคะพะร่วงสุโขทัยเนี่ยอร่อยมาก
0: อร่อย
1: และมีโอกาสไปเยี่ยมชมไปดูแล้วก็ไปลุ้นกันได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะงานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กรกฎาคมค่
0: ะ
1: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือวันใหม่วาไรตี้ของเราในวันศุกร์นะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
2: หมึกนุ่มกุ้งดี
3: มันนัวดี
4: อร่อย
1: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
5: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
6: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
1: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
7: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
8: ทำเมนูอะไรวะ
9: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
10: แกงเผ็ด
11: เนื้อน้ำข้าง
1: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค
12: ์ไป
1: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS

0: ันที่จริงลูกก็พอจะอ่านหนังสือได้บ้างแล้วหนาลำจวนแม่เห็นลูกอ่านบทละครของพ่อได้มากโขอยู
1: ่ลูกเพียงจำได้และเดาๆเองเขียนก็ผิดๆถูกๆลูกอยากอ่านออกเขียนได้อย่างกุลบุตรที่มีความรู้ดีและหากลูกอ่านภาษาของพวกฝรั่งได้ลูกจะได้อ่านหนังสือของพวกฝรั่งได้ด้วย
2: ลูกจะอ่านหนังสือไปมากมายเพื่อสิ่งใดกันเพลานี้ก็ช่วยแม่ค้าขายได้อยู่แล้วลูกจำกลอนละคร

0: ลนิยายนิทานได้มากกว่าใครแล้วยังคิดประดิษฐ์แต่งเองได้อายุอานามเท่านี้ก็เก่งเกินใครแล้วลูก
1: แม่รู้หรือไม่หากลูกเกิดเป็นชายลูกจะเหนือกว่าพี่เนธพี่นพให้จงได้และหากลูกได้บวชเช่นหลวงพี่บุญลือลูกก็อาจได้เป็นถึงสมภารเจ้าวัด
0: โอ้ลูก
1: ในสมัยพุทธกาลผู้หญิงก็บวชเป็นพระได้ไม่ใช่หรือคะนี่เช่นนั้นจะมีคำกล่าวว่าพุทธบริษัท4ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างไรภิกษุณีก็คือภิกษุที่เป็นหญิงแต่เหตุใดในยุคนี้จึงมีแต่ภิกษุที่เป็นชายเล่า
0: ถ้าใครให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกจะยอมทำทุกอย่างหรือไม่ล่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรื่องท่านเจ้าคุณนครบาล
1: จะให้ลูกเรียนหนังสือข้าลูกเป็นเมียท่าน
0: ถ้าลูกอยากเล่าเรียนเขียนอ่านจริงๆแม่ก็เห็นว่ามีทางนี้ทางเดียว
1: แต่ลูกต้องมีผัวร่วมกับพี่นวล
0: พี่น้องผู้หญิงหลายๆคนหลายๆบ้านเขาก็มีผัวเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดา
1: แต่ท่านเจ้าคุณแก่เท่าพ
0: ่
1: อ
0: ใครๆเขาก็มีผัวแก่คราวพ่อคราวปู่กันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนางละไม้เมียที่พ่อของลูกได้มาจากอัมพวานั่นก็อายุเท่าลูกนะ

0: หญิงที่ไม่มีผัวอยู่เป็นสาวเถื่อแก่คาบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันเช่นแม่ทิมไม่เห็นต้องมีผัว
1: ลูกเลือกจะเป็นสาวเถื่อเช่นแม่ทิมหรือ
0: หากผู้หญิงต้องยอมทุกอย่างเป็นธรรมดาลูกก็ขอเป็นธรรมดาเช่นแม่ทิมเถิด
1: แล้วเรื่องเรียนหนังสือล่ะ
2: ลูกก็คงไม่ได้เรียนเป็นธรรมดา

0: วังนี้เป็นยังไงบ้าง
1: คงเพิ่งจะซาเมื่อช้าคงแน่งมาก
0: อ้วจะเปิดโรงฝิ่งอีกแห่งอ้วว่าจะให้หรือเป็นคงดูแลนักคองบางก็ทำอะไรเราไม่ได
2: ้ฟินจับกี่ครั้งกี่หนก็หาได้เข็ดหลับไม
3: ่ผู้ใดมันยังกล้าลักลอบเปิดโรงฝิ่นในละแวกนี้อีก
2: นำอ้วไป
0: ไล่ไล่ไล่ไล่
2: ไป
4: ไป
2: ไ
4: ปไปไป
5: หลายวัน
2: ไปไปยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโทษของการสูบฟินขายฟินคือถูกเกี้ยน3ยกยกละ30ทีมึงลงมือต่อยก2ยก3เองเถิดกูหมดแรง

มาต่อยก2เอง1 2 3 4 5 6 7

0: Go.
1: ค่าฟินทั้งหมดที่พบในโรงฟินของลือคิดเป็น10เท่าตามพระราชโองการ
2: 16
1: เจ้าคุณพระคลังว่าที่กลาโหมจะเป็นผู้สอบสวนและคิดคำนวณหักกับเจ้าต่อไปสายๆวันนี้จะมีคนของท่านมารับตัวเจ้าไป
2: 20
3: ท่านเจ้าคุณจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้กับผมได้หรือไม
2: ่2 23
1: หมายความว่าอย่างไร
2: 24
3: กระผมไม่มีเงินถึงเพียงนั้นหากท่านเจ้าคุณจะช่วยรายงานไปว่าจับโรงฟินจีนซุนกีได้เพียงสัก1ใน2กระผมยินดีจะรับใช้ท่านเจ้าคุณตามที่ท่านเจ้าคุณจะกรุณา
1: ดีหรือคิดว่าอัวเป็นข้าราชการกินสินบาทคาดสินบนอย่างนั้นหรือไอ้ซุนกี
0: อัวจะเคี่ยนหรือยังไอ้ขี้ยาผู้นี้ใครมาจับจีซุนกีนี่ไปเคี่ยนอีกคนไป
4: นี่ลุกนี่

0: ิชา
1: เกิดอะไรกันเนี่ย
0: ฮกไปโดนอะไรมาม
2: ันไปดูดฟินที่โรงฟิน
0: แอฟุงกีมันเอาเงินที่ไหนไปดูดฟิน
2: มันไปเล่นถั่วโปได้มาขออ้วช่วงมันกลับมันไม่ยอมกลับติดแท้แอบไปโรงฟินเถื่อน
3: อะไรกัน
0: อาฮก
3: ไอ้ฮกมึงสองคนตายแล้วลูกเมียจะอกตายแล้วมึงไปเล่นปิงต้องแทกไม่มีแรงทำงานเอาเจ้าสัวตะไล่มันออกหลายคาแล้วต่อขั้วเนี่ยกราบขอโทษทางด้วยแต่มึงไม่รู้สังนึกก็ปล่อยให้มึงตายไปเถอะทุยไอ้ขี้ยาให้ตายไปซะหน่อยก่อนดิ
0: อากง
4: ยกไปไหม
0: อ่ะฮก

0: จ้าหก
1: มันจะไม่ตายใช่ไหมขอรับคุณหมอมันจะรอดใช่ไหมขอรับ
2: สาหัสเอาการอยู่หมอไม่กล้าตอบดอกร่างกายบอบช้ำทั้งภายนอกและภายในต้องดูอาการกันไปก่อนนะ
1: ขอใจนะขอรับ

0: อืมเอาหุ่นวาดหน้าตัวพระได้สงบงามเรียบร้อยดีแล้ว
1: ดูแล้วไม่เป็นผู้ร้ายเจ้าเล่ห์เจ้ากลแล้วใช่ไหมครับ
0: อืม
1: ได้แล้ว
2: หากเป็นศิษย์ครูทองอยู่จะต้องไม่ถูกตำหนิอย่างนี้เพราะทุกคนถูกฝึกเขียนมาตั้งแต่แรก จึงไม่มีใครกล้าว่าหน้าตัวพระตัวนางอย่างหน้าชาวบ้านเด็ดขาด
1: หน้าทุกตัวในภาพของคุณหลวงวิจิตรเจษดางดงามเจริญตาจริงๆนะครับเหล่าพรหมเทวดานางฟ้าดูแล้วเหมือนได้ถูกขัดเกลาจิตใจให้สูงส่งอย่างเช่นได้เคยไปเห็นชาวฟ้าชาวสวรรค์มาจริงๆเลยขอรับ
3: พวกเรานั้นเห็นงานที่ครูเขียนเก็บไว้ในสมุดสะสมล้วนเป็นภาพผู้คนที่แปลกๆแตกต่างมีแม้กระทั่งภาพของพวกเราเองด้วยอย่างมองดูก็รู้ว่าครูเขียนผู้ใดเราจึงสนุกกันที่จะฝึกวาดหน้าตาชาวบ้านตลกต่างๆจนติดเป็นนิสัยนะขอรับ
0: วาดให้ได้หลายหลากต่างๆกันไปได้มากๆก็ดีเพียงแต่เลือกเฟ้นให้ถูกกาลเทศะถูกที่ถูกเวลานั้นต่างหากที่สำคัญ
4: ขอรับครูพุทธ
0: ไปแยกย้ายกันทำงาน
4: ขอรับขอรับ
5: เรื่องมหาเวสสันดรต้องเป็นฝีมือหลวงพ่อจริงๆขอรับ
6: เราก็แก่ตัวเต็มที่หูตามันชักจะผิดเพี้ยนเนี่ยต้องอาศัยพระบุญรือเนี่ยช่วยเขียนเส้นละเอียดละเอียดได้หมดท่านเนี่ยเป็นเอกทางด้านเทศมหาชาติส่วนภาพเขียนเนี่ยท่านก็ทะลุปูโป่งหมดแล้ว
5: ขอรับ
6: ช่วยหลวงพ่อได้เยอะ
0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าขอรับที่หลวงพี่บุญลือจะเขียนรูปอยู่ที่หน้าต่างฝั่งนู้นขอรับ
3: กระผมช่วยถือขอรับ
1: หลวงพี่
4: ขอรับ
1: นี่มาเขียนรูปเวสสันดรชาดกที่โบสถ์นี้ด้วยกันอีกแล้วลือขอรับเป็นบุญของกระผมจริงๆขอรับ
7: คุณหรือนี
6: ่อ้าวคุณนึกว่าจีนผมเปียที่ไหนมาเป็นช่างเขียนเห็นจะมีคนเดียวนี่แหละ
1: ครับผมเองขอรับ
6: มือดีทั้งสองมือเนี่ยเป็นสุดยอดช่างเขียนจริง
1: ๆต้องกราบขอบพระคุณน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเลยนะครับ
6: ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีแรงกวนยาแล้วนะก็พาบุญลือเนี่ยสืบทอดไปทุกอย่างทั้งวาดภาพทั้งกวนยาน้ำยารักษากระดูกและอวัยวะต่างๆ
5: คุณเก่งแล้วลือวาดหน้าตัวพระตัวนางตัวเอกได้แล้วลือ
1: ขอรับ
5: พูดจาก็ชัดดีๆๆอาตมาดีใจที่ได้ทำงานร่วมบวชกันอีก
1: กระผมก็ดีใจครับ
5: อาตมาขอตัว
4: ครับ
5: นิมนต์ขอรับหลวงพ
3: ่อหลวงพี่
1: ประเดี๋ยวกระผมขอตามไปที่วัดได้ไหมครับ
5: ได้สิคุณ

0: สีเขียวๆนี่แหละน้ำมันไพรและใส่อีกหลายสิ่งเจ้าเอาไปเถิดทาแผลสดดีที่สุด
1: เป็นพระคุณต่อผู้ยากไร้เหลือเกินขอรับกระผมจะใช้ทาร่วมกับยาฝรั่งอาจจะช่วยชีวิตเจ้าฮกมันได้ขอรับ
0: ถ้ามันรักษาสัจจะไม่กลับไปแต่ต้องฝิ่นอีกบุญจะรักษามันให้รอด
1: ขอรับ
0: พวกเจ้าควรรู้ว่าเมืองจีนของพวกเจ้ากำลังถูกฝรั่งใช้ยาฝิ่นนี้เป็นเครื่องมือในการทำลายกำลังของราษฎรเพื่อจักยึดครองออกมาให้ได้สักวันเวลานี้ก็มันเงินกันมากเพราะว่าคนจีนขายฝิ่นให้กับคนจีนเองจนกลายเป็นคนขี้โรคเพราะติดยากันในหลวงท่านทรงห่วงเรื่องนี้มากกลัวว่าคนในสยามประเทศจักเป็นทาสฝิ่นและต้องประสบชะตากรรมเดียวกันหุ่นเจ้าควรไปบอกพวกมิตรสหายจีนว่าให้อยู่ห่างจากมันเถิด
1: ขอรับ

0: คุณเจ้ากลับไปก่อนเถอะ
1: ครับกระผมจะไม่ลืมพระคุณเลยขอรับ

0: หลวงพี
1: ่มาทำอันใดหรือลำจวน
0: เจ้าคุณไปมาหาสู่กับหลวงพี่เสมอมาหรือ
1: มิได้ลำจวนลำจวน
2: คุณลำจวนคุณลำจวนขาคุณลำจวนคะคะคุณลำจวนมาใช่ไหมคะไปไหนแล้วคะ

0: มือเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ไม่เป็นอย่างไรมือสบายดีย
0: ังเขียนภาพได้หรือไม่เจ้าพูดชัดดีแล้วกันนั้นหรือ
1: พูดชัดมากขอรับกระผม คุณหนูมีผัวมีลูกแล้วหรือยัง
0: ช่างถามอะไรเช่นนี้ยังดอกเจ้าเล่ามีเมียมีลูกกี่คนแล้ว
1: อย่างเช่นกันครับ
0: สตรีที่ดีไม่ควรจะหัวเราะจนเห็นไรฟัน
1: คุณหนูฟันขาวไม่กินหมากหรืออย่างไร
0: กินไม่ได้เมายันหมากแลปูนกับปากเป็นแผลเสียทุกครั้งเลยไม่กินดีกว่าหน้าตาจืดชืดดูไม่ได้หรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตางามมาก

0: ีจริงที่เจ้าได้เป็นช่างเขียนจริงๆแล้ว
1: หากไปทำบุญที่วัดแจ้งก็แวะไปชมบ้างนะครับ
0: อีกนานกว่าจะแล้วเสร็จใช่หรือไม่

0: ของครูกระผมใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ของหลวงพี่คุณเพิ่งเริ่มเขียนนะครับอ๋อครูทองอยู่ก็มาเขียนภาพมโหสถด้วยนะครับ
1: จนป่านนี้แล้วยังแข่งขันกันอยู่อีกหรือ
0: แล้วนายเนตเล่า
1: พี่เนตหรือเจ้ายังโกรธแค้นชิงชังพี่ชายข้าอยู่หรือไม
0: ่ไม่ดอกครับกระผมเพียงแต่รู้สึกเป็นบาปเป็นกรรมซะด้วยซ้ำที่ทำให้เขาไม่ได้ทำงานกับครูทองอยู่นะครับ
1: เธอไปได้เมียอยู่ราชบุรีแลไปช่วยพระแถวนั้นเขียนภาพในโบสถ์ที่แถวๆบ้านเมียนั่นแหละยังคงเป็นช่างเขียนอยู่และมีเมียร่ำรวยมีที่นาหลายร้อยไร่สบายกว่าพวกเรามากนักเจ้าไม่ต้องสำนึกบาปไปดอก
0: กระผมยังไม่ลืมนะครับที่คุณสอนให้กระผมพูดให้ชัดเจนเช่นเช่นชาวสยามที่มีความรู้แล้วจะมีสง่าน่านับถือผู้คนจะได้ไม่หัวเราะเยาะให้กระผมอุตสาหะมานะภาคเพียรทำสิ่งใดจึงจะสำเร็จ
1: ดีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ยอมสั่งสอนให้เด็กๆได้ดีทุกคน
0: แล้วคุณลืมกระผมไปแล้วหรือไม่
1: ทุกคราที่ไปไหว้พระในโบสถ์ก็จะไปยืนดูภาพมโหสถชาดกและดูที่ภาพต้นไม้ที่สวยงามเขียวสดใส
0: จริงหรือขอรับ
1: เอ้าหาว่าฉันพูดปดกันนั้นหร
0: ือมิได้ขอรับเพียงแต่กระผมเป็นคนต่ำมิคิดว่าจะมีผู้ใดนึกถึง
1: ต่ำอย่างไรฉันว่าเจ้าตัวสูงใหญ่กว่าฉันมากนะ
0: ฮะ
1: ฉันตัวสูงเท่าไหร่มีใช้คำถามเป็นคำบอกเล่านะ
0: หากเป็นคำถามต้องพูดว่าฉันตัวสูงเท่าไหร่
1: อยู่กับเจ้าแล้วหัวเราะเสียงดังเกินงามตลอดเวลา
0: เช่นกันขอรับกระผมก็มีได้หัวเราะเสียงดังบ่อยๆนักเหมือนกันขอรับ
1: หากมีองค์ประตารกาหรามาเสกให้ฉันเป็นชายก็คงดีเราคงได้พบปะพูดคุยกันเสมอๆและคงเป็นมิตรสหายที่รักสนิทกันได
0: ้หากคุณเป็นชายคงเป็นชายรูปงามเชียว
1: ฉันคงงามเช่นนี้ต่างพินิจพิจโฉมอุณากันว่างามดั่งอสัญญาแดหวาอันบุรุษสุดสิ้นแดนชวาทั้งในใต้ฟ้าไม่เทียมทันบ้างว่าเปรียบเทวันนั้นเห็นผิดดูจริตรูปร่าง

0: นวลละอองผ่องพัดผิวพรรณดังบุหลันวันเพ็ญอัมภัย
1: นายทุนเหตุไรถึงจดจำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วเช่นนี้เช่นนี้เองที่คนเขาพูดว่าคนจีนนั้นมีหัวเปลืองน่ากลัวให้ระวังให้ดีสักวันจะเป็นผู้ครอบครองการค้าทั้งหมด
2: กระผมอยากจดจำทุกสิ่งที่คุณกระทำนะครับ
1: เราเป็นเพื่อนพูดคุยถูกคอกันดีนะ
2: เพื่อนคนอื่นๆก็ไม่มีผู้ใดสนุกขบขันเช่นคุณ
1: ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อนเพราะไม่เหมือนนุชนาที่มาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตาย

0: มีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
1: ว่าได้นะครับว่าอีกทีได้ไหม

0: พื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
1: ไม่ใช่กลอนของฉันหรอกนะเป็นกลอนเพลงยาวของครูมีบ้านบุเขานิยมฟังกันที่ตลาดมีคนมาอ่านสู่กันฟัง
0: ครูมีบ้านบุหรือ
1: ฉันต้องกลับแล้วออกมานานเกินไปคงจักไม่ดี
0: แล้วก็ผมจะได้เจอคุณอีกหรือไม
1: ่ก็ทุกวันพระฉันก็มาที่วัดทองเสมอ
0: วันพระ
2: คุณหนูคุณหนูเจ้าคะ
3: อันแน่แอบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะออกมาเดี๋ยวนี้เที่ยวจะหยิกให้เนื้อเขียว
2: ว้าย
3: ขอประทานโทษเจ้าคะ
4: ยังหาไม่เจอเลย
3: หาไม่เจอเจ้าคะหายไปไหนนะเมื่อกี้คุณหนูบอกพระว่าอย่างไรคะ
4: ยังพูดกันไม่รู้ความก็ผุนผันออกไป
3: สงสัยไม่ทราบว่าจะเล่าอย่างไร
4: มีเรื่องอะไรกันอีกหรือ
3: เจ้าคุณนครบาลนายสุนกับคุณนายนอบถ้าจะอยากให้คุณหนูไปอยู่แพเจ้าคุณนครบาลอีกคนเสียแล้วล่ะค่ะพระก็ทราบว่าโยมน้องของพระเหมือนผู้เหมือนคนอื่นที่ไหนนี่คงจะมาถามว่าจะให้ทำประการใดดีนั่นแหละค่ะ

0: จ้าหุ่น
1: ถึงมีเพื่อนเหมือนพี่ไม่มีเพื่อนเพราะไม่เหมือนนุชชนาธที่มาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชม
2: ถึงจะมีวิมานสถานทิพย์ให้ลอยลิบเลิศมนุษย์สุดปฐมถ้าไม่มีคู่เคียงเรียงพิรมจะเกรียมกรมตรึกหาเป็นอาจิน
0: ไพเราะเหลือเกินขอรับ
2: นิราศพระแท่นดงรังเจ้ารู้จักกับเขาด้วยหรือเจ้าหุ่นเป็นจีนไว้เปียแต่กล่าวกรไทยดังนี้ดูผิดแปลกแตกต่างจริง
1: ๆมีเพื่อนผู้หนึ่งว่าให้ฟังขอรับเขาบอกว่าเป็นของครูมีบ้านบุ
2: มีคนเขาลือกันผิดถูกๆว่ากรนี้เป็นของท่านครูผู้ครูบาอาจารย์ของข้าแล้วก็หาว่าข้าเอาไปแอบอ้างตีตัวเสมอท่านข้าออกจะทะลึ่งตึงตังถึงเพียงนี้ตอนเมื่อท่านเป็นพระท่านได้เขียนเพลงยาวกล่าวถึงเรื่องรักใคร่ระมัดปากระวังคำออกแจดีนะที่เพื่อนเจ้ารู้ลึกรู้แท้ว่าเป็นกรอนข้า
1: เพื่อนกระผมเป็นคนรอบรู้สูงครับสั่งสอนกระผมเสมอมาในหลายๆเรื่องครับ
2: มิหน้าเจ้าถึงมีลักษณะแปลกโดดจากใครๆเพราะว่าชอบคบพวกบัณฑิตนี่เองบัณฑิตานันจะเสวนาถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตเลยนะข้าขอทำนายว่าต่อไป

0: จ้าจะได้ดีอย่างแน่นอน
1: ขอให้เป็นจริงเถอะครับ
0: ต้องจริงสิพ่อข้าน่ะเป็นโหรหลวงนะอย่าหาว่าคุยต่อไปได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมครูมีบ้านบุคนนี้ก่อนแล้วกัน
2: ครูทำนายให้กับผมบ้างสิ
0: ไม่

0: ลำจวนจะไปไหน
1: ไปขายผ้ากับแม
2: ่ก็ไปหลายที่อยู่คุณนพจักฝากซื้ออันใดที่ไหนหรือ
0: เปล่าแต่แม่จำปาไปกับนางคิมสองคนก็ได้กระมังลำจวนไม่ต้องไป
1: ทำไมพี่นพถึงห้ามไม่ให้ฉันไป
3: พ่อจะใช้เจ้าให้ทำธุระสักหน่อยไปจำปาจะรีบไปขายผ้าเข้าไปให้ลำจวนอยู่บ้าน
4: แม่ลำจวนไปกับข้าไปข้ามีอะไรจะให้ดู
3: แม่นอกเขามีของจะให้เจ้าจะได้มีของดีๆใส่ไว้เวลาไปบอกบทละคร
2: บอกบทอะไรไหนว่าเล่นในบ่อนมีแต่ฉากหยาบโลนมีแต่นักเลงฉันไม่ให้ลูกไป
3: นี่ได้นี่จะให้ไปร่วมกับคณะละครผู้หญิงเล่นเรื่องอีเหนา
1: เรื่องอีเหนาในวังใดหรือไม่ใช่เขาไม่ให้แสดงอีเหนาให้ชาวบ้านดูไม่ใช่หรือจ๊ะ
3: เออน่าที่เรือนี้แสดงได้แอบเล่นกันสนุกสนุกมิได้ผู้คนรู้กันดอก
1: เรือนผู้ใดกันช่างกล้านะ
3: ก็เป็นเรือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคณะละครและมีวงมโหรีหญิงได้ก็แล้วกัน
1: แต่ฉันจำบททั้งหมดไม่ได้ดอกจะไปบอกบทได้อย่างไร
3: พ่อจักสอนให้เจ้าอ่าน
1: จริงหรือจ๊ะ
3: จริงสิเจ้าอยากอ่านออกเขียนได้ไม่ใช่หรือพ่อจะสอนให้เจ้านะ

0: ถ้าให้ยืม
1: ไม่เป็นไรหรอกคุณนายแม
0: ่ข้ารู้ว่าแม่เจ้าพอมีแต่ข้าอยากให้สวมชิ้นใหญ่ๆจะได้ไม่น้อยหน้าคนอื่น
1: อีฉันต้องไปบอกบทละครที่ใดหรือเจ้าคะถึงต้องแต่งตัวประกวดประคันกับใคร
0: เอาเถอะนะเจ้านางงามอยู่แล้วเพียงแต่ข้าอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเห็นว่าพ่อแม่รักลูกมากคนอื่นจะได้เกรงใจอย่างไรเล่า

นายยักษ์เสหายไป

0: องอคอควายกระรันไม่ต้องออกเสียงองออ่านว่าอง
1: อง
0: ใช่
1: เพียงอง
0: อืม
1: พอรออ
0: ืมสระอะ
1: สระอะ
0: พอรออะ
1: พอระพระ
0: เออ
1: ฮะเพียงองค์พระ
0: ใช่เฮ้ยเห็นหรือไม่ว่าการอ่านหนังสือนั้นมันยากเกินไปเกินกว่าหัวคิดของพวกผู้หญิงจะเข้าใจได้ง่ายเขาคงให้ผู้หญิงร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้วมิใช่เพียงให้ผู้ชายเรียนดอกนก
2: ครับ
0: ข้าปวดหัวเต็มทีเองลองสอนนางลำจวนทีหรือไม่รู้ว่าจะอ่านสมุดเล่มที่17เพียงเล่มเดียวนี้ได้หรือไม่เฮ้ยเองเรียนกับพี่ชายเองไปก่อนก็แล้วกันข้าจะไปนอนพักก่อน
2: พ่อก็เคร่งเครียดจริงจังไปได้ลำจวนพี่รู้ดีว่าเองนี่แหละเก่งกาฉลาดเฉลียวยิ่งนักบทละครอีเหนาเพียงเล่มเดียวนี้หาได้เกินกำลังเองไม
1: ่ทำไมให้อ่านเล่มที่17เล่มเดียวเล่า
2: เพราะเป็นเล่มที่อีเหนาได้บุษบากระไรเล่า
1: ฉันอ่านไม่ได้อย่างไรก็อ่านไม่ได้ดอก
2: เจ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องแกะอ่านให้ปวดลูกตาดอกเจ้าใช้จำเอาท่องให้ได้ก็พอเจ้าจำท่อนสำคัญสำคัญที่คนเขาชอบใช้รำกันเท่านั้นมาว่าตามพี่เมื่อนั้นจรกาตกใจเป็นนักหนาชนละเนตรไหลหลังอย่างทาราพักตราเศร้าซีดลงทันใด
1: เพียงองค์พระการชาญฤทธิ์มาเด็ดดวงชีวิตไปได้ความรักความเสียดายเป็นคนไปจึงกริรึกนึกในเหตุการณ
2: ์โอ้ลำจวนเจ้าก็ท่องได้แล้วนี
1: ่ดีร้ายอีเหนากุเลปันใครอื่นนอกนั้นไม่อาจหา
2: บ้าเจ้านี่ไม่ทำให้พี่ผิดหวังจริงๆอ้าวท่องเข้าท่องเข้าท่อนไหนที่เจ้าจำไม่ได้ก็ให้พ่อพูดแทรกไปพลางก่อนคนบอกบทหน้าที่ก็มีเพียงคอยกระชิบเตือนคนร้องมีให้ลืมเนื้อร้องตั้งมากมายเท่านั้นแหละและโดยส่วนมากคนร้องก็จำเนื้อร้องได้เป็นพื้นอยู่แล้วท่านเจ้าคุณไม่ได้จักสอบเจ้าสักหน่อย
1: นี่ฉันต้องไปบอกบทละครผู้หญิงที่แพ้ท่านเจ้าคุณนครบาลหรือแล้วฉันต้องเป็นเมียท่านด้วยหรือไม
2: ่อ๋อลำจวนแม่มหาจำเริญท่านเจ้าคุณท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือหากเจ้าไม่เต็มใจท่านก็หาหักหาน้ำใจเจ้าไม่แต่ว่าท่านเอ็นดูเจ้าก็เลยขอให้พ่อพาเจ้าไปบอกบทละครที่โรงละครเล็กๆของท่านเจ้าจะได้มีค่าจ้างค่าออนพิเศษเล็กๆน้อยๆเมื่อพ่อเปิดการแสดงที่ใดท่านก็ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่วนพี่ท่านก็จะพิจารณาให้ทำงานเป็นนครบาลกับเขาลำจวนเมตตาพี่เถอะน้องรักนะจ๊ะพ่อก็ไปนายแม่ก็ไปพี่ก็ไปเราไปกันทั้งบ้านใครจะมารังแกเจ้าได้

0: หรือลุกขึ้นมาทำอะไรแต่เช้ามืดนี
1: ่ต้มไข่อะกง
0: ต้มไข่เอาไปกินที่วัดแจ้งหรือไงไหนว่าที่วัดเขาเลี้ยงข้าวปลา
1: เปล่าเปล่าอัวจะเอาไปใส่บาตร
0: ใส่บาตรใส่ทางไรถ้าพายเรือผ่านทุกวันเลยตั้งแต่เรือยังเล็กๆนะร้อยวันพันปีอัวไม่เคยเห็นเรือใส่บาตร
1: ก็วันนี้วันพระอากง
0: วันพระอ้าวแล้วทำไร
1: วันพระก็ทำบุญไงกงโอ้ถามอะไรหนักหนาว่าไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน
2: เจ้าหุ่นจะมาขอยาให้กับคนที่ถูกเคี่ยนอีกใช่หรือไม่เห็นว่าแผลแห้งดีขึ้นมากอีกไม่นานคงกลับไปทำงานได้แล้วนี่นะ
1: ขอรับมิได้มาขอยาเพิ่มดอกขอรับ
2: ถ้าหมดก็บอกเมื่อพบกันเวลาไปเขียนรูปที่วัดแจ้งก็ได้ประเดี๋ยวจะเอาไปให้ไม่ต้องมาถึงนี
1: ่ขอรับ
2: มีอะไรหรือ
1: คือ
2: เจ้าหุ่นลำจวนไม่มาดอกทีหลังไม่ต้องมาพบกันอีกเสียเวลาเปล่าและจากนี้ไปถึงมาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเจ้าตัดใจเสียเถิด

0: ผลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว
1: ้ท่านรักเจ้ามากกว่าใครเจ้าจะขืนดื้อไปเพื่อสิ่งใดเล่า
2: ลำจวนเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: เธอกำลังจะออกเรือนอีกไม่นาน

0: สุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ You continue
2: But I never met Mohinga before
1: You have seen enough Just do it like yesterday
2: เธอว่าอูเทช่วยจะชอบไหมอ่ะ
3: Who made this Mohinga
4: ผมเนี่ยตั้งใจจะไปมาเดเลไปด้วยกันไหม
5: จีบเหรอคะ

0: กกว้าง24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี
1: ่มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะแยะแต่หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดได้แปลกใหม่ขนาดไหนผมอยากรู้จริง
0: ๆเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: คาซัคสถานประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอดีตที่นี่คือศูนย์กลางทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองระหว่างเอเชียกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการขนส่งสินค้าทางบกถูกแทนที่ด้วยการขนส่งทางทะเลที่มีต้นทุนถูกกว่าความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อมสองทวีปก็ลดน้อยถอยลงแต่วันนี้คาซัคสถานกำลังถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะทางเลือกใหม่หลังจากการขนส่งทางเรือกำลังมีความไม่แน่นอนเพราะสงครามและความขัดแย้งความท้าทายของคาซัคสถานคือการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์สองชาติที่มีพรมแดนติดกันด้านหนึ่งคือจีนอีกด้านคือรัสเซียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 น.ถึง 8:30 น.ดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
7: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

0: ทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะไปอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2 สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS

0: โอ้โหปรบมือให้กับความพร้อมเพรียงแล้วก็สามัคคีของน้องๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้พบกับลีลาของแชมป์ของเราแชมป์สวดโอเอวิหารรายนะคะประจำปี2569บอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นน้องๆนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีคือแตงเนี่ยเขาไปเจอน้องตอนประกวดแล้วทาบทามมาโอ้โหแล้วน้องโรงเรียนนี้เขาส่ง3ปีเท่านั้นนะแต่ปีที่3เนี่ยคือคว้าแชมป์มาเลย
1: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดประกวดโดยกรมการศาสนาคือการประกวดโอเอวิหารรายคุณผู้ชมซึ่งการสวดนี้นะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: โอ้โห
1: มาสู่เจนซียุค AI ยุคนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาจะมีธรรมเนียมการสวดด้วยวันนี้เราเลยเชิญน้องๆนะคะและคุณครูมาพูดคุยกันนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูก่อนคุณครูสวัสดีค่ะน้องๆ
1: สว
0: ัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงพลังเสียง
0: หมดพลังแล้วใช่ไหมที่นั่งเงียบกันนี่โอ้โหเก่งมากจริงๆค่ะเพิ่งคว้าแชมป์มาเลยขอฟังชัยโยสักรอบนึงได้ไหมหนึ่งสองสามชัยโยแบวมา
1: ใช้พลังไปหมดแล้ววิกิต้องถือว่าเป็นการสวดที่เราอาจจะไม่คุ้นหูนะหรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้จัก
0: แต่พี่ชอบพูดคำว่ายาโอเอวิหารลายนะคือสำหรับใครทำช้าเราก็จะติดคำนี้แต่เราแทบไม่เคยได้ฟังว่าไอ้จริงๆการสวดโอเอวิหารลายนี่คือท่วงทำนองแบบนี้มันเกี่ยวกับที่กิ๊บพูดบ้างไหมคะครูขาโอเอเนี่ย
2: จริงๆแล้วโอเอมาจากคำว่าอ้อแอนะครับซึ่งก็มีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกนักสวดนะครับเพื่อเข้าไปสวดมหาชาติคำหลวงครับส่วนคนที่อาจจะเสียงไม่เพราะถึงขั้นที่จะได้เข้าไปสวดในพระอุโบสถเนี่ยครับก็จะถูก

0: เลือกให้มาสวดที่สารลายรอบพระอุโบสถแทนครับ
1: จึงเรียกว่าอ้อแอ่เงี้ยเหรอคะสวดแบบอ้อแอ่อ้อแอ่
0: เสียงไม่ค่อยชัดเจนหรืออาจจะฟังไม่ชัดอะไรแบบนี้ครับก็เลยใช้คำว่าอ้อแอ่ครับแล้วก็มีการเพี้ยนมาเป็นโอเอในปัจจุบันนี้ครับ
2: ค่ะคือมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุ
0: บ
2: ันเด็กๆก็ยังได้สวดอยู่นะคะจริงๆสำหรับโรงเรียนนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รางวัลเหรียญทองนะคะครูขา
0: ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับแต่ว่าเราส่งมาทั้งหมด3ปีด้วยกันครับในปีแรกเราได้รางวัลชมเชยครับปีที่2เราได้รองชนะเลิศอันดับ2ครับก็คือที่3แล้วก็ปีนี้ก็เด็กๆก็พากันคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานมาเลยครับก็ได้ที่1มาครับ
1: นี่คือบรรยากาศตอนแข่งเนาะ
0: ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นรอบคัดเลือกระดับ5ครับอันนี้จะแข่งที่วัดตะโกครับ
2: อ๋อต้องคัดเป็นภาคกันมาก่อนซึ่งเขาจะมีการแบ่งประเภทด้วยใช่ไหมคะครูอันนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นทีมหญิงล้วน
0: อันนี้เป็นทีมหญิงล้วนครับก็จะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันครับจะมีทีมชายล้วนทีมหญิงล้วนแล้วก็ทีมผสมครับ
1: เห็นบอกว่าจริงๆมีเทคนิคในการสร้างทีมฟอร์มทีมด้วยต้องเริ่มจากอะไรบ้างคะเพราะเห็นจังหวะน้ำเสียงของน้องเนี่ยคือมีน้ำหนักมากเลยแต่ละคน
0: เราก็คัดเลือกจากความสมัครใจก่อนเลยครับถ้าใครมีความสมัครใจก็จะสมัครเข้าชุมนุมของเราครับซึ่งชุมนุมของเราก็จะมีการซักซ้อมแล้วก็ค่อยๆหาตัวแทนมาสวดเนี่ยครับก็จะมีการซักซ้อมในทุกๆเย็นอาจจะเป็นวันเว้นวันเนี่ยครับก็จะค่อยๆปรับไปทีละทำนองจนกว่าเด็กๆจะสวดพร้อมกัน
2: แปลว่าเป็นชุมนุมพิเศษไม่ใช่เป็นวิชาบังคับอะไรในวิชาภาษาไทยไม่ใช่ใช่ไหมครับ
0: เราไม่ได้มีวิชาบังคับครับแต่ว่าก็จะมีการส่งเสริมครับซึ่งเราก็จะส่งเสริมในชั้นเรียนตั้งแต่ม.1เลยครับซึ่งม.1จะได้เรียนเรื่องกาพระชัยสุริยาซึ่งบทของกาพระชัยสุริยานะครับก็จะใช้ในการสวดโอเอวิหารรายอยู่แล้วด้วยครับอ
2: ย่างตรงนี้ที่มาพี่กิ๊ฟมีตั้งแต่น้องม.1ใช่ไหมคะเล็กสุดเลย
1: ไหนม.1คะ
2: ไหนมีไหม
0: ตอนนี้ขึ้นม.2
2: แล้วก็พี่ใหญ่ก็คือม.6ใช่ไหมคะ
0: พี่ใหญ่เป็นน้องใหม่ในทีมครับ
2: ใช่ครับร่วมส่วนด้วยกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้น่าสนใจพอเป็นชุมนุมเนาะแปลว่าอุ๊ยเราก็ต้องสมัครใจเราก็ต้องอยากมามีส่วนร่วมต้องถามน้องๆหน่อยนะคะว่าอุ๊ยทำไมถึงสนใจอยากจะมาอยู่ชุมนุมโอเอวิหารรายอ่ะขอตัวแทนหน่อยค่ะ
1: ขอฟังเหตุผลหน่อยค่ะแม่ทำไมชมรมมีตั้งเยอะใครลูก
3: หนูค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูเห็นรายชื่อในชุมนุมมีชุมนุมสวดโอเอวิหารรายแล้วหนูก็ไปลองเสิร์ชดูว่าสวดโอเอวิหารรายคืออะไรหนูก็ได้รู้ว่าสวดโอเอวิหารรายมันคือการที่เรามานั่งสวดพร้อมๆกันค่ะใช่หนูก็เลยสนใจแล้วก็หาข้อมูลแล้วหนูก็สนใจที่จะเข้าชุมนุมค่ะแล้วพอได้อยู่ในชุมนุมหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบแล้วก็หนูรักในการสวดโอเอวิหารรายค่ะหนูก็เลยลงประกวดด้วยค่ะ
1: เอาจริงๆพี่อยากรู้มันช่วยเรื่องสมาธิไหมปัจจุบันลำพังพี่ๆอ่ะเล่นมือถือบางทีอ่ะฟีดมันเร็วมากการที่หนูมานั่งสวดอย่างเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนหนูรู้สึกยังไงหลังจากที่หนูได้สวดเสร็จหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี
3: ้หนูรู้สึกว่าหนูมีสมาธิขึ้นแล้วทำให้หนูได้คุยกับเพื่อนทำให้หนูมีทีมเวิร์กมากขึ้นค่ะทำให้เราได้ฟังกันได้คุยกันค่ะแล้วก็ได้เข้าใจกัน
1: ถึงแม้บางคนจะสวดไม่พร้อมกันก็ตามเราก็ได้คุยกันนะ
3: เราก็ได้คุยกันมาปรับให้มันพร้อมกันค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าน่าสนใจเพราะพี่อ่ะตอนที่ได้ยินครั้งแรกพี่กิฟต์แทงรู้สึกว่าคุณครูค่ะแปลกหูมากแล้วก็แบบพอได้มาเห็นน้องๆแข่งขันคือต้องแบบใช้ energy วิธีการแสดงออกมันไม่เหมือนกับการที่เราสวดมนต์ไหว้พระทั่วๆไปเนาะสำหรับน้องๆอ่ะเป็นยังไงบ้างตอนเราที่เรามาเห็นการสวดโอเอวิหารรายครั้งแรกเรารู้สึกเขินไหมที่เราจะต้องออกลีลาท่าทางเปล่งเสียงแบบนี้ค่ะอ่ะตัวแทนตอบหน่อยค่ะ
3: ก็หนูก็มีเขินบ้างค่ะในช่วงแรกๆเพราะว่าหนูเพิ่งจะเข้ามาได้ปีเดียวเองค่ะแล้วก็แต่พอเห็นเพื่อนๆที่ได้ซ้อมกันมาบ้างแล้วก็ซ้อมกันมาหลายๆรอบก็ไม่ค่อยเขินแล้วค่ะก็กล้าแสดงออกมากขึ้น
0: ใช่ครับอินเนอร์มันจะค่อยๆมาครับก็จากเริ่มแรกจะรู้สึกเขินอายมากอย่างน้องพักเนี่ยครับก็คือแบบตอนที่ถ่ายคลิปออกรอบที่แข่งระดับ5นะครับก็คือมีคนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าอุ๊ยท่าทางต้องขนาดนี้เลยเหรอเงี้ยครับพอมาถามเจ้าตัวก็บอกว่าอ๋อหนูก็เพิ่งรู้ว่าทำท่าทางแบบนั้นออกไปครับก
1: ็คือองค์ลง
0: มาจากภายใน
1: ใช่เป็นไปตามธรรมชาติเองเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าด้วยการต้องใช้พลังเสียงแบบนั้น
3: ใช่ค่ะด้วยการใช้พลังมันก็จะออกมาเองโดยธรรมชาติเลยค่ะ
2: ค่ะเนาะอย่างต้นเสียงใช่ไหมคะของหนูเป็นต้นเสียงด้วยโอ้โหเสียงเรานี่บริหารปอดยังไงบ้างคะ
3: ก็มีวิ่งก่อนซ้อมค่ะ
1: เหรอเมนวอยส์เหรอคะเรา
4: ก็จะม
1: ี
4: การวอร์มเส
1: ีย
4: งม
1: ี
4: การทำ
1: บับ
4: เบ
1: ิ้
4: ลหรือว่าเวลาอยู่ที่บ้านก็จะฝึกใช้เสียงแบบใช้เสียงให้ถูกวิธีอะไรนี้ค่ะ
2: ค่ะเพราะจริงๆคุณครูแอบส่งคลิปมาให้ดูพี่กิฟต์ตอนซ้อมไม่ใช่ว่านั่งสวยแบบนี้ยังไงคะคุณครูขาม
0: ีออกกำลังกายค่ะให้วิ่งออกกำลังกาย
2: อยากดูภาพบรรยากาศนิดนึง
0: ก็จะเป็นการซ้อมครับซึ่งเด็กๆก็จะได้วิ่งออกกำลังกายเพื่อเป็นการขยายปอดครับ
2: โอ้โหเบื้องหลังแชมป์พี่กี
1: โหดมาก
2: อันนี้ฝึกทหารหรือเปล่าคะครูขาง
1: ั้นอย่างนี้อยากรู้แล้วค่ะน้องๆเล่าให้หน่อยว่าตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยในช่วงที่เราก่อนจะไปแข่งอ่ะเราใช้ชีวิตยังไงในโรงเรียนบ้างซ้อมหนักแค่ไหนอะไรกี่โมงใครก็ได้เป็นตัวแทนเล่าให้พี่ฟังหน่อย
3: ก็ในช่วงเช้านะคะเราจะมีการวอร์มเสียงกันก่อนพอวอร์มเสียงเนี่ยเราก็จะมีการตามในคลิปเลยค่ะคือเราจะวิ่งไปแล้วก็สวดไป
1: กี่ชั่วโมงลูกตอนนี้ช่วงนี
3: ้ประมาณ10นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะโดยประมาณแต่ละวันค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้น
3: หลังจากนั้นเราก็จะมีการวอร์มเสียงกันอีกรอบวอร์มเสียงเสร็จเราก็จะเริ่มสวดค่
1: ะ
3: แล้วก็เริ่มสวดในช่วงเช้าแล้วเราก็จะพักในช่วงเที่ยงแล้วเราก็จะสวดกันต่อในช่วงบ่ายค่ะไปเรื่อยๆเลย
1: ทั้งวัน
3: ใช่ค่ะ
1: ทั้งวันเลยกลับไปนอนละเมอมั้ยลูกมีมั้ย
3: มีบ้างค่ะ
1: มันต้องอินแล้วมันต้องละเมอแล้วเนาะอยากฟังทำนองอื่นๆอีกมีมั้ยคะครูค่ะ
0: มีครับมีครับ
1: เช่นทำนองอะไรคะคุณครู
0: จะมีกับสุรังคนาง28ครับเดี๋ยวจะให้ลองสาธิตให้ดูสัก1บทครับ
1: อ๋อน้องๆเขาก็จะมีนี่คำร้องของเขาทำเป็นเล่มๆแบบนี้นะคะ
0: ครับอันนี้จะเป็นเล่มที่ได้มาจากกรมการศาสนาเลยครับครับกรมการศาสนาก็จะสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่ต้องการเล่มสำหรับใช้สวดเงี้ยครับ
1: พร้อมมั้ยคะ1 2 3
4: ทำนองกับสุรังคนาง28

0: ก็ประมาณนี
1: ้เก่งมากอันนี้จะช้าลงนิดน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ครับจะเป็นทำนองที่ช้าที่สุดครับกับสุรังคนางครับ
2: จริงๆมีกี่ทำนองคะครูทั้งหมด
0: มีทั้งหมด3ทำนองด้วยกันครับทำนองแรกก็คือกับยานีที่เราได้
2: ฟังไปแล้วตอนแรก
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นทำนองกับสุรังคนางและจะมีอีกทำนองนึงก็คือกับฉบัง16ครับ
1: ก็จะแตกต่างกันนะคะกับฉบัง16ขอ
2: สักหน่อย
1: แตกต่างยังไงบ้างค่ะ
2: เนี่ยเขาเปิดคู่มือเขาแล้วเขาเปิดแล้วโอ้โห
1: อันนี้เป็นฉบับที่ใช้แข่งด้วยไหมคะครู
0: เป็นฉบับที่ใช้แข่งเขาจะเตรียมไว้ให้อีกอันนึงคร
2: ับ อ๋อเขาจะไม่บอกเราล่วงหน้าใช่ไหม
0: ไม่มีการบอกล่วงหน้าครับจับสลากตรงที่แข่งเลย
2: แล้วตัวหนังสือต่างๆคำต่างๆก็เป็นลุ้นกันหน้างานเลยเหรอ
0: คำจะเป็นทั้งหมดของเล่มนี้ครับ
2: ที่เราเรียน
0: แล้วก็จะซ้อมจากเล่มนี้ไปได้ครับสักสองบทครับลูก
2: อะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้ลูก
3: ทำนองกาบฉบัง16

0: างเนี่ยมันจะมีคำยากๆคำไทยเยอะเหมือนกันนะต้องถามน้องๆเลยว่าการได้มาสวดโอเอวิหารรายมีส่วนช่วยไหมคะกับการเรียนภาษาไทยของเราม
1: ีส่วนช่วยเลยค่ะทำให้ได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขรวิธีค่ะออกเสียงถูกต้องค่ะ
2: อยากรู้ว่าเพื่อนๆโรงเรียนอื่นหรือแม้แต่แบบเพื่อนๆที่รู้จักเราอยู่แล้วพอเราเห็นแล้วเนี้ยลงคลิปตาม TikTok เขาพูดยังไงบ้างที่เรามานั่งสวดแบบนี้เขาช่วยพูดยังไงบ้างลิ้มก่อนก็ได้ลูกน้อง
3: เพื่อนๆก็ทักมาแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็เวลาซ้อมหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการเพื่อนได้รับรู้ด้วยเพื่อนเขาก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ค่ะในรุ่นเดียวกันเนาะจริงๆได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะครูในยุคนี
4: ้ก็มีคนมาสมัครเข้าชุมนุมเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบสนใจหนูอยากไปแข่งด้วยอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีงานสำคัญก็คือได้ไปสวดที่วัดพระแก้วที่จะเป็นธรรมเนียมเลยนะคะต่อปีด้วย
4: ก็จะมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปสวดที่ศาลาลายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนารามครับก็คือวัดพระแก้ว
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมการสวดพี่กิฟต์ที่ยาวนานแล้วน่ายินดีมากนะครูขาที่เด็กๆเนาะเราเห็นรุ่นใหม่เจนซียุค AI เขายังสนใจแล้วก็ถือว่าได้เรียนภาษาไทยนะได้เรื่องของความสามัคคีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆแล้วก็คุณครูอย่างมากเลยที่มาพูดคุยกันแล้วก็มาสาธิตนะให้เราได้ชมกันเต็มๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ขอบคุณนะคะนี่แชมป์รางวัลเหรียญทองระดับมัธยมศึกษานะคะของเราค่ะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีพี่จะรอลุ้นในปีต่อๆไปด้วยนะจ๊ะยินดีกับทุกคนอีกครั้งนึงค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอันนี้เราดูธรรมเนียมเรื่องของการสวดไปแบบโบราณกันแล้วมาดูเรื่องวัฒนธรรมอาหารกันบ้างคุณผู้ชมคะอิ่มบนรถวันนี้ช่วงหน้าฝนนะคะพาไปที่หนองคายกันค่ะไปดูเรื่องราวของผักนะคะเขาเรียกว่าซุปมารินมารอยชื่อแปลกเหมือนกันนะ
5: อัน
0: น
5: ี้
0: ต้องฝึกภาษาไทยเหมือนกันนะคะ ซึ่งจะมีรสชาติที่บอกว่าโหรสนัวเลยทีเดียวนะคะจะรสชาติแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงติดตามในอิ่มบนรถค่ะ

0: หน้าฝนมีหน่อไม้มีถั่วมีเห็ดแต่ที่เด็ดสุดของชาวชุมชนปะโคในอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายต้องยกให้ผักกัดยาผักพื้นบ้านอีสานที่จะออกยอดอ่อนปีละครั้งในฤดูฝนลำต้นมีน้ำก้านสีแดงใบเหมือนขนนกมักขึ้นเป็นพุ่มใหญ่อยู่ในป่าหรือตามทุ่งนาผักกัดยานิยมกินเป็นผักเคียงกับหมกหรือน้ำพริกแต่สำหรับอาหารถิ่นของคนปะโคที่มีชื่อแปลกว่าซุปมะริมมะรอยใช้ผักกัดยาเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักให้ทั้งรสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์วิธีทำซุปมะริมมะรอยเริ่มจากโขลกพริกกับหอมแดงให้พอหยาบแล้วหั่นถั่วฝักยาวต้มสุกกับเห็ดขาวต้มสุกตามลงไปโขลกต่อจากนั้นเติมข้าวคั่วเพิ่มความหอมเติมน้ำปลาร้าเพิ่มความนัวกับพริกป่นเพิ่มความแซ่บคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันสุดท้ายคือใส่ต้นหอมกับยอดผักกาดยาแล้วพอตักใส่จานเสร็จจะเด็ดยอดผักกาดยาโรยหน้าหรือกินเป็นผักเคียงอีกก็ได้
1: ถ้ากินสดๆรสชาติจะออกไปทางฝาดแล้วก็จะแอบมีรสเปรี้ยวเล็กๆค่ะแต่พอมากินกับซุปมะริมมะรอยก็จะรู้สึกถึงรสเปรี้ยวได้เยอะขึ้นแล้วก็หอมด้วยอย่างวิธีกินต้องกินยังไงนะคะ
2: กินพร้อมกับข้าวเลยลูก
1: จ
2: กข้าวเลยล
1: ู
2: ก
1: เอาเลย
3: โอเคแม่นี่แม่จะพากิน
1: แล้วก
3: ็ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ผัก
1: อ
3: ันนี้นะคะแล้วก็คุยเลยจ้ะคุยเลยตุ้ยเลยแม่จะพาตุ้ยคุยคุยคือค
2: ุย
3: คุยก็คือว่าหยิบแต่ว่าแม่ว่าคุยเนาะบ้านเนาะ
1: เข้าปากเลย
2: เข้าปากแล้วเลยลูกทำเป็นไหม
1: แล้วก็เด็ดอันนั้นอีกใช่ไหม
3: แซ่บย่ำเลยลูก
1: มันก็จะเอฟนี่
3: ใช่อร่อยไหม
1: แซ่บ
4: ซุปมะริมมะรอยนะคะมันจะเป็นพืชผักผลไม้ของชุมชนตามฤดูกาลนะคะลูกเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนจะเป็นช่วงที่ว่าหน่อไม้เยอะแล้วก็ถั่วเยอะนะลูกแล้วเราก็เลยจะเอาผักตามฤดูกาลมาทำเวลาเรามีแขกมาเวลาแขกมาช่วงไหนมีผักอะไรที่ว่าเยอะในช่วงนั้นเราก็จะนำพวกนั้นมาประกอบอาหารให้แขก
3: มีพระเอก
4: มีพระเอกวันนี้เรามีพระเอกวันน
3: ี้ผักกัญญาผักกัญญาบ้านเขาเอิ้นว่าผักกัญญากินกับซุปแล้วมันจะหอมนะจ๊ะ

0: มันจะเป็นดอกสีเหลือง
1: ๆมันจะเป็นพุ่มใหญ่ๆเป็นหนามเวลามันมีดอกมันจะเป็นดอกเท่าหัวแม่มือเรานี่แหละค่ะเป็นสีเหลือง
0: มันดอกสนเนาะ
1: ใช่มันจะคล้ายๆดอกสน
0: คล้ายๆดอกสน
1: แต่มันจะมีหนามกินแค่แยกชนิดของมันไปแค่ผักตัวนี้กินไปเขาก็จะไม่ชอบกันแต่พอเรามารวมให้กินกับซุปเขาชอบนะเขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบและยิ่งเป็นว่าแบบว่ารสชาติของซุปที่เราทำเนี่ยรสจัดขึ้นมาหน่อยแล้วมันจะตัดกันได้ดีพอดีเลย
2: ซุปมริมมารอยซุปผักอีสานที่กินง่ายทำง่ายและไม่จำกัดวัตถุดิบตามชื่อที่คนปะโคเรียกว่ามริมมารอยหมายถึงมีอะไรก็ใส่ไปรวมๆกันฤดูไหนมีผักอะไรก็ทำได้และยังเพิ่มเติมเนื้อสัตว์ได้อีกเช่นปลาหมูไก่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ต้องไม่พลาดผักกาดยาที่นอกจากเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงเลือดและมีสารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยชูรสอร่อยของซุปมริมมารอยวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
3: น้องพิมพ์ของเราทันสมัยมากกินอะไรที่มีแบบต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีประโยชน์จริงๆส่วนยกพลคนน้ำพริกของเราพรุ่งนี้จะรู้แล้วว่า10ถ้วยแซ่บสุดท้ายจะเป็นยังไงส่วนรายการก็ยิ่งแซ่บขึ้นแตงเพราะว่าเขาจะมีพี่เลี้ยงคุณเชฟเข้ามาเพิ่มเติมอีกหลายคนเลยนะคะถามว่าทำไมต้องมีพี่เลี้ยงคอมเมนเตอร์เขาก็มีเหตุผลอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปแล้วก็เติมคุณค่าเข้าไปอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นกันต่อค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้เห็นโฉมหน้า10น้ำพริกค่ะ10ถ้วยสุดท้ายที่ได้ไปประชันกันต่อในรอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งในรอบนี้เชฟที่ปรึกษา4ท่านจะมาเสริมทัพก็คือมาให้คำแนะนำด้วยทำให้น้ำพริกแต่ละถ้วยที่แซ่บอยู่แล้วเนี่ยแซ่บขึ้นไปอีกนะคะทางด้านเชฟวิชิตมุกุระคอมเมนเตอร์ของรายการในฐานะเชฟคนนึงก็คาดหวังเหมือนกันว่าการเข้ามาของเชฟที่ปรึกษาเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำพริกมีวิธีการปรุงที่อยู่ได้นานขึ้นด้วยนะคะรวมถึงต่อยอดอย่างสร้างสรรค์แต่ที่สำคัญก็คือเชฟบอกว่าเรื่องรสชาติและความอร่อยอยากให้คงความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ด้วยค่ะ
4: อันนี้คืออยากจะให้คงเอาไว้ซึ่งความเป็นพื้นฐานความอร่อยหรือความรสชาติเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคงเอาไว้แต่ว่าน่าจะเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยน่าจะไปช่วยเรื่องปรับวิธีการปรุงโอเควิธีการอย่างสมมติสดก็เป็นดีไฮเดรตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปอย่างที่บอกเขามีประสบการณ์แล้วเขามีความรู้ลึกในเรื่องธุรกิจอาหารเพราะนั้นอันนี้แหละที่จะไปสามารถที่จะไปช่วยเป็นคอนซัลท์ให้กับทีมน้ำพริกที่คิดว่าน้ำพริกเราอร่อยอยู่แล้วประจำบ้านเราเนี่ยจะมีช่องทางไหนที่จะปรับให้เป็นธุรกิจได้
3: ก็เรียกได้ว่าน้ำพริกรสชาติดั้งเดิมของเรานี่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มเติมให้มีความเป็นอินเตอร์สากลขายได้เข้าไปด้วยแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยสัปดาห์นี้ประกาศผลน้ำพริก10ทีมที่จะได้ไปกันต่อแล้วใครจะได้ไปต่อติดตามรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ก็คือพรุ่งนี้นะคะเวลา 14:05 น.ทางไทย PBSช่องหมายเลข3หรือว่ารับชมพร้อมแสดงความคิดเห็นกันได้ทาง Facebook ไทย PBS และไทยบันเทิงไทย PBS นะคะร่วมลุ้นให้กำลังใจกับทุกทีมค่ะ
5: แต่ที่ไม่ต้องลุ้นแล้วก็คือฟุตบอลโลกจบไปแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องของโชว์พี่กิฟต์ตอนนี้เหมือนจะเป็นธรรมเนียมไปแล้วคุณผู้ชมว่าเวลาเราดูโชว์อะไรสดๆเนี้ยโชว์จบคนไม่จบเนี่ยยังไม่แก้ดูโอเอ็มดูโอเอ็มหันรายแต่ก็ยังไม่จบยังเอิงเอ๋ยอยู่ในใจ
3: เด
5: ี
3: ๋ยวให้ลารายการแบบโอเอ็ม
5: แบบนั้นเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปต่างประเทศก่อนไหวรออยู่แล้วใช่ไหมไหวคือมันจะเป็นธรรมเนียมแหละแบบดูมันอินสนุกอ่ะ
3: เราก็อยากจะก็หลากหลายดิฉันเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีสองเลยนะเพราะว่าอยากจะดู half time show มากแต่ก็จบไปด้วยความรู้สึกว่าแบบมันยังไม่อิ่มเท่าไหร่คือโชว์มันเหมือนแกงโฮนิดนึงคือเดี๋ยวเพลงก็เร็วเดี๋ยวเพลงก็ช้านะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะด้วยอีเวนต์ระดับโลกอย่างFIFA World Cup เนี่ยแล้วก็เป็นโชว์พักครึ่งครั้งแรกด้วยอะไรๆที่เป็นที่พูดถึงมันก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะผู้ชมแน่นอนศิลปินว่าเยอะแล้วแต่ว่าเพลงที่นำมาใช้เลือกโชว์เนี่ยก็สร้างปรากฏการณ์ด้วยนะคะมียอดการสตรีมพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเพลงของจัสตินบีเบอร์ค่ะต้องบอกว่าเป็น11นาทีที่เต็มไปด้วยคำพูดมากมายนะคะสำหรับการแสดงช่วงพักครึ่งที่เกิดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ในนัดชิงที่ผ่านมาค่ะเพราะถึงแม้จะใช้เวลาไม่

0: แต่ว่าอันนี้ส่งจากการโชว์ก็ส่งให้บทเพลงที่ศิลปินนำมาแสดงมียอดการสตรีมพุ่งสูงขึ้นทันทีมีข้อมูลจากลูมิเนตค่ะซึ่งเป็นบริษัทด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมบันเทิงระบุว่าเพลงที่โกยยอดการฟังไปมากที่สุดก็คือ Everything Hallelujah ของนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์ค่ะก็มียอดการสตรีมเพิ่มขึ้นถึง 110% เมื่อเปรียบเทียบกับ2วันก่อนหน้าการแข่งขันจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 592,000 ครั้งมาเป็น 1,250,000 ครั้งค่ะโดยนอกจากจัสตินบีเบอร์แล้วเพลงของศิลปินเบอร์ใหญ่ๆที่มาร่วมแสดงในโชว์พักครึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยก็มียอดการฟังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงมิวสิกของราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่าก็มียอดสตรีมเพิ่ม 66%เช่นเดียวกับเพลง Dynamite ของ BTS ก็มียอดสตรีมเพิ่มขึ้น 43% ค่ะรวมถึงเพลงได้ๆที่เป็นเพลงประจำการแข่งขันบอลโลก2026ของ Shakira และ Burna Boy ก็ทำยอดสตรีมทั่วโลกเพิ่มอีก 24% ด้วยกันอย่างไรก็ดีนะคะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของยอดสตรีมในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นแค่กับเพลงที่ศิลปินนำมาแสดงบนเวทีเท่านั้นและไม่ได้ทำให้ยอดการฟังเพลงทั้งหมดของศิลปินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันก็แตกต่างจากโชว์พักครึ่งของการแข่งขันซูเปอร์โบว์นะคะที่จะส่งผลให้ยอดสตรีมทั้งแคตตาล็อกของศิลปินเติบโตอย่างมากเห็นได้จากโชว์ล่าสุดของแบดบันนี่นะคะที่เกิดขึ้นในซูเปอร์โบว์หลังจากการแสดงจบปุ๊บเนี่ยยอดสตรีมเพลงทั้งหมดของเขาในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 175% ในวันถัดไปของการแข่งขันค่ะหลายๆคนยัง move on ไม่ได้ก็ฟังเพลงที่เกิดขึ้นในการแข่งขันโชว์พักครึ่งครั้งนี้ดิฉันก็ move on ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงโน้นเลย1998อาเลอาเลอาเลของริกกี้มาร์ตินนะคะเรียกว่าคือเพลงบอลโลกในปีนี้มันก็ยังถกเถียงกันไม่จบเนาะว่ามันติดหูไม่ติดหูยังไงบ้างค่ะ
1: อายุอนามเพลงที่หวายชอบแข่งกับ OA วิหารลายเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณหวายค่ะ คุณผู้ชมคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ฝาก2รายการยกพลคนน้ำพริกด้วยนะคะ 14:05 นแล้วก็สารพันลั่นทุ่งบางเขนเราพามาเจอกับเพลงไวรัลโกดัมนะคะของไม้เมืองซึ่งเราจับมาเจอกับแม่ไก่ปริศนาสาวเหนือเจอสาวอีสานไปมาเป็นสาวเหนือเหมือนกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:00 นนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็กซ
1: ์โอ้โ
0: ห8นาฬิกาวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11นาฬิกา5นาทีเปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีได้รู้จักนะครับ
3: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
0: 13นาฬิกาเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ค13นาฬิกา30นาทีรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
4: อักษรกันนะครับมันกันไม่ได้
5: ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
0: 14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีสารคดีผำพืชแห่งอนาคตนาฬิกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
6: ปลาดุกร้าเนี่ยมันต่างจากปลาร้านะครับคือมันไม่ได้หมักในไหแต่ตากในที่โล่งอุณหภูมิปกติอากาศถ่ายเทดีมีเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อกำเนิดเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นรสและสัมผัสสุดน่าอภิรมยิ่งกินกับข้าวเหนียวคือเลิศครับติดตามเต็มๆได้ในแดนกินดอง
7: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
8: วิ่งเลยรันนิ่งเดย์ผ่าลัดเลาะจังหวัดเพชรบุรีวิ่งฟินชมเมืองสุดคลาสสิกน้องซีแท็กทีมนักวิ่งเจ้าถิ่นสุดคูลทีมแมงเม่ารันเนอร์และทีมคิงคองโฟนไฟฟ์รันเนอร์สตาร์จุดเริ่มต้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร .4 แวะแชะภาพสวยๆที่จุดเช็คอินวังบ้านปืนก่อนออกตัวไปถึงจุดสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุวรวิหารเพชรบุรีงานนี้บอกเลยว่าไวดีมากแม
9: ่วิ่งเลย running day เพชรบุรี
8: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย running day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
10: ร่วมค้นหาวิธีผู้ชนะกับ4มุมมองจากพี่หนุ่มมันนี่โค้ช CK เจิงคุณกระทิงเรืองโรจน์และคุณมานิตอุดมคุณธรรมที่จะชวนคุณออกแบบชีวิตการเงินเป้าหมายและเตรียมพร้อมรับอนาคตในยุค AI ด้วยหัวใจที่มั่นคงเพราะการเปลี่ยนอนาคตเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ 11:30 นาทีทางไทย PBS
11: ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานมหาศาลเลยค่ะนั่นก็คือมองโกเลียไนค่ะ
12: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
11: ่และตรงนี้นะคะคือโรงงานพลังงานลมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ากระแสลมเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
13: มีไปหรอ
14: เสีย
13: ช่างเทคนิคของที่นี่เขาบอกว่าในนี้มีไฟฟ้าอยู่ประมาณ 35,000 กิโลโวลต์ถ้ามือเราเกิน1เมตรเข้าไปอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยทั้งแถบตรงเนี้ยระบบประสาทเราจะพังหมดเลย
12: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมพาสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
11: ชาร์จไปแค่5นาทีขึ้นมา 6% แล้วค่ะ
12: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะคะและนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะ

0: แม่ทัพภาค4สั่งปรับยุทธวิธีใหม่ของกำลังพลหลังเกิดเหตุกราดยิงและคว้างไปบอมที่จุดตรวจนราธิวาสร่างของ1ใน5ทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่ขณะที่ตั้งจุดตรวจในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้ค่ะร่างของอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเป็น1ใน5ทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ขณะตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจบุเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์โดยมีพิธีกองทหารเกียรติยศต้อนรับอย่างสมเกียรติท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวค่ะพิธีศพของอาสาสมัครทหารพรานวิมลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษรวมถึงพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครอบครัวของกำลังพลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม2525หลังปลดประจำการจากการเป็นทหารกองประจำการ2ปีก็ได้สมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานรับใช้ชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นานกว่า20ปีด้วยความมุ่งมั่นเพราะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กครอบครัวเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4ก็ได้สั่งปรับยุทธวิธีใหม่นะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์กราดยิงและคว้างไปบอมที่จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้ความสูญเสียนั้นมากมายมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายประชาชนบาดเจ็บอีกหลายคนเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจโดยเฉพาะญาติของอาสาสมัครทหารพรานที่ระบุว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะ
2: คือมันน่ะมันไม่มีโอกาสเดียวมันว่ามึงไปรบไหนที่ไปได้ก็แม่ได้บายได้เลี้ยงแม่พวกกูมันไม่มีโอกาสเดียวแต่กูจะตายสักทีไงเออกูตายแม่บายมึงบายไอ้ไปบุกบายแล้วมันก็เล่นแบบนั้นนี่แต่ว่าไม่นึกว่ามันจะไปเล่น
1: แม่ของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จุดตรวจบริเวณบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็บอกเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกชายสั่งเสียไว้กับน้องสาวนะคะตอนนี้บอกให้เร่งสอบใน10หญิงของกองทัพบกในช่วงที่กลับมาพักที่บ้านกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับไปประจำการแล้วก็มาเกิดเหตุเสียชีวิตค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45กองทัพภาคที่4นำร่างของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์จากจังหวัดนราธิวาสส่งกลับภูมิลำเนาด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ค่ายเทพสตรีจากนั้นได้จัดขบวนนำส่งร่างไปยังศาลาบำเพ็ญกุศลมีหน่วยทหารผู้รับผิดชอบเข้าเตรียมความพร้อมที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดมะนาหวานพระอารามหลวงตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสมพรบอกว่าไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกค่ะ
2: ไม่ต้องให้เกิดกับทุกคนเลยที่ว่าอยู่เป็นทหารแฟนอยู่นั้นก็ไอ้มันจำเลยก็อยากให้เกิดเป็นถึงกับปณีเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็การเชื่อหนูก็ไปคนหนึ่งก็การว่างตังความว่างได้นานนี้
1: ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะทางพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ร่วมกันแถลงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่น้อยกว่า13คนใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างน้อย3คันที่มาปฏิบัติการในครั้งนี้รถกระบะนิสสันสีเทาถูกพ่นสีดำเพื่ออำพรางเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่มีการซื้อขายต่อกันหลายทอดไม่โอนกรรมสิทธิ์มีผู้ครอบครองคนสุดท้ายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนและการตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุค่ะพบปลอกกระสุนมากกว่า220ปลอกนะคะขนาด 5.56

0: มิลลิเมตรและ7.62มิลลิเมตรรวมทั้งหัวกระสุนอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุชุดนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันกับผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุคดีสำคัญหลายคดีทั้งคดียิงประชาชนเสียชีวิตที่อำเภอระแงะเมื่อปี2562เหตุระเบิดและยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อปี2565รวมถึงเหตุระเบิดและยิงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอจะแนะตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนเสนอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดแม่ทัพภาคที่4ยอมรับว่าเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจจากนี้จะมีการปรับยุทธวิธีการปฏิบัติของกำลังพลใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะการจัดวางจุดตรวจในพื้นที่ชุมชนที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนมากขึ้นค่ะ
1: ผมเองก็ได้สั่งการให้เจ้าพ่อและว่าร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจไปดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
0: ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะคะในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารพรานที่45นำโดยพันเอกวิทยาสาริยาไปสำรวจซ่อมแซมบ้านที่โดนไปบอมเพื่อให้สามารถพักอยู่อาศัยไปพลางก่อนเหตุการณ์นี้บ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย5หลังที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เข้าเร่งช่วยเหลือคาดว่าน่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ก็ยังปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านค่ะแบ่งพื้นที่ดูแลเป็นโซนเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเครือข่ายรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านค่ะ
2: ทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนการทำงานรวมทั้งเครื่องมือและบุคคลค่ะยอมรับว่า3เหตุการณ์ต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสนั้นมีความเชื่อมโยงกันตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้กลุ่มเป้าหมายก่อเหตุแล้วนะคะคาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ค่ะ
3: ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมานะครับโดยเฉพาะท่านผู้การภาคเก้าท่านผู้การศูนย์สืบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะอันนี้ต้องร่วมมือกับทหารในการติดตามตัวคนร้ายนะครับแต่ตอนนี้ทราบว่ารู้กลุ่มก้อนแล้วรู้ว่าเป็นใครแล้วนะครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเป็นเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับเดี๋ยวคงจะเร่งรัดนะครับวันสองวันนี้คงออกหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับและถ้าประเด็นถัดไปก็คือการป้องกันเหตุซึ่งก็ต้องเน้นย้ำไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราต้องมีมาตรการหลายส่วนบูรณาการกันในสามจังหวัดภาคใต้เพราะมันเกิดกับหลายส่วนของเจ้าที่ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของกรมภาคสี
4: ่ส่วนที่ทางท่านรองระบุว่าการที่จะออกหมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
3: ้ผมว่านะครับเกือบทุกคดีนะครับเกือบทุกคดีเนี่ยครับจะช้าเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที่ยิงเนี่ยครับ
4: ยิงคือละแงะ
3: น่าจะต้องรู้ตัว
4: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
3: เดี๋ยวจะเร่งรัดให้เจ้าที่ออกหมายจับ
4: ส่วนไอ้ตันหยงนะฮะ
3: ตันหยงยิ่งผมว่าตันหยงน่าจะได้ก่อนแล้วด้วยซ้ำนะครับในส่วนของหมายจับรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์ที่ไป
4: รถยนต์ระเบิด
3: ครับใช่ครับอันนั้นจะได้ออกก่อนแต่นี่กำลังเร่งรัดอยู่นะครับในส่วนของละแงะต่อ
4: สองเคสแล้วล่าสุดวันนี้ที่ศรีสาครยิงหัวหน้าคนงานแบ็คโฮ
3: ก็อันนั้น
4: มีความสัมพันธ์กันไหมเพราะว่า3เคสเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องภายใน3วันเลยมันสัมพันธ์กันไหม
3: ถ้าเหตุเกิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับข้อสันนิษฐานก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผกล.คือผู้ก่อการร้ายพอผู้ก่อร้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะลงมือวางแผนกระบวนการที่จังหวัดใดนะครับในจินตนาการในสมมติฐานของผมเนี่ยคิดว่าสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะเคสที่ยิงที่รถเนี่ยก็เดี๋ยวให้เขาสืบสวนให้ชัดเจนอีกทีนึง
4: คราวนี้มาในส่วนของไอ้ละแงะเนี่ยมันลักษณะมันอุกอาจถึงขั้นว่ามันผ่าด่านมาตัวผู้เสียชีวิตเลยเนี่ยมันเป็นความบกพร่องหรือว่าหละหลวมของเจ้าหน้าที่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยมันมากันโอ้โห9คน

0: สิบคนอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็ต้องดูยุทธวิธีของการตั้งอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยกำหนดแผนไว้อย่างไรนะครับอันนี้ผมยังได้ไม่ได้ดูวิธีการที่เขาตั้งถ้าเป็นในส่วนของเจ้าที่ตำรวจตั้งก็จะมีส่วนระวังหน้าระวังหลัง
2: ไปดูปัญหาที่ทั้งโลกกำลังตั้งรับนะคะหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศใช้มาตรการกำแพงภาษีรอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจคู่ค้าโดยอัตรานั้นอยู่ที่ระหว่างร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 อ้างว่าคู่ค้าเหล่านี้ไม่ได้ปรับปรามการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ไทยค่ะก็เผชิญกำแพงภาษีรอบนี้ร้อยละ 12.5 ค่ะสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ได้ออกแถลงการประกาศจัดเก็บภาษีศุลกากรกับคู่ค้า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจนะคะฐานไม่บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974ของสหรัฐแถลงการฉบับนี้แบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น3กลุ่มค่ะพิจารณาจากมาตรการที่มีอยู่แล้วหรือมีประสิทธิภาพระดับ1รวมถึงเคยให้คำมั่นที่จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวผ่านความตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งกลุ่มแรกจะจัดเก็บภาษีร้อยละ10ยกตัวอย่างเช่นแคนาดาเม็กซิโกอังกฤษมาเลเซียกัมพูชา
3: ได
2: ้กลุ่มที่2นั้นจะถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 เช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศสุดท้ายอีก38ประเทศก็จะเผชิญกับอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งรวมถึงจีนและไทยด้วยมาตรการดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยว่ามาตรการภาษีศุลกากรที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกเก็บจากประเทศต่างๆทั่วโลกโดยอาศัยอำนาจฉุกเฉินไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้นำสหรัฐประกาศใช้มาตรการกำแพงภาษีศุลกากรร้อยละ10แทนเป็นเวลา150วันซึ่งหมดอายุในวันนี้นะคะ
3: สินค้าจาก60คู่ค้าที่ได้รับผลกระทบคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 99.4% ของสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหรัฐค่ะก็จะมีสินค้านำเข้าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นอย่างเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติรวมถึงสินค้าที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศหลังมีประกาศมาตรการกำแพงภาษีชุดใหม่บางประเทศก็เริ่มออกมามีท่าทีตอบสนองแล้วไม่ว่าจะเป็นมาร์คคาร์ทนีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาที่ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะออกมาตรการตอบโต้หากว่ากำแพงภาษีชุดใหม่ของสหรัฐเริ่มมีผลบังคับใช้ส่วนออสเตรเลียกับบราซิลก็บอกว่ามาตรการกำแพงภาษีชุดใหม่นั้นไม่เป็นธรรมจะพยายามหาทางขอยกเลิกภาษีให้ได้ค่ะซึ่งในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีการประกาศอัตราภาษีรอบใหม่ของสหรัฐโดย USTR ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วก็หารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพร้อมคู่เจรจาที่ฟิลิปปินส์อยู่พอดีนะคะแม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งกำแพงภาษีโดยตรงแต่รองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็ใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะแสดงความห่วงกังวลฝากไปด้วยค่ะ
4: ผมก็ได้เจอกับรูบิโออันนี้เขาขอพบผมนะก็มีเรื่องที่คุยกันก็หนึ่งเขาย้ำนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญนะเขาถือว่าประเทศไทยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อเขานะครับแล้วเขาก็อยากจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันตรงนี้เราก็แล้วก็เรื่องของผมก็ยกเรื่องการเจรจาภาษีตอนนี้ซึ่งก็อยากจะช่วยท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ว่าเราก็คือแต่ละประเทศเนี่ยประเด็นปัญหามันไม่เหมือนกันสมมติเขาจะใช้สิ่งที่เขาตกลงกับประเทศนี้มันเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะครับก็มันต้องมีความยืดหยุ่นบ้างแล้วก็บางครั้งก็ต้องมองในภาพใหญ่ด้วยต้องมองประเด็นความมั่นคงนะครับว่าประเทศไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญอะไรต่างๆแล้วก็อยากให้เขาช่วยผลักดันการเจรจาเทริฟเนี่ยให้มันไปถึงข้อยุติเพราะมันก็ใกล้จะกำหนดเวลาแล้วนะครับหรือว่าเขาบอกจริงๆเขาไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของทางผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ย แล้วก็แต่เขาบอกเขาจะพยายาม

0: าบอกเขาจะพยายามนะพยายามที่จะให้มุมมองของกระทรวงต่างประเทศมุมมองของฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาด้วย
1: จริงๆก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็ได้ไปเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐที่สหรัฐอเมริกานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ขอความตกลงสุดท้ายออกมาแต่ว่าในตอนที่ไปฝ่ายไทยเราได้รับทราบอยู่แล้วค่ะว่าผู้นำสหรัฐอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ของการใช้แรงงานบังคับอยู่ด้วยซึ่งก็ไทยเองก็มีประเด็นว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีแพงขึ้นกว่ามาตรา122ที่ใช้ชั่วคราวแล้วก็จะหมดอายุวันนี้ที่ 10% นะคะในช่วงเวลาที่คุณสุภจีเยือนสหรัฐเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะมีการหารือกับผู้แทน USTR พยายามเจรจาให้คงระดับภาษีที่ไม่เกินระดับเดิมหรือว่าอยู่ในระดับ 12.5% เนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าฝ่ายการเมืองและคณะทำงานของสหรัฐเขาเข้าใจในบริบทและจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาความร่วมมือการค้า2ประเทศเป็นอย่างดีอีกทางนึงที่จะใช้วิธีการรับมือนั่นก็คือจะต้องเดินหมากในการเจรจาการค้าแบบ2ทางคือคุยกับจีนด้วยเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อีกด้วยอีกทางนึงนะคะแต่ทีนี้ประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือจะทำอย่างไรให้นักลงทุนจีนที่เขาได้หารือกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วบอกว่าจะใช้ไทยนี่แหละเป็นฐานในการผลิตส่งออกไปต่างประเทศส่งออกไป EUจะทำยังไงให้เขาใช้วัตถุดิบในไทยให้เขาใช้แรงงานไทยให้เขาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตามที่เราต้องการด้วยเพราะไม่อย่างนั้นนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนตอนนี้แหละที่สหรัฐหยิบยกเอาเรื่องแรงงานบังคับมาเป็นข้ออ้างขึ้นภาษีบีบไทยจากเหตุที่มองว่าไทยเรากลายเป็นฐานในการสวมสิทธิ์สินค้าจีนเข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะแต่ทีนี้ค่ะถ้ากลับมาที่การประชุมที่คุณศรีหศักดิ์ได้ไปเข้าร่วมที่ฟิลิปปินส์นะคะมันมีหลายเวทีมากหนึ่งในนั้นก็คือเวทีประชุมอาเซียนบริจิโนฟอรัมหรือว่า ARF ก็มีการสอบถามถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยค่ะคุณศรีหศักดิ์พยายามที่จะชี้แจงไปบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยพยายามแก้ปัญหานะแต่ว่ามองว่ากัมพูชาควรจะต้องร่วมมือด้วยมีการตกลงแนวทางเอาไว้แล้วและย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาซึ่งก็เชื่อว่าทุกประเทศต้องการให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาให้ได้แล้วในตอนที่ได้พบกับมาโกรูบิโอค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะเขาก็สอบถามสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันก็มีการเล่าไปบอกว่าเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในมุมของฝ่ายไทยไปว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นขาวหรือว่าเป็นดำค่ะ
0: จะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่กัวลาลัมเปอร์พิสเตียวอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่มั้ยมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินเป็นการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอก
1: จะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีหลายๆปัจจัยที่กดดันทำให้เศรษฐกิจปั่นป่วนนะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับลดลงทันทีหลังที่จากที่เปิดตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันเปิดตลาดดิ่งลงไป 16.18 จุดหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นมาเหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงความตึงเครียดทางเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงมาตรการภาษีด้วยไทยเนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงแต่กำลังเป็นประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบนะคะที่เราสัมผัสได้ชัดเจนคุณผู้ชมเข้าปั๊มน้ำมันก็คือราคาน้ำมันที่ทยานขาขึ้นน้ำมันดิบที่ทะลุเกินร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ปัญหาการกักตุนน้ำมันรวมถึงการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนกำลังเป็นคำถามว่าจะกลับมารุนแรงอีกหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานกับตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปขยายผลตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่กาญจนบุรีนะคะคือพฤติกรรมของผู้ค้ารายนี้คือหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลการค้าน้ำมันจัดตั้งบริษัทนายหน้าทีนี้ใช้ร้านทำเล็บ
2: ซึ่งเป็นสถานประกอบการมาบังหน้าอำพรางเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นนะคะคือพอไปตรวจสอบจากใบกำกับการขนส่งน้ำมันไปในปั๊มหลายๆแห่ง23จังหวัดปลายทางปรากฏว่าหลายปั๊มยืนยันว่าไม่ได้รับน้ำมันตามเอกสารนั้นค่ะได้รับไม่ครบก็มีนะคะคือจุดหมายปลายทางเนี่ยบางแห่งกลายเป็นที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่ากว่า28ล้านบาทคดีเก่าเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยยังมีกรณีใหม่แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคะอีกรูปแบบหนึ่งคุณผู้ชมคะมีการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนกลางทะเลซึ่งกรณีล่าสุดเนี่ยกรมศุลกากรพบที่สตูลเป็นเรือประมงดัดแปลงสัญชาติมาเลเซียขนถ่ายน้ำมันให้เรือประมงอวนลากไทยรายงานข่าวคือนายจ้างต่างประเทศเนี่ยสั่งให้มาส่ง 10,000 ลิตรราคาดีเซลที่มาเลเซียขายกัน16บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะแต่ราคาที่นำมาส่งขายต่อเนี่ยยังไม่แน่ชัดทีนี้ถ้าเรามาดูราคาน้ำมันในไทยก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนแม้ว่าจะมีความพยายามฝืนตลาดไม่ปรับขึ้นก็ตามนะคะกระทรวงพลังงานเมื่อวานก็พยายามเหมือนกันก็คือที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานค่ะออกมติให้ลดราคาณโรงกลั่นสำหรับดีเซลลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15สิงหาคมนี้คือหลายคนก็รอว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมาราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันจะลดลงด้วยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสิ่งที่รอก็คือรอเกอร์นะคะเพราะว่าไม่เห็นการปรับลดราคาหน้าปั๊มเหมือนกับทุกครั้งการลด2บาทกว่าหน้าโรงกลั่นเป็นการชะลอไม่ให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าในตลาดโลกราคาปรับสูงขึ้นและแถมยังต้องดึงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนเพิ่มอีกนะคะสำหรับดีเซลเนี่ยเพิ่มอีกลิตรละ 19-20 สตางค์เพราะฉะนั้นวันนี้ราคาหน้าปั๊มยังเท่ากับการปรับล่าสุดเมื่อวานนี้ดีเซล B7 ยังอยู่ที่ลิตรละเกือบ37บาทช่วงพักรบเนี่ยเคยลดลงไปต่ำกว่า35บาทตอนนั้นคือดีใจไม่ทันไรก็ปรับขึ้นมาอีกแล้วนะคะแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ก็ปรับขึ้นเช่นกันวิกฤตตะวันออกกลางยังอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการส่งออกที่ไทยกำลังจับตาวันนี้จะมีการแถลงของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าด้วยเชื่อว่าจะมีการคาดการผลกระทบจากการปรับภาษีส่งออกไปสหรัฐที่เริ่มมีผลวันนี้เรียกได้ว่าไทยกำลังรับศึกหลายด้านทีเดียวค่ะ
3: จุดสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันพุ่งสูงขึ้นนั่นก็คือที่ช่องแคบฮอร์มุซกับที่ช่องแคบบับเอลมันเดบที่ไม่สามารถจะส่งออกน้ำมันได้ตามที่ควรจะเป็นนะคะดังนั้นในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ตลอดช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะประเด็นสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยก็เลยกลายเป็นหนึ่งหัวข้อหลักในทุกๆวงประชุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยในอาเซียนด้วยกันหรือการคุยกับประเทศคู่เจรจาก็ตามคุณทิพย์ตะวันการประชุมรอบนี้สรุปอาเซียนได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างคะ
4: คือจริงเนี่ยที่ได้คืออาเซียนเนี่ยตระหนักได้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคือการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปได้ยากจริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายรวมไปถึงยังไม่ได้ตกลงอะไรออกมาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนักด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆอาเซียนเนี่ยพูดคุยหาทางออกจากวิกฤตพลังงานมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะนับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางแต่มาจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานออกมาให้เห็นชัดเจนรวมถึงโครงการแบ่งปันเชื้อเพลิงสร้างคลังน้ำมันสำรองร่วมไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าเชื่อมโยงภูมิภาคค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศจากเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในหัวข้อหารือหลักนั่นก็คือเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซค่ะโดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอย่างสันติขณะที่มีการคาดการณ์นะคะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะออกแถลงการร่วมเรียกร้องเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบสากลทั่วโลกค่ะรวมไปถึงการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไร้อุปสรรคและย้ำถึงข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้นะคะที่ให้ประเทศคู่ขัดแย้งยับยั้งชั่งใจหลังจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะ อาเซียนอ่อนไหวต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องพลังงานคุณผู้ชมซึ่งภูมิภาคนี้นะคะนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง2ใน3ของการนำเข้าทั้งหมดฟิลิปปินส์เนี่ยตัวเลขนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด 95% ตามมาด้วยเวียดนามมาเลเซียไทยสิงคโปร์ตัวเลขน้ำมันดิบเนี่ยเกินครึ่งนึงนะคะมาจากตะวันออกกลางขณะที่สิงคโปร์นำเข้าดีเซลจากภูมิภาคดังกล่าว 16% เวียดนามนำเข้าแก๊ส 49% อินโดนีเซีย 37% ส่วนประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนำเข้าแก๊สจากตะวันออกกลาง 28% แล้วก็นำเข้าปุ๋ยไนโตรเจนมากที่สุดในหมู่อาเซียนนะคะตัวเลขคุณผู้ชมดู 67% ด้วยกันซึ่งการพึ่งพิงพลังงานแล้วก็สินค้าจากตะวันออกกลางก็เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมขณะที่ปัญหาใหญ่อีกเรื่องก็คืออาเซียนแต่ละประเทศมีขีดความสามารถในการรับมือวิกฤตไม่เท่ากันค่ะดังนั้นการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาจึงเต็มไปด้วยความท้าทายค่ะจุดที่น่าสนใจบนเวทีอาเซียนรอบนี้นั่นก็คือท่าทีของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะซึ่งอาศัยโอกาสในการประชุมตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาแสดงจุดยืนของสหรัฐต่อประเด็นอิหร่านค่ะโดยเฉพาะการชวนให้อาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีหลายประเทศมีความใกล้ชิดกับอิหร่านนะคะโดยรูบิโอเนี่ยเขาชวนให้อาเซียนออกมาร่วมกันคัดค้านอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าการปล่อยให้อิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มุสเก็บค่าผ่านทางและโจมตีเรือถ้าไม่ยอมจ่ายเงินเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นแบบอย่างที่อันตรายมากๆซึ่งรูบิโอบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆก็ได้รวมไปถึงในอาเซียนด้วยเนื่องจากหลักการพื้นฐานอย่างเสรีภาพในการเดินเรือถูกคุกคามซึ่งเศรษฐกิจการค้าโลกก็ย่อมถูกคุกคามตามไปด้วยค่ะนอกจากเรื่องการเดินเรือเสรีแล้วเนี่ยแถลงการร่วมอาเซียนฉบับนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องเสรีภาพในการบินเหนือช่องแคบสากลด้วยหลังจากสงครามในตะวันออกกลางไม่ได้ส่งผลกระทบหนักแค่การลำเลียงสินค้าและพลังงานทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกจากการปิดน่านฟ้าและสนามบินต่างๆท่ามกลางการโจมตีทางอากาศค่ะข้อมูลจากสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่สงครามกำลังทวีความเข้มข้นจะพบว่าการเดินทางทางอากาศระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับตะวันออกกลางและยุโรปซึ่งมีตะวันออกกลางเป็นทางผ่านลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโดยมีการเลื่อนหรือว่ายกเลิกทริปขาเข้ามากกว่า 60% และขาออกตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 70% ด้วยการสาเหตุหลักๆมีทั้งเรื่องของความกังวลเรื่องความปลอดภัยการปิดสนามบินแล้วก็อื่นๆค่ะสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือการสู้รบที่กำลังขยายวงเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากกลุ่มฮูตีกระโดดลงมาร่วมเล่นเกมสงครามด้วยการปิดล้อมทางทะเลสกัดการลำเลียงน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงซึ่งถือเป็นเส้นทางหลักในการส่งออกพลังงานมายังเอเชียในห้วงเวลาที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักค่ะสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่จะเดินทางมายังเอเชียต้องปรับแผนใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือผ่านคลองสุเอตของอียิปต์แล้วก็อ้อมแหลมกูดโฮปทางตอนใต้สุดของแอฟริกาซึ่งจะทำให้การเดินทางมาเอเชียกินเวลานานขึ้นประมาณ1เดือนค่ะบวกเพิ่มด้วยต้นทุนการเดินเรือแล้วก็ค่าประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะถ้ามีการปิดช่องแคบบับเอลมันเดบแล้วก็ขัดขวางการเดินเรือในทะเลแดงแบบเบ็ดเสร็จคงจะพูดได้ว่าโลกกำลังเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะจึงไม่แปลกที่การประชุมอาเซียนรอบนี้เนี่ยจะมีการยกระดับข้อเรียกร้องไปมากกว่าแค่เรื่องของช่องแคบฮอร์มุซคุณพิมพิมลคุณจชตายิ่งสงครามลากยาวออกไปเท่าไหร่โลกก็ยิ่งเจ็บหนักมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่กำลังรออยู่นะคะและช่วงนี้เราจะวิเคราะห์เพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจอาเซียนนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับคุณจิราชตาคุณพิพิบลท่านผู้ชมทุกท่านครับ
6: ค่ะอยากชวนอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ที่ตะวันออกกลางก่อนค่ะดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่ได้ดีกว่ารอบที่แล้วเลยหรืออาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำไปหรือเปล่าคะอาจารย
7: ์ใช่คำว่าหนักกว่าได้เลยครับเพราะว่าเหตุผลก็หนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องของวิกฤตฮอร์มุดอย่างเดียว
5: ค่ะ
7: รอบนี้มันขยายวงกว้างไปสองอีกหนึ่งช่องแคบก็คือช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งในสองช่องแคบในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อเอเชียมีผลต่อประเทศไทยทั้งเรื่องน้ำมันที่ออกมาและเรื่องสินค้าที่เอเชียรวมทั้งไทยที่จะส่งไปในตะวันออกกลาง และสินค้าที่ส่งไปสหภาพยุโรปปีหนึ่งเนี่ยคุณจิรชาตาคุณปิพิมพลท่านผู้ฟังครับปีหนึ่งเนี่ยเราส่งไปตลาดตำรวจกลางเนี่ยประมาณ400,000 ล้านบาทกลมๆครับเราส่งสินค้าไปสหภาพยุโรป800,000 ล้านบาทสองตลาดนี้เป็นตลาดที่สำคัญก็รวมแล้วประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทก็ถือว่าเยอะอยู
3: ่ซึ่ง
7: 1.2 ล้านล้านก็เป็นมูลค่าการส่งออกของไทยที่จะเป็นมูลค่าเสียในจาก 5-6 เดือนที่เหลือของส

0: สิ้นปีนี
1: ้
0: ว่าจะเราจะส่งไปได้แค่ไหนแต่ก็อาจจะต้องทอนเป็นเดือนๆน
1: ะ
0: ตอนนี้เราเหลือประมาณ 5-6 เดือนถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็คุณจิรชาดาคุณพิมบลก็พูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าแน่นอนที่สุดครับการส่งไปยุโรปเนี่ยมันอ้อมกูทบมันก็ต้องใช้เวลาเยอ
1: ะ
0: ต้องใช้ค่าขนส่งเยอะสินค้าที่จะส่งไปถึงมือผู้ซื้อในสภาพยุโรปเนี่ยก็จะช้าไปต้นทุนต่างๆค่าขนส่งค่าระวางค่าประกันภัยก็แพงขึ้นเท่าตัวอาจจะมากกว่าเท่าตัวก็ได้ผมคิดว่าวิกฤตนี้หนึ่งขยายพื้นที่มากขึ้นนะครับขยายพื้นที่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองถ้าเราดูทิศทางของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่สนใจอะไรอีกแล้วนะครับคำว่าไม่สนใจอะไรแล้วหมายความว่ายังไงก็คือว่าเขาไม่คำนึงถึงเรื่องของผลของการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนโนเวมเบอร์เดือนพฤศจิกายนนี้เพราะเขาคิดว่าผมวิเคราะห์ว่าเขาคิดว่าก็เหลืออีก2ปีแล้วก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาแล้วไม่สนใจอะไรนะครับเรตติ้งเขาจะตกอย่างไรเขาก็ไม่สนใจแล้วน้ำมันจะแพงแค่ไหนเขาซึ่งผู้บริโภคในอเมริกาก็ได้รับผลกระทบหนักเลยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเห็นได้จากอะไรเห็นจากการที่เขาตั้งใจจะถล่มแบบบอมเบอร์ยักษ์เนี่ยถล่มเข้าไปในอิหร่านมากขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้ลดลาวาสอกไปเลยเพราะผมสรุปก็คือว่าผมคิดว่าหนักกว่ารอบที่แล้วครับ
1: ดังนั้นแล้วของไทยเราจะเจอผลยังไงบ้างอาจารย์จะบอกว่าเป็นหมัดน็อกได้เลยไหมเพราะว่ามันคงไม่ใช่แค่วิกฤตตะวันออกกลางการส่งออกอย่างที่อาจารย์ชี้ว่าไปทั้งตะวันออกกลางแล้วจะผ่านจากตะวันออกกลางไปยุโรปผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสปานคลองสุเอซเข้าเมดิเตอร์เรเนียนมันก็คงยากลำบากแล้วแล้วมาเจอภาษีทรัมป์อีก 12.5% เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: มันจะสาหัสกับเศรษฐกิจไทยขนาดไหนคะ
0: สาหัสแน่นอนครับอีก 5-6 เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกถ้าเราไล่เรียงไปแต่ละประเด็นก็คือ1น้ำมันวันนี้น้ำมันเนี่ยแต่ร้อยเดียวแล้ว
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ร้อยไปแล้วนะครับภาษีมาตรา301ไปอันนี้เป็นยกแรกนะคร
1: ับ ยกแรกเท่านั้นนะคะ
0: แรงงานบังคับ 12.5 และผมคาดการครับท่านผู้ฟังครับว่าผมคาดการว่ายกที่2ก็คือเรื่องของผลประโยชน์เกินผมคิดว่าเราน่าจะโดนครับ 12.5% ครับเพราะนั้นถ้ารวมแล้ว2ยก 12.5 กับอีก 12.5 ก็เจอ 25% ผมคิดว่าปลายไตรมาส4เนี่ยน่าจะผลของการประเมินว่าผลประโยชน์เกินของประเทศไทยเนี่ยน่าจะประโยชน์เกินเพราะอะไรประโยชน์เกินครับเพราะว่ามันมีสินค้าที่ส่งไปอเมริกาและผ่านประเทศไทยเยอะมากเหตุผลเบื้องต้นท่านที่เวลาเรามีก็คือว่าเราขาดดุลกับจีนเยอะมากมากมากที่สุดในการค้ากับประเทศต่างๆ 70% ที่เราขาดดุลเป็นการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแล้วอัตราการใช้ขอไปอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในประเทศไทยโรงงานในประเทศไทยผลิตลดลงโรงงานผลิตในประเทศไทยผลิตลดลงแต่ทำไมคนไทยยังซื้อของได้เยอะมีสินค้าต่าง
1: ๆ
0: มาสนองเขาได้เลยและทำไมเราอยากส่งออกไปอเมริกาจนเราได้ดุลการค้าน ี่คือเราผลิตส่วนเกินที่มาจากประเทศที่สาม
2: ค่ะอาจารย์คะ
0: ส่วนเรื่องต่อไปก็ครับ
2: ค่ะค่ะขอแทรกนิดนึงตรงนี้เรื่องภาษีว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือสหรัฐเขามุ่งเป้าไปที่จีนนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าทำไมมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วทำไมมันกระจายไปทั่วหรือแม้แต่ไทยเองด้วยคะ
0: มันกระจายไปทั่วเพราะว่าตั้งแต่สงครามการค้าขึ้นภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจีนกระจายจีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตจ
1: ี
0: นไม่ได้หยุดผลิตในโรงงานของประเทศเขาจีนยังผลิตเท่าเดิมแม้จะเจอภาษีทำผลิตไปอเมริกาเข้าส่งไปอเมริกาได้ลดลงเพราะเจอภาษีแต่ผลิตเท่าเดิมค่ะเอาไปไหนล่ะครับก็ต้องไปกระจาย
1: มาแถวนี
0: ้ก็ไหลไปทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: พอไหลทั่วโลกก็เท่ากับว่ามันหมุนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็คือหมุนจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาหรือหมุนจากประเทศหนึ่งไปหมุนจากเอเชียหมุนจากอาเซียนกลับไปสู่อเมริกา
1: ค่ะ
0: จริงๆมาตรา301เนี่ยผมคิดว่าหลักๆก็คือจีน
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาจะเล่นจีนโดยเฉพาะยิ่งสินค้า
1: ก ก็คือมาบีบทางประเทศที่น่าจะกลายเป็นฐานในการส่งเข้าไปด้วยอันดับแรกก็คือใช้อ้างเรื่อง

0: แรงงานบังคับซึ่งเอาเข้าจริงอาจารย์ของไทยเนี่ยเรามีปัญหาแรงงานบังคับมากขนาดที่เขาจะต้องมาขึ้นภาษีเราหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์หลักๆอย่างนี้ครับเหตุผลของ USTR
0: ค่ะ
1: หน่วยงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นดูมีอำนาจในการออกกฎมีอำนาจในการเก็บภาษี
0: ค่ะ
1: เหตุผลของ USTR คือ 12.5 นะครับเหตุผล USTR คือประเทศไทยไม่มีกฎหมายบังคับที่ใช้สินค้าแรงงานบังคับและประเทศไทยก็ไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะมีกฎหมายนี
0: ้ค่ะ
1: ภาษี 301ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยนะครับมัน 10% ถึง 12.5%
0: ค่ะ
1: เราเจอ 12.5 เพราะว่าเราไม่มีความตั้งใจอยากจะมีกฎหมายส่วนประเทศที่แสดงความจำนงความตั้งใจที่อยากจะมีกฎหมายใช้แรงงานบังคับเนี่ยคุณก็เจอ 10%
0: 10
1: คุณก็ประเทศนั้นแต
0: ่
1: เราเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเราจะมีกฎหมายนี
0: ้
1: หรือแสดงให้เขาเห็นว่าเรากังวลเรื่องกฎเรื่องของแรงงานบังคับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นก็เราก็รับไป 12.5แค่นี้เอง
0: ค่ะทีนี้ปัญหาที่มันตามมาคืออ่าหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวก็ขึ้นกันหลายๆประเทศแล้วก็ถ้าบอก 12.5 เทียบกับ10ณเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าสักเท่าไหร่แต่ถามว่าคนที่จะมาซื้อหรือคนที่จะมาสั่งสินค้ามันจะลดลงด้วยไหมคะ
1: หมายถึงสินค้าอะไรจากอเมริกา
0: ก็หมายถึงว่ากำลังซื้อทั่วโลกมันจะลดลงไปด้วยไหมคะจาก
1: สถานการณ์ได้รับผลกระทบผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็บ่นหลายรายก็บ่นว่าก็เป็นต้นทุนที่ทำให้เขารับภาระเพิ่มขึ้นในการนำเข้าสินค้าไปคนที่เขาก็จะผลักภาระให้กับผู้บริโภคสุดท้ายราคาสินค้าในอเมริกาก็สูงขึ้นเงินเฟ้อของอเมริกาก็สูงขึ้นนะครับส่วนกลุ่มประเทศอื่นๆที่สามารถจะไปทดแทนได้ก็เป็นโอกาสของเขาเป็นโอกาสของเขาที่จะไปทดแทนภาษีสินค้าที่เจอ12.5%แต่เมื่อกี้ทั้งสองท่านบอกว่า10% ไป12.5%มันก็ไม่ต่างกันแต่เวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดอัตราภาษีปกติที่สหรัฐเก็บอยู่ที่เรียกว่า MFN นะครับ Most Favored Nation นะเราผมโดยเฉลี่ยในสหรัฐเก็บอยู่ประมาณต่ำมากนะฮะตัวเลขหลักเดียวประมาณ 3-5% ประมาณเนี้ยม
0: ัน
1: ก็ 12.5 ก็บวกเข้าไปอีกครับ
0: เยอะมาก
1: บวกเข้าไปอีกมันก็เป็น 15% จากเดิมที่เราเสียอยู่ 10% ตามมาตรา122นะครับแล้วไอ้กฎหมาย301เนี่ยไม่มีระยะเวลาในการบังคับใช้นะครับมาตรา122ยังมีวันสิ้นสุดก็คือ24วันนี
0: ้
1: 150วัน1301ไม่มีระยะเวลานะครับ
0: อันนี้คือแล้วแต่เขาจะพิจารณาเลยว่าเขาอยากจะยุติเมื่อไหร่หรือว่าจะขยายต่อไปจนกว่าจะหมดเทอมในการดำรงตำแหน่งก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์
1: ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้
0: แล้วเราควรจะต้องตั้งรับยังไงดีคะนอกเหนือจากการที่จะต้องพยายามหาตลาดใหม่ซึ่งก็ลำบากแหละตอนนี้ทั่วโลกก็คงได้รับผลกระทบไปจากสถานการณ์ตะวันออกกลางกันหนักด้วย
1: ก็เราเขาคิดหาตลาดใหม่มาเลเซียก็คิดหาตลาดใหม่อาเซียนก็คิดหาตลาดใหม
0: ่
1: จีนก็คิดหาตลาดใหม่อันนี้มันก็ต้องไปแข่งกันเรื่องราคาแล้วล่ะครับว่าราคาสินค้าของประเทศไหนถูกกว่าไปแข่งกันเรื่องคุณภาพไปแข่งกันเรื่องมาตรฐาน
0: อ
1: ะไรนี้ก็แล้วเราจะปรับตัวเรื่องพวกนี้ได้ไหมล่ะเราจะแข่งกันด้านราคาได้ไหมคุณภาพมาตรฐานได้ไหมเราจะตอบโจทย์อาหารในอนาคตได้ไหมอาหารสุขภาพได้ไหมมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นกลับมาสู่โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยปัจจุบันว่าเราได้ทำได้แค่ไหนถ้าเราทำไม่ได้หรือเราทำได้เราก็ชนะเราก็พอจะทดแทนได้บ้างครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องพลังงานอาจารย์ตอนนี้เราจริงเราก็มีเงินกู้อีก200,000 ล้านที่น่าจะเพียงพอสำหรับการที่จะเอามาใช้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานกันอยู่แล้วด้วยมันจะทันกับสถานการณ์หรือไม่คะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าไม่ทันนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยมันน่าจะทำมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเรามีนู่นมันมีหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี
0: ้
1: อะไรที่ก็พูดถึงเก็บ50 สตังค์อะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับมันน่าจะทำมานานแล้วผมคิดว่า200,000 ล้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: คนที่จะได้คือต้องบอกว่าสมมติผมอยากจะติดไม่แน่ใจว่าเขาจะกำหนดพูดพวกยังไงนะสมมติผมอยากจะติดสักโซลาร์เซลล์สักตัวนึง300,000 บาทในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมีเงินเก็บหรือมีเงินพอที่จะจ่ายเงิน300,000 บาท
0: นั่นสิคะอาจารย์
1: จะจ่ายมาสัก100,000เนี่ย 200,000ผมจะมีไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถาม
2: ค่ะ
1: ผมคิดว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือคนขายอุปกรณ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนขายอุปกรณ์น่าจะได้ประโยชน
2: ์ค่ะ
1: แต่ว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรายังไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้เป็นหลักหมื่นนะมันเป็นหลักแสนในการติดนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับเรื่องพลังงานเลื่อยไปนิดนึงคือว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่วันที่เริ่มสงครามวันนี้ปัญหาเดิมด้านโครงสร้างราคาเรายังอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เรายังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดใช่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นทั้งสองท่านถามเรื่องราคาน้ำมันผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรายังมืดแปดด้านในการแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานของประเทศไทย
2: ค่ะ
1: เหมือนตอนแรกจะทึกทักว่าเราประชาชนมีความหวังว่าเฮ้ยแหมข้อจริงแล้วนะทำไปทำมาตอนนี้ก็กลับไปเหมือนเดิม
2: ก็ไม่แน่ว่าพอมีสถานการณ์แบบนี้อาจจะกลับมาพูดจริงจังแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจารย์อาจจะมองในแง่ดีสักหน่อยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: รองศาสตราจารย์อัจพิสารวณิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจอาเซียนคือดูสถานการณ์แล้วมันแทบไม่มีทางออกเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางถ้าเกิดว่าอาจารย์ลองอ่านใจทรัมป์ดูว่าเลือกตั้งกลางเทอมก็ไม่สนแล้วแล้วเวลาที่จะดำรงตำแหน่งก็เหลือแค่2ปีดังนั้นเป็นไงเป็นกันก็คงจะทุ่มสุดตัวไปที่ตะวันออกกลางให้ได้ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านสงครามเปิดมาแล้วมันจะสูงมากจนคนในประเทศไม่พอใจแต่จะยังไงเวลามันก็เหลืออีก2ปีแล้วเขาเป็นไม่ได้แล้วไงก็อาจจะไม่สนใจแล้วก็ได้ดังนั้นในช่วง6เดือนหลังจากนี้น่าจะหนักมากแล้วที่หนักมันคงไม่ได้กระทบแค่เรื่องของราคาพลังงานการค้าการส่งออกของเราก็คงจะหนักไปด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมชวนไปดูประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นข้อร้องเรียนจากคุณพ่อคุณแม่ไปร้องเรียนมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะคือเกิดกรณีที่ลูกชายคลอดมาได้5วันแล้วเสียชีวิตในช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะคะพ่อแม่ก็มีการตั้งข้อสังเกตก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตว่ามีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอยู่ในห้องนั้นหรือไม่ทางสสจ.จังหวัดอ่างทองอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะสามีภรรยาเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองขอความช่วยเหลือจากนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะให้นำร่างทารกชายชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่ลูกชายคลอดมาได้5วันแล้วเสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตเด็กโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองคือทางคุณแม่น่ะเล่าบอกว่าตั้งครรภ์8เดือนคลอดลูกชายก่อนกำหนดนะคะคลอดเมื่อวันที่17กรกฎาคมจากนั้นลูกก็ต้องเข้าตู้อบเพราะว่ามีอาการหายใจผิดปกติจากนั้นประมาณเที่ยงคืนพยาบาลตามคุณพ่อขึ้นไปพบแพทย์พบว่าเด็กหายใจเร็วกว่าปกติอาจจะทำให้เด็กเหนื่อยต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปากช่วยให้เด็กหายใจได้สะดวกขึ้นคุณพ่อก็เซ็นเอกสารยินยอมให้ทำการรักษาพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU จนถึงวันที่20กรกฎาคมอาการดีขึ้นค่ะมีการแจ้งว่านำลูกชายกลับมาที่ห้องพักฟื้นแต่จากนั้นช่วงบ่ายในช่วงเวลาที่ทั้งสองคนขึ้นไปเยี่ยมลูกเนี่ยสิ่งที่พบก็คือบุคลากรของโรงพยาบาลนั่งกินอาหารคล้ายโต๊ะจีนอยู่ภายในห้อง ICU ประมาณ5โต๊ะอยู่ใกล้กับเตียงของลูกชายก็จะมีแค่ตู้อบกับม่านกั้นค่ะแล้วบุคลากรก็พูดจารุนแรงก่อนที่วันรุ่งขึ้นแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตค่ะ
3: ผมไปซื้อเป็นถ้วยกับของใช้น้องแล้วตอนเนี้ยซึ่งผมเอาของใช้น้องอ่ะมาให้ที่น้องที่โรงพยาบาลเข้ามาในห้องICUครับผมมาเจอพวกเขากำลังจัดโต๊ะจีนมีปาร์ตี้กันโต๊ะจีนถ่ายรูปเฮฮากำลังถ่ายรูปแบบว่า
4: ตัดช่อง
3: ไหนไม้นับโอ้โห
4: ในห้องไหน
3: กีดการ์ดมาในห้องICUปลอดโรคครับที่ซึ่งข้างเตียงลูกผมเนี่ยคือเป็นแผนอย่าง
4: น
3: ี้เลยครับ
4: แผนที่
3: แผนที่ในห้องคือเป็นห้องโถงนี่เด็กนะครับนี่เด็กนอนอยู่
4: นี่คือห้อง ICU ใช่ไหม
3: ห้อง ICU ครับนี่ทางเข้าคือทางเข้าเข้าไปอ่ะประตู1ผมต้องไปเปลี่ยนรองเท้านะครับผมต้องไปเปลี่ยนรองเท้าประตู2เข้าไปผมต้องติดต่อคุณหมอก่อนต้องไปล้างมือถึงจะมานั่งรอจะไปเยี่ยมลูกได้แต่พวกตัวจีนพวดเข้าไปเลย
0: เบื้องต้นทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็ประสานกับผู้กำกับการสภ.สามโก้นะคะขอร่างชันสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติ นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาลและการจัดเลี้ยงสังสรรค์ภายในห้อง ICU เด็กค่ะ
5: จะต้องขอข้อมูลจากคุณหมอเบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ให้ตรวจนะคะถึงผลการเสียชีวิตที่แท้จริงแต่ถ้าบอกว่าแล้วก็คงจะต้องแจ้งขึ้นไปในเรื่องการนะการจัดเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นอีกประเด็นนึงนะเพราะว่าถึงอาจจะไม่ใช่สาเหตุก็ตามก็คงจะไม่เหมาะสมถ้าเป็นจริงนะที่จะจะไปจัดเลี้ยงในห้อง ICU อะไรอย่างนั้นก็ยังตกใจเหมือนกันนะ
0: และช่วงสายวันนี้ทางครอบครัวเตรียมรับร่างของลูกชายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะ
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จับกุมคนขับรถกระบะชนเด็กอายุ13ปีเสียชีวิตได้แล้วค่ะผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง178มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะสีเทาขับฝ่าสายฝนแล้วเสียหลักพุ่งชนเด็กชายวัย13ปีที่กำลังเดินอยู่ริมถนนเหตุเกิดบนถนนเลียบแม่น้ำปิงบ้านวังตาลมุ่งหน้าตลาดดอนชัยป่าแดดอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่หลังชนรถกระบะก็หลบหนีไปโดยไม่ลงมาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวเด็กอายุ13ปีส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากอาการสาหัสแต่ท้ายที่สุดแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เสียชีวิตในเวลาประมาณ 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและติดตามเส้นทางหลบหนีของรถคันดังกล่าวรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่ขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น.เมื่อวานนี้หากมีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หรือหากพบเห็นรถกระบะสีเทาที่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนก็ขอให้นำข้อมูลแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่กระทั่งเวลาประมาณ 23:50 น.ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่พบตัวและจับกุมตัวได้พร้อมยึดรถไว้ตรวจสอบค่ะเบื้องต้นตรวจพบร่องรอยการเฉี่ยวชนที่ตัวรถอย่างชัดเจนผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง178มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผู้ต้องหารับสารภาพว่าเมาแล้วขับตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ตำรวจนครบาลไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ปีนะคะหลังจากที่มีข้อร้องเรียนจากเพื่อนบ้านบอกว่าถูกเลี้ยงดูอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะคือสภาพเนี่ยเป็นบ้านเช่าแล้วแม่เปิดบ้านเป็นแหล่งมั่วสุมสารเสพติดให้เด็กอยู่ด้วยก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีคนเสพยาเสพติดอยู่ในบ้านถึง8คนค่ะเด็กชายอายุ7ปีได้รับการช่วยเหลือออกมาจากบ้านหลังหนึ่งในย่านบางซื่อนะคะหลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วมีเด็กอยู่ร่วมด้วยจากการตรวจสอบตำรวจพบแม่เด็กพี่เลี้ยงและกลุ่มเพื่อนรวม8คนกำลังเสพยาเสพติดอยู่จริงค่ะตำรวจได้ยึดยาเสพติดทั้งยาบ้าไอซ์เคตามีนและอุปกรณ์การเสพอีกหลายรายการ
6: แม่ป่ะนี่ใช่แม่ป่ะ
7: แม
6: ่ป่ะ
7: ใช
6: ่ใช่ใช่ป่ะ
7: ใช่ใช่ไหม
6: ใช่แม่ไหม
7: ใช่ค่ะพ
6: ี่แล้วแม่เคยน้องเคยอยู่ตอนแม่ทำแบบนี้ไหม
7: ก็มีบ้าง
6: แล้วเมื่อกี้บอกไม่มี
7: ไม่แต่วันนี้หนูยังไม่เล่นหนูไปแล้วน้องมาจริง
8: แต่ที่ผ่านมาก็คือใช้ชีวิตอยู่แบบนั้น
7: ค่ะมีบ้างเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวไง
9: ยาเสพติดมันไม่ดีให้ลูกตัวเล็กๆมาบรรจุเนี่ยเราคิดยังไงอยู่เนี่ยเป็นแม่คนเนี่ยฮะถามหน่อยมันของไม่ดีไม่ใช่เหรอ
10: เจอไหมห้องนี้ไม่กลัวว่าลูกอนาคตจะเดินทางตามเราอ่ะ
7: พยายามจะเลิกนะ
0: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งนำกำลังเข้าตรวจสอบร่วมกับทีมสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากรณีนี้มีการประสานงานจากในการจอมพลังว่ามีเพื่อนบ้านร้องขอเข้าช่วยเหลือเด็กเพราะเห็นว่าต้องอยู่ในสภาพบ้านที่มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดและไม่ได้รับการดูแลที่ดีขณะที่การสอบสวนแม่เด็กก็ยังให้การปฏิเสธแต่ว่าตำรวจมีหลักฐานตามข้อกล่าวอ้างจริงเนื่องจากมีการส่งชุดสืบสวนเข้าเก็บหลักฐานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งการสืบสวนก็ยังพบว่าแม่ของเด็กใช้เด็กช่วยเหลือทั้งการให้บริการลูกค้าช่วยเหลือจัดการในขั้นตอนการเสพและหาข้อมูลแหล่งยาเสพติดค่ะ
11: ก็ให้การแค่ว่าเป็นลูกค้ามาตรงนี้เพื่อที่จะเอาเตรียมเอาลูกไปโรงเรียนแต่สภาพไม่ใช่สภาพกับการที่ตำรวจเข้ามาเด็กไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมที่จะไปโรงเรียนจริงๆวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เพราะว่าตัวแม่แล้วก็สมาชิกมีกำลังเมากับการเสพยาเสพติดเลยครับซึ่งที่สิ่งที่เห็นก็คือเขาไม่ได้แยกเด็กออกจากห้องจริงๆมันมีหลายห้องนะแต่เด็กอยู่ในห้องที่พวกเขาเป็นห้องเล็กๆที่พวกเขากำลังเสพยาน
0: ายกันถัดพงไพบุญเวชหรือว่ากันจอมพลังบอกว่าผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยเคยพยายามตักเตือนแม่ของเด็กถึงความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมแต่ไม่ได้รับการตอบรับก็เลยประสานมายังมูลนิธิจากนั้นก็มีการส่งต่อข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าดำเนินการช่วยเหลือเด็กค่ะ
2: พลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีการกระทรวงกลาโหมของจีนและคณะเข้าพบหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วนะคะท่ามกลางการจับตาถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งตามกำหนดค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะเข้าหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากกระทรวงกลาโหมค่ะคุณยานีคะ
12: ค่ะต้องจับตาความร่วมมือในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆผ่านเวทีประชุมวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือการปราบปรามอาชญากรข้ามชาติค่ะไทยจีนแน่นแฟ้นค่ะกระชับมิตรไมตรีโดยพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจุนค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีนค่ะและคณะโดยร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งวาระสำคัญในการหารือร่วมกันคาดว่าจะมีประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความมั่นคงไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ทางจีนยืนยันจะเป็นตัวเชื่อมเท่านั้นเพราะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วว่าจะไม่ก้าวก่ายในรายละเอียดค่ะรวมถึงแนวทางที่ไทยและจีนค่ะมีแนวทางในการตั้งกลไกระหว่าง2กระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเป็นกลไกในการหารือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะมีการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมทั้ง2ประเทศค่ะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับกระทรวงและตามกำหนดการในวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพลเรือเอกตงจุนค่ะจะไปเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่จังหวัดลพบุรีขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็ยืนยันที่จะวางตัวในอำนาจสมดุลระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้งไทยและกัมพูชาค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ระหว่างการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือว่ากตท.เมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีการประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงแต่งตั้งนายพราดรปริศนานันทกุลเป็นประธานอนุกรรมการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐด้วยนะคะ
0: ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากแอคนะคะหรือว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่มีการประมวลข้อมูลเรื่องอื้อฉาวที่สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้พบว่ามี13เรื่องด้วยกันประธานแอคก็วิเคราะห์แล้วก็เชื่อว่าเกิดขึ้นจากจุดอ่อนในหลักนิติธรรมค่ะติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอ้างอิงไว้ค่ะว่าคอร์รัปชันยุคนี้ไม่ได้แปลว่าต้องแอบรับเงินใต้โต๊ะหรือทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการหนุนหลังให้สร้างความเสียหายด้วยโดยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันวิเคราะห์จาก13เรื่องอื้อฉาวที่เป็นข่าวอยู่นี้พบว่ามี4จุดอ่อนด้วยกันที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นค่ะการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1/2569เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับทราบหลักการสำคัญของพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนปี2569และรับทราบแผนงานของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและโครงการเพื่อนไม่ทนพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิรูปกระบวนการทำงานจากระบบที่สร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและโปร่งใสโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีในจังหวะเดียวกันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็มีเอกสารข่าวชี้แจงการรวบรวมเรื่องอื้อฉาวที่พัวพันกับคอร์รัปชันโดย6เดือนแรกของปี2569รวมแล้ว13เรื่องพร้อมวิเคราะห์ว่ามีเหตุมาจากความอ่อนแอของระบบหลักนิติธรรมไทย4มิติผ่านภาพสะท้อนของปมปัญหาอย่างกรณีที่1คือช่องว่างของการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ปลอดคอร์รัปชันกลับมีปมปัญหาเกิดขึ้นนั่นคือภาพสะท้อนเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโครงการ THAI Passport และเหตุสินบนทองคำค่ะ2ก็คือช่องโหว่ของการบังคับใช้และกำกับดูแลการใช้กฎหมายกรณีนี้มีภาพสะท้อนของความละหลวมที่ว่าคือเหตุเครนถล่มจากพระราม2ไอ้โมงตุ่นน้ำมัน3คือการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงเกิดภาพสะท้อนของความไม่โปร่งใสและไม่อิสระมาจากสินบนทองคำคดีส.ส.888และตำรวจตม.จัดฉากช่วยผู้ต้องหาและสุดท้ายคือ4การถ่วงดุลอำนาจรัฐและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งในเชิงนโยบายอาจมีกลไกตรวจสอบไม่เพียงพอก็จะมีภาพสะท้อนอย่างการปัดตกคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบที่เกิดขึ้นและทั้งหมดนี้อาจเป็นภาพสะท้อนถึงนายกรัฐมนตรีที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับคอร์รัปชันทุกรูปแบบเมื่อวานนี้ด้วยค่ะ
1: ต้องมาเน้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามดำเนินคดีนะครับในอย่างเข้มงวดอย่างที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอดนะครับเราก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบการค้ายาเสพติดการปราบปรามสแกมเมอร์ปราบปรามการค้ามนุษย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับมีการฟอกเงินนะครับมีการยึดทรัพย์จำนวนมากมายสำนักงานปปง.ก็ได้รายงานมาตลอดว่าในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามานะครับมีการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกฎหมายไปแล้วนะครับถึงประมาณ 40,000 ล้านบาท
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำถึงหัวใจของการปฏิรูปไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันการทุจริตแต่เป็นการยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ซึ่งแม้จะยอมรับว่าระบบมีช่องว่างแต่ก็ชี้ว่าไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทเมื่อวานนี้ยังมีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลเป็นประธานและมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นที่ปรึกษาและเห็นชอบเดินหน้าโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อสร้างกระบวนการลดความเสี่ยงการทุจริตส่วนร่างกฎหมายการจัดการผู้ทุจริตสอบและเลื่อนขั้นราชการยังคงอยู่ระหว่างกฤษฎีกายกร่างนี้ค่ะปิดจบสัปดาห์นี้เรื่องร้อนๆของรัฐบาลยังคงอยู่ที่ปมการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ยังไม่คืบนะคะไม่ต่างกับเรื่องของคดีในส่วนของหัวเลือกสว.ที่ยังไม่ชัดว่าจะไปถึงศาลฎีกาไหม แต่การฟ้องร้องไอลอกรณีหมิ่นประมาทจะทำให้เรื่องนี้ไปถึงศาลอาญาส่วนเรื่องอื่นๆแม้จะยังคงรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่ก็เป็นเหตุให้เรตติ้งของรัฐบาลตกได้ค่ะแต่จะตกหรือไม่ตกก็13เรื่องอื้อฉาวนี้ล่ะค่ะที่อาจจะมีผลด้วยล่ะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณเสาวรักษ์ค่ะขณะเดียวกันนายกงานค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากที่มีเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้หลายเหตุการณ์ติดๆกันค่ะในการประชุมสมช.วันนี้ก็เลยมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยนะคะไปติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
3: เลขาสมช.ย้ำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วจะต้องคู่ขนานกับการเจรจาแม้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นจะใช้ความรุนแรงก็ตามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2569ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะและการประชุมในครั้งนี้นะคะก็คาดการว่าน่าจะมีการหารือที่นอกเหนือจากการบังคับใช้ขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆรวมไปถึงนโยบายต่างๆแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีอาจจะหยิบยก

0: ส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลขาธิการสภาความมั่นคงยังกล่าวย้ำนะคะว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากไม่มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ที่ใช้ความรุนแรงอาจส่งผลทำให้สถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก่อนย้ำถึงความเข้มข้นของฝ่ายความมั่นคงคือการเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคู่ขนานกับการเจรจาค่ะ
1: นั้นในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคืนสู่สังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยล่ะครับ
0: ขณะเดียวกันวันนี้อาจต้องจับตาไปที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนั่งเป็นประธานเพื่อพิจารณาประเด็นการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 13:30 น.ค่ะขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐยืนยันที่จะเร่งผลักดันการขออนุมัติอนุญาตของหน่วยงานราชการขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและประชาชนรวมไปถึงเป็นการลดช่องโหว่ช่องว่างการใช้ดุลยพินิจเพื่อเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะขณะที่การรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของกฎหมายนะคะที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายรวม15วันตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมซึ่งผ่านไปเพียง3วันเท่านั้นนะคะพบว่ามีผู้มาให้ความเห็นกว่า 8,000 คนค่ะซึ่งประเด็นคำถามที่น่าสนใจคือเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมมาตรการเป็น2กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะคือข้าราชการพลเรือนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปไม่รวมเวลาทวีคูณและมีราชการเหลือตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มที่2นะคะข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุตั้งแต่40ถึง49ปีและมีอายุราชการไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องจับตาวงประชุมบ่ายนี้ค่ะว่าจะมีความคืบหน้าในการสืบกระบวนการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตการสอบสอทอย่างไรหรือไม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รุนแรงในช่วงเวลานี้นะคะล่าสุดมีหนังสือคำสั่งใช้อำนาจกฎอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วค่ะเหตุการณ์กราดยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายรวมทั้งประชาชนได้รับบาดเจ็บทางพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4สั่งการยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและปรับยุทธวิธีทั้งกำลังพลและจุดตรวจในพื้นที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่คาดว่ามีไม่น้อยกว่า13คนล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งที่131/2569ลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับเข้มข้นทั่วจังหวัดนราธิวาสโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึกให้เพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะยานพาหนะเคหสถานตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันทีคำสั่งนี้ยังได้เปิดให้ใช้อาวุธตอบโต้โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนและดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่กระทรวงการคลังปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปพบว่าผู้อุทธรณ์ส่วนใหญ่ค่ะถูกตัดสิทธิ์จากปัญหาข้อมูลตามทะเบียนกรมการขนส่งคลาดเคลื่อนแต่อีกปัญหา

ก็คือมีชื่อเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไปเป็นกรรมการบริษัทวันนี้ยังมีประชาชนเข้าไปยื่นคำขอตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์ค่ะ

0: ส่วนเด่นยังทยอยเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลนะคะหลังจากที่มีชื่อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัททำให้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจากกว่า19ล้านรายชื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลังได้ส่งมาให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบนะคะพบว่ามีกว่า 120,000 คนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะคะอยู่ในนิติบุคคลรวมกว่า 130,000 นิติบุคคลค่ะหมายความว่าบางคนเข้าไปมีชื่อในมากกว่า1นิติบุคคลโดยคนที่ถือหุ้นสูงที่สุดนะคะมากถึง126นิติบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องเร่งตรวจสอบต่อไปนะคะทำให้ในวันนี้มีประชาชนซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเข้ามายื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชี้แจงข้อมูลหลากหลายเหตุผลนะคะเช่นถูกแอบอ้างจากญาติหรือคนรู้จักนะคะยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลเคยรับเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาตินะคะบางรายผู้ขอจดทะเบียนระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในเอกสารจดทะเบียนผิดพลาดหรือบางคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นต้นนะคะอย่างชาวจังหวัดนนทบุรีคนนี้ค่ะไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งโดยไม่เคยซื้อหุ้นดังกล่าวมาก่อนนะคะจึงเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะนำไปแจ้งให้กับบริษัทนำชื่อออกค่ะ
1: คือหุ้นเนี่ยเขาให้สิทธิ์ซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหมฮะแต่นี่ว่าผมไม่ได้ซื้อหรอกผมไม่มีตังค์ซื้อผมก็ให้หัวหน้าเข้าไปหัวหน้าก็ไปแต่นี่ก็เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผมก็เลยคาอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงๆแล้วผม
0: นะ
1: ก็มายื่นเรื่องกับทางอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เช็คให้ตรวจสอบให้แล้วก็เขาบอกให้ไปต้องไปติดต่อที่บริษัทที่ก็ให้หุ้นมาที่เขาแจกหุ้นมาเพื่อที่จะ ไปแก้ไขปลดออกปลดชื่อออก
0: โดยผู้ที่มายื่นคำขอตรวจสอบก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มนะคะพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คข้อมูลเพื่อออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบนะคะซึ่งผู้ที่ยื่นคำขอก็สามารถกรอกข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงอธิบายที่มาของการที่มีชื่อเข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเพื่อที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้นะคะโดยกรมก็จะรวบรวมข้อมูลนี้นำส่งให้กับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปค่ะโดยในช่วง3วันแรกนะคะที่ผ่านมามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700คนนะคะหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองนะคะโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยกลุ่มนี้จะได้รับการคืนสิทธิ์โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ค่ะ
2: ถ้าไปถือหุ้นในบริษัทพวกนี้หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรจนเขาผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นนิติบุคคลอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้ก็ต้องเดี๋ยวเราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรและก็สำนักงานเศรษฐกิจสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์ไม่ต้องคือเราต้องประกาศแล้วเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานพาณิชย์
0: โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลนะคะสามารถติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2ถึงเขต5นะคะและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณพิมพิมลคุณจีรชาตาคะนอกจากการที่จะต้องคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบางจริงๆแล้วนะคะภาครัฐเองก็ยังจะต้องเร่งตรวจสอบในเรื่องของผู้ที่ถือหุ้นในจำนวนมากผิดปกติเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องนอมินีต่อไปด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจฝ่ายปกครองได้ขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์นะคะนำกำลังไปจับกุมชาวไทยและชาวจีนรวม4คน1ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเป็นแม่ชาวจีนอ้างว่ารักเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่มีการไปว่าจ้างพ่อทิพย์แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจโดป้า NICE นะคะนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านย่านห้วยขวางหลังจากที่สืบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดใ เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนจากการตรวจค้นภายในบ้านมีการจับกุมชายและหญิงสัญชาติจีนพร้อมกับหลักฐานเอกสารพาสปอร์ตรูปถ่ายใบสูติบัตรของลูกชาวจีนเอกสารการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตสมุดบัญชีธนาคารและเอกสารสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการสอบถามนางสาวซีมันดาชาวจีนเปิดเผยว่าทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีจึงรักเมืองไทยและอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อมีชีวิตที่ดียืนยันว่าตัวเองไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์และไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้แล้วผิดกฎหมายส่วนชายไทยที่มารับรองบุตรให้ก็เป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานตั้งแต่ปี2558โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ไม่รู้ว่าการที่จะทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
6: ที่ไม่รู้นี่คือเขาบอกว่าทำได้ใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วตอนที่หนูฝ่าท้องที่โรงพยาบาลนะคะก็ยังเคยปรึกษาหมอที่ดูแลนะคะก็คือเราใช่ก็คือบอกตรงๆเลยว่าอยากให้ลูกเป็นคนไทย
7: เราจ่ายเงินให้พี่มงคลไปเท่าไหร่คะที
5: ่ไม่ได้จ่ายเลยค่ะ
7: ไม่ได้จ่ายช่วยเต็มใจเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานนะคะ
4: นอกจากผู้ต้องหาชาวจีน2คนที่ถูกจับในบ้านพักนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไปควบคุมตัวพ่อทิพย์2คนก็คือนายวอที่จับกุมได้ที่จังหวัดพิจิตรและนายมงคลหรือนายหมงจับได้ในพื้นที่เขตพระนครจากการสอบปากคำนายมงคลอ้างว่าเต็มใจช่วยเหลือเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนในที่ทำงานเดียวกันและไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับปฏิบัติการวันนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการกระจายเข้าตรวจสอบอีก2จุดนะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนที่มีพฤติกรรมและข้อมูลเข้าข่ายทุจริตและสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อเข้าขอข้อมูลแจ้งเกิดของเด็กค่ะ
8: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รัตติวิริยพงษ์ค่ะ

สวัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูเรื่องราวที่น่าหวั่นใจของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ตำนานทีมจิ้งจอกสยามอาจใกล้ถึงข่าวสิ้นสุดหลังมีรายงานจากสื่อชั้นนำระบุว่าเจ้าของทีมตอนนี้ครับมีแผนอาจขายสโมสรหลังจากดำเนินกิจการมายาวนานถึง15ปีครับ How you feel is the right timeFinancial Times สื่อด้านธุรกิจระดับโลกครับเปิดเผยข้อมูลว่าอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อดีตทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอาจมีแผนที่จะขายกิจการของทีมหลังมีการแต่งตั้งซิตี้กรุ๊ปครับให้เข้ามาทำหน้าที่สำรวจความสนใจจากนักลงทุนและเฟ้นหากลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพหลังจากทีมจิ้งจอกสยามเผชิญปัญหาด้านการเงินและผลงานในสนามขณะที่ Sky Sport สื่อชั้นนำของอังกฤษเปิดเผยว่าตอนนี้ครับมีกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางที่แสดงความสนใจอยากเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ450ถึง530ล้านปอนด์หรือประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับสโมสรเลสเตอร์ครับได้รับฉายาใหม่จากสื่อไทยให้เป็นทีมจิ้งจอกสยามจากการเข้าครอบครองกิจการของกลุ่มทุน King's Power ตั้งแต่ปี2010ก่อนที่เลสเตอร์จะสร้างประวัติศาสตร์ครับสร้างเทพนิยายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบพลิกความคาดหมายในฤดูกาล2016แต่ว่าหลังจากนั้นเพียง10ปีเท่านั้นครับเลสเตอร์ซิตี้เจอปัญหารุมเร้าหลายด้านทั้งการจากไปครับของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาอดีตประธานสโมสรจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในปี2018นอกจากนี้ครับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นตอนที่เลสเตอร์ครับทุ่มเงินมหาศาลสร้างศูนย์ฝึกซ้อมสนามแผ่นใหม่ทำให้ทีมเสียสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายรวมไปถึงนโยบายการซื้อขายนักเตะที่มีความผิดพลาดหลายครั้งครับทำให้ทีมประสบปัญหาด้านการเงินจนถูกตัดแต้มส่งผลให้ปัจจุบันนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับต้องหล่นมาเล่นในเวทีลีก1หรือว่าการแข่งขันในดิวิชั่น3ของประเทศอังกฤษครับไปต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างครับน้องรวงข้าวลนานักเทนนิสดาวรุ่งไทยยังรักษาฟอร์มแรงได้อย่างต่อเนื่องแซงชนะมือ4ของรายการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสที่เช็กลุ้นคว้าแชมป์ต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดกันครับศึกเทนนิสหญิงระดับ WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่สาธารณรัฐเช็กลนาธาราฤดีดาวรุ่งไทยมือ82ของโลกครับลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2พบกับนิโคล่าบาตุนโควานักกีฬาเจ้าถิ่นมือ44ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการผลปรากฏว่าน้องรวงข้าวครับทำผลงานได้อย่างเหนือชั้นโดยเฉพาะในเซตตัดสินที่พลิกสถานการณ์เซฟ4แมตช์พอยต์ครับระหว่างที่ตามหลังอยู่1ต่อ5กลับมาแซงชนะคู่แข่งได้อย่างเหลือเชื่อ2ต่อ1เซตคะแนน7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ6ไทรเบรก8ต่อ6โดยน้องรวงข้าวเขาที่เพิ่งคว้าแชมป์ WTA 125ที่ประเทศตุรกีเมื่อสัปดาห์ก่อนจะผ่านเข้าไปพบกับดาเรียซานิกูมือ54ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากยูเครนในรอบก่อนรองชนะเลิศครับไปต่อกันที่ผลงานของทัพนักแบดมินตันไทยครับในศึกไชน่าโอเพ่นรายการเวิลด์ทัวร์ 1,000 ในรอบ2เมื่อวานนี้เริ่มที่ประเภทชายเดี่ยวครับอิคิวพนิชพลธีรดาสกุลมือ17ของโลกเกือบช็อตฟิลกองเชียร์เจ้าถิ่นแล้วครับหลังเอาชนะฉือยู่ฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนมาได้ในเกมแรกแต่ว่าหลังจากนั้นครับอีคิวโชคร้ายมีอาการหน้ามืดจนแพ้ไปขาดลอยในเกมที่2ด้วยคะแนน2ต่อ21ก่อนที่เกมตัดสินครับอีคิวตัดสินใจถอนตัวระหว่างที่ตามหลังอยู่6ต่อ11แม้ว่าอีคิวจะตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับแต่ว่ากองเชียร์ไทยยังได้ลุ้นจากน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกประเภทหญิงเดี่ยวที่ลงแข่งรอบ2ครับเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนามมา2ต่อ1เกมซึ่งน้องเมจะเข้าไปพบกับเฉินยู่เฟยผู้ปรับเก่ามือ4ของโลกจากจีนในรอบ8คนสุดท้ายนอกจากนี้ครับยังมีนันทการและเบญญาภา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดในประเภทหญิงคู่ที่เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือ1โลกจากจีนนอกจากนี้ครับยังมีบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานความหวังคว้าแชมป์ของไทยในประเภทคู่ผสมเอาชนะคู่แข่งจากไต้หวัน2เกมรวดครับเข้าไปเจอกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่นักกีฬาจากญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งล่าสุดคู่ของบาสเฟรมครับลงแข่งไปเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาเอาชนะคู่นักกีฬาจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกมเข้าไปรอเจอคู่แข่งจากจีนในรอบรองชนะเลิศแล้วครับส่วนแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูร็อกโก้รีออสผู้รักษาประตูทีมอินเตอร์ไมอามี่ต้นสังกัดของลิโอเนลเมสซี่ที่เตะบอลวืดครับจนแจกโชคให้กับคู่แข่งทำประตูขึ้นนำแบบไม่ต้องออกแรงในฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นัดล่าสุดหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค
1: ่ะขอบคุณค่ะกลต.กล่าวโทษบริษัทบิตครับออนไลน์พร้อมกับผู้บริหาร2คนฐานรายงานเท็จจากการปกปิดข้อมูลการถูกแฮกเหรียญมูลค่าเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาทค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตรวจสอบพบว่าบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดถูกจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด16สกุลมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาทแต่บริษัทไม่ได้แจ้งกลต.ในแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวันหรือแบบรายงานดจ.1เข้าข่ายเป็นการแจ้งความแจ้งข้อความอันเป็นเท็จมีความผิดตามมาตรา76พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลปี2561กลต.จึงกล่าวโทษบริษัทบิตครับออนไลน์พร้อมกับผู้บริหาร2คนได้แก่นายสกลกรสะกวีและนายทวีทรัพย์ราวันต่อบก.ปอส.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่นายสกลกรสะกวีอดีตกรรมการบริษัทบิตครับออนไลน์ยอมรับว่าบริษัทถูกแฮกจริงแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกันใช้เงินส่วนตัวซื้อเหรียญคืนลูกค้าในปี2564โดยชี้แจงว่าการตัดสินใจปกปิดข้อมูลต่อกลต.และสาธารณชนเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกแห่ถอนเหรียญที่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงกว่าพร้อมกับประกาศลาออกจากตำแหน่งและย้ำว่าสินทรัพย์ของผู้ลงทุนนั้นถูกเก็บรักษากับบริษัทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ระดับโลกและพร้อมให้ความร่วมมือกับกลต.ติดตามและดำเนินคดีกับแฮกเกอร์ให้ถึงที่สุดค่ะ
0: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

ท้ายของสัปดาห์นี้นะคะอุตุก็ยังคงเตือนให้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะสาเหตุเพราะว่ากลุ่มฝนที่ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะทำให้ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนแล้วก็บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้นะคะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มด้วยนะคะว่าพายุดิเพรสชันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกลูกนี้นะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะกลายเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะคาดว่าพายุจะไปเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงประมาณวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์สำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงระหว่างวันอาทิตย์ถึงต้นสัปดาห์หน้าฝนที่เคยตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะย้ายมาตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันค่ะส่งผลทำให้ในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็จะย้ายตามไปด้วยค่ะมาอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันแทนนะคะเนื่องจากว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มมากขึ้นจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแรงขึ้นนะคะและก็จะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนลาวและก็เวียดนามด้วยค่ะในส่วนความสูงของคลื่นนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทั้งทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้ง2ฝั่งยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูอากาศรายภาควันนี้กันต่อนะคะเป็นดังนี้ค่ะ

0: และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การประชันน้ำพริกทวีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเมื่อถึงเวลาประกาศผล
1: ถ้าเราตำลงไปลงลึก
0: น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายมาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์ไปพร้อมๆกันในรายการยกคนโคตรน้ำพริกปี2เสาร์ที่25กรกฎาคมนี้14 นาฬิกา 5 นาทีทางไทย PBS

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะครบ1ปีปะทะชายแดนไทยกัมพูชาลุงลุยชาวบ้านหนองจานสักแก้วได้สิทธิ์เข้าทำกินในที่นาของตัวเองหลังรอนานกว่า40ปีแต่ภายใต้รอยยิ้มยังเต็มไปด้วยความกังวลเพราะไม่รู้ว่านี่คือความสงบที่ยั่งยืนหรือไม่เหมือนกับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านสะท้อนพื้นที่ขัดแย้งกลับเพิ่มขึ้นกระทบวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนฟังหลากหลายมุมมองประเมิน1ปีชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรวิเคราะห์ผลสอบ2อนุกกต.คดีหัวเลือกสว.ปมผลสอบออกคนละขั้วชี้กกต.ใหญ่จะมีมติอย่างไรสิงหาคมนี้ต้องโปร่งใสคำตอบถามสังคมได้ค่ะมาดูคดีหัวสว.หลังจากที่ไอลอออกมาเปิดเผยรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องในคดีโดยมีการพาดพิงถึงบุคคลในการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีก็ทำให้คดีนี้ถูกจับตาอีกครั้งนะคะหากมีการสอบกรอบเวลาแต่คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะได้รู้มติของกกต.ว่าจะมีการสั่งฟ้องและส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาหรือไม่คดีหัวสว.เริ่มตั้งแต่ที่ DSI รับคำร้องตั้งแต่เดือนกันยายนปี2567แล้วเริ่มสอบสวนร่วมกับกกต.ผ่านมา2ปีแล้วนะคะการพิจารณาคดีนี้คาดการว่ากกต.จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหากมติของกกต.ออกมาเห็นว่าควรส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาก็จะเข้าสู่การพิจารณาความผิดกันต่อแต่หากมีมติไม่สั่งฟ้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็เท่ากับประเด็นนี้ตกไปนะคะส่วนคดีอื่นๆที่เป็นความผิดอาญาก็ต้องชดใช้ตามกลไกอำนาจกฎหมายและอื่นๆอีกด้วยค่ะสำหรับการพิจารณาคดีของกกต.ก็มีการแต่งตั้งคณะไต่สวนชุดที่26ขึ้นมาแล้วพิจารณาคดีประกอบด้วยข้าราชการประจำของกกต.และ DSI รวม20คนค่ะใช้เวลาพิจารณา4เดือนก่อนจะมีผลสรุปว่าสว.ปัจจุบัน128คนและคนภายนอกร่วมกับนักการเมืองด้วยอีก91คนมีความผิดแต่ต่อมาในชุดของคณะอนุกรรมการชุดที่36ที่แต่งตั้งขึ้นมาภายหลังเพื่อพิจารณาต่อจากคณะไต่สวนชุดที่26ก็กลับมีผลเห็นต่างออกไปด้วยนะคะโดยระบุว่า229คนไม่มีความผิดส่วนทางด้านของสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าหลักการแล้วกกต.อาจยึดตามมติของคณะอนุกรรมการชุดที่36แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่ากรณีนี้กกต.อาจจะมองไปในทางปฏิบัติด้วยเพราะระยะเวลาและจำนวนคนในการพิจารณาที่มีรายงานสรุปถึง800ถึง900หน้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 80,000 หน้ากกต.ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนค่ะ
1: ขณะนี้เนี่ยเมื่อมาถึงกกต.แล้วเนี่ยกกต.จะฟังชุดไหนนะครับถ้ามองตามขั้นตอนต้องฟัง36นะครับเพราะ36คือการกลั่นกรองสุดท้ายใช่ไหมมันกับขั้นตอนจาก1มา2มา3ก็ต้องดู2อ่ะใช่ไหมก็คือมองที่36เป็นหลักแต่ในการวินิจฉัยจริงๆของกกต.นั้นเนี่ยท่านจะต้องดูทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดนะครับไม่ใช่ฟังเพียงแค่36แล้วก็เชื่อตาม36นะครับท่านก็จะต้องมองย้อนกลับไปทาง26นะครับเพื่อที่จะดูว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไง36กันกรองแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะท้ายสุดเนี่ยการตัดสินใจของกกต7คนเนี่ยถ้าท่านตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งแล้วผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเนี่ยท่านจะไปอ้างว่าลูกน้องชงไม่ได้ลูกน้องชงยังไงก็ได้ครับแต่ท่านเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจท่านก็ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบนะ
0: แต่ทางด้านของสุดท้ายแล้วสมชัยก็ย้ำด้วยว่าไม่ว่ามติของกกต.จะออกมาในทิศทางไหนก็หวังว่ากกต.จะทำงานโปร่งใสอิสระเพราะการพิจารณานะคะถ้าหากว่าไม่รอบคอบกกต.อาจรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะ
2: ยังไม่มีความมั่นใจหรือคือเราอยู่ตรงนี้นะหวาดระแวง ทุกวินาที
0: ค่ะครบรอบ1ปีเต็มกับเหตุการณ์ความรุนแรงของชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทิ้งบาดแผลและสร้างความสะเทือนใจไว้ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเฉพาะคนที่ในพื้นที่จนถึงขณะนี้เนี่ยชาวบ้านก็ยังมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ปะทะขึ้นอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าปัญหานั้นมันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนนั่นเองหากย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะไปจนถึงช่วงกรกฎาคม2568หรือเมื่อเวลา1ปีที่แล้วความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบานปลายกลายเป็นการปะทะเดือดจุดเริ่มต้นของพื้นที่ทับซ้อนก่อนลุกลามขยายวงกว้างไปกว่า14จุดเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดก็คือช่วงของวันที่24กรกฎาคม2568นี่แหละค่ะเมื่อมีการระดมยิงจรวดหลายลำกล้องนะคะแล้วก็มีการยิงนะคะM21 เข้ามาตกในพื้นที่พลเรือนทั้งในเขตจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทรัพย์สินพังเสียหายบ้านเรือนและก็ปั๊มน้ำมันถูกถล่มประชาชนหลายอำเภอจะต้องอพยพหนีตายนะคะขณะที่ในช่วงวันที่24กรกฎาคม2569นะคะก็คือวันนี้ครบ1ปีเต็มแล้วเสียงระเบิดแม้ว่าจะจบลงแต่ว่าความบอบช้ำยังคงปรากฏให้เห็นผ่านเสียงสะท้อนและชีวิตผู้คนในพื้นที่ด้วยคนชายแดนนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยความหวาดระแวงเหมือนกันค่ะหลายครอบครัวในพื้นที่ก็ยังคงจัดเตรียมถุงยังชีพแล้วก็แพ็คเสื้อผ้าใส่รถเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับอพยพทันทีถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสภาพจิตใจของเด็กๆหลายคนนะคะในช่วงเวลานี้หลายคนก็มีภาวะหวาดกลัวเพียงแค่ได้ยินเสียงประตูหน้าต่างกระแทกนะคะก็เกิดความรู้สึกสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเพราะว่าก็นึกว่าเป็นเสียงระเบิดขณะเดียวกันนะคะทางภาคเศรษฐกิจชายแดนระยะนี้ซบเซาอย่างหนักค่ะยอดขายลดลงไปกว่า 80% ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องปิดตัวลงหลายแห่งด้วยขณะที่โครงการก่อสร้างรั้วชายแดนนะคะก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐหยิบมาใช้ล่าสุดนี้นะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะแล้วก็เพิ่งลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะตรวจสอบการสร้างรั้วเฟสแรกซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% แล้วก็คาดการด้วยนะคะว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยตัวกำแพงนั้นเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงสูง 3.35 เมตรออกแบบมาให้ทนทานต่อการกระแทกและรองรับการยิงด้วยอาวุธปืนค่ะแต่ว่านักวิชาการบางส่วนก็ยังมีข้อกังวลด้วยนะคะว่าการสร้างแนวกำแพงในพื้นที่เขตแดนยังไม่มีความชัดเจนอาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระลอกใหม่ได้ในวันครบรอบ1ปีในแต่ละพื้นที่ก็จัดกิจกรรมรำลึกรวมถึงกองทัพบกนะคะที่ได้จัดพิธีรำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยประเทศขณะที่ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทหารพรานก็ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่นะคะอุทิศส่วนกุศลที่สถานีบริการน้ำมันในอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดที่ถูกจรวดถล่มเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะตามโรงเรียนแนวชายแดนก็ได้มีการจัดซ้อมแผนอพยพนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินพร้อมกันนี้ค่ะกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาเขตแดนให้เด็ดขาดเร่งรัดเงินเยียวยาที่ยังตกหล่นและก็มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเผชิญกับหายนะแล้วก็ความสูญเสียซ้ำรอยอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะปลายปี2568หลังจากที่ทหารไทยนั้นผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วได้สำเร็จนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างดีใจค่ะเพราะว่าได้กลับเข้าไปในถิ่นเกิดแล้วก็ดินแดนของตัวเองตัวอย่างชีวิตของลุงลุยที่รอคอยเวลานี้มานานกว่า40ปีนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่านะคะผ่านมาแล้วนะคะอย่างยากลำบากมามากพอสมควรเพราะว่าพื้นที่กว่า70ไร่นะคะที่ถูกกันเป็นพื้นที่เสี่ยงระเบิดภรรยาหลายภรรยาที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะเขากลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผลกระทบจากความไม่สงบริมชายแดนค่ะกัมพูชาติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เขมรมันว่าที่ซับซ้อน MUC3CC มันว่าอย่างนะเป็นที่ยายนี่แหละที่แต่มุ่นงูแต่พอแต่เมนนะลักเขตก็มีเนี่ยลักที่7ที่8เข้าไปได้แต่ทำกินไม่ได้ พอดีปีนั้นเฮ็ดหน้ามันก็เลยมันว่าไผให้เฮ็ดหน้ามันบ่มันว่าไผเฮ็ดก็หน้าพ่อหน้าแม่เนาะว่าเฮ็ดบ่ได้มันว่าสิฐานก็บ่เห็นนะ10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามาก็เฮ็ดบ่เฮ็ด
2: เป็นเวลากว่า40ปีที่ลุงลุยเที่ยงลายชายชราวัย79ปีเฝ้ามองเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นเพียงกระดาษที่ไร้ความหมายนับตั้งแต่เกิดค่ายอพยพหนีสงครามในปี2522บริเวณริมชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วลุงลุยและภรรยาก็ไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองได
3: ้เห็นได้เอาต่อไปนี่แล้วมันติดเตียงอีกเอ้ย
4: ติดเตียงบ่อยากก็มีเราหน้าอีกยาก
3: จะเห็นได้แล้วตามดวงทหารเขาก็ซอยเหลือแล้วล่ะกำเบนเฮามีสู้เอาปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
2: สองสามีภรรยามีทรัพย์สินชิ้นเดียวคือที่นาที่ติดแนวชายแดนเมื่อครั้งที่ยังมีเรี่ยวแรงป้าสุบินออกไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตลอดกว่า20ปีของการต่อสู้เรียกร้องจนถึงวันนี้ที่ต้องกลายเป็นหญิงชราที่ป่วยติดเตียง
0: ความเป็นอยู่เป็นยังไงครับพอไม่ได้ทํานา
3: ก็ไปเลี้ยงวัวตอนนั้นมีวัวเนาะก็เราเข้าไปเลี้ยงที่นาน่ะแล้วนาทุ่งนั้นที่มันมีปัญหาลุงว่าถ้าลุงทําไม่ได้ใครก็ทําไม่ได
0: ้มีเอกสารสิทธิ์ของทางการไทยอย่างชัดเจนแต่ว่าเข้าไปทํามาหากินในที่ดินของตัวเองไม่ได้
3: ไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวกับนาน่ะ
0: ทําอะไรไปบ้างคะใช้กู้ระเบิด
3: ทั้งกู้ระเบิดทั้งถางป่าทีนี้มาจ้างรถกระบุกเบิก
0: จ้างรถไถอีก
3: รถไถบุกเบิก 1,300
0: เตรียมจะทํานา
3: เตรียมจะทํานาได้ทําอยู่ประมาณ 5-6 ปีพอดีนายเขมรก็บอกว่าไม่ทํานี่นะก็เลยงดเลยก็เลยขึ้นไปหาทําเนียบก็ไม่เห็นไปหน้ามาหลัง
0: ตอนนั้นที่ว่าไปกู้ระเบิดไปลงทุนเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วได้ทําแค่ 5-6 ปีเองเหรอ
3: ประมาณนั้นแหละ
0: คืนทุนมั้ย
3: โหไม่ได้จะคืนมีแต่ขาด
5: นี่ครับ
3: ว่าอยากมาถามดูไอ้ที่นาตานี่ได้เคลียร์ระเบิดได้ยังครับหลัก4748
5: ที่นาตาเหรอคร
3: ับครับ
5: ข้างในนี่เหรอคร
3: ับ นั่นน่ะหลัก4748
6: ก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตว่าถ้าเกิดเป็นจุดเป็นแปลงที่อยู่ติดกับหลักเขตไม่ว่าจะเป็นหลักเขตไหนที่ยังไม่ได้ทําการปักหมุดร่วมกันผมคิดว่าจะขออนุญาตปักหมุดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะประสานพี่ๆไปให้นัดที่ดินมาเดี๋ยวมาถามวัดกันอีกที
3: ครับครับก็คิดว่ามันหมดหวังแล้วมาเห็นงวดนี้ก็มีความหวังถ้างวดนี้ไม่ได้ก็หมดสิทธิ์แล้ว
0: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะหมายถึงอะไรเหรอคะ
3: ก็ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะไปหาเขาเพราะว่าหลักเขตก็มีทั้งหมดนั่นหลัก47นั่นหลัก48ก็ปกป้องแผ่นดินเราคืนแล้วก็ลุงก็มีผลประโยชน์ได้ทํามาหากินด้วยเนาะพื้นที่เราก็ไม่ได้เสียสูญเสียไปทั้งชาติอื่นเขา
2: ลุงลุยเคยเป็นคนที่มีฐานะพออยู่พอกินแต่ทรัพย์สินถูกขายเพื่อนำเงินมาลงทุนรวมถึงการจ้างคนมากู้กับระเบิดทั่วพื้นที่นา70ไร่แต่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งเบี้ยคนชราเดือนละ700บาทคือรายได้ทางเดียวที่ช่วยต่อชีวิตในแต่ละเดือน26ธันวาคม2568หลังทหารไทยผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทได้สำเร็จคือวันสิ้นสุดการรอคอยของชายชราผู้รอคอยเวลานี้มากว่า40ปี
3: ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ไปถึงไปได้นาคืนกูเสียโอกาสไปหลายปีต้องกินตั้ง4-6 ปีเนาะเสียโอกาสขาดรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ที่นาของลุงลุยได้ไถหว่านแล้วแต่ภายใต้รอยยิ้มก็กลับเต็มไปด้วยความกังวลของชายชราที่ไม่รู้ว่าจะได้ครอบครองที่ดินผืนนี้อีกนานแค่ไหนตราบใดที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนยังมองไม่เห็นความสงบที่แท้จริง
1: ขณะที่กมท.การทหาร

0: ภาผู้แทนราษฎรก็มองด้วยนะคะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้คำว่าสันติภาพยังอยู่ห่างไกลออกไปและสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เพียงแค่ข้อพิพาทเรื่องเขตชายแดนแต่คำถามสำคัญก็คือไทยและกัมพูชาจะอยู่ร่วมกันอย่างนั้นได้อย่างไรค่ะขณะที่ตอนนี้นักวิชาการนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของการติดตามปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการสะท้อนด้วยว่า1ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งยังไม่ได้คลี่คลายแต่กลับเพิ่มขึ้นนั่นเองแม้ชาวบ้านในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนภาคอีสานจะกลับเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านนะคะนานเกือบ1ปีแล้วแต่ทางด้านของสุภรักษ์กาญจนขุนดีนักวิชาการอิสระและคนในพื้นที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษก็บอกว่า1ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่ได้คลี่คลายในทางตรงกันข้ามกลับมีประเด็นใหม่เพิ่มเติมและขยายตัวในเชิงพื้นที่ด้วยเพราะว่าจากเดิมที่เริ่มจากข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางบกใน4พื้นที่หลักได้แก่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตปราสาทตาเมืองธมปราสาทตาควายนะคะแต่ขณะนี้ขยายเป็น14จุดกินพื้นที่กว่า 18,000 ไร่หลังกองทัพไทยเข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มความทับซ้อนนะคะในการบริหารจัดการปัญหาชายแดนขณะที่การค้าชายแดนกลายเป็นอัมพาตนะคะหลังจากที่ด่านถูกปิดการไปมาหาสู่ของประชาชนก็ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันกับแรงงานกัมพูชานับล้านคนที่เดินทางกลับบ้านค่ะกระทบทั้งภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมของคนไทยในพื้นที่ด้วยนอกจากนั้นนะคะในพื้นที่ยังคงมีข่าวลือต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านหวาดกลัวหลายคนหยุดงานค่ะไม่กล้าออกไปกรีดยางแม้แต่ว่าตัวเขาเองก็ยังต้องจำยอมขายฝูงวัว8ตัวในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะกังวลด้วยนะคะว่าหากเกิดการปะทะจะดูแลไม่ได้เช่นเดียวกันกับสวนผลไม้และก็สวนยางที่ดูแลไม่ทั่วถึงรายได้และผลผลิตก็ลดลงเช่นกันค่ะ
1: พื้นที่ตอนนี้ในบ้านเรามีปัญหาในแง่ของจิตวิทยามันคงทางจิตวิทยานะมันมีข่าวลือตลอดเวลาว่าจะมีการประทับรอบสามไอ้ข่าวลือทำนองนี้เนี่ยมันไม่จริงเนี่ยมันเช็คก็รู้ว่ามันไม่จริงแต่ปัญหาคือชาวบ้านเขาไม่เช็คพอไม่เช็คก็ตื่นตระหนกเริ่มต้นจากเราเนี่ยกระทบโดยตรงไม่ไปกรีดยางคนกรีดยางอ่ะเขาบอกว่ามันโทรมาใช่ไหมลุงวันนี้ไม่ไปกรีดยางทำไมมีข่าวว่าจะปะทะเดี๋ยวนี้ไม่ทันสองการดำเนินการเพื่อข่มขวัญฝ่ายกัมพูชาเช่นเอาเครื่องบินลบขึ้นเครื่องบินเจ็ตดังเนี้ยชาวบ้านก็คือมันข่มขวัญฝ่ายโน้นได้กับบ้านก็แต่ว่าไอ้ที่อกสันขวัญแขวนก็คือฝ่ายเราประชาชนคือเขาไม่ได้กลัวเครื่องบินเราหรอกแต่เขากลัวว่าเดี๋ยวเขาเมย์มันโตกูก็ต้องวิ่งอีกมันกลายว่าไอ้นี่มันเป็นสัญญาณของความที่ว่ามันไม่สงบมันก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในชีวิต
0: ด้านสุภลักษณ์บอกว่าในฐานะคนในพื้นที่เห็นว่าสิ่งที่ทั้งสองประเทศควรเริ่มเดินหน้าก็คือการสร้างความไว้ใจระหว่างกันนะคะอย่างเช่นการทดลองเปิดด่านในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดอย่างหนักนะคะอย่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งตอนนี้ภาคธุรกิจและหอการค้าหลายแห่งก็เห็นด้วยแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีฝ่ายการเมืองกล้าผลักดันค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดแรงกดดันจากกระแสสังคมขณะที่กิตติพงศ์ปิยวันโนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นสอดคล้องกันด้วยนะคะว่ายังไม่เห็นสัญญาความตึงเครียดลดลงแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีความพยายามเจรจาและตกลงหยุดยิงหลายครั้งแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมยังไม่ได้เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นด้วยนะคะว่าความเปราะบางแล้วก็ความขัดแย้งยังคงดำรงอยู่โดยเฉพาะกรณีกำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดและการตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมในพื้นที่ชายแดนซึ่งเพิ่มระดับความกังวลและสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เพียงข้อพิพาทเรื่องเขตแดนแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือว่าไทยและกัมพูชาจะอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างไร
2: ข้อกังวลมากที่สุดก็คือว่าเราจะอยู่ร่วมกับประเทศกัมพูชาเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครไปพูดเรื่องอย่างตอนนี้คำว่าสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับแทบจะกลายเป็นคำแสลงหูของทั้งสองฝ่ายไปแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเราต้องเอาเรื่องคำว่าสันติภาพเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับซึ่งเรื่องสันติภาพเนี่ยเราก็ต้องคื ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมกัมพูชานะครับแต่หมายความว่าเราต้องหาวิธีเนี่ยในการอยู่ร่วมกันกับกัมพูชาเนี่ยให้ได้ครับในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้ก็ทำไปรัฐบาลก็ทำไปค่อนข้างที่จะครบแต่ว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในบริเวณชายแดนเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ายังเป็นที่น่ากังวลอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีการสู้รบเมื่อไหร่ก็พูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามีการสู้รบมีแผนอพยพเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยคือก็ต้องจ่ายทันที
0: กิติพงษ์ยังยอมรับด้วยนะคะว่าการเสนอแนวคิดเรื่องสันติภาพในบรรยากาศทางสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเขาก็เชื่อนะคะว่าประเทศไทยไม่สามารถอยู่กับความขัดแย้งเช่นนี้ตลอดไปค่ะโดยมีการเสนอว่าการสร้างสันติภาพจะต้องทำควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยไทยก็ควรที่จะเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขการเจรจาและใช้อำนาจแห่งรัฐนะคะอย่างรอบด้านด้วยทั้งด้านการทูตการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการทหารแล้วก็เศรษฐกิจเพราะปัจจุบันประเทศไทยนั้นนะคะยังให้น้ำหนักกับมาตรการทางการทหารมากกว่ามิติอื่นๆค่ะคราวนี้นะคะเรามาลองฟังมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศกันบ้างนะคะว่าหลังผ่านมาแล้ว1ปีประเมินอย่างไรไทยรับมือวิกฤตเฉพาะหน้าและการวางแผนเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในระยะยาวอย่างไรโดยเฉพาะใน3ประเด็นหลักๆก็คือทางด้านของพรมแดนทางบกนะคะแล้วก็พรมแดนทางทะเลรวมถึงมิติการทูตแล้วก็การเมืองภายในอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทรชาตินักรบผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศประมวลสถานการณ์ชายแดนในรอบ1ปีทั้ง3ด้านด้วยนะคะว่าไทยสามารถรับมือได้ดีนะคะตั้งแต่แรกแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของด้านพรมแดนทางบกภายใต้ MOU 2543และข้อตกลงหยุดยิงนะคะเพราะแม้จะมีกรณีการละเมิดข้อตกลงจากฝ่ายกัมพูชาอยู่บ้างแต่ว่าไทยก็เลือกใช้ความอดทนอดกลั้นค่ะทำให้ความพยายามในการยั่วยุของกัมพูชาไม่เป็นผลมากนักแต่ว่าปัญหาสำคัญกลับอยู่ที่การสื่อสารภายในประเทศทำให้ประชาชนจำนวนมากค่ะรู้สึกว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบโต้กัมพูชาได้นอกจากนี้นะคะตั้งแต่หลังการหยุดยิงรอบที่2เมื่อเดือนธันวาคม2568กัมพูชาก็ยังมีความพยายามดันประเด็นเขตแดนทางบกนะคะกลับมาอีกครั้งเพื่อยั่วยุให้ไทยตอบโต้และนำไปอ้างเป็นเหตุผลใช้กำลังซึ่งไทยก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าจะไม่นำเอาข้อพิพาทสู่ศาลโลกเพราะมองว่าเป็นเรื่องอธิปไตยของ2ประเทศที่จะต้องแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของพรมแดนทางทะเลความคืบหน้านะคะมีจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 2544ซึ่งเป็นกรอบการเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลและพัฒนาทรัพยากรร่วมกันทำให้กัมพูชาที่วางแผนล่วงหน้าตัดสินใจเข้าเป็นภาคีสมบูรณ์นะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะประเด็นนี้นักวิชาการก็ประเมินด้วยนะคะว่าไทยรับมือกับสถานการณ์ได้ดีเพราะว่าประกาศไม่รับเขตอำนาจศาลกฎหมายทะเลไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี2554ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้กลไกดังกล่าวด้วยในขณะที่ผู้ประนอมฝ่ายไทยทั้งสองคนนะคะก็ทั้งสองก็ล้วนเป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทางทะเลนะคะที่มีความเชี่ยวชาญสูงและหนึ่งในนั้นค่ะเคยมีประสบการณ์ในคดีนะคะติมอร์เลสเตย์นะคะกับออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายเวลาสรรหาประธานคณะผู้ประนอมสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือการเตรียมหลักฐานของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนแล้วก็มีการยืนยันหลักการด้วยนะคะว่าต้องคุยเรื่องอธิปไตยให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเข้าสู่การเจรจาพื้นที่พัฒนาร่วมได้ค่ะพอมาดูในมุมมองด้านการทูตและการเมืองภายในก็มีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าหลายชาติก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ข้อพิพาทมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะจีนที่หลายฝ่ายก็มองว่าไม่วางตัวเป็นกลางสะท้อนจากประเด็นการส่งอาวุธและความช่วยเหลือต่างๆให้กับกัมพูชานักวิชาการค่ะก็เลยเสนอ3แนวทางหลักก็คือว่ายังคงกลไก MOU 2543ไว้พร้อมนะคะเพิ่มแผนควบคุมเหตุชั่วคราวหากมีการยั่วยุทางทหารให้มีการเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะคะสำหรับกระบวนการ UNCLOS พร้อมคาดการประเด็นที่กัมพูชาจะยื่นโต้

0: กลับและเงื่อนไขที่ชัดเจนกับต่างชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ทางบกเนี่ยแน่นอนตอนนี้เรามี MOU 2543ผมคิดว่าเราคงควรที่จะต้องคงMOU 2543ไว้อยู่นะครับก็คือไม่ยกเลิก MOU 2543นะครับกลไกนี้คือกลไกที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบทั้งในแง่การเจรจาแล้วก็ในแง่พื้นที่เพราะณปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราเห็นว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถเข้าไปครอบครองพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมทางบกในแง่ที่ว่าเราอาจจะต้องมีแผนการควบคุมเหตุชั่วคราวนะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะต้องทำอะไรบ้างประเด็นพวกนี้ยังไม่เคยคุยกันเลยครับเช่นถ้ามีการยั่วยุทางทหารเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนอาจจะเล็กน้อยหรือใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยทั้งสองฝ่ายจะต้องทำอะไรหรือประเทศไทยมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างผมคิดว่าอันนี้ต้องตกลงให้ชัดถ้าจะได้คุยกับกัมพูชารอบหน้าอันที่สองก็คือด้านทะเลครับเราเริ่มมีการวางแผนมีการตั้งกระบวนการภายใต้อันครอสแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลังจากนี้ครับว่าตอนที่ประเทศไทยมีการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยประเทศไทยสามารถยื่นได้อย่างครบถ้วนรายละเอียดนะครับเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นไหมซึ่งถ้าคิดว่าประเทศไทยน่าจะต้องเตรียมการตรงนี้ไว้พอสมควรและในขณะเดียวกันเราต้องคิดเผื่อด้วยว่ากัมพูชาจะยื่นอะไรบ้างสุดท้ายครับอันที่3คือประเด็นด้านการทูตผมคิดว่าถ้าเราจะดำเนินการโดยการที่จะให้นานาชาติมีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการตรงนี้เราจะต้องทำให้ชัดเจน1ก็คือเรื่องอธิปไตยคุณแตะไม่ได้เพราะเรื่องนี้คืออธิปไตยของประเทศไทยต้องให้ชาติที่จะเข้ามามีบทบาทเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้ชัดสรุปคุณจะไม่ขายอาวุธให้กับกัมพูชาต่อใช่ไหมนะครับจะไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่จะทำข้อให้ข้อพิพาทมันรุนแรงขึ้นใช่ไหมประเด็นนี้ต้องชัดเจน
0: ส่วนทางด้านการทูตภายในประเทศนะคะรัฐบาลไทยเองก็จำเป็นจะต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างสม่ำเสมอนะคะว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยอะไรไปอะไรบ้างแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนจากหลายช่องทางจนกลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดบั่นทอนบรรยากาศการแก้ปัญหาชายแดนในภาพรวมพอมีเช่นนั้นแล้วนะคะก็จะกลายเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในการจัดการความขัดแย้งชายแดนเกิดขึ้นได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องข้อพิพาทปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นการรับมือของประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างเตรียมพร้อมรับมือได้ดีแต่อย่างน้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็ยังกังวลนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของภาคประชาชนค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตแดนต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังไม่ได้วางใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสามารถคลี่คลายความขัดแย้งและมีการเจรจาที่ดีเกิดขึ้นได้ก็จะส่งผลดีกับประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่นะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 12:30 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันนิตยากิรติเสริมศิลป์คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้จับตารอบทิศนำเสนอเรื่องราวในหลากหลายมิติของภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะเราได้เห็นตั้งแต่วิถีชีวิตดั้งเดิมการเป็นสังคมเกษตรกรรมและในเวลานี้ค่ะกำลังก้าวสู่ก้าวสำคัญในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามารวมถึงความยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่หลังจากนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรชวนติดตามในจับตารอบทิศวันนี้ค่ะในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นค่ะภูผาม่านจากอำเภอเล็กๆในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีทั้งงานมีกิจกรรมและมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะคำถามสำคัญในเวลานี้คือจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีความยั่งยืนได้มากที่สุดคุณกัญญาลับลิ้มหน่วยลาบลงพื้นที่ไปแล้วนะคะตอนนี้การมีส่วนร่วมสำคัญจากทั้งหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นในเวลานี้นะคะ

0: ค่ะคุณออสินีคุณผู้ชมคะอย่างจุดที่ทีมข่าวลงมาในวันนี้นะคะก็คือบริเวณหนองสมอพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะที่มีภูผาม่านที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังสวยงามแบบนี้นี่แหละค่ะตอนนี้กำลังถูกพัฒนานะคะเพื่อให้เป็นทางพื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูผาม่านกำลังช่วยกันก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางหนองสมอนะคะเพื่อพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็จุดชมวิวแห่งใหม่ค่ะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่านนะคะบอกว่าหนองสมอมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยท้องถิ่นนะคะก็ได้ร่วมกันผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าการพัฒนานั้นยังคงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีภารกิจจำนวนมากทำให้ต้องใช้งบประมาณนะคะเป็นหลักแล้วก็อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการค่ะ
1: ในภาวะต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของท้องถิ่นก็คือด้านงบประมาณต่างๆที่จะมาช่วยเหลือในส่วนนี้ถ้าจะพึ่งพาอาศัยซึ่งงบประมาณของท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็มีไม่มากก็มีภารกิจหน้าที่ที่มอบหมายมาไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนอำนาจแต่ทางส่วนกลางก็ไม่ได้โอนงบประมาณมาให้เราในส่วนนี้ด้านการพัฒนาแล้วก็อาศัยงบประมาณของท้องถิ่นด้วยตัวเอง
0: นอกจากการปรับภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามแล้วหนองสมอยังเป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามที่มีบทบาทในการรองรับน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนด้วยนะคะในอนาคตค่ะพื้นที่แห่งนี้ก็จะถูกพัฒนาเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวจุดพักผ่อนแล้วก็พื้นที่ออกกำลังกายเพื่อให้การท่องเที่ยวนั้นเติบโตควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ค่ะคุณออนซินีคุณผู้ชมคะถ้าหากพูดถึงภูผาม่านหลายคนก็คงจะต้องนึกถึงความงามของหน้าผาหินปูนนะคะซึ่งร้านกาแฟที่เติบโตการท่องเที่ยวที่เติบโตเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางคนในชุมชนคนในพื้นที่กำลังจะชวนมองภูผาม่านในอีกมิติหนึ่งค่ะเพราะว่านอกจากธรรมชาติที่มองเห็นแล้วนะคะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ยังอยู่ในเทือกเขาหินปูนแห่งนี้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่พวกเขาอยากจะนำเสนอภูผาม่านในอีกมิติหนึ่งติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
2: ต้นเฉลียงทองรุกขมรดกของแผ่นดินยังคงยืนต้นแผ่กิ่งก้านอยู่ภายในวัดเฉลียงทองบ้านเซินเหนืออำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นต้นไม้โบราณต้นนี้มีอายุกว่า300ปีชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนไม่ไกลกันคือรูปเหมือนหลวงปู่ลีพระเกจิผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่ขณะที่เรือโบราณลำนี้แกะจากต้นตะเคียนทองทั้งต้นมีอายุกว่า200ปีมีชาวบ้านนำมามอบให้กับวัดเพื่อเก็บรักษาไว้ในฐานะหลักฐานที่บอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตมรดกทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และความเชื่อเหล่านี้กำลังถูกนำมาต่อยอดเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักภูผาม่านในอีกมิติหนึ่ง
3: นักท่องเที่ยวจะมาที่ภูผาม่านแล้วเขาก็จะรู้จักว่าจุดไหนจุดไหนของอำเภอมีแหล่งที่สำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมชาติ
4: ถ้าได้มาวัดที่นี่จะได้ชมอะไรบ้างคะ
3: ถ้ามาวัดที่นี่ก็จะได้ชมต้นเฉลียงทองที่มีอายุมากกว่า300ปีนะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของชุมชนของพวกเราก็คือการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตการเว้าภาษาการเว้าค่ะเป็นเอกลักษณ์ของคนบ้านเซินเหนือค่ะ
2: เจ จากวัดเฉลียงทองทีมข่าวเดินทางต่อไปตามแนวเทือกเขาภูผาม่านจุดหมายคือแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ฝ่ายปกครองและชุมชนกำลังสำรวจเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและความเชื่อระหว่างทางผู้นำชุมชน

0: ไว้ภายในภูเขาหินปูน
1: อีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอภูผาม่านที่น่าจะเป็นอีกจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่นะคะนั่นก็คือความงดงามของธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่ดิฉันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบริเวณเทือกเขาภูผาม่านค่ะหมุดหมายของเราตอนนี้นะคะก็คือจะไปที่ถ้ำอินเดียค่ะซึ่งตลอดสองข้างทางเองนะคะเราก็ยังจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่นี่ด้วยนะคะซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณค่ะ
0: ต้นไม้น้อยใหญ่ที่เติบโตสลับสูงต่ำทำให้บรรยากาศที่นี่เงียบสงบนายอำเภอภูผาม่านเล่าว่าถ้ำแต่ละแห่งจะมีพระสงฆ์เข้าไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่องและแต่ละแห่งต่างเป็นที่เคารพศรัทธาของแต่ละชุมชนทำให้ตัดสินใจสำรวจเพื่อเตรียมหารือกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2: พื้นที่การท่องเที่ยวนี่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ของอุทยานภูผาม่านแล้วก็ป่าไม้อนุรักษ์นะครับซึ่งทางอำเภอก็ได้ประสานทางอุทยานภูผาม่านนะครับว่าทางอุทยานยินดีนะครับที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ต้องทำตามกฎกติกาของทางอุทยานเพราะว่าต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้คงอยู่นะครับ
0: ตลอดแนวเทือกเขาหินปูนของภูผาม่านยังคงซ่อนทั้งถ้ำธรรมชาติและเรื่องเล่าของความเชื่อของผู้คนไว้ในแต่ละชุมชนอย่างวัดถ้ำน้ำอีกจุดที่เราเดินทางมาที่นี่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคจนกลายเป็นแรงศรัทธาที่ทำให้ชาวบ้านร่วมกันสร้างบันไดทางขึ้นและช่วยกันดูแลพื้นที่แห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันแม้เส้นทางเหล่านี้จะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่กำลังถูกวางให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นจุดขายพร้อมเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาพื้นป่าและวิถีชีวิตของภูผาม่านไว้ในระยะยาวกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
1: คุณออนซินีคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะซึ่งตอนนี้เองต้องเน้นย้ำนะคะว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการหารือเพื่อที่จะให้การท่องเที่ยวนี้นะคะยั่งยืนแล้วก็ไม่ทำลายระบบนิเวศด้วยค่ะ
3: คุณกัญญารัตน์คะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภูผาม่านเนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าคนในชุมชนท้องถิ่นจะได้รับโอกาสอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับการพัฒนาตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นนะคะว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างที่ฉันชวนมองใน2มิติค่ะนั่นก็คือในมุมของผู้ประกอบการต้องบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นนายทุนจากข้างนอกเท่านั้นนะคะคนในพื้นที่เองนะคะก็จากเจ้าหน้าที่จากคนในชุมชนนี่แหละค่ะเพียงแค่สามารถจับพัดจับผูนะคะมีที่ดินจากลานกลางเต็นท์ถึงจะสร้างเป็นรีสอร์ทได้ค่ะพาคุณผู้ชมดูภาพจุดนี้นะคะจากพื้นที่เกษตรธรรมดาจุดนี้เคยเป็นไร่อ้อยแล้วก็แปลงปลูกพืชเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ได้กลายเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ที่พักที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดทั้งปีค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่นะคะอย่างจุดนี้เองเป็นพื้นที่ของคุณพัทรพรเลิศคอนสารค่ะเธอเป็นคนพลัดถิ่นที่ได้มาลงหลักปักฐานที่ภูผาม่านเพราะหน้าที่การงานนะคะได้เล่าว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้เกิดจากการวางแผนทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเลยค่ะแต่ว่าเกิดจากความประทับใจในธรรมชาติของภูผาม่านค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะเคยเป็นไร่อ้อยค่ะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ค่อยๆปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ด้วยตัวเองค่ะจนเมื่อ5ปีก่อนนั่นเองนะคะคุณออนซินีกระแสการท่องเที่ยวของภูผาม่านที่เริ่มเติบโตก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นแล้วก็เปิดเป็นลานกลางเต็นท์จากนั้นนะคะก็ไม่ได้ลงทุนเลยนะคะแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะแนะนำให้สร้างเป็นที่พักขึ้นมาค่ะ
4: ยอมรับเลยว่าคือรายได้ดีขึ้นทุกปีเพราะว่ากระแสของภูผาม่านเนี่ยก็คือเที่ยวได้ตลอดปีไม่ว่าจะเป็น

0: หน้าร้อนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนคือผู้ประมาณเที่ยวได้ตลอดปีนะคะด้วยว่าความอาจจะเป็นความงดงามภูเขาที่เป็นภูผาม่านที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยเขาจะมีพูดง่ายๆว่าเป็นมนต์ขลังภูผาม่านเลยก็ได้ค่ะตรงเนี้ยใช้คำนี้ได้เลย
1: จากความรักความชอบนะคะพัฒนามาเป็นการสร้างรายได้นะคะแม้ว่าหลายคนเองจะมองว่าการเติบโตของภูผาม่านนั้นทำให้นายทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่จำนวนมากแต่สำหรับพี่ไม้นะคะมองว่าจริงๆแล้วยังมีผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกจำนวนไม่น้อยที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับการท่องเที่ยวได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่รวมถึงการจ้างงานนะคะชาวบ้านจากอำเภอใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมแพสีชมพูรวมทั้งอำเภอคอนสารจากจังหวัดชัยภูมิก็มาทำงานที่นี่เช่นกันค่ะ
2: ดีค่ะเพราะว่าไปกรุงเทพเนาะมันก็จะมีชาวบ้านค่าชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟนี้เราจ่ายปกติอยู่แล้วแต่บ้านเรามันจะไม่สูงเหมือนที่นู่นแล้วทีนี้ข้าวเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราก็มีข้าวกินที่บ้านไปกรุงเทพนี้คือมันต้องซื้อทุกอย่างอยู่นี่มันดีนะคะพอมีผู้ประกอบการหรือว่ามีคนในพื้นที่มาทำร้านอาหารขึ้นมันก็ดีสำหรับคนในพื้นที่ชาวบ้านก็ได้ขายของด้วยขายพวกผักพวกปลาโน่นนี่นั่นที่สามารถที่หาได้ในพื้นที่ไทยบ้านเราหามา
1: ค่ะคุณออนซินีคุณผู้ชมคะโจทย์สำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอภูผาม่านก็คงจะเห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าการพัฒนานั้นเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนค่ะแต่ที่โจทย์สำคัญเลยจะพัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืนซึ่งนักวิชาการเองนะคะก็ได้มีการเตือนนะคะในส่วนของการพัฒนาอำเภอภูผาม่านซึ่งตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าเป็นการก้าวเดินนะคะบอกว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็จะต้องมีการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่การพัฒนาเท่านั้นค่ะ
3: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะคุณผู้ชมครับภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นกำลังไปได้สวยและมองเห็นอนาคตสดใสนะคะแต่ว่าความอยู่รอดของธุรกิจท้องถิ่นที่อื่นๆก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องกู้และต้องแก้อย่างเร่งด่วนค่ะหลังจากที่มีโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานเซรามิกที่เป็นโรงงานขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางต้องปิดไปชั่วคราวเนื่องจากแบกรับกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวแล้วก็ไม่สามารถที่จะสู้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นการลอกเลียนแบบจากประเทศจีนซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าได้ค่ะแต่ว่าอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถมองเห็นทางออกและอยู่รอดได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
4: ชามตราไก่หนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลำปางที่โดนเลียนแบบจากสินค้าจีนและนำเข้ามาขายในประเทศโดยมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าไทยทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเดือดร้อนจนหลายโรงงานต้องทยอยปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นได้ซึ่งวิกฤตในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเซรามิกที่ลำปางเท่านั้นแต่เริ่มขยายวงกว้างไปทั่วภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างเช่นเชียงใหม่การลงทุนของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่กำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายสนับสนุนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลแต่ปัจจุบันรูปแบบการเข้ามาของทุนต่างชาติได้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยทุนจีนมักเล่นเกมของธุรกิจด้วยการทุ่มตลาดผลิตนำเข้าวัตถุดิบสินค้าจากต่างประเทศซึ่งทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้สินค้าแฟชั่นและสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกทั้งยังมีการทำลายฐานรากของการผลิตห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบไปจนถึงธุรกิจที่พักร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึก
5: ต้นทุนเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับในเรื่องของการดัมปิ้งสินค้าจากจีนไปว่าทุนจีนเข้ามานะครับก็เป็นส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบในเซกเตอร์ของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับของใช้สินค้าแฟชั่นนะครับรวมถึงสินค้าที่ส่งออนไลน์มานะครับเขาเรียกว่าเป็นการไพรซ์ดัมปิ้งที่เราเนี่ยจะสู้ราคาไม่ได้บวกต้นทุนบวกค่าแรงบวกค่าครีเอทีฟบวกค่าผลิตต่างๆเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นยิ่งเป็นแมสโปรดักต์แล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องปิดประตูไปเลยนะครับ
4: หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าทุนจีนเริ่มลุกคืบเข้ามาเชียงใหม่แบบเงียบๆโด ทั้งธุรกิจร้านค้าขยายตัวจากแค่ร้านหม่าล่าไปสู่ร้านสะดวกซื้อร้านชาร้านขนมและงานบริการเต็มรูปแบบบริหารโดยคนต่างชาติไปจนถึงภาคการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในปัจจุบันมีสัดส่วนนักเรียนชาวจีนฮ่องกงและไต้หวันพุ่งสูงเกินกว่า 70% สถานการณ์ในเชียงใหม่แตกต่างจากจังหวัดท่องเที่ยวอื่นอย่างภูเก็ตหรือพัทยาตรงที่รูปแบบการตั้งฐานโดยกลุ่มทุนและกลุ่มประชากรใหม่เหล่านี้เลือกที่จะกระจายตัวออกไปตั้งรกรากเป็นหย่อมๆตามอำเภอรอบนอกที่โอบล้อมอำเภอเมืองเอาไว้เพราะการกระจายตัวในลักษณะนี้จะกลมกลืนไปกับท้องถิ่นได้ง่าย
6: ยากกว่าคือว่าประเทศไทยมันอยู่ภาวะก้ำกึ่งคือหนึ่งเราต้องการดึงดูดการลงทุนนะครับหรือดึงดูดให้คนมาอยู่ในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แววตาหรือว่าวินัยหรือแนวนโยบายที่บอกว่าเข้มงวดตรวจสอบมากกว่าส่งเสริมเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือว่าเราอาจจะไม่ได้สังคายนาแบบทีเดียวเลยอะว่าจริงๆถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานคนต่างด้าวประกอบธุรกิจคนต่างด้าวการถือครองที่ดินการอะไรทั้งหมดเนี่ย เราจะจัดกลุ่มอย่างไรและตรวจสอบอย่างไรอ่ะ
4: นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุเพิ่มเติมว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนต่างชาติในปัจจุบันมักแปลงสภาพมาอยู่ในรูปแบบของตัวแทนอำพรางหรือนอมินีอ้างอิงจากการกวาดล้างของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เปิดโปงโมเดลธุรกิจต่างด้าวซ่อนรูปหลังจากการปูพรมตรวจสอบฐานข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วจังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่า 33,144 บริษัทซึ่งในจำนวนนี้มีรายชื่อที่เชื่อมโยงกับชาวต่างชาติอยู่ 4,741 บริษัทแต่สิ่งที่น่าผิดสังเกตคือเจ้าหน้าที่พบพฤติการใช้ชื่อผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันสูงถึง 1,591 รายชื่อจนนำไปสู่การคัดกรองพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยงหลัก31บริษัทและจำแนกความผิดปกติออกมาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการชัดเจนในการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นและกลุ่มทุนต่างด้าวที่ลักลอบถือหุ้นเกินกว่า50%เพื่อครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
3: เข้าหน้าฝนมาพักใหญ่แล้วแต่ว่าฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระบุรีกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะทำให้พืชอาหารสัตว์โตช้ากว่าปกตินะคะไม่เพียงพอที่จะรองรับรอบการผลิตการเลี้ยงสัตว์ในปีนี้นี่อาจจะเป็นสตาร์เดือนใหญ่ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ต้องรับมือให้ทันค่ะคุณพัทราชวนชมไปติดตามเรื่องนี
7: ้พอฝนมันทิ้งช่วงเนี่ยวัวที่หากินอยู่ในแปลงหญ้าเนี่ยหญ้ามันเริ่มแห้ง
8: การเกิดภาวะฝนน้อยน้ำน้อยเนี่ยมาตรงกับฤดูกาลของเราซึ่งเป็นฤดูฝนพอดีเลย
9: หญ้าเนเปียที่โตช้ากว่าปกติเพราะฝนทิ้งช่วงอาจเป็นสัญญาณเตือนภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีปกติในช่วงฤดูฝนหลังเกษตรกรตัดหญ้าเนเปียไปเป็นอาหารวัวจากนั้น1เดือนหญ้าจะเติบโตความสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรแต่ปีนี้หญ้าโตช้ากว่าปกติเพียง20เซนติเมตรเพราะฝนตกน้อยกว่าทุกปีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อวังม่วงบีฟคนนี้ปลูกหญ้าเนเปียในพื้นที่6ไร่เพื่อเป็นอาหารวัวพันแบรงกัสในฟาร์มกว่า50ตัวเพื่อช่วยลดต้นทุน
10: อันนี้เราตัดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
11: อันนี้ตัดไปเมื่อประมาณเกือบ1เดือนแล้วครับ
10: อ๋อ1เดือนซึ่งปกติมันถ้าฝนมันดีๆน้ําดีๆนี่มันขึ้นเร็วมั้ยคะ
11: ต้องประมาณ1เมตรแล้วครับ
9: วัวกินอาหารวันละ2เวลาเป็นฟางและหญ้าเนเปียสดแต่ละวันทั้งฟาร์มใช้หญ้าสดปริมาณ1ตันปกติหญ้าเนเปียให้ผลผลิต 8-12 ตันต่อไร่ผลกระทบจากภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตหญ้าเนเปียลดลงกว่าครึ่งหนึ่งและเป็นปัญหาที่วิกฤตที่สุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่เริ่มทำฟาร์ม
11: ปกติเนี่ยหญ้าเมื่อเจอฝนดีๆจะทำให้การเจริญเติบโตของหญ้านี่มากขึ้นนั่นหมายความว่าผลผลิตมากขึ้นสำหรับหญ้าแต่ในปีนี้ภาวะภัยแล้งเนี่ยทำให้ผลผลิตลดลงประมาณครึ่งนึงซึ่งทำให้เรามีปริมาณหญ้าไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงใน1ปีครับอาจจะต้องใช้ให้น้ำช่วยนั่นหมายความว่าต้นทุนเราก็ต้องสูงขึ้นไปอีก

0: อีกปัจจัยคือชาวนาลดการทำนาทำให้ปริมาณฟางในตลาดลดลงแต่ความต้องการซื้อไปทดแทนหญ้ามีสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนฟางเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ40เกษตรกรต้องแบกรับภาระซื้อฟางอัดก้อนมาเสริมหญ้าสดที่ขาดแคลน
1: ฟางที่จะส่งจากพื้นที่ทำนานะครับที่จะเอามาเลี้ยงวัวในเขตโซนปศุสัตว์แถวมวกเหล็กแถวสระบุรีนี่แหละแถววังม่วงเนี่ยพอพื้นที่ทำนามันน้อยลงฟางมันก็น้อยลงด้วยเพราะนั้นพอฟางน้อยลงแต่ความต้องการในเรื่องของอาหารหยาบโดยเฉพาะฟางเนี่ยมันยังมีมันไม่ได้ลดลงมันก็เลยทำให้ราคาอาหารหยาบตัวฟางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือผลกระทบทางอ้อมของเรา
0: อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะโคนมที่มีมากกว่า 9,600 ตัวโคเนื้ออีกกว่า 3,300 ตัวและแพะอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดต้องพึ่งพาพืชอาหารสัตว์เป็นหลักทำให้ปศุสัตว์อำเภอวังม่วงวางมาตรการรองรับภาวะวิกฤตการขาดแคลนพืชอาหารสัตว
2: ์ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติค่ะปริมาณฝนลดลงเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำด้านการเกษตรปศุสัตว์และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสัญญาณเตือนเอลนีโญที่ชัดเจนขึ้นและอาจกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญนี่จึงเป็นคำถามว่าประเทศไทยจะรับมือกับปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ซูเปอร์เอลนีโญเป็นคำอธิบายของเอลนีโญระดับรุนแรงมากที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า2องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดภาวะแล้งจัดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานปริมาณฝนอาจหายไปกว่าร้อยละ20อุณหภูมิเฉลี่ยสูงมากขึ้นทำให้น้ำในเขื่อนระเหยเร็วกว่าปกติผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำคาดการผลกระทบต่อประเทศไทยในปี2570ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบสูงสุดทั้งในภาคการเกษตรสวนผลไม้และปศุสัตว
3: ์อย่างปีที่แล้วเรามีน้ำอยู่ในอ่างอยู่ 85%นะครับวันที่1พฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะเหลือ 65% ก็คือหายไป 20% อันนั้นเป็นสัดส่วนแล้วครับที่คิดถึงว่าน้ำปรังจะต้องลดลงเหลือ1ใน3เพื่อทำให้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการไล่น้ำเสียน้ำเค็มจะยังมีอย่างเพียงพอเพียงพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนคือไปรอเอาฝนหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงมันมีสูงมากนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อย
0: ซูเปอร์เอลนีโญอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยาวข้ามปีไปจนถึงกลางปี2570การบริหารจัดการน้ำต้นทุนตั้งแต่วันนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือวิกฤตภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
4: จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและที่นี่ค่ะก็ยังเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตมีสายน้ำที่ไหลผ่าใจกลางเมืองยึดโยงวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้ด้วยกันนะคะนี่เป็นที่มาของการจัดงานปัตตานีดีโคดค่ะรวบรวมผลงานศิลปะการออกแบบรวมถึงวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนพร้อมกับกระตุ้นการท่องเที่ยวคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ติดตามเรื่องนี้ค่ะ
5: จะมีสักกี่จังหวัดในประเทศไทยที่สายน้ำชุ่มเย็นไหลผ่านใจกลางเมืองและเชื่อมต่อกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่หนึ่งในนั้นคือจังหวัดปัตตานีที่เปรียบเสมือนบ้านริมน้ำที่ร้อยเกลียวผู้คนนับหมื่นนับล้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ร่วมกันการผูกพันกับสายน้ำจึงกลายเป็นที่มาของแนวคิดและคอนเซ็ปต์การจัดงานปัตตานีดีโคดที่จัดขึ้นเป็นปีที่4โดยหยิบเรื่องราวจากสายน้ำมาบอกเล่าประวัติศาสตร์รากเหง้าการใช้ประโยชน์จากลำน้ำที่ทำให้ปัตตานีกลายมาเป็นเมืองท่าที่สำคัญในหัวเมืองทางใต้ในอดีตรวมถึงการเรียนรู้รับมือกับสายน้ำเมื่อแปลเปลี่ยนมาเป็นอุทกภัยภายในงานเนรมิตให้ย่านเมืองเก่าย่านสบารังย่านจบังติกออำเภอเมืองปัตตานีกลายมาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วเมืองโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าตลอดแนวถนนปัตตานีพิรมที่อยู่ลัดเลาะติดกับแม่น้ำปัตตานีซึ่งได้รวบรวมเอาวิถีชีวิตของผู้คนทั้งคนไทยพุทธคนไทยเชื้อสายจีนและ

0: คนมุสลิมบอกเล่าความงดงามนี้ผ่านการเปิดบ้านของชาวบ้านที่มีทั้งนิทรรศการภาพวาดข้าวของเครื่องใช้ในอดีตและภาพถ่ายที่หาดูได้ยาก
1: ก็คือเราจะเปิดบ้านทุกปีมันจะมีบ้านที่พื้นที่ที่มันร้างๆอ่ะฮะเราก็จะเข้าไปใช้งานพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้เห็นว่าโอกาสตรงนั้นมันมีอยู่คนสามารถมาสร้างสรรค์ได้ดังนั้นเนี่ยหลังจบงานปาเตนีดีโคสเราก็จะเห็นว่าพื้นที่เหล่านั้นมันถูกแปลงเป็นร้านอาหารแปลงเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลายหลังมากๆที่อยู่ริมน้ำของเส้นถนนปัตตานีพิรมนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าหลังงานรอบนี้ก็น่าจะมีพื้นที่ที่ถูกเปิดขึ้นนะครับการทำแบบเนี้ยมันทำให้เมืองมันคึกคักฮะเมืองมันเห็นโอกาสคนรุ่นใหม่ที่อยู่ที่อื่นนะฮะเห็นโอกาสกับเมืองแห่งนี้แล้วเขาก็จะกลับมาพัฒนาเมืองแห่งนี้อะไรเงี้ยครับ
2: พอเราเข้ามาทำแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ามันได้เยียวยาตัวเองไปด้วยจากสิ่งที่เราทำหนักๆมาก่อนหน้านี้เออว่ะพื้นที่นี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องความรุนแรงไงมันมีเรื่องแบบนี้ที่เราไม่เคยเห็นเราอยู่ใกล้แต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเดินในย่านชุมชนเราไม่เคยเดินสวัสดีผู้คนในเมืองที่เรามาอยู่เป็น10ปีอะไรเงี้ยเราไม่เคยทักทายไม่เคยอะไรแต่ที่พอเราได้ทักทายทุกคนน่ะเรารู้สึกเออเขาเปิดต้อนรับเราอ่ะเขาแบบยินดีหลังจากนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆแม้กระทั่งว่าเราไปอยู่ที่อื่นทุก2ปีที่เขาจัดงานเราก็จะกลับมาทำ
0: งานปัตตานีดีโคดยังเป็นแหล่งรวมเทศกาลหนังสือที่น่าอ่านซึ่งปีนี้เหล่านักเขียนนักวาดรูปและศิลปินต่างๆได้ขนหนังสือที่บอกเล่ารากเหง้าของเมืองปัตตานีชาติพันธุ์การแบ่งเขตแดนและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการโรยราประวัติศาสตร์บาดแผลรวมถึงหนังสือเพื่อเด็กเพื่อให้ผู้คนที่เข้าร่วมงานได้อ่านฟรีอย่างจุใจนายนายิบอาแวร์เบอร์ซาผู้แปลและได้เปิดตัวหนังสือเรื่องบันทึกการเดินทางของอับดุลละมุนชีบอกว่าหนังสือเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อกว่า180ปีก่อนแต่กลับมีแนวคิดแบบวรรณกรรมมลายูสมัยใหม่ซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์สังคมมลายูอย่างไม่เกรงใจซึ่งแตกต่างจากหนังสือตามจารีตเก่า
3: คือหนังสือที่หยิบมาเนี่ยมันคือหนังสือที่ถูกอธิบายเมื่อ80ปีที่แล้วถูกอธิบายเมื่อ50ปีที่แล้วผมไม่ได้มองว่าคนเขียนหนังสือเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคนมลายูมาเนี่ยตอนนั้นเขามีข้อมูลอยู่เท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นมีเอกสารอื่นเข้ามาประกอบมันทำให้เราวิเคราะห์ได้ผมมองว่าประวัติศาสตร์นะไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามมันควรเติบโตไว้แบบนี้ไม่ใช่การที่พอครูเราสอนแบบนี้แล้วก็บอกให้ครูเราถูกต้องเสมอเนี่ย
4: มิติของการแปลหนังสือของโลกมลายูที่เข้ามาเนี่ยมันจะขยายมิติในการมองปัญหาพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ช่วยคลี่คลายในการใช้ประวัติศาสตร์บาดแผลนี่ทิ่มแทงของคนที่เห็นต่างกับตัวเองได้นะครับว่าจริงๆและประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีรากที่มีทั้งความเหมือนกลมเกลียวแล้วก็มีความแตกต่างดังนั้นเราต้องเปิดใจกว้างที่ยอมรับให้ได้การแปลหนังสือของหรือการเขียนหนังสือของนักเขียนรุ่นใหม่ๆนี่มันมาเติมเต็มตรงนี้มันมาขยายความตรงนี
0: ้ตลอดการจัดงานปัตตานีดีโคดระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนมากแวะเวียนมาตามสถานที่จัดงานปัตตานีดีโคดบนถนนสายสำคัญหลายคนเก็บเกี่ยวความรู้ในหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเมืองปัตตานีทั้งคนในพื้นที่ที่ไม่เคยสัมผัสแม้จะใช้ชีวิตผ่านไปผ่านมาทุกวันให้ได้เรียนรู้บ้านที่อยู่อย่างลุ่มลึกมากขึ้นส่วนคนนอกที่ได้มาสัมผัสก็กลับได้เห็นเมืองปัตตานีในมุมที่ไม่เคยเห็นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหลายคนจึงเริ่มหลงรักปัตตานีติชิลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน
5: ลากันไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่หุบป่าตาดอันซีนของอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศวันนี้ดิฉันและทีมงานสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ลองนึกถึงคนที่สร้างบางสิ่งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยคิดถึงผลกระทบที่หลังยุคนี้เราเห็นคนแบบนี้ทุกวันคนที่เขียนโค้ดปล่อย AI หรือสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลก

คติของพวกเขาคือ move fast and break things ก้าวให้ไวและทำลายกฎเดิมซะแต่พอเกิดความโกลาหลพวกเขากลับถอยมาบอกว่าเราแค่ตั้งใจจะช่วยและเราคิดว่านี่คือปัญหาของโลกยุคใหม่แต่หากย้อนกลับไปนับพันปีชนพื้นเมืองอเมริกันรู้จักคนจำพวกนี้ดี

สัญลักษณ์ของผู้ที่สร้างสรรค์และทำลายได้ในลมหายใจเดียวกันนามนั้นคือโคโยตี้

น้ำใสๆไหลออกจากดวงตาของเขาหยดลงบนพื้นดินแห้งนี่คือน้ำตาหยดแรกที่เคยมีบนโลกใบนี้เรื่องราวที่พาเขามาถึงจุดนี้ต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมาก

ในยุคที่โลกมีแค่ความหนาวเหน็บและความมืดโคโยตี้ได้ยินเสียงร้องไห้ของมนุษย์

ไฟถูกเฝ้าโดยอสุรกายบนยอดเขาโคโยตี้รู้ว่าทำคนเดียวไม่สำเร็จเขาจึงเกณฑ์เหล่าสัตว์มาวิ่งผลัดเพื่อส่งต่อเปลวไฟ

หลังจากนั้นมนุษย์รอดตายเพราะเรียนรู้ว่าการนำไม้มาถูกันทำให้เกิดไฟได้ความอบอุ่นเกิดขึ้นกับมนุษย์

แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือสัตว์ทุกตัวที่ช่วยส่งไฟต่างทิ้งบาดแผลไว้ถาวรส่งมอบแต่สิ่งที่ถูกปล่อยออกมาแล้วยังไม่อาจเก็บกลับคืน

ความสำเร็จทำให้เขามั่นใจโคโยตี้เดินหน้าเปลี่ยนโลกอีกครั้งในตอนนั้นเทพแบล็กก็อดกำลังบรรจงประทับดวงดาวบนท้องฟ้าทีละดวงเพื่อเป็นเครื่องนำทางให้มนุษย์

ดาวที่มนุษย์จะใช้บอกทิศเหนือดาวที่บอกว่าฤดูหนาวใกล้เข้ามาดาวที่บอกเวลาเพาะปลูกทุกดวงมีหน้าที่ทุกตำแหน่งมีเหตุผลแต่โคโยตี้เกลียดการรอคอย

ขาคว้าถุงดวงดาวแล้วสาดมันขึ้นฟ้าในคราวเดียวแผนที่อันประณีตพังทลายกลายเป็นกลุ่มดาวนับล้านที่ไร้ระเบียบสิ่งที่เราเรียกว่าทางช้างเผือก

ลี่ยนโลกมาแล้ว2ครั้งโคโยตี้มั่นใจในตัวเองเต็มเปี่ยมปัญหาถัดไปที่เขาจะแก้คือความแออัดของโลกในยุคนั้นมนุษย์ตายแล้วฟื้นได้เหมือนนอนหลับไปทำให้ทรัพยากรและอาหารไม่เพียงพอ

หมอผียังยืนยันที่จะสร้างกระท่อมวิญญาณเพื่อแก้ปัญหาเมื่อเห็นวิญญาณกำลังจะเข้าไปในกระท่อมโคโยตี้วิ่งไปปิดประตูกระท่อมไม่ให้วิญญาณผ่านเข้าไปได้

ั้งแต่วันนั้นความตายจึงเป็นสิ่งถาวรและเพียงไม่กี่วันลูกชายของเขาเองก็จากไปแบบถาวรตามกฎที่เขาสร้างขึ้นเอง

คโยตี้ขโมยไฟมนุษย์รอดตายจากความหนาวเย็นแต่เหล่าสัตว์ต้องแบกรับบาดแผล

และทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนย่อมมีคนต้องจ่ายราคาซึ่งมักจะย้อนกลับมาหาตัวเองเสมอ

ตำนานของโคโยตี้คือข้อความข้ามเวลาที่ส่งมาถึงพวกเราในปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัลนวัตกรผู้สร้าง AI และผู้เขียนอัลกอริทึมล้วนสืบทอดจิตวิญญาณของโคโยตี้

เราคือนักรบผู้นำไฟดวงใหม่มาสู่สังคมและศาสตร์กลุ่มดาวแห่งข้อมูลขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตชนพื้นเมืองอเมริกันมีพิธีโคโยตี้เวย์เพื่อสอนให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผลลัพธ์โอบรับความผิดพลาดและเยียวยารอยร้าว

โลกใบนี้ยังคงต้องการผู้กล้าที่ก้าวเดินกล้าขโมยไฟและกล้าเรียนรู้จากรอยไหม้บนมือของตนเองและเป็นผู้ที่พร้อมแบกรับความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นไปตลอดกาล

0: สมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเดิมไม่ได
3: ้เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
5: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
6: ทำเมนูอะไรวะ
7: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
8: แกงเผ็ด
9: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค
10: ์ไป
0: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
11: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
12: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
13: คุกคัลเจอร์น้ำปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา10:00 น.ทางไทย PBS
14: วันนี้มาหนึ่งที่สูงเพราะมีนัดกับ
15: ดารา
14: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
16: เกิดเคย
17: มาที
14: ่มากินแบบดารา
18: อร่อยจริงเลย
14: อร่อยอร่อย
19: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
14: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
18: มหาอำนาจบานา
14: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
20: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวไปผมหน่อยไหม
21: ได้ครับ
22: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2 ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
23: ลูกค้าบอกว่าอาหารครับมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
24: เฮ้ยโอมาตาเซ็ตัสมาสตาโรโต
23: แกงกะหรี่อายุ60 ปี
22: ติดตามได้ไหนเดี๋ยวให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
25: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
26: เราเป็นเมืองอะไรนะฮา
27: ฮาจาง
26: ฮาจาง
27: เราไปทำอะไรอ่ะ
28: เป็นกลุ่มคนไทย
29: เป็นคนกลุ่มตระกูลไต
28: พุทธตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดแบบเดียวกันหมาเงี้ย
29: หมาก็เดียว
25: สงสารเด็กๆหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
28: เอาแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
27: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
28: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
27: อายน้อง
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

0: ให้ลูกติดตามด้วยนะครับ
1: ขอให้
0: ล
1: ูกด้วยขอให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของการบนบานศาลกล่าวคุณเข้าใจว่ามันคืออะไร
3: จะแก้บนด้วยไข่ร้อยฟองครับ
1: จะกลับมาแก้บน
2: แล้วคนธรรมดาอย่างเราสามารถทำสัญญากับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงหรือไม่

0: สวัสดีครับพบกับผมเคณัฐวัฒน์แก้ววัวสายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนถ้าพูดถึงเรื่องของการบนบานศาลกล่าวคุณเข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นสัจจะเป็นสัญญาที่เรามอบให้กับใครหรืออะไรไว้แล้วคนธรรมดาอย่างเราสามารถทำสัญญากับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงหรือไม่วันนี้ไปหาคำตอบกันครับ
1: ขนบการบนบานศาลกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเกิดความต้องการความลำบากจากสิ่งต่างๆต้องการจะบนก็แปลว่าร้องขอส่วนบานเนี่ยก็คือให้ได้

0: วันนี้ได้อยู่กับที่วัดมหาบุญครับหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาหาย่านาคบนบานเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองต้องการ
1: วันนี้มาสักการะย่านาคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงาน
2: ขอให้ชีวิตคู่ราบรื่น
3: ขอให้หมดหนี้หมดสินที่โดนโกงไปสัญญาจะแก้ด้วยน้ำพริกปลาทู
4: เรื่องราวของความผูกพันระหว่างคนเป็นและคนตายความศักดิ์สิทธิ์และความเฮียนของแม่นาคโดยวิญญาณที่ผู้คนในย่านพระขนงก็ต่างเชื่อมั่นและศรัทธามาช้านานเล่ากันว่าไม่ว่าใครจะมาขออะไรก็ได้สำเร็จสมปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรัก
5: ก็คือท่านแม่ย่านาคท่านผิดหวังในเรื่องของความรักนะ
6: ครับ
5: มากอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่นะก็ไอ้ช่วงประมาณเมษาเนี่ยคือเขาจะมาเกณฑ์อาหารแก่เขาอะจะมาขอพรนะขอให้รอดพ้นตรงนั้นนะลองลงมาก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของความรักความรักของขอให้คู่รักสมหวังอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นโชคลาภตามมาขอบุตรตามมาอะไรประมาณนี
6: ้แล้วส่วนตัวของอาจารย์นะครับเคยเห็นย่านาคไหมครับ
5: ส่วนตัวถามว่าเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ได้ยินเสียงเรียกอันนี้ได้ยินชัดเจนตอนนั้นคือผมไปช่วยแฟนขายของอยู่ที่จังหวัดตราดตรงนั้นก็ธุรกิจมันก็ไม่ค่อยดีเงินเก็บเริ่มจะล่อยหลอก็ค่ำคืนนั้นนอนฝันว่ามีเสียงผู้หญิงแบบมาพูดกับบ้านเราลูกแบบเสียงแบบไม่เคยได้ยิน
6: หลบ
5: เสียงแบบก้องแบบกังวานไม่ใช่เหมือนเสียงแบบที่เราพูดคุยกันแบบแล้ววันรุ่งขึ้นพอผมคุยกับภรรยาผมเฮ้ยเรามากรุงเทพดีกว่าผมก็ได้ประสบเป็นความสำเร็จ
6: ครับเป็นตามกลับบ้านให้มาอยู่ที่นี่

0: มีใครเคยเล่าบ้างไหมครับว่ามีคนเคยเห็นย่านาคแถวๆเลย
1: ผมเคยรับฟังมาจากท่านเจ้าวาดท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพท่านมาให้เห็นเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนวัดแม่นาคนี่ก็จะโด่งดังเรื่องการขอหวยเพราะนั้นผมก็ขับรถช็อปเปอร์มาไซมามากราบพญานาคพระโขนงที่นี่แหละก็มาบนว่าสาธุถ้าลูกโชคดีถูกหวยพญานาคแสดงอภินิหารไปเข้าฝันหรือว่าอะไรก็ได้มีความรู้สึกว่า

อนนั้นก็มีเพื่อนๆกันอ่ะเขาก็ทักเมียพี่พลอยเหรอใครอ่ะที่ท้องอ่ะใส่ชุดคลุมท้องเนี่ยขนลุกเฮ้ยใช่วะแม่นาคแน่เลยแม่นาคมา

0: คือเวลาเราพูดถึงการบนบานเนี่ยคือเราขอบางสิ่งบางอย่างแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วเราเอาของที่เราสัญญาว่าจะให้เอาไปมอบให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การติดสินบนผีเนี่ยนะหรือการแก้บนหรือบนบานสันกล่าวเนี่ยมีมานานแค่ไหนอันนี้เราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนถึงขนาดนั้นแต่เชื่อได้เลยว่าเรื่องพวกนี้ทำมาหลายร้อยปีอย่างน้อยในสมัยอยุธยาก็ดีสุโขทัยอะไรก็ดีเนี่ยก็น่าจะมีอะไรอย่างนั้นแล้ว
1: นอกจากการบนบานกับศาลที่เรียกว่าศาลผีแล้วดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์ไทยก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการนับถืออย่างสูงในสังคมไทยมีชื่อเสียงในการโดนบันดาลเรื่องหน้าที่การงานโดยเฉพาะงานราชการ
2: ขอบารมีพระองค์โปรดเมตตาลูกและขอโหสิกรรมให้กับลูกลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3: มาสักการะพระเจ้าตากขอโชคลาภแล้วก็ขอสิ่งไม่ดีออกจากตัว
4: ขอพวกเรื่องการเรียนแล้วก็แบบเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
5: ขอเรื่องการงานการเงินสมความปรารถนาทุกอย่าง

0: ช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนปลายๆรัชกาลที่5สิ่งนึงที่เป็นเรื่องสำคัญของสังคมไทยเนี่ยก็คือความพยายามในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่สิ่งที่จะช่วยทำให้คนในสังคมเนี่ยผนึกแล้วก็มีความเชื่อร่วมกันได้เนี่ยก็คือประวัติศาสตร์ก็จะมีการพูดถึงวีรกรรมของบรรพกษัตริย์มีการเลือกวีรบุรุษของชาติเนี่ยขึ้นมามันเริ่มเกิดความเชื่อว่าวีรกษัตริย์เป็นบุคคลที่แบบมีอำนาจมากสามารถดลบันดาลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยให้ได้มันสอดรับกับความรู้สึกของคนในช่วงหลัง2475นะเราก็อยากให้ชีวิตของสามัญชนของคุณเนี่ยสามารถขึ้นมามีอำนาจได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ทางรัฐบรรพกษัตริย์นี่แหละมันเลยกลายเป็นเหมือนกับคำตอบนะในการที่จะเป็นช็อตคัทในการที่คุณจะได้ตำแหน่ง
1: การบนบานคือคำร้องขอจากมนุษย์ต่อผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคำร้องขอนั้นคือสัจจะสัญญาที่จะให้สิ่งแลกเปลี่ยนและเมื่อคำร้องขอนั้นสำเร็จผลสิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อคือการแก้บน
2: บรรลุตามที่ขอท่านไว้ก็เลยนำผลไม้5อย่างแล้วก็ปัสสาวะจำนวน1ลิตรนะครับมาเป็นการถวายท่านนะครับ
3: วันนี้ก็คือเราขอได้แล้วเราสำเร็จแล้วก็ที่เราไว้คือขายสิบแผงอย่างเงี้ยเราก็จะมาขอบคุณที่สำเร็จ
4: แถวนี้มีเจ้าพ่องูเจ้าแม่อะไรพวกนี้เราก็ต้องคือมาไหว้เพราะว่าเราจะเดินทางด้วยเราก็ขอว่าให้สิ่งที่เราจะไปเนี่ยแล้วสมให้สมหวังตามที่เราต้องการอะไรพวกนี้แล้วกลับมาเราก็จะมาเอาน้ำมาให้น้ำน้ำแดงอะไรประมาณนี้
5: เมื่อ 2,540 กว่าผมเป็นฝรั่งคนแรกที่มาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6: ครับ
5: เคยมีปัญหากับวิชาภาษาไทยที่ไม่รู้เรื่องเลย
6: ครับ
5: แล้วก็กลัวว่าจะตกแล้วก็เพื่อนผมเขาเป็นคนที่แนะนำว่าให้แอนดรูไปบนก็เลยตัดสินใจว่าจะไปบนแต่เนื่องจากว่าพ่อของรามคำแหงผมต้องใช้ราชาศัพท์แล้วปัญหากับวิชาภาษาไทยก็คือผมจำราชาศัพท์ไม่เป็นก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยบ่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผ่านครับน้อยที่สุดก็ผ่านวิชานี้ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบแต่อาจจะเป็นเพราะบ่นตอนแก้บ่นผมตัดสินใจว่าจะไปตอน5ทุ่มเที่ยงคืนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครอยู่ผมจะได้วิ่งคนเดียวผมไม่อยากจะให้ใครรู้เลยแต่ว่าพอถึงแล้วผมขับรถเข้าไปนะครับเชื่อไหมมันคนนับเป็นร้อยเลย50ถึง100คนกำลังวิ่งแก้บนตอน5ทุ่มกว่าแล้วเขาก็ออกมาก็มีคนนับเป็นร้อยคนผมก็ยืนอยู่คิดว่าแล้วผมจะทำยังไงผมก็เลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปคืนแรก30รอบคืนที่2 30คืนที่3 30กว่า
1: สำหรับคุณแอนดรูครับการแก้บนสำคัญยังไงครับ
5: สำคัญมากๆเลยเราต้องทำตามคำพูดเราต้องรักษาคำพูดของเราเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเราไม่มีคำพูดถ้าเราไม่รักษาคำพูดเรามีอะไรเราไม่มีอะไรเราไม่มีค่าเรื่องนี้สำคัญมาก
7: ลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดของสังคมไทยคือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆได้เสมอความเชื่อเรื่องการบนบานก็ไม่ต่างกันครับจากการบนผีก็เริ่มบนพระและกลายเป็นความเชื่อผสมผสานแบบไทยๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
0: ้เราเป็นพวกนับถือศาสนาผสมในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าSyncretismก็คือว่าเรานับถือทุกๆศาสนาเข้าไว้ด้วยกันใช่ไหมผีเราก็นับถือเนาะพุทธเราก็นับถือมันคือความต้องการบางอย่างในการประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็ได้ไหว้อะไรเงี้ยได้บูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนในสังคมไทยใจไปบูชาอะไรก็ตามนะผมว่าเป็นเรื่องปกติมาก
8: หลวงพ่อโสธรได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กพอมีโอกาสก็จะมาไหว้ขอพรครับ
9: ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์อะครับไปบนขอหน้าที่การงานนะครับ
0: ก ระบวนการติดสินบนหรือบนบานสันกล่าวเนี่ยมีมานานหลายร้อยปีพอเราเริ่มรับศาสนาจากอินเดียเข้ามาการบนบานกับเทพเจ้าฮินดูการบนบานกับพระพุทธรูปก็มีมานานละ
6: คือคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาขอเขาประสบความสำเร็จและผมก็คือหนึ่งในนั้นที่ประสบความสำเร็จครับวันนี้ผมมาแก้บนครับ
9: ไม่บนครับขอพรอย่างเดียวครับ
10: วันนี้มาแก้บนก็ถ้าได้งานก็เอาไข่มาถวายเงี้ยครับ
0: คราวนี้จะทำยังไงที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ของที่ใช้ในการบนบานเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนกับสื่อกลางในการที่จะใช้เพื่อเจรจา
11: ก็บนส่วนมากจะเป็นละคร
12: ส่วนใหญ่เนี่ยเขามาขออะไร
11: แล้วแต่นะลูกบางคนก็ขอให้มีลูกบางคนก็แบบกิจการอะไรเงี้ยขายที่ขายทางได้หมด
12: คร
11: ับ หลวงพ่อให้หมดยกเว้นทหารอย่างเดียวขอแล้วติดทหารเลยถ้าบางคนเนี่ยขบวนอะไรที่มันแรงๆอ่ะก็จะถวายชุดที่มันแรงๆอย่างเช่นพายจุนพลเนี่ยอย่างที่กำลังนำเนี่ยเรียกพายจุนพลคือม้าเร็วก็สำเร็จเร็วบางคนก็บอกว่าเนี่ยลูกไปหาหมอเขาบอกว่าอยู่ได้ไม่นานนะเราบอกงั้นหนูลองไปบนพายจุนพลดีว่าถ้าลูกอ่ะแข็งแรงแล้วก็จะมาถวายให้เขาก็ไปบอกเลยว่าเขาขอบนพายจุนพลนะคะผลลูกเนาะเขาบอกว่าขอบนพายจุนพลแล้วเขากลับมาเขาบอกลูกเขาแข็งแรงดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ย
12: คือหายเลย
11: ส่วนมากคนจะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ว่ายิ่งคนบนพวกขายที่เนี่ยก็จะดีได้
1: เพราะการบนบานไม่ได้จบลงตอนที่เราได้สมปรารถนาเมื่อสัญญาแล้วเราก็ต้องทำตามหลายคนได้มาเราไปแก้แต่บางคนได้มาแล้วลืมมีคนจำนวนไม่น้อยไม่ได้กลับมาแก้บนก็มักจะมีเรื่องประหลาดๆที่ถูกเล่าต่อกันมาโดยที่ไม่มีใครอธิบายได้อย่างชัดเจน
13: คนที่มาบนบานสารกล่าวและประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ยอมมาแก้บนนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตามถ้าไม่มาเลยทีก็อาจจะโดนเคาะโดนอุบัติเหตุแม้แต่เพื่อนผมเองนะยุคนั้นสมัยที่ผมไปเกณฑ์ทหารอยู่ยุคโอ้โหหลายสิบปีแล้วสมัยก่อนนะเพื่อนผมแท้ๆเลยนะก็มาบนเหมือนกัน
14: ข้าพเจ้ามาบนเรื่องทหารข้าพเจ้าไม่อยากเป็นทหารเมื่อข้าพเจ้าไม่ติดทหารโดยประการใดๆข้าพเจ้าขอนำชุดไทยมาถวายกับชุดลูกมาถวายเป็นการแก้บน

0: พื่อนผมเองนะมาบนเสร็จก็ไม่ยอมมาแก้แค่อาทิตย์เดียวเองนะขี่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านหน้าวัดนะแค่ขับผ่านมอเตอร์ไซค์คว่ำหน้าวัดตีลังกาเลยบาดเจ็บเลยแบบว่าแทกหมดเลยทั้งตัวเลยต้องมาแก้นี่เลยอันนั้นคือจ่าๆเลยครับ
1: เมื่อเราบนเนี่ยแปลว่าเราตั้งใจครับสิ่งอะไรที่มันตั้งใจเนี่ยมันฝังลงไปในซับคอนเชียสของเรามันรีมายหรือมันคอยเตือนเราอยู่เสมอการไปแก้มันก็ทำให้เราสบายใจมันเหมือนเราสัญญาไว้การสัญญาหรือการสแวร์การสาบานเนี่ยการสบถสาบานเนี่ยเราต่อรองกับเทพแล้วเราไม่ได้ต่อรองกับมนุษย์ฉะนั้นการไปบนบานเนี่ยก็ควรจะไปแก้อย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจเราทำรู้สึกว่าเราได้มาแล้วเราเป็นคนมีสัจจะระบบความเชื่อเนี่ยมันยังช่วยควบคุมสังคมให้คนยังเป็นคนดีได
2: ้อย่างที่ทราบกันดีนะครับสังคมไทยเป็นสังคมระบบแบบอุปถัมภ์และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางทีหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องใช้อำนาจในการให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการปัญหาคือคนตัวเล็กตัวน้อยแทบจะไม่มีโอกาสใดๆที่จะเข้าถึงอำนาจเหล่านั้นได้เลยเพราะการกดทับของระบบแบบนี้มันจึงทําให้หลายคนมองไม่เห็นแม้กระทั่งฝั่งฝันจนเหลือทางออกสุดท้ายนั่นก็คือการหันหน้าเข้าหาอํานาจที่มองไม่เห็น
3: ผมว่ามันสะท้อนปัญหาสังคมไทยค่อนข้างจะมากเลยรัฐไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกมั่นใจทั้งการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการบนบานเนี่ยมันจึงอิงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมแบบทุนนิยมมากขึ้น
1: เพราะจิตใจมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อาศัยด้านฟิสิกอลอย่างเดียวมันอาศัยด้านเมนทัลด้านจิตใจด้วยฉะนั้นการบนบานศาลกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในฐานะช่วยเสริมให้เขามีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป
2: ในปัจจุบันที่สังคมเมืองกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้คนเริ่มกังวลกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การบนบานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเกิดการบูชาสิ่งแปลกใหม่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
1: ความเชื่อเนี่ยมันอาศัยคล้ายๆแนวคิดแบบการตลาดเหมือนกันนะเทพดั้งเดิมเนี่ยอาจจะเป็นแค่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าก็อาจจะต้องยกระดับขึ้นมาหน่อยโปรดักต์เนี่ยก็ต้องดูแปลกใหม่โปรดักต์ปัจจุบันเนี่ยก็มักจะรวมหลายความเชื่อเข้าด้วยกันมีไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นศาสนาไหนละขอให้มีโปรดักต์นะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาด้วยไปแชะไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปบูชาแล้วต่อมาก็คือวิถีแบบนี้มันก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยมีการโปรโมทกระจายสื่อออกไปกระบวนการแบบนี้มันดำรงอยู่ในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลามันมีลักษณะของการตลาดเข้ามาผสมผสานด้วยฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบใหม
4: ่
3: ทั้งในการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนผลที่ตามมาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ร่างทรงเนี่ยขึ้นมาในสังคมไทยที่แบบมันจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าผีพวกนี้มันเป็นผีในกลุ่มของ pop culture นะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมนิยมอ่ะเป็นอะไรที่มันเป็น popular ขึ้นมา
2: ทุกวันนี้เวลาเราไปวัดหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภาพที่เริ่มคุ้นชินตาขึ้นมาคือภาพของชาวต่างชาติมาไหว้ขอพรและบางครั้งก็อาจจะมีมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำคำถามคือทำไมต้องประเทศไทยและอะไรที่ทำให้เรากลายเป็นหมุดหมายทางความศรัทธา
1: คนในประเทศที่เจริญหลายๆประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยชอบมาเมืองไทยส่วนหนึ่งเขาเรียกมาทัวร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเพื่อไหว้พระพรหมเอราวัณอย่างเดียวเลยก็มี
5: This is the Erawan God is our main destination to come to Thailand every year. I feel peace and feel refreshed and energized because after we chant our prayer to the God maybe we can start to work again to for our future.
3: กลุ่มคนที่มาบนมากๆเนี่ยอย่างนึงมันมีรากของวัฒนธรรมแบบศาสนาพุทธมหายานอยู่ พราะฉะนั้นเขาเองก็มีปัญหาเรื่องการที่จะขยับชนชั้นเนี่ยแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคุณก็เลยต้องเข้ามาในไทยเพื่อจะบนบานศาลกล่าวมันเหมือนกับสังคมไทยทุกวันนี
1: ้วิถีคนเนี่ยก็ถ้าจะมองในแง่ของการบนบานศาลกล่าวเนี่ยมันก็ดำรงอยู่ครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีความทุกข์เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เราก็ต้องอาศัยวิธีการที่จะต่อรองกับธรรมชาติพระเจ้าหรือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3: ตราบใดที่รัฐก็ดีหรือระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมไทยมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างขนาดใหญ่นะการบนบานศาลกล่าวธุรกิจการแก้บนยังไงมันก็ยังเติบโตการบนบานศาลกล่าวเนี่ยยังไงมันก็จะดำรงอยู
2: ่การบนบานศาลกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับความกลัวของมนุษย์ที่มีมานับพันปีแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่วิทยาศาสตร์เข้ามาตอบคำถามในบางเรื่องที่ไม่อาจพิสูจน์ได้อาจเพราะมนุษย์ยังคงหอยหาความหวังความมั่นคงความร่ำรวยหรือต้องการเอาชนะความยากแค้นในชะตาชีวิตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการบนบานศาลกล่าวก็ยังคงอยู่กับเราตั้งนานเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวการบนบานศาลกล่าวและวิถีคนวันนี้ครับ

0: ประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ผู้กำกับชาวอิตาลีตามหาอาผู้ล่วงลับโดยพยายามหยิบเครื่องมือทางภาพยนตร์มาเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ขาดหายไประหว่างหลานกับอาผ่านการไล่ตามหาเจ้าของจดหมายทีละคน
4: ผู้คนจดจำแต่เรื่องความตายของเขาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่มันสำคัญมาก
3: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอโทษกรณีการสื่อสารให้ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้และทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนค่ะ
6: ถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอโทษด้วยน้ำตาคลอเบ้าพร้อมย้ำว่าเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ปมคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5 นายที่จังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าไม่ต้องการให้ใช้คำว่าไล่ล่านำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและในโซเชียลมีเดียพลโทอดุลบอกว่าช้ำใจเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตำหนิว่าไม่รักลูกน้องเพราะไม่ได้คิดว่าผลกระทบจะรุนแรงขนาดนี้และเสียใจที่มีหลายคนพูดว่าเป็นทหารพอมาเป็นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงโดยยืนยันว่าในฐานะที่เป็นทหารหรือคนที่เป็นผู้พันผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบและยังชี้แจงว่าด้วยสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องระวังคำพูดเพื่อไม่ให้ยกระดับสถานการณ์ให้มีความรุนแรงพร้อมย้ำว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรีซึ่งได้สั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4แล้วว่าต้องจับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพบโรงแรม5 แห่งเปิดกิจการผิดกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสั่งการให้ไปตรวจสอบต่อโดยเฉพาะเส้นทางการเงินว่าเข้าข่ายทำธุรกิจนอมินีหรือไม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.2พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมุ่งเป้าตรวจสอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ตรวม10 แห่งนะคะพบโรงแรม5 แห่งกระทำความผิดเปิดดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารพักอาศัยหรืออาคารชุดมาเปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมรวมถึงการประกาศขายห้องพักผ่านแพลตฟอร์มจองออนไลน์อย่างเปิดเผยทั้งที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้ยังพบว่าบางแห่งมีคนไทยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตอีกทั้งยังพบข้อพิรุธเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบางบริษัทจึงสั่งการให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้นอมินีมาถือหุ้นแทนหรือไม่ระหว่างการตรวจสอบนายพลพีเปิดเผยว่ามีสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมพยายามนำโทรศัพท์มาให้เจ้าหน้าที่พูดคุยอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะขอให้ยุติการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าย้ำว่าขออย่าแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะหลายจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลถึงบ้านลดภาระการเดินทางเข้าไปตรวจสอบสิทธิธนาคารและสำนักงานขนส่ง จ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงตามบ้านเรือนของประชาชนหลังหลายคนถูกตัดสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากระบบตรวจสอบพบว่ามีชื่อครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกินเกณฑ์ทั้งที่บางคันเลิกใช้งานหรือจำหน่ายไปนานแล้วเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและนอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งจังหวัดด้วยตัวเองนะคะหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์มาตลอดแต่ครั้งนี้ระบบแจ้งว่ามีชื่อครอบครองรถยนต์ทั้งที่มีรถจักรยานยนต์ซื้อไว้เมื่อเกือบ30ปีก่อนและไม่สามารถใช้งานได้แล้วขณะที่จังหวัดชัยนาทผู้ประกอบการร้านชำยังคงเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าชั้นวางแม้พบว่าลูกค้าบางส่วนเริ่มใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเนื่องจากถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ยังคงเพิ่มสต็อกสินค้าไว้รองรับนะคะเพราะเชื่อว่าหากผู้ยื่นอุทธรณ์ได้รับสิทธิ์กลับคืนจะช่วยให้ประชาชนกลับมามีกำลังซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายจารึกม่วงมันดีอายุ42ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยอนามัย1หมู่ที่8ตำบลในคลองปากปะกดอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับรายการสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมมานั่งรอเลยนะคะบ่าย 2:05 นาทีเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเรียนมากับน้องแป้งนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกค่ะวันนี้น้องแป้งมีอะไรคะเล่าเลยค่ะ
1: อาจารย์คะอาจารย์เคยถูกแก๊ง call center โทรศัพท์มาหลอกตังค
0: ์อ๋อฉันโดน
1: แล้วอาจารย์โอนไหมคะ
0: ไม่โอนค่ะเขาพูดไม่ดีเลยแล้วเดี๋ยวก็พูดว่าเขาพอว่าเขาเสร็จเขาก็ด่าฉันนะอันนี้แรงขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับ call center เหรอคะ
1: แก๊ง call center ค่ะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงณเวลานี้ยอดอัปเดตล่าสุดของ22กรกฎาคมนะคะมีคนไทยถูกหลอกจากขบวนการของแก๊ง call center มากถึง25ล้านบาทที่ต้องพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่าวันนี้ค่ะตำรวจนะคะฝั่งกัมพูชาเขาเตรียมส่งคนไทยที่อ้างว่าถูกหลอกไปเป็นขบวนการหนึ่งในนั้นคือบัญชีม้ากลับประเทศไทยความจริงมีรายชื่อส่งมาให้กับทีมข่าวของเรา90คนแต่ณเวลานี้ส่งกลับมาเพียงแค่40คนมีการเลื่อนเวลาอยู่หลายครั้งเลื่อนพิกัดด้วยนะคะทำให้ครอบครัวของผู้เสียหายตอนนี้เฝ้ารออยู่ที่ด่านชายแดนกับอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนักข่าวของเราก่อติดตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้คุณประภาสเลิศวิไลอยู่ในพื้นที่เชิญค่ะ
2: ครับน้องแป้งครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับนับว่าเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าพอสมควรนะครับจนถึงเวลานี้ล่าสุดมีข่าวดีครับที่หลายครอบครัวเฝ้ารอติดตามนะครับมีคนไทยจำนวน40คนครับถูกส่งตัวกลับจากประเทศกัมพูชาข้ามกลับมายังฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการคัดกรองและสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ในอาคารบริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศบริเวณหน้าด่านก่อนนะครับวันนี้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการกั้นถนนนะครับบริเวณด้านหน้าด่านไม่ให้บุคคลหรือรถวิ่งผ่านเข้าออกนะครับจะต้องมีการประสานงานหรือมีธุระติดต่อภายในเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปได้ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงนะครับว่าวันนี้อาจจะมีการผลักดันชาวกัมพูชากลับไปยังประเทศของเขาแล้วก็มีการรับตัวคนไทยกลับจากฝั่งกัมพูชาข้ามมายังประเทศไทยด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศก็คือบรรดาญาติญาตินะครับที่มารอคอยฟังข่าวของลูกหลานคนเหล่านี้เดินทางมาจากหลายจังหวัดครับทั้งจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ขอนแก่นอุดรธานีจังหวัดพิจิตรรวมถึงจังหวัดที่ไกลที่สุดนะครับก็คือจังหวัดตรังมาฟังข่าวลูกหลานว่าจะได้ข้ามกลับมายังประเทศไทยในวันนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวท่านแรกเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาติดตามข่าวลูกหลานวันนี้ทราบข่าวยังไงบ้างครับ
3: ทราบข่าวว่าน้องจะได้ปล่อยตัววันนี้ทั้งครอบครัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่พรุ่งนี้เมื่อวานนี้แล้วค่ะตื่นเต้นมากนอนไม่หลับคุณยายยิ่งนอนไม่หลับเราบอกไม่ถูกบรรยายความรู้สึกไม่ถูกคือเรารอคอยมา6เดือนค่ะ
2: ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ได้นอนหรือยังครับพี
3: ่ยังค่ะน่าจะ30นาทีได้ไม่ได้นอนก็ไม่ใช่30นาทีได้แล้วเราก็เตรียมตัวมาเดินทางมาเลยค่ะ
2: ตอนนี้ทราบข่าวว่าหลานเราข้ามมาแล้วปลอดภัยแล้วนะ
3: บรรยายไม่ออกพูดไม่ออกค่ะ
2: ท่านนี้บ้างครับได้ข่าวว่ามาจากจังหวัดตรังเลยเหรอครับ
4: ค่ะมาจากจังหวัดตรัง
2: เดินทางมายังไงครับ
4: มารถโดยสารแล้วก็นั่งรถตู้มาบุรีรัมย์แล้วก็มากับพี่เขามาที่นี่
2: เป็นไงครับจิตใจระหว่างเดินทาง
4: ตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่คือข่าวอ่ะได้กลับบ้างไม่ได้กลับบ้างแบบใจจื้นบ้างมันบอกไม่ถูกอ่ะหลายอารมณ์มาก
2: ตอนนี้ลูกเรายืนยันแล้วหรือยังครับว่าได้กลับมาแล้วหรือยัง
4: ยืนยัน
2: เป็นหนึ่งใน40คนนะ
4: จ้ะดีใจมากรอมา6เดือนแล้วนานมากไม่เคยนอนหลับสบายเลยแล้วไม่เคยกินอะไรที่อิ่มเลยแต่พอรู้ว่าเขาจะกลับมาก็เตรียมตัวที่จะมาก่อนเลยเพราะเราอยู่ไกลกว่าเพื่อนมาตั้งแต่วันจันทร์ตอนเย็นก็มาถึงนี่วันพุธมาถึงบุรีรัมย์วันพุธตอน 3:00 แต่ตั้งใจจะมานอนบ้านแม่ลุงเพราะว่าเราเดินเรื่องด้วยกันทำอะไรด้วยกันติดต่อกันมา2คนมาตั้งแต่ต้นเลย
2: หลายเดือนที่พยายามมาวันนี้สำเร็จแล้วนะครับคุณแม่
4: จ้าดีใจมากจากไม่รู้จักกันเป็นพี่น้องกันทุกวัน
2: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับของคนไทยที่อ้างว่าถูกคุมตัวไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อบังคับไปเป็นบัญชีม้าครับให้พวกเขาสแกนหน้านะครับแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีม้าในแถวอื่นๆนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยก็ถูกกลุ่มขบวนการครับเอาตัวเนี่ยมาทิ้งไว้ในฝั่งของกัมพูชาจนถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกพาไปจำคุกนะครับ คนเหล่านี้ครับมีจำนวนล็อตนี้นะครับ90คนครับตอนนี้กระจายถูกจำคุกกันอยู่ในเรือนจำของจังหวัด3จังหวัดด้วยกันครับ1ก็คือจังหวัดพัตตาบองจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็จังหวัดบันเตียเบียนเจยนะครับกลุ่มที่ได้กลับวันนี้ครับ40คนจาก90คนเนี่ยคือคนที่อยู่ในเรือนจำของจังหวัดอุดรมีชัยครับก็จากบรรยากาศหน้าด่านนะครับตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการของการคัดกรองครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงมาแล้วนะครับคนเหล่านี้ครับเขาแจ้งญาติกลับมาครับเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่เรือนจำได้ประมาณ1เดือนก็จะสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะครับก็โทรกลับมาแจ้งญาติในการติดต่อขอความช่วยเหลือมีการประสานงานครับไปยังหน่วยงานต่างๆคณะกรรมการทั้งในส่วนของกรรมการการทหารนะครับกรรมการการกฎหมายรวมถึงกรรมการการต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือมูลนิธิอิมมานูเอลนะครับที่เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือประสานงานแล้วก็นำมาสู่การเดินทางกลับมายังฝั่งไทยในวันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆครับก่อนหน้านี้ทางกัมพูชามีการประสานงานแจ้งกลับมาว่าจะส่งตัวคนไทยกลุ่มนี้กลับมาแล้วหลายครั้งนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ก็เลื่อนไปวันอังคารพอถึงวันอังคารเลื่อนเป็นวันพุธครับเมื่อวานนี้ครับผมได้ไปติดตามสถานการณ์อยู่ที่ด่านชายแดนนะครับที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับก็มีญาติญาติเขาที่ทราบข่าวก็ไปรอรับตัวลูกหลานเช่นเดียวกันแต่ก็เมื่อถึงเวลานะครับก็ยังไม่มีใครที่ถูกส่งตัวกลับมาญาติญาติหลายคนก็เฝ้ารอคอยความหวังนะครับโดยเฉพาะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับมีหญิงท่านนึงครับจากจังหวัดขอนแก่นครับทิ้งนาทิ้งไร่นะครับมาช่วยติดตามลูกที่ถูกอ้างว่าถูกบังคับตัวข้ามไปนะครับจะสมัครงานหารายได้เสริมครับแต่ถูกส่งตัวมาอ้างว่าให้มาอบรมที่จังหวัดสระแก้วครับเมื่อมาถึงก็ถูกกลุ่มคนนะครับบังคับให้ข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็ถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้แล้วก็จำคุกนะครับติดต่อกลับมาหาแม่แม่ก็พยายามหาทุกช่องทางครับเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงหัวอกคนเป็นแม่หน่อยนะครับที่พยายามที่จะหาทุกช่องทางในการช่วยเหลือลูกสาวของตัวเองครับ
5: ครอบครัวไปหมดเลยค่ะสภาพคนจิตใจคนในครอบครัวพ่อแม่ตายายเขาพี่สาวเขายากยากกว่าจะแข็งแรงยืนต่อสู้มาได้วันนี้เพราะว่าเดือนแรกที่น้องรู้ว่าน้องโดนจับฝั่งโน้นคือเดือนแรกสองเดือนแรกคือแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วแม่ก็ป่วยแม่ไม่สบายเพราะว่าเรานอนไม่ได้ค่ะตอนกลางคืนเราจะนอนได้แค่วันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เวลาจะกินข้าวมันเกินไม่ลงแล้วเราก็เริ่มป่วยเริ่มไม่สบายเราก็เลยมาคิดว่าไม่ได้นะเราปล่อยตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะช่วยลูกใครจะตามลูกเราลูกต้องการเรา
2: เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันมาหลายเดือนนะครับสำหรับญาติญาติของคนไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่ฝั่งนู้นนะครับอีกครอบครัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือลูกสาววัย25ปีครับที่อ้างว่าถูกควบคุมตัวนะครับไปเป็นบัญชีม้าสแกนหน้าที่ฝั่งนู้นเช่นเดียวกันเธอบอกว่ารายได้ก็ไม่ได้เยอะครับสถานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีครับแม้ว่าการเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกสาวนั้นจะหมดเงินเท่าไหร่นะครับเธอก็พยายามหามาครับจนตอนนี้เนี่ยตลอด4เดือน5เดือนที่ผ่านมาการช่วยเหลือลูกสาวของเธอนั้นทำให้เธอและครอบครัวต้องแบกภาระหนี้นะครับเป็นแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ครับลองฟังเสียงเธอก่อนครับ
6: 986สู้มาขนาดนี้เราไม่คิดว่าคือชีวิตเรากำลังจะผ่านจุดที่ว่าเราจะเป็นหนี้เราจะหมดหนี้ครอบครัวเราจะดีขึ้นเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังที่ช่วยครอบครัวค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ไม่ว่าจะในกลุ่มเลยทุกคนคือแชร์ค่าใช้จ่ายนี่แหละมันหนักมากทุกคนมีอาชีพที่มันมีรายได้ที่ไม่ได้มากมายไหนจะค่ารถทุกอย่างที่เรามันมีค่าใช้จ่ายอะค่ะ
7: แต่แสดงว่าตามเรื่องหลายเดือนนี่หมดเยอะใช่ไหมครับ
6: ถ้าจะบอกว่าหลักแสนจะมีคนเชื่อไหม
2: นับว่าเป็นความสำเร็จเพียงบางส่วนนะครับที่ได้กลับมาแล้วจำนวน40คนจากทั้งหมด90คนนะครับอย่างไรก็ตามครับคนไทยกลุ่มนี้แม้จะอ้างตัวอ้างเหตุผลผ่านญาติๆนะครับจากการโทรศัพท์มาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาเนี่ยถูก หลอกพาข้ามไปถูกบังคับข้ามไปหรือถูกกระทําในลักษณะเหมือนลักพาตัวให้พวกเขานะข้ามไปเป็นบัญชีม้าฝั่งโน้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองครับว่าสาเหตุและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนั้นแท้จริงแล้วถูกบังคับจริงๆหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีคดีไม่มีความน่าสงสัยนะครับก็อาจจะได้ปล่อยตัวกลับบ้านพร้อมญาติๆในวันนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังต้องอยู่ในกระบวนการก็อาจจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับผมก็จะปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับจนกว่าจะได้ความชัดเจนนะครับแล้วก็จะติดตามความคืบหน้าด้วยครับของน้องๆนะครับคนไทยอีก2เรือนจำนะครับในจังหวัดบันเตียเมนเจยแล้วก็จังหวัดพัตตาบองด้วยนะครับว่าจะได้ข้ามแดนกลับมายังประเทศไทยเพื่อสู่อ้อมกอดของอ้อมกอดของแผ่นดินแม่นะครับอ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเมื่อไรนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ยามประภาสเลิศวิไลนะคะความจริงนักข่าวของเราก่อติดในพื้นที่มาเข้าสู่วันที่2แล้วอาจารย์เชื่อไหมคะว่าครอบครัวเขามีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเขาชะเง้อคือเขาลองดูเฮ้ยข้ามกลับมาหรือยังจะข้ามกลับมาตรงไหนเกาะรั้วดูกันแบบนี้บางครอบครัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องย้ำว่า40คนนี้จาก90คนถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่กลับมาแบบว่าร่างยังมีวิญญาณยังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่รอแต่ลูกไม่กลับมากลับมาแต่ร่างค่ะ
0: ค
1: ือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่ย้ำว่าค่ะว่าทั้งหมดในล็อตนี้สุดท้ายแล้วคุณต้องกลับมาพิสูจน์สิทธิ์นะคะว่าถูกหลอกไปหรือว่าเต็มใจไปกันแน่เพื่อความเป็นธรรมของคนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยและขยายความด้วยนะคะว่าเราจะหยุดยั้งปัญหานี้ได้อย่างไรความมือของดิฉันค่ะท่านแรกค่ะคุณจารุวัฒน์จินมันคาค่ะเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิอิมมานูเอลค่ะพี่ป๋อมนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านที่2ค่ะท่านผอ.รัชพลมณีเหล็กค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสวัสดีท่านผอ.
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นคุณพ่อของผู้เสียหายค่ะลูกชายลูกสะใภ้ถูกหลอกไปวันนี้น่าจะได้กลับออกมานะคะคุณลุงเชียนค่ะสวัสดีลุง
8: คุณลุงสวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะมีประวัติค่ะเคยไปที่นู่นค่ะถูกหลอกไปแล้วก็กลับมาแล้วนะคะคุณอุค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุค่ะเนี่ยอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามเพราะว่าเนี่ยมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดค่ะแต่มันเกิดมานานแล้วแล้วก็ทำไมคะมันยังแก้ไขกันจริงจังไม่ได้สักทีเดียวอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมากเลยวันนี้เราคุยกันที่โต๊ะนี้เดี๋ยวตั้งความหวังนะคะว่าหน่วยงานของภาครัฐและคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ชมรายการของเราหรือได้รับการแชร์มาก็ตามนะคะจำไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะและจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเป็นอันขาดค่ะข่าวของเราละเอียดคนทำข่าวละเป๊ะแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังจากปากของผู้เสียหายจริงๆครับเพื่อเป็นการยืนยันนะคะคนแรกเลยเดี๋ยวอยากเรียนเชิญคุณอูเล่าซีเรื่องของเธอเป็นยังไงเท่าที่เล่าได้เชิญค่ะ
9: ค่ะเริ่มติดต่องานตั้งแต่วันที่21เดือนกันยานะคะ
0: กันยาปีที่แล้ว
9: ใช่ค่ะปี68แล้วก็คือได้มีนัดเจอกันในวันที่29ก็คือมาที่ขนส่งของสายอะไรนะ
1: หมอชิด
9: หมอชิด
0: ขนส่งหมอชิดเดี๋ยวก่อนนะก่อนเธอนัดกันเดือนวันที่เดือนกันยายนวันที่เท่าไหร่นะ
9: 21ค่ะที่
0: 21เธอไปนัดเขาได้ยังไงไปเจอเขาได้ยังไงว่าเขาจะพาเธอไป
9: หาไปหางานใน Facebook ค่ะ
0: Facebook
9: ค่ะไปหางานใน Facebook ไปเจองานก็คือมันมีทั้งหางานจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็งาน Work From Home แต่เราเน
0: ี่
9: ย
0: เพจน่าเชื่อถือคนตามเยอะไหม
9: ตามเยอะค่ะแล้วก็หนูหางานแล้วทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะได้งานอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็คือเราตอนนั้นเราว่างงานเราอยากมีรายได้ค่ะแล้วก็ติดต่อว่าขอโทษนะคะพอดีว่าเราหางานใช่ไหมคะแล้วมันเป็น work from home เราสนใจ มันบอกว่าฝึกงานที่สระแก้วประมาณ3วันถึง7วันนะคะ
1: ค่ะ
9: แล้วก็เราก็นัดตกลงกันว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่หมอชิดแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับเราไปส่งที่สระแก้ว
1: จ
9: ้
1: ะ
9: ค่ะก็มาถึงที่หมอชิดมันบอกว่าให้เปิดบัญชีเพิ่มพอเปิดบัญชีเพิ่มเราก็ทำตามแล้วก็มีการพาไปที่คอนโดของมันมันบอกว่าเดี๋ยวให้นอนที่คอนโดก่อนเพราะว่ามันเย็นแล้วมันมืดแล้วมันอันตรายมันไม่ให้เดินทางแต่สักพักนึงก็คือพอไปถึงที่คอนโดอะค่ะไปเจอคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คือเขาถูกหลอกมาเหมือนเราอะรอที่คอนโด2คนแล้วก็คือนั่งรอที่คอนโดสักประมาณ2ทุ่มอะค่ะมันก็บอกว่าไปได้แล้วนะมีรถไปส่งค่ะแล้วก็พาไปที่สระแก้วพอไปถึงที่ สระแก้วนี่ก็คือถูกบังคับพาข้ามไปเลย
1: บังคับ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงไปที่ขนส่งแล้วเธอจะรู้ได้ไงใครมารับเธอเขาโทรศัพท์กับเธอตลอดใช้โทรศัพท์ใช้เฟซบุ๊กหรือใช้ไลน์
9: ใช้ไลน์ค่ะ
0: หลังลากเธอเข้าไลน
9: ์หลัง
0: ก็เธอเก็บข้อมูลที่เธอคุยทั้งหมดไว้ในโทรศัพท์หมดไหม
9: ใช่ค่ะ
0: ยังเก็บไว้อยู่
9: เก็บไว้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นการแชทกันนะคะมันมีการลบบัญชีคนที่เราคุยเราติดต่อแต่หนูอะแคปได้บางส่วนที่หนูยังแคปได
0: ้เก่งมาก
9: ยังมีอยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไปเปิดบัญชีก
9: ็
0: ให้เหตุผลอะไรให้อู้ไปเปิดบัญชีคะ
9: ก็บอกว่าให้เอาไว้รับเงินเดือนแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นมีทั้งค่าอาหารที่เราจะให้ตามบัญชีต่างๆเขาอ้างแบบนี้แล้วเราก็คือมีการคุยเรื่องขั้นตอนการทำงานอะไรแบบนี้มาตลอดเราเชื่อว่าอันเนี้ยมันคืองานเพราะว่ามันมีการคุยแบบนี้เราก็มีประสบการณ
1: ์ค่ะ
0: อู้เปิดไปกี่บัญชี
9: 3ค่ะ
0: ทำไมถ้าเปิดตั้ง3ล่ะเงินเขาก็ให้บัญชีเดียวไหมเงินเดือนน่ะ
9: คือหนูมีการ

0: ทำงานแบบนี้แล้วหนูก็เคยเปิดแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะทำตอนนั้นมันถูกกฎหมาย
1: ค่ะหนูอยากได้งานเขา
0: ใช่หนูก็อยากได้งานพอเปิดแล้วมันก็หนูก็ไม่รู้ว่าหนูถูกหรอก
2: แล้วหนูเอาเงินไปเปิดบัญชีแล้วเท่าไหร่ตั้ง3เล่ม
0: หนูเปิดสลับกันหนูเอาเงินที่ติดตัวไว้อะค่ะมีอยู่500ใช่ไหมคะหนูก็เปิดบัญชีแล้วหนูก็สลับกันบางธนาคารไม่ต้องใช้เงินอย่างเกียรตินาคินไม่ต้องใช้เงิน
1: จ้าเขาก็ให้เปิดนะ
0: ใน
1: วันเดียวกันเปิดไป3บัญชี
0: ใช่เปิดออนไลน์
1: อาจารย์ขามันมีข้อมูล
3: ออนไลน์เลยเหรอ
1: มันมีข้อมูลส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าทำไมเอ๊ะคนอู้ถึงเชื่อได้ทำไมคิดว่างานนี้มันมีอยู่จริงเชื่อไหมคะอาจารย์ขาหลักฐานในการแชทพูดคุยอันนี้เปิดเผยไม่ได้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาพิมพ์มาว่างานที่คนอู้จะได้เงินเดือนตั้ง18,000อาจารย์เข้างานเป็นกะด้วยนะคะ9 โมงถึง2 ทุ่มค่ะถ้าผ่านโปรเนี่ยจะทำงาน6 โมงเช้าถึง3 โมงก็เลิกงานแล้วก็ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงแรงงานกำหนดเลยค่ะอาจารย
3: ์
1: จากนั้นหากผ่านโปรคุณอู๋จะได้คอม1 เครื่องโทรศัพท์2 เครื่องแล้วก็ iPad เนี่ยต้องดูอีกทีว่าคุณอู๋ทำงานเก่งไหมแล้วเดี๋ยวจะได้หน้าที่คุณอู๋ทำก็คือเป็นแอดมินค่ะลักษณะประมาณนี้ในการโต้ตอบแชทลูกค้าค่ะ
3: โอ้ยวาดวิมานนะเออมันดูดีนะคุณอู๋ประธานโทษอาจารย์ถามตรงๆคุณเรียนหนังสือจบชั้นไหนคะ
0: ปริญญาตรีค่ะ
3: จ้ามาไม่บอกไม่ต้องบอกสาขาอะไรคะ
0: บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
1: ์ HR ค่ะ
3: จบดีด้วย
1: แต่ว่าถูกหลอกไงอาจารย์เพราะว่าการไม่มีเงินมันเป็นสิ่งที่บีบบังคับว่าเราเจองานอะไรแล้วก็ไม่เลือกถูกต้องไหมคะสุดท้ายถูกข้ามไปสระแก้วนิดนึงได้ไหมคะใจความสัมพันธ์ของเรื่องนี้คำว่าคุณอู้ถูกบังคับคุณอู้ไปยังไงคำว่าบังคับอะ
0: ก็คือเราไปถึงตรงสระแก้วแล้วมันก็มีการเอาเราไปปล่อยอยู่ที่รีสอร์ทหลังจากนั้นก็มีคนที่เราติดต่อกันเราอ้างว่าเป็นหัวหน้างานที่แชทมาตั้งแต่เพชรบุรีอะค่ะเขาก็โทรมาทั้งแชทมาโทรมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมารับจากรีสอร์ทไม่ต้องตกใจก็คือให้ไปได้เลยเพราะว่าเรากำลังเถียงกันว่าตรงนั้นอ่ะมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เราจะต้องนอนด้วยกันเพราะมันเปิดรีสอร์ทแค่ห้องเดียวค่ะแล้วเราก็คือบอกว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องการขอรีสอร์ทอีกห้องนึงแต่มันบอกว่าไม่ต้องนอนแล้วเดี๋ยวพาไปออฟฟิศเลยไปนอนที่ออฟฟิศ
1: จ้า
0: ค่ะแล้วก็มีรถมารับพอมีรถมารับมันก็พาไปปล่อยในป่าอ้อยแล้วก็คือเห็นผู้ชายที่เป็นเขมรนะคะกัมพูชาเนี่ยเขาพูดไม่ใช่ภาษาไทยอะค่ะเขาก็เห็นมีดเห็นอะไรเงี้ยหนูก็ตกใจเพราะว่ามันบอกว่าให้ลงแล้วก็วิ่งตามมันไป
1: วิ่งแบบมืดมืด
0: ใช่ค่ะก็คือวิ่งตามป่าอ้อยไปเลยอะเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วอะแล้วมันก็คือมันกังวลหนูกลัวตายหนูก็ต้องทำที่มันพูดอะ
3: ขอโทษนะคะไอ้ตอนที่เราไปอยู่ที่รีสอร์ทไม่เอะใจเลยใช่ไหมคะ
0: ม
3: ตอนเขาจะรับไปสระแก้วก็ไม่เอะใจไม่เอะสักนิดเลยหรอ
0: ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเพราะว่ามันมีคนที่สมัครงานมาเหมือนละกันนะคะ
3: ค่ะ
0: มันมี
3: แล้วก่อนที่เธอจะตอบตกลงไปเธอละแคะละขายไหมว่ามีการประกาศว่าระวังนะเขาจะหลอกไปทำงานนะอะไรเงี้ยเคยเข้าหูไหม
0: ไม่เคยเลยไม่มีข่าวเรื่องนี้ผ่านมาเลยตั้งแต่หนูหางานมาค่ะไม่มีเลยไม่เคยออกข่าวไม่เคยไปที่ข่าวถ้าหนูรู้หนูจะไม่ไปเลยไม่เคย
1: งั้นต้องเป็นหน้าที่เราสองคนต้องช่วยประกาศณเวทีนี้แล้วล่ะค่ะว่ามันมีขบวนการทำงานแบบนี้จริง
3: ๆเรียนว่าทั้งภาครัฐด้วยนะคะเรียนว่าการประชาสัมพันธ์ถึงภัยร้ายเหล่านี้ยังกระจายไม่ทั่วถึงเลยค่ะดูสิคะเคสนี้เขาบอกเขาไม่เคยได้ยินเลยอันนี้แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอเราคงต้องทำหน้าที่หนักขึ้นแล้วล่ะที่รายการสถานีประชาชน
1: คุณผู้ชมช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะ
3: แชร์ค่ะแชร์เร็วๆ
1: เลยหลายท่านไม่รู้นะคะว่ามีงานแบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานลักษณะแบบน
3: ี
1: ้ย้ำแบบนี้แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ถามคุณอู๋คุณอู๋คือเคสเก่าที่ถูกช่วยเหลือมาได้เคยคุกที่นั่นไปแล้ว1 คืนนะคะแล้วก็กลับมาที่ไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์ด้วยนะคะว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่นะ
3: คะ
1: ท่านนึงค่ะ
3: อีกท่านนึงค่ะเป็นคุณลุงเชียนนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณลุงเป็นคุณพ่อค่ะไหนเล่าสิลูกชายลูกสะใภ้ไปหมดเลยโดนทั้งคู่เรื่องเป็นยังไง
4: ก็เคสก็ใกล้เคียงกับน้องคนนี้เลยเป๊ะเลยอันเดียวกันเลย
3: เหมือนไปสมัครงานใน Facebook
4: ใช่ครับคือสมัครนี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไปสมัครพาไปที่อื่นไม่ได้พาไปที่สระแก้วหรืออะไรแต่คือพาไปที่กรุงเทพไปเทรนงานอยู่ที่ในกรุงเทพน้องก็รับจากเหมือนกันผ่านเพจหางานน้องก็อยากได้งานเสริมมาทำที่บ้านทั้งสองทั้งลูกชายก็ลูกสาวก็ไปสมัครได้พอสมัครเสร็จก็เขาก็นัดว่าให้ไปเทรนงาน ที่อยู่ในกรุงเทพ

0: ลูกก็ไปตามที่นัดหมายแล้วก็นั่งจากรถหอพักจากสระบุรีก็เข้าไปที่ตัวสระบุรีไปขึ้นรถตู้ไป
1: รับเป็นล็อกล็อกล็อกไปเลย
0: ครับ
1: แล้วไปโผล่ที่ไปนู่นเลย
0: เขาบอกว่าไปกรุงเทพนะลูกก็ไลน์มาบอกพ่ออยู่บอกว่าจะเปลี่ยนงานนะจะไปเทงานอยู่ที่กรุงเทพพ่อก็รู้รับรู้ก็ขึ้นรถไปกับเขาพอขึ้นไปแล้วก็จะมีน้องอีก3คนที่รออยู่แล้วบนรถตู้ก็ขึ้นไปกับเขาพอรถก็ออกจากสระบุรีแต่มันในกระจกรถมันก็จะมืดๆหน่อยก็รถไม่ได้เข้าในกรุงเทพแต่หันหัวไปที่จันทบุรี
2: ตอนนั้นไม่รู้เลยเหรอคะว่ารถไม่ได้เข้ากรุงเทพ
0: รู้แล้ว
2: รู้แล้วแต่อยู่บนรถ
1: ก็ไลน์บอก
0: ก็ไลน์บอกอีกทีว่าพ่อไอ้ตอนแรกก็ไปถามคนขับรถก่อนว่าเอ้าไหนว่าจะไปกรุงเทพแต่คนรถบอกว่าไปรับน้องอีกเคสนึงอยู่จันทบุรีก็เลยพามาน้องก็ไม่ยังไม่เอะใจพอมาถึงจันทบุรีแล้วก็เริ่มเข้าไปที่ปอยเปรตเน
2: ี่
0: ยน้องรู้แล้วน้องรู้แล้ว
2: ข้ามไปทางเส้นทางนั้น
0: ไปที่ปอยเปรตไปที่อรัญญประเทศแล้วก็ไปที่ตึกเป็นตึกตึกพวกล้างๆหน่อยพวกบกสเก่าก็เข้าไปในซอกกลุ่มก็รู้แล้วน้องเอะใจแล้วตอนนั้นทั้งสองเอะใจแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พอไปจอดรถปุ๊บมันก็มีชายชะกันรออยู่แล้วชายชะกันที่รออยู่ข้างในตึกนั่นน่ะแต่น้องก็เห็นอยู่นะขี่เข้าไปนี่ก็มีคนเยอะแยะแต่เขาไม่รู้ว่ารถตู้คันนี้มาอะไรเขาก็เข้าไปในซอยตึกแล้วก็มีชายชะกันก็รออยู่แล้วพยายามก็จะหนีมันหนีไม่ได้โดยที่น้องก็กลัวโดนฆ่าหรือโดนอะไรเพราะว่าคลายกระเป๋าสเป้เหมือนมีปืนเหมือนเป็นโจร 4-5 คนที่ประกบตัวเข้าไปตรงนั้นทีนี้เขาให้เข้าไปในห้องรอทีนี้เขาจะมีรถมาเปลี่ยนรถตู้คันนี้ก็กลับไปแล้วก็จะมีรถปิกอัพอีกคันหนึ่ง4ประตูเป็นชาวอันนี้เป็นคนไทยพาไปก่อนอันคนที่สองนี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับมีคนกัมพูชาด้วยเสียงสำเนียงก็มารับตัวน้องต่อแต่ขัดขืนไม่ได้น้องบอกว่าผมถามอยู่ว่าน้องทำไมไม่ขัดขืนมันขัดขืนไม่ได้ถ้าขัดขืนอาจจะตายอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็เป็นห่วงแฟนด้วยก็ต้องขึ้นรถไปกับเขาไม่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะพาไปไหนทีนี้ก็พารถเนี่ยข้ามไปตามตะเข็บชายแดนไปตามตะเข็บชายแดนไปก็ไปที่แนวชายแดนเข้าป่าเข้าไปแล้วก็จะมีชายชะกันอีกทีนี้เป็นคนกัมพูชาทั้งนั้นเลยรอ 6-7 คนมีอาวุธครบมือลงมาก็มาดักจับเอาเด็กจำนวน5คนที่อยู่บนรถตู้นี้ไปรถปิกอัพคันนี้ไปแล้วก็พาข้ามแดนไปเลย
2: คือจะบอกว่าถูกลักพาตัวไป
0: ใช่คือจี้ไปจากส่วนในของประเทศไทยเราเนี่ยไปข้ามไปฝั่งชายแดนโดยที่น้องไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำงานพวกสแกมเมอร์หรือไม่ตั้งใจว่าจะไปทำงานพวกปล่อยเปรตไม่ตั้งใจว่าจะเข้าไปที่กัมพูชาแม้แต่นิดเดียวก็คือน้องตั้งใจที่จะไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเพื่อทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่น้องไม่ได้ตั้งใจไปตรงนั้นแต่โดนจี้ไปตั้งแต่ข้างในจนถึงจะเข็บชายแดนแล้วก็ไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าอยู่ตรงนู้นแล้วก็มาปล่อยตามชายแดนแต่ไม่ปล่อยเข้ามาในไทยกับชี้บอกน้องว่าให้กลับไปฝั่งนี้คือฝั่งทหารของกัมพูชาโดยที่ไม่ให้ข้ามมาข้างใน
1: แล้วก็ตอนนี้เราก็ทราบข่าวดีจากผู้สื่อข่าวของเราลูกชายกับลูกสะใภ้ข้ามมาแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็อย่างน้อยที่สุดก็แสดงความยินดีด้วยนะลุงนะใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงตอนนี้เด่นเราได้ฟังความจริงแล้วเด่นคิดว่าเด่นคงมีคำถามกับทางภาครัฐนะคะเด่นถามกับท่านตามตรงเลยนะคะข้อที่หนึ่งการโพสต์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงคนไทยเป็นคนโพสต์ทำไมคนไทยยังโพสต์อะไรต่อมีอะไรที่มันโกหกพกลมแล้วก็หลอกลวงได้โดยที่กระทรวงดีอีหรือว่าทางหน่วยงานพม.ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะวิธีการนี้มันใช้มานานไม่ทำอะไรเลยเหรอคะ
3: ก็ขอบคุณสำหรับคำถามอาจารย์นะครับก็จริงๆแล้วต้องนำเรียนว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ
1: ์
3: ในหลากหลายนะครับก็ต้องนำเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โลกโซเชียลมันเป็นโลกที่กว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีบางมุมที่ประชาชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันนะครับแต่ว่าณวันนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์พยายามพูดอยู่เสมอครับว่ามีข่าวตั้งนานแล้ว

0: แต่ทำไมยังมีคนถูกหลอกไปนะครับอันนี้ก็คือต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆที่จะต้องมาช่วยกันทำให้คนได้รู้ว่าเอ๊ะมันยังคงมีการหลอกในลักษณะนี้นะการที่บอกว่ามีงานดีมีรายได้สูงเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบครับตรวจสอบเช็คกับภาครัฐให้แน่ใจว่าเอ๊ะข่าวการทำงานเหล่านี้เนี่ยเป็นการทำงานที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานก็พยายามให้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเองกรมการจัดหางานก็จะมีการตรวจสอบการทำงานของการเดินทางไปทำงานของคนไทยก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับมันจะมีช่องทางอยู่แต่ก็อาจจะต้องนำเรียนว่าเราก็อาจจะต้องช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ให้กว้างขึ้นนะครับในส่วนประเด็นที่ในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยภาครัฐเองก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ได้รวบรวมมีข้อมูลเราก็มีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เด่นถามคุณรัชพลได้ไหมคะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคุณผู้ชมคะเราจะไปทำงานที่ต่างประเทศมันไปได้อย่างถูกกฎหมายด้วยการผ่านกรมอะไรนะคะ
0: กรมการจัดหางาน
1: กรมการจัดหางานมันไม่มีตำแหน่งงานแล้วประเทศเพื่อนบ้านไม่คุยกันหรอกเขาต้องการคนไปทำงานเป็นแอดมิน
0: จริงๆมันไม่ได้มีลักษณะงานอย่างนั้นที่แท้จริง
1: ก็คือมันเป็นแก๊งโจรแต่ใช้คนไทยด้วยกันนี่แหละมาโพสต์หลอกเอาคนไทยไปส่งให้กับคนฝั่งกันโน้นเรียนถามหน่อยสิคะคนไทยที่ทำหน้าที่น่ารังเกียจและไม่น่าเป็นคนไทยเลยนะคะหลอกคนไทยด้วยกันคนนี้เขาทำด้วยตัวเขาเองเพราะเขามีผลประโยชน์หรือเขาก็ถูกชาติอื่นสั่งมาคะ
0: อันนี้ก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะเป็นการทำงานในเชิงกระบวนการด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปดูในข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานต่อไป
2: ครับคุณปอมค่ะคืองานยากของเรื่องวันนี้ก็คือถูกส่งตัวกลับมาแล้วแล้วมันจะแยกแยะยังไงว่าคนไหนเต็มใจไปเป็นมิจฉาชีพเลยอยากไปหลอกคนไทยกับส่วนไหนเนี่ยถูกหลอกไปเป็นผู้เสียหายดูยังไงคะ
3: ครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเขาเรียกว่ามันดูได้แบบพิสูจน์กันได้ไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็คือคำให้การของเขาเนี่ยก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงการออกจากบ้านเนี่ยทางญาติของผู้เสียหายเนี่ยเขาบันทึกไว้มีข้อมูลการไปแจ้งความนะครับการแชทคุยกับพ่อแม่เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ดีนะครับแต่ว่าคำให้การของเด็กเนี่ยคือของผู้เสียหายเนี่ยต้องลองดูนะครับว่าเขาให้การว่ายังไงการสมัครงานเข้าไปการถูกล่อลวงไปเขาเต็มใจไปจริงๆหรือเปล่าเขาจะไปทำงานที่ไหนเขาจะไปกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาถูกลักพาตัวหรือว่าเจอขบวนการล่อลวงอยู่นะครับโดนผู้ค้ามนุษย์เนี่ยควบคุมตัวอยู่หรือเปล่า
1: แต่คุณป๋อมพูดมันฟังดูง่ายนะคะแต่พวกนี้ค่ะเปิดบัญชี3เล่มแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ถูกแจ้งอายัดบัญชีเขาก็มีเขาเรียกว่ายังไงคะปูนป้ายแล้วไหมคะเจอเมื่อไหร่จับเมื่อนั้นพวกนี้จะมีสิทธิ์แก้ตัวไหมคะไม่ใช่ข้ามมาฝั่งกระโดนเสร็จสวิงของเราก็ช้อนเข้าไปอีกติดคุกสองข้างไหมคะเดียนถามกัน
3: ใช่ครับกรณีนี้มันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่าไอ้ขาที่เขาเรียกว่าดำเนินการปราบปรามมันก็ไวกว่าอยู่แล้วครับกว่าจะคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามันจะช้ากว่าเสมอแต่ปัญหาตรงนี้ครับก็มันควรจะชะลอไว้หน่อยนึงให้สิทธิ์เขาก่อนอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหายแต่ให้สิทธิ์เขาก่อนในการให้การครับ
1: ตำรวจฟังไหมล่ะ
3: ส่วนใหญ่ไม่ฟังเพราะว่า
1: ทำยังไงล่ะแล้วโดนข้ามมาโดนจับเลยหรือเปล่า
4: ไม่ได้โดนจับค่ะแต่ออกหมายเรียก
1: เอาเหรอ
4: ค่ะหนูขึ้นศาลแล้วก็มีคนหลายคนโอนเงินเข้าบัญชีพี่อุ๊ไงคะ
5: ใช่
4: เขาก็ถูกหลอกเหมือนกันมี
1: แล้วเธอรอดหมดไหมทุกคดีไหมที่จะหมายศาลมา
4: ตอนนี้มี1คดีค่ะที่ว่าอยู่ระหว่างการขึ้นศาลแล้วก็คือเดี๋ยววันที่10นี่หนูก็ต้องมาอีก
1: ยอดเงินทั้งหมดที่เข้าบัญชีเธอไปใช้กี่บาท
4: ถ้าหาว่าเข้าบัญชีหนู1310,000บาทแต่ยอดผู้เสียหายเนี่ย1,800,000
1: อู
4: ้ค่ะเป็นล้าน
1: เธอได้ส่วนแบ่งมาหรือเปล่า
4: ไม่ได้สักบาทค่ะแล้วหนูต้องมาโดนคดีด้วย
1: เห็นไหมคะ
2: อาจารย์คะแต่ก็อย่าลืมกับว่าผู้เสียหายมันต้องแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มนี้เขาก็อ้างว่าเขาเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เต็มใจที่จะเอาบัญชีไปทำลักษณะแบบนี้แต่คนที่ถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีพี่อูเขาก็เป็นผู้เสียหายบางคนถึงขั้นครอบครัวพังหมดตัว
1: หมดชีวิตเหมือนกัน
2: ก็เสียหายทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: แล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเธอเป็นถูกหลอกก็อาจจะคิดว่าเธอเป็นหนึ่งในกระบวนการอันนี้เราจะแก้ไขยังไงเด้นต้องหันมาถามค่ะทั้งสองท่านเลยตอบเด้นหน่อยสิคะธนาคารทำไมนั่งเฉยๆขอโทษนะคะนะมีหน้าที่เปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ก็เปิดใครจะเปิดกี่สิบบัญชีก็ให้เปิดหรอคะอันนี้เด้นอยากทราบประการระบบธนาคารคือยังไงคะ
0: อันนี้ก็ต้องนำเรียนนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้มี ประเด็นในตรงของการเปิดบัญชีธนาคารนะครับแต่ก็เหมือนที่ทางคุณแป้งบอกนะครับว่าเราก็จะมีคน2กลุ่มที่เป็นผู้เสียหายนะครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่1นะครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบังคับเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกันก็อาจจะต้องแยกให้ชัดเจนว่ากระบวนการที่เราจะ

0: แล้วพิสูจน์สิทธิ์ว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยพม.จะช่วยเหลืออย่างไรแต่ถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ขาหนูมีข้อมูลเชิงลึกมาค่ะเขาบอกว่าเป็นข่าวกระซิบแต่คงต้องพูดในวงนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าบางคนที่ไม่ถูกส่งกลับมาเพราะถูกเรียกเงินใต้โต๊ะหากไม่ให้ก็ไม่ปล่อยตัวจริงไหมคะพี่ป๋อง
1: ครับ
0: จริงเหรอ
2: คือยังไงถูกเรียกคือติดคุกอยู่ฝั่งกันโน้นยังถูกเรียกเงินเอง
1: ถูกต้องครับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเนี่ยครับมีการเรียกเงินครับอย่างตัวของคุณพ่อเองนะครับก็ถูกเรียกเงินเขาต้องจ่ายเงินรายเดือนให้กับ
2: ลูกชายกับลูกสะใภ้ติดคุกเขายังจะมาไถเงินเราอีกเหร
3: อ
2: เราต้องให้เขาเดือนเราเท่าไหร
3: ่ต่อวันครับไม่ต้องเดือน
0: ต่อวัน
2: เรียกรายวันเลยเหรอแล้วโอนเนี่ยโอนทุกวันเลยเหรอ
3: แทบทุกวันนะครับ
2: เราไปหาที่ไหนล่ะบ้านเราก็ไม่ได้รวย
3: ก็หยิบยืมมาเนี่ย
0: โอนให้ใครคะ
3: ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อไปติดค่ามีค่าน้ำค่าน้ำประปาน้ำอาบติดพัดลมแล้วก็ค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารการกินที่อยู่ในเรือนจำต้องใช้จ่ายเงินทุกบาท
2: โอนไปบัญชีผู้คุม
3: ใช่ครับ
2: เขาบอกเลขที่บัญชีมาเลยธนาคารอะไรอ่ะ
3: ก็เป็นธนาคารของ
2: ฝั่งก
3: ัมพูชามั่งของไทยพาณิชย์มั่ง
2: แล้วเราไปโอนเนี่ยอ๋อไทยพาณิชย์ฝั่งโน้นเหรอ
3: มันก็จะมีของ
2: ไทยพาณิชย์ที่ฝั่งกัมพูชา
3: ของกัมพูชานี่
2: เขาคงไม่รู้เรื่องธนาคารเขาก็คงจะไม่รู้เรื่องว่าใครมาเปิดบัญชี
0: เดี๋ยวติดประเด็นนี้ไว้ก่อนค่ะก็สงสัยเหมือนกันว่าฝั่งนู้นมาเรียกเก็บเงินฝั่งไทยได้อย่างไรทั้งที่ฝั่งนู้นก็กลายเป็นผู้ต้องหามีท่านนี้สามารถไขข้อข้องใจให้อาจารย์ได้ค่ะพันตำรวจตีสิริวิทย์เกษมทรัพย์กับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในสายกับเราค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ท่านคะครั้งนี้กลับมาล็อตใหญ่พอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่ากลับมาไม่หมด DSI มีกระบวนการคัดกรองกลุ่มคนกลุ่มนี้อย่างไรคะ
4: ครับนี่เราก็ได้รับแจ้งจากทาง INA ไปแล้วนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าในกระบวนการตรงนี้ต้องรอเป็นกระบวนการในการคัดกรองที่ด่านหน้าครับต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ในพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาครับทำการคัดกรองครับเพื่อดูว่าอาจจะมีลักษณะที่เป็นผู้ใช้บริการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องความผิดอื่นๆซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาอีกทีครับ
0: ค่ะท่านขาท่านพอจะมีข้อมูลทราบไหมคะว่าญาติฝั่งไทยถูกรีดไถเงินค่ะ
4: ก็ได้ข่าวมาเช่นเดียวกันนะครับมันก็มีลักษณะของการหลอกลวงไปนะครับหลอกลวงไปทำงานซึ่งก็มีลักษณะแบบนี้มาตลอดนะครับว่ามีการรับสมัครงานนะครับแล้วก็อาจจะอ้างว่าพาไปฝึกงานที่บริเวณชายแดนจังหวัดชายแดนแล้วก็มีการพาข้ามไปนะพาข้ามไปอาจจะเป็นการทำงานหรือให้ไปสแกนหน้าหรือหลอกใช้บัญชีนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการแล้วตอนหลังก็ได้ข่าวมาว่าก็มีเช่นเดียวกันเห็นว่ามีการถูกเรียกเรียกเงินเรียกอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ต้องนำมาพิจารณาอีกทีครับต้องสอบสวนโดยละเอียดอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์อยากรบกวนถามนิดนึงนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของระดับประเทศทางฝั่งตำรวจเนี่ยได้มีการนัดเจรจาในระดับสูงไหมคะระหว่างตำรวจฝั่งโน้นกับตำรวจไทยอะค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้อีกค่ะ
4: ซึ่งทางเจ้าที่เขาก็มีการดูอยู่นะครับแต่ทางตำรวจเนี่ยทางตำรวจในทางผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมก็ในส่วนของ DSI กรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็รับผิดชอบในบางคดีนะในคดีบางประเภทซึ่งก็มีความร่วมมือนะครับแต่ทางกัมพูชาเราก็มีความร่วมมืออยู่นะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็มีช่องทางอยู่ครับมีช่องทางในการที่จะพูดคุยกันนะครับทั้งในทางระดับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานซึ่งดูแลด้านการค้ามนุษย์หรือในระดับหรือเราอาจจะเป็นระดับสูงขึ้นนะครับก็สามารถมีช่องทางในการพูดคุยกันอยู
0: ่ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านผอ.เพียงเท่านี้นะคะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
4: ครับ
0: ทีนี้ทาง DSI ก็ถือว่าดูแลเคสของคุณอู๋อยู่ด้วยนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ไหมคะตรวจสอบสิทธิ์นะคะคืออาจารย์คะตอนนี้คืออย่างที่บอกว่ารัฐเนี่ยลำบากใจพอควร
2: ลำบากใจเรื่องอะไร
0: พูดผิดทำงานหนักพอควร
2: ไม่ได้ทำค่ะถ้าทำหนักจริงๆมันไม่น่ามีปัญหาเคสที่มันไม่ได้เกิดมาวันสองวันนะคะเรียนทราบมาว่าถ้าตำรวจจะทำงานอย่างจริงจั

0: เนี่ยจะต้องมีการติดต่อกันในระดับสูงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องตำรวจระดับธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปข้ามมามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระดับประเทศเรียนมีความรู้สึกว่าเขามีอธิบดีกรมตำรวจท่านผู้นำผู้บัญชาการตำรวจท่านใหม่ใช่ไหมคะฝากเลยค่ะท่านขาท่านเพิ่งมานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะเราทราบว่าต้องมีการข้ามไปแล้วก็ไปช่วยกระบวนการที่โน่นอันตรายถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายแล้วไม่รู้หลักนะคะเอาตัวคนไทยกลับมาไม่ได้ค่ะเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่
1: อาจารย์อย่าเพิ่งของขึ้นค่ะกำลังจะบอกว่าต้องทำงานหนักในการคัดแยกกลุ่มที่ว่าคือใครเป็นผู้เสียหายและใครเต็มใจไปจริงๆในสตูดิโอของเราตอนนี้ญาติข้างหลังร้องไห้คือร้องไห้นี่คือหลังจากออกรายการเดี๋ยวจะมีการไปรับลูกที่สระแก้วด้วยนะคะคือเคสหลายเคสถูกพรากออกจากอกครอบครัวไปติดต่อก็ไม่ได้บางเคสถึงครึ่งปีเพิ่งติดต่อลูกได้ว่าลูกเกิดอะไรขึ้นที่ฝั่งนู้นบางเคสยอมขายที่ขายนาเป็นหนี้เป็นสินโอนเงินไปติดสินบนเจ้าที่ทางฝั่งนู้นเพื่อที่จะให้ลูกได้กินอยู่แบบสบายในเรือนจำดิฉันไม่ได้กล่าวหาเองแต่ข้อมูลเหล่านี้มาจากเคสผู้เสียหายทั้งสิ้นถามพม.นิดนึงค่ะสมมติถ้าหากในวงวันนี้คุยกันที่นั่งตรงนี้คือผู้เสียหายทั้งหมดสมมติก่อนนะคะว่าเขาคือผู้เสียหายพม.จะช่วยยังไงคะ
2: ครับก็ในส่วนของพม.เองนะครับเราก็มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้ภารกิจหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยอยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เฉพาะเรื่องของการเยียวยาในที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวนะครับเราเมื่อรับกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อหากเป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของการให้การดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสถานคุ้มครองนะครับกรณีที่คิดว่าไม่อยากกลับบ้านนะครับหรือไม่มีบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีกระบวนการมีสถานคุ้มครองที่ให้การดูแลเพื่อที่จะบำบัดฟื้นฟูหรือให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านก็ได้นะครับกรณีที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้เสียหายแล้วนะครับหรือกรณีที่ในส่วนที่2ก็เรามีการช่วยเหลือนะครับจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการกระบวนการทางดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยพม.เองเราก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะไปติดตามให้กระบวนการคดีมันเดินหน้าไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อเวลาต้องไปขึ้นศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตามความประสงค์ของผู้เสียหายนะครับแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ยจะไม่ตกเป็นผู้เสียหายซ้ำเราก็มองในระยะยาวทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพการฝึกอาชีพต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้มีทักษะอาชีพแล้วก็มีงานทำที่ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่พม.ให้การดูแลสำหรับคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
0: ได้ค่ะน้องแป้งมีอะไรอยากจะถามทางญาติของผู้เสียหายท่านอื่นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับพี่ป๋อมค่ะ
1: ได้ค่ะของคุณป้าละกันค่ะเชิญถามตอนนี้ลูกกลับมาหรือยังจ๊ะ
3: ค่ะน้องกลับมาวันนี้ค่ะ
1: อยู่ล็อตนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวหลังจบรายการไปรับลูกเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าเอาจริงๆคิดถึงลูกไหมคะ
3: คิดถึงค่ะ
0: ป้าจ่ายเงินไปเยอะไหม
3: ที่จ่ายน่ะคือจ่ายให้น้องค่ะจ่ายให้น้องอาทิตย์ละ3ครั้งเดือนนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะ
0: หมื่นกว่าบาท
3: ใช่ค่ะเฉพาะที่โอนให้น้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายของน้องค่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกบอกทุกวันเลยเหรอว่าอยากกลับบ้านนะจ๊ะ
3: ค่ะทุกครั้งที่ลูกโทรกลับมาเขาจะถามแม่วันไหนหนูจะได้กลับบ้านมันเป็นคำถามที่มันจุกอยู่ในอกตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมา
1: แสดงว่าตอนนั้นคือลูกอยากกลับ
3: ใช่ค่ะ
1: ถูกบังคับให้ไป
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่าเราก็ช่วยไม่ได้
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ป้าแสดงลูกยังไม่ได้กลับใช่ไหมยังหาย
3: ังไม่ได้กลับค
0: ่
3: ะ
0: แล้วยังติดต่อกันอยู่ไหม
3: ก็ติดต่อทุกวัน
0: แล้วส่งเงินไปให้ลูกไหม
3: ส่งไปจ้ะ
0: วันละเท่าไหร่
3: วันหนึ่งบางครั้งก็2,000
0: ฮะ
3: 2,000 1,500ตกเดือนหนึ่งก็20,000
0: แล้วป้าเอาตังค์ที่ไหนล่ะ
3: บางทีก็ไปยืมญาติ
0: ค่ะ
3: แล้วก็อยู่ในเรือนจำเขาก็เอาไป30,000-50,000แล้วเขาว่าจะเอาออกมาเร็วๆเอาเงินไปเขาก็ไม่ได้ออกมาจะแล้วอีกอย่างขายเขาจะอีก150,000ประกาศขายที่ก็ไม่ได้ขาย

0: พอดีมาเจอท่านรองนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ช่วยอยู
1: ่อดทนอดทนค่ะ
2: คือหมดตัวอาจารย์คะ
1: มีท่านอื่นอีกไหมไม่มี
2: อันนี้เป็นญาติหมดเลยเนาะที่หัวอกคุณแม่หมดเลยมั้งคะเนี่ย
1: มีใครพูดอะไรไหมคะ
3: เป็นคุณแม่เหมือนกันเราติดอยู่ที่อุดรมีชัยก็วันนี้ก็จะไปรับน้องเหมือนกัน
1: ไปรับกลับมานะ
3: ก
1: ็ยังถือว่าก็ยังถือว่าโชคดีนะยังได้ตัวลูกกลับมา
3: ที่สุด
1: เดียนเดียนมีความรู้สึกว่าถ้ารายการของเดียนส่งเสียงดังได้นะคะเดียนว่านะคะภาครัฐบาลอย่าหาว่าเดียนเอะอะอะไรก็โทษรัฐบาลโทษรัฐบาลเดียนดูในคอมเมนต์ขอโทษนะคะถ้าหากรัฐบาลทำงานถูกต้องจริงจังเดียนมีความรู้สึกส่วนตัวค่ะอันที่หนึ่งเลยนะอีด่านธรรมชาติในอีช่องนี้มันต้องปิดเพราะยังไงก็ต้องผ่านสนามบินถูกไหมคะผ่านสนามบินเขาก็มีตม.เขาก็ดูแลไอ้ช่องธรรมชาติเนี่ยมันจะไปเฝ้ายังไงมันก็ต้องเล็ดรอดกันอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีอีรูธรรมชาติเนี่ยช่องนรกเนี่ยยังไงคนไทยก็ต้องโดนเพราะมันตกเป็นเหยื่อแล้วพี่ป๋อมเขารู้หมดเลยนะระบบธนาคารของเราจะต้องมาเปิดบัญชีเอาบัญชีมาโอนไปโอนมาเขารู้แล้วเขาเก่งกว่าเราก็ถึงได้ทำงานแบบนี้ได้ที่สำคัญนะคะเรียนขอเรียนอย่างนี้นะคะจับคนไทยไปประเทศตัวเองก็ยังไม่มีจะกินเลยเอาคนไทยไปก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงมาไถเงินพ่อแม่คนไทยอีกอันนี้เดี๋ยวไม่อยากจะพูดแล้วค่ะประเทศนี้คืออะไร
2: เอาทีมงานยาดมหน่อยไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะยังโอเคไม่ค่ะยังปกติอยู่เลยเรียนว่าคนไทยนะคะเมื่อทราบเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยู่นิ่งดูได้ได้ค่ะเรียนอยากทราบนะคะปล่อยเรื่องราวแบบนี้ให้ผ่านมาได้นานโดยไม่เด็ดขาดเนี่ยระบบระเบียบกฎหมายบ้านเราคืออะไร
2: อาจารย์มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะว่าด่านชายแดนตามช่องทางธรรมชาติเข้าใจเลยค่ะว่ามันยาวจริงๆให้ไปกั้นรั้วปิดทั้งหมดมันก็คงทำไม่ได้แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากหน่วยงานทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้ไม่ขยิบตากันมันจะข้ามไปได้ไกลขนาดนี้ไหม
1: ปรบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกค่ะ
2: ข้ามเป็นลักษณะวิสัยที่เป็นเรื่องปกติมากๆ
1: ถ้าประชาชนข้ามไปข้ามมามันคือวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านเราไม่คุยกันเป็นไปไม่ได้เขยฝั่งโน้นสะใภ้ฝั่งอันนี้มันมีมานมนานค่ะแต่อีนี่มันไม่ใช่สิคะมันเป็นจากประเทศไหนเราก็รู้กันมาหลอกคนไทยนะคะให้คนไทยหลอกคนไทยเอาไปทำงานที่ฝั่งกันโน้นคาสิโนบ้างอะไรบ้างได้มีความรู้สึกว่านี่คือกระบวนการค่ะปราบไม่ได้สักทีจริงๆหรอคะไม่มีฝีมือเลยหรอคะนี่คือคำถามค่ะ
2: ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วล่ะค่ะเพราะได้ยินข่าวแว่วมาอีกว่าฝั่งนู้นคุกล้นคนไทยอยู่กันแน่นคุกล้นจนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนต้องคนไทยออกไปจากคุกแล้วบอกว่าเดินกลับบ้านเองจริงไหมพี่ปอม
4: จริงครับในเรือนจำกัมพูชาเนี่ยมีคนหลายชาติครับติดอยู่ในนั้นนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียก็มีอิสราเอลนะครับภาคตะวันออกกลางก็เยอะมากครับก็มีหลายชาติเนี่ยที่ถูกล่อลวงเข้าไปเหมือนกันคนไทยเองก็เยอะนะครับที่ถูกหลอกเข้าไปในประเทศกัมพูชาไปอยู่ในฐานสแกมเมอร์เขาเรียกว่าฐานค้ามนุษย์ทั่วโลกเขาทราบกันแล้วครับเขากำลังประนามไอ้ฐานนี้อยู่ไอ้ตัวการเนี่ยคือใครใช่ไหมครับก็คือผู้ค้ามนุษย์พวกเนี่ยทำไมเราต้องไปสาวให้ถึงต้นตอให้ได้ก็คือการคุ้มครองผู้เสียหายการระบุผู้เสียหายได้คุ้มครองเขาให้ได้แล้วจัดการปัญหาไม่ดำเนินคดีกับคนที่ยังไม่ใช่ตัวจริงครับคนที่ถูกบังคับเนี่ยควรจะคุ้มครองเขาก่อนแล้วก็ไปมองดูครับว่าต้นตอคนวงการเรื่องนี้คือใครคร
1: ับ
4: มันจัดการได้
1: ในขณะที่ภาครัฐหรือว่าทางกฎหมายกำลังดำเนินการเด้งก็อยากวิงวอนค่ะคนไทยด้วยกันนะคะเด้งอยากรบกวนเลยค่ะอย่าข้ามแดนไปทำมาหากินฝั่งตะโนนโดยวิธีการผิดกฎหมายค่ะอันนี้คือการเจตนาจะไปว่าฝั่งเขาฝั่งเดียวคนไทยที่เจตนาข้ามไปก็มีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังบอกเลยทางฝั่งคนทางใต้ก็เล็ดรอดข้ามไปข้ามมาทำอาชีพไม่งดไม่งามก็ยังมีเพราะอะไรรู้ไหมคะมีคนเขาบอกว่ามันคือความจนเด้งไม่อยากคิดค่ะจนขนาดต้องทำอาชีพสิ้นศักดิ์ศรีสิ้นสัญชาติแบบนี้เลยเหรอขยันสักนิดนึงดีไหมคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าวิธีการแก้ความจนด้วยการทำวิธีการแบบนี้เราก็คือผู้ผิดด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
2: โอ้แต่ว่าคราวนี้ถ้าหากช่วยกลับมาแล้วก็ต้องตั้งคำถามอีกว่าถ้าหากรู้ว่าเป็นคนผิดเยอะคุกไทยก็จะล้นด้วยหรือเปล่าคะพี่ป๋อมคะ
4: ใช่ครับถ้าเรายังมีคนถูกหลอกแบบนี้ไปตลอดมีขบวนการที
1: ่
4: เป็นธุระจัดหาส่งคนไปกลับมาแล้วมีคดีแบบนี้เคสคดีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุกไทยก็จะลดแน่นอนครับเพราะว่าหมายเขาเรียกว่าเขาไปถูกใช้บัญชีกันอ่ะหมายมันต้องตามมาอยู่แล้วแล้วคุกไทยก็จะล้นปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้
1: และคนที่กลับมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีประเด็นอย่างเงี้ยจะไปทำมาหากินอะไรล่ะคะ
4: ถูกต้องครับ
1: สมุดธนาคารก็ไม่มีนะคะสิทธิต่างๆคนจนคนอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเพราะมีประวัติไม่งดไม่งามเดินไปไหนมาไหนโอ้ยอย่าไปคบหน้าอีใหญ่คนนี
2: ้
1: ไอ้นี่มันเคยเป็นบัญชีม้านะมึงงั้นอย่างนี้เนี่ยมีความรู้สึกมันคือตราบาปตลอดชีวิตเราจะแก้ไข

0: ัญหาของคนที่เขาถูกหลอกไปด้วยความบริสุทธิ์อ่ะถูกหลอกจริงๆอ่ะจะช่วยยังไง
1: ครับต้องทำเป็นระบบให้มันมากกว่านี้ครับหมายถึงบูรณาการร่วมแล้วรีบจัดการผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่มันเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่ปี 4-5 ปีแล้วกันแต่มันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขได้แล้วเพราะผมเห็นภาครัฐบางส่วนทำแล้วนะครับในเรื่องของการร่างกฎหมายใหม่นะร่วมกับทางองค์กรต่างๆนะครับทั้งเอกชนภาครัฐองค์กรระหว่างนานาชาติความร่วมมือเนี่ยเริ่มเห็นแล้วแต่ว่าต้องไวกว่านี้ผมว่าคุ้มครองก่อนถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ช่วยเล็งเห็นช่วยพิจารณาดูก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงการค้ามนุษย์ลักษณะแบบนี้มีจริง
0: ๆอู้กลับมาอู้ได้ทำอะไรบ้างภาครัฐได้มาติดต่ออะไรไหมหรือว่ามัวแต่ขึ้นลงขึ้นศาล
2: มัวแต่ขึ้นลงขึ้นศาลค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ต้องทำมาหากินเลย
2: ใช่เพราะว่าหนูก็ทำงานที่ว่าถูกกฎหมายเนี่ยมันทำได้แค่ว่าเราเป็นเงินสดแต่ที่หนูอ่ะสภาพความเป็นอยู่ของที่บ้านหนูอะค่ะไม่ได้เป็นคนรวยแล้วก็คือในบ้านที่อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานแบบไม่ได้มีงานเหมือนในกรุงเทพค่ะแล้วหนูก็คือรับจ้างทั่วไปอย่างเช่นรับจ็อบอย่างของแฟนเนี่ยทำงานขนส่งหนูก็ไปรับจ้างเป็นพาร์ทไทม์แล้วตอนนี้หนูทำไม่ได้แล้วบัตรสวัสดิการที่หนูได้ตั้งแต่ปี65มันถูกยกเลิก
0: ไม่แล้วขอโทษนะคะตอนหนูขึ้นลงขึ้นศาลมีใครไหมคะดูแลเป็นทนายมีคนช่วยไหมหรืออะไร
2: ไม่มีค่ะหนูติดต่อกับมูลนิธิใช่หนูประสานงานกับมูลนิธิตามที่มูลนิธิบอกทุกอย่างแต่ไม่มีข้าราชการที่มารับผิดชอบตัวหนูไม่มีเลย
0: ตายทำไมไม่มีใครพม.ทำไมทิ้งเขาล่ะ
3: ก็ต้องนำเรียนครับก็อาจจะต้องบอกภาพกว้างๆนะครับว่าในเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้เข้าสู่กระบวนการเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่าเมื่อเข้ามาถึงแล้วเรามีการคัดกรองคัดแยกและพิสูจน์ดูว่าใครเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะต้องอย่างที่หลายๆท่านพูดว่าเรามีผู้เสียหายใน2ฝั่งนะครับอันนี้ก็ณวันนี้ถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นผู้เสียหายครับก็อันนี้ภาครัฐในส่วนของพม.เองเราก็จะเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นานไปมั้ยคะกระชับเวลาหน่อยมั้ยคะท่านเจ้าขาเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลมาครึ่งปีแล้วเนี่ยเอาอะไรกินคะ
3: อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ในกระบวนการทางคดีนะครับมันต้องพิสูจน์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องนำเรียนว่าในส่วนของพม.เองเรามีสำนักงานพม.จ.จังหวัดทุกจังหวัดที่ดูแลนะครับก็อาจจะต้องนำเรียนเป็นข้อมูลนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของปัญหานี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐเองเราก็พยายามแก้ปัญหาทางในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ทางตำรวจเองก็พยายามปราบปรามในส่วนของสแกมเมอร์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะครับที่มาหลอกลวงคนนะครับแล้วก็ในส่วนของพม.เราก็ดูแลคุ้มครองควบคู่กันไปแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการป้องกันก็คือทุกภาคส่วนนี่แหละที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในการเฝ้าระวังครับ
0: เขามีพม.จังหวัดเธอรู้เรื่องหรือเปล่า
2: แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อยังไงค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลัวเวลาจะหมดเธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอพม.เขามีหน่วยงานที่เธอสามารถไปขอการพึ่งพิงเธอเป็นประชาชนเธอมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองดูแลแล้วก็ช่วยเหลือไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่แบบนี้อู้ทำไมเธอไม่รู้หรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีข่าวบอกว่าให้หนูไปติดต่อพม.เองหนูเป็นประชาชนที่หนูโดนถูกหลอกลวงไปแล้วหนูจะเอาตัวเองเนี่ยไปเดินไปคนเดียวอะค่ะหนูจะทำได้ไหมหนูทำได้หรอคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูรับประสานงานจากมูลนิธิอิมมานูเอลเขาบอกว่าให้หนูรอหนูก็ทำตามกระบวนการที่มูลนิธิแนะนำเนี่ยหนูไม่มีความรู้แล้วไม่มีใครมาให้ความรู้กับหนูเลยถ้าหนูไม่มีมูลนิธิหนูก็ไม่มีโอกาสเลยอะค่ะ
4: เอางี้ค่ะอิมมานูเอลถ้าหากนอกจากเคสคุณรู้คุณช่วยยังไงอีกคะนอกจากให้ความรู้เขาเนี่ย
1: ครับก็ส่วนใหญ่ก็พาเข้าสู่กระบวนการเพราะผู้เสียหายมีจำนวนมากการคัดกรองต้องใช้เวลาคัดแยกไปหลายคนครับมันใช้เวลา
0: เดนทราบว่าทางเอ็มมานูเอลเนี่ยเป็นหน่วยงานของไม่ใช่ของรัฐบาล
1: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นองค์กรใช่ไหมคะช่วยเหลือเดนเป็นห่วงสวัสดิภาพของคนที่อยู่ในนั้นที่คอยช่วยอันนี้อันที่หนึ่งเอ็มมานูเอลเนี่ยทำหน้าที่ตั้งแต่ก่อนแล้วก็ช่วยเสร็จตอนนี้ก็ยังมาช่วยตามหลังอีกเดนมีความรู้สึกว่าองค์กรของคุณทำงานไม่อยากคิดนะคะมากกว่าคนของเราที่ควรทำอีกเดนคิดแบบนี้ค่ะ
4: มากกว่าหน่วยงานรัฐเหรอคะอาจารย์
0: เดนไม่ได้พูดนะคะเดนไม่ได้ว่ารัฐอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็ว่าฉันอีกเดนก็มีความรู้สึกคุณผู้ชมต้องนั่งฟังค่ะบางทีไอ้ขั้นตอนระบบระเบียบและวิธีการปฏิบัติของเราเจตนาดีวัตถุประสงค์ดีแต่วิธีการอาจจะช้าไปไหมขาดการรวบรัดแล้วมันมีหลายหน่วยงานมากเกินไปเขาหน่วยงานเดียวเขาทำตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนี่ยห่วงคุณค่ะ

0: ก็จริงๆจำนวนผู้เสียหายเยอะแล้วเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผมเห็นอยู่นะครับเพราะผมติดตามเพราะว่าเคสมันมา 2-3 พันคนแค่ของมูลนิธิครับที่ช่วยกลับมาเนี่ยเราทราบเลยว่าไอ้เรื่องของคนถูกหลอกไปลักษณะแบบนี้มันมีเยอะซึ่งเราก็เข้าคิวกับการคัดแยกก็คัดแยกมาตลอดครับแต่ว่ามันไม่พอครับ
1: เอาเงินมาจากไหนอะ IMF อะ
0: ได้รับการบริจาคมาจากคริสตจักรนะครับ
1: เป็นองค์กรของคริสเตียน
0: เป็นองค์กรคริสเตียนครับแล้วก็จะมีเงินของโครงการต่างประเทศไงครับอย่างเช่นที่เขาจัดงบ IOM งบฟัน
1: สิ่งที่ทำนี่หวังผลตอบแทนหรือมีอะไรแอบแฝงไหมคะ
0: ไม่มีครับเป็นโครงการช่วยเหลือเพราะว่าเราเห็นเราทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ครับเราทราบว่าการค้ามนุษย์มันยังเกิดขึ้นจริงแล้วมีมหาศาลครับแล้วมันก็พัฒนารูปแบบตลอดเราทราบ
2: คือมีการใช้เงินบ้างแต่ภาครัฐมีงบประมาณมากกว่านั้นอีกต้องขึ้นอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการช่วยเหลือ
1: ทำไมน้องแป้งพูดแบบนี้มีงบเยอะแต่ไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอ
2: โอ้ยอาจารย์เสียงในหัวดังมากเอา
1: ไม่เอา
2: เดี๋ยวไปต่อช่วงของออนไลน์กันดีกว่า
1: คุยกันออนไลน์ค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจสอบสวนกลางทลายโรงงานเถื่อนผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปและน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมส่งขายทั่วประเทศยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้นค่ะเครื่องจักรผลิตและบรรจุสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นผงโกโก้ผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมรวมถึงบรรจุภัณฑ์ปลอมเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงหลายยี่ห้อและน้ำยาปรับผ้านุ่มทั้งหมดเป็นของปลอมรวมของกลางกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทตรวจยึดได้โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรวมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตและกักเก็บสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าชื่อดังนะคะมีเป้าหมาย2จุดค่ะคือโกดังในตำบลพึ่งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีใช้เป็นสถานที่ผลิตและบ้านพักย่านบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นสถานที่กักเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่ายและกระจายไปยังลูกค้าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะตำรวจระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากร้านค้าปลีกและประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตสินค้านำกาแฟโกโก้น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังมาขายในราคาต่ำกว่าตลาดจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก่อนเข้าตรวจค้นทั้ง2จุดพร้อมกันค่ะทนายความของสส.ภาวุฒิพบ DSI ขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1นะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยอ้างว่าเจ้าตัวนั้นติดภารกิจยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นนายพิรัตน์ตรีเพชรทนายความของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI เพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1จากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ต้องหา22คนคดีหลอกลงทุนเทรด Forex นะคะนายพิรัตน์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากลูกความให้เข้ายื่นหนังสือขอเลื่อนหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหากับ DSI เนื่องจากลูกความได้รับหมายเรียกกระทันหันจึงขอเลื่อนเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมแทนซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตขณะที่ลูกความยังอยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสารให้ครบทุกประเด็นแต่รายละเอียดเชิงลึกขอสงวนไว้ให้เป็นเรื่องของคดีและข้อกฎหมายโดยยืนยันว่านายภาวุฒิไม่เคยรู้จักหรือสนิทสนมกับใครที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนของ DSI ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเอกสารและบันทึกถ้อยคำพยานเพิ่มเติมจากมสว.พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้พนักงานสอบสวน

ได้ขอเอกสารเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบการควบคุมเอกสารตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำพยานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีอาญากับข้าราชการโดยเย็นนี้และพรุ่งนี้จะร่วมประชุมกับพนักงานสอบสวนนะคะว่าหลักฐานที่มีอยู่ชัดเจนเพียงพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากบุคคลที่ดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่คาดว่าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้จะมีความชัดเจนนอกจากนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าจะเดินทางไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเพื่อเสนอข้อมูลต่อไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสำหรับการหาแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตการโกงข้อสอบในอนาคตด้วยค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายวิรากรลื่นภูเขียวอายุ34ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนหายจากซอยอุดมสุข30แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางนานะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะชวนคุณผู้ชมมาอยู่ในกิจกรรมปรุงใจของคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะครั้งนี้เราส่งเสริมสุขภาวะทางจิตผ่านกิจกรรมทำเมนูอาหารนะคะซึ่งใครหลายคนนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจเลยว่าเรามีอารมณ์ไหนอยู่ชวนค่ะมาค้นหาคุณค่าภายในจิตใจของตัวเราเองสื่อสารกับตัวเราเองให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเชื่อมโยงความรู้สึกกับคนรอบข้างด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ

0: ับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูถัดไปนะคะก็คือเมนูขนม
1: โคดังโง
0: ะโคดังโงะนะคะซึ่งขนมโคดังโงะนี้นะคะก็เริ่มสำรวจเชื่อมโยงกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะมีโจทย์นะคะเดี๋ยวฟ้าบอกโจทย์ก่อนโจทย์ก็คือว่าให้ทำขนมโคคนละ6ลูกคนละ6ลูกนะคะโดยที่ไส้เนี่ยให้มันเป็นไส้เดียวกันคนละ6ลูกไส้เดียวกันนะคะโดยที่เรานะคะจะให้เลือกวัตถุดิบ3อย่างจากบนโต๊ะที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้มาผสมกันสิ่งที่จะทำก็คือว่าไอ้3อย่างที่เราเลือกเนี่ยเราต้องมาผสมกันแต่การเลือกวัตถุดิบนั้นมาค่ะเราต้องสามารถเชื่อมโยงกับตัวเราเองได้ด้วยคือเราจะต้องพยายามอธิบาย express ออกมาให้ได
1: ้
0: ต้องเชื่อมโยงให้ได้
1: ในแง่มุมไหนก็ตาม
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: อาจจะยากนะครับแต่ว่าวันนี้แหละลองทำมันจะได้
0: อย่างเช่นแบบลูกเดือยถ้าเลือกลูกเดือยมาเนี่ยเพราะว่าลูกเดือยมันทำไมกับตัวเราม ัน
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ับ
1: เรายังไงหรือมันถ้าแบบเปรียบคุณค่าในตัวเรากับลูกเดือยเนี่ยในแง่มุมไหนที่มันสะท้อนถึงตัวเราได
0: ้คุณค่านะคะมันคือสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็ยังคงมีความหมายแม้ว่าชีวิตนะคะหรือร่างกายของเราอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามวัยก็ตามอย่างเช่นบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณค่าของฉันข้างในเนี่ยคือฉันรู้สึกว่าฉันมีความอดทนตั้งแต่เด็กและเด็กมาโตมาเป็นผู้ใหญ่มาทำงานฉันว่าฉันอดทนได้เยอะมากเพราะฉะนั้นฉันจะขอเลือกอันนี้คืออะไรคะ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถหาคุณค่าของตัวเองให้ได้นะคะคราวนี้ค่ะ

0: วัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยมันมีรสชาติเนาะแล้วมันก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันด้วยนะคะเหมือนกับตัวของเราค่ะที่มีประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้ฟ้าก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงว่าอยากให้เราลองรวบรวมประสบการณ์ของเราทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะรวบรวมและบอกตัวเองซะหน่อยว่าคุณค่าของตัวเราเนี่ยจากประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรเพื่อเราจะได้สามารถนำคุณค่านั้นนะคะมาสร้างความหมายให้กับตัวเองและสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นะคะ
1: คือเซสชันนี้ครับคือจะพูดถึงเรื่องคุณค่าเลยนะมันจะลงลึกนิดนึงแต่ว่าทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราอยากให้สื่อสารและเข้าใจตัวเองออกมาให้ได้เพื่อที่เดี๋ยวมันจะไปสู่ในสเต็ปถัดไปที่เดี๋ยวทางทีมนักจิตนะครับเขาจะพาทำนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะเอาง่ายๆให้รู้คุณค่าของเราก่อนแล้วก็ลองเชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าว่าเอ้ยเหมือนอันนี้แน่เลยซึ่งมันอาจจะถูกจะผิดอย่างที่เราบอกครับไม่มีถูกไม่มีผิดตรงนี้คือความเข้าใจของเรา
0: แล้วก็อาหารหนึ่งจานนะคะมันไม่ได้มีแค่รสชาติเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันมีเรื่องราวและคุณค่าอยู่ด้วยนะคะอย่างที่ฟ้าบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำตรงนี้ลงมาเวลาที่เราจะสื่อสารหรือส่งต่อให้อีกคนนึงหรือส่งต่อให้กับคนอื่นเนี่ยค่ะพอเราให้เขาไปแล้วว่าเราก็จะได้รับสิ่งดีๆค่ะในใจมันก็จะรู้สึกอยู่ในใจเนาะรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าซาบซึ้งที่ได้ทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการส่งต่อให้อีกทีนึงด้วยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบตรงเนี้ยคืออะไรกันบ้างนะคะ
1: โอเคได้ครับ

0: ันนี้เนี่ยเราจะทำโคดังโงะมันไม่ใช่ชื่อขนมญี่ปุ่นนะบางคนจะคิดว่าโคดังโงะโคดังโงะไม่ใช่มันคือขนมโคบ้านเราแต่เอามาเสิร์ฟในสไตล์ของดังโงะที่เป็นของญี่ปุ่นแต่ดังโงะจริงๆแล้วครับเขาไม่ได้มีไส้เหมือนกับบ้านเราคือเขาไม่ได้มีไส้กระฉีกอะไรเงี้ยเขาก็จะกินกับซอสที่ราดดังโงะเฉยๆเวลาเราไปกินที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับทีนี้วันนี้มันคือประยุกต์อาหารระหว่างไทยขนมไทยกับญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้โอ๊ตอยากให้ทำเพื่อที่จะสร้างไส้ที่บ่งบอกถึงตัวตนของตัวเองโอเคไหมครับมันเลยมีหลายๆไส้ให้ประหนึ่งว่าจริงๆแล้วทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าทุกอันน่ะอยากเอามาทำหมดเลยแต่ต้องเลือกแค่3ครับที่คิดว่าอยากจะมาทำเป็นไส้มากที่สุดแล้วไม่ใช่ง่ายแค่นั้นไอ้3อันที่เลือกนั้นเนี่ยต้องบอกได้ด้วยว่าแล้วมันนิยามเป็นคุณค่าของเรายังไงไม่ต้องสนใจใครเอาแค่ตัวเองเพราะคุณค่าของทุกคนเนี่ยทุกคนจะต้องตอบได้ดีที่สุดเลือกจากอะไรก็ได้ครับความน่ากินความอยากกินแต่ต้องเชื่อมโยงให้ได้และที่สำคัญคือ3อันนั้นเนี่ยจะต้องเอามาผสมกันนะในลูกเดียวจะไม่มีการใส่แยกนั่นหมายความว่าเลือกแล้วต้องผสมกันได้ด้วยซึ่งโอ๊ตคิดมาให้แล้วไม่ว่าจะอะไรผสมกันนะครับทานได้หมดแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทานได้หมดนะครับทานได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยโอ๊ตมีหลายอย่างต้องคิดเลยเนี่ยคุณค่าก็ต้องคิดค
1: ุ
0: ณฟ
1: ้
0: ารสชาติก็ต้องรสชาติด้วยความชอบด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่โอ๊ตให้ทำก็คือว่าเราจะมีถ้วยแบบนี้ให้นะครับให้ทุกท่านเลือกก่อนเนาะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะครับอันเนี้ยทีนี้เลือกเนี่ยก็อาจจะดูจากหลายๆอย่างเช่นลองดมกลิ่นเขาซิว่าพอมันมารวมกันแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะกลิ่นมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยโอ๊ตอยากให้มีทั้งของกวนและธัญพืชบางคนอาจจะเลือกของกวนอันเดียวก็ได้เป็นเผือกกวนแล้วก็ใส่กับเม็ดมะม่วงกับลูกเดือยก็ได้ก็ถือว่า3อย่างแล้วแต่ยากกว่านั้นคือก็เชื่อมโยงให้ด้วยว่าทำไมถึงต้องเลือกอันนี้ทีนี้ครับพอเลือกเสร็จแล้วครับเอามาผสมในจานนี้เนาะตั้งค่อยๆเลือกก่อนนะไม่ต้องรีบนะลองดมลองอะไรก่อนยกเว้นชิมได้แต่อย่าชิมเยอะเดี๋ยวไม่เหลือให้เพื่อนอาจจะแบบแต่ว่าเอ้ยแล้วถั่วดำนี้มันจะรสชาติยังไงแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าไม่มีเพิ่มให้แล้วเลือกมาเสร็จเอามาใส่ในจานนี้แยกกันก่อนเดี๋ยวจะเดินไปดูว่าแต่ละคนเลือกอะไรบ้างอย่าเพิ่งผสมนะเดี๋ยวผสมพร้อมกัน
1: แล้วก็พอเราเลือกเสร็จแล้วอะค่ะบนโต๊ะเนี่ยจะมีกระดาษแล้วก็มีปากกาอยู่อยากให้ทุกท่านนะคะเขียนลงไปว่า
0: เราเลือกอะไร
1: เราเลือกอะไรนะคะ
0: เพราะอะไรเขียนไปเลยไหมครูบ
1: า
0: หร
1: ือว่าถ้าให้ดีเขียนไปด้วยค่ะว่าเพราะอะไร
0: จะได้ไม่ลืมนะครับ
1: ให้เขียนกับตัวเองนะคะเขียนลงบนกระดาษ A4 นะ

0: ่อไปสิ่งโทจะให้ทำเนาะการป้าหนูจะมีแป้งให้
1: ตอนนี้ทุกคนนะคะบนโต๊ะจะมีเป็นกระดาษมันอยู่นะคะให้เอากระดาษมันนะคะแจกแล้วก็มาวางไว้ด้านหน้าของตัวเองนะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่รองนะคะเวลาที่เราอยากจะให้มันกลมๆเราอาจจะอยากจะคลึงที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ใช้ตรงนี้ได้
0: เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกพอหยิบแป้งขึ้นมานะครับทุกคนดูก่อนนะเดี๋ยวจะทำได้เพราะถ้าแป้งมันไม่ได้ลักษณะพอไปต้มอะครับมันจะแตกไอ้ขนมโคแล้วมันจะแตกไส้มันก็ทะลักออกมาโอ้หยิบมาแบบนี้นะครับเอามานวดก่อนนวดนะครับให้มันเป็นแป้งก่อนแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับทำกลมๆนะครับโอเคนะทำกลมๆนะครับทำกลมๆเราจะได้เป็นก้อนแบบนี้เนียนๆเลยครับสูตรแป้งสูตรนี้เนียนมากนุ่มๆเนียนๆแบบนี้หลังจากนั้นครับให้เราเอาแป้งวางบนฝ่ามือนะครับแล้วก็ตบแป้งลงไปแบบนี้อย่างนี้นี่กดลงไปอย่างนี้มันจะได้กลมๆที่สวยนะครับหลังจากนั้นครับเราจะใส่ไส้ลงไปตรงกลางแล้วก็หุ้มยังไงก็ได้แค่หุ้มไส้ให้ได้พอหุ้มเสร็จปุ๊บก็คืนกลมอีกทีนึงให้เป็นกลมๆแค่นั้นเลยครับวางเรียงในถาดไว้นะครับ

0: ในการต้มเราจะต้มเป็นกลุ่มแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นของเรา
1: ก็ไม่รู้ครับ
0: ก็เราไม่รู้
1: ก็จะไม่รู้ว่าไหนของเรา
0: ใช่เรื่องนี้ค่ะมันก็จะส่งต่อเหมือนที่ฟ้าได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกว่ามันคือคุณค่าภายในของเราใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดการส่งต่อได้ดังนั้นเราก็จะตื่นเต้นกับลูกของขนมโคดังโง่หลายๆลูกแล้วเราก็จะได้ชิมว่าอุ๊ยอันนี้ของใครของใครนะคะ

ำได้ไหมว่าเราอ่ะเขียนคุณค่าเอาไว้ในลงไว้ในกระดาษอะค่ะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกๆกลุ่มอะค่ะเปิดอะไรของตัวเองแล้วก็แชร์กันภายในกลุ่มสักเล็กน้อยว่าเราอะไส้อะไรไปบ้างในระหว่างนี้นะคะเพราะว่าพอเราชิมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอ๊ยอันนี้น่าจะเป็นของคนนี้แน่ๆเลยนะคะอยากให้แชร์กันหน่อยเนาะอย่างเช่นว่าฉันใส่อะไรไปบ้างแล้วคุณค่าของฉันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากให้แชร์กันภายในกลุ่มค่ะ

0: ป็นไงบ้างคะ2กิจกรรมเฟซบุ๊กได้ร่วมทำด้วย
1: มันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างมันรู้สึกดีมันได้เปลี่ยนความคิดอย่างกิจกรรมแรกเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วเนาะเรื่องน้ำที่แบบว่ายังไงเรามันก็จะมีทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์อ่ะแต่เราจะคนส่วนผสมยังไงให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเมื่อกี้พอกิจกรรมที่2ผมได้แชร์ในกลุ่มผมยังไม่ได้ฟังกลุ่มอื่นพอเราได้รับข้อมูลจากคนอื่นน่ะมันเปลี่ยนความคิดเรา
0: เป็นยังไงคะ
1: ก็คือแบบบางทีเราคิดในมุมเราว่าสับปะรดหมายถึงอะไรงาดำหมายถึงอะไรนั่นคือมุมที่เราคิดคุณค่าในตัวเราเราก็จะมองเห็นประมาณนั้นแต่พอเราฟังเรื่องสับปะรดของคนอื่นเรื่องงาดำของคนอื่นเนาะจริงๆแล้วตัวเรามันมีค่ามากกว่านั้นนี่นะงาดำมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดสับปะรดมันมากกว่าที่เราคิดและเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเรามันมีค่าอีกหลายๆอันที่เรามองไม่เห็นแต่เราได้แชร์กับเพื่อนๆในตัวแล้วเราสิ่งนี้เราก็เป็นนี่แต่เราไม่เคยคิดถึงมันเนาะใช่มันทำให้เราแบบเรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกมากขึ้นในการคิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเมื่อสักครู่นี้ตั๊กได้เข้าไปร่วมกลุ่มเหมือนกันนะคะของตั๊กเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยวัตถุดิบตัวเดียวกันน่ะแต่ว่าแต่ละคนน่ะมันตีความออกมาไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันที่ผ่านประสบการณ์แตกต่างกันก็เกิดการตีความแตกต่างกันด้วยแต่วันนี้เนี่ยเหมือนได้ทั้งพูดคุยนะคะเราได้ทั้งพูดอธิบายของเราซึ่งก็มีคนรับฟังซึ่งรู้สึกดีมากเลยนะที่มีคนฟังแล้วก็เราก็ได้ฟังของคนอื่นด้วยก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกจริงๆแล้วกระบวนการนี้นะคะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะอยากให้คุณฟ้ากับเชฟโอช่วยอธิบาย
2: ในกิจกรรมที่2นะครับเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเยอะมากเพราะว่าไอการปั้นเนี่ยง่ายไหมครับปั้นไม่ง่ายนะปั้นยังไงให้เป็นก้อนกลมใช่ไหมครับปั้นยังไงให้เป็นลักษณะที่รูปกลมสวยๆแล้วมันต้องเท่ากันอีกถ้าไม่เท่าจะเป็นยังไงทำไปทำมาสุดท้ายเอาไปต้มรวมหมดเลย อะไรแบบนี้คือ
3: เราก็เพิ่งรู้ด้วย
2: พยายามอยากให้ได้เห็นหลายๆแง่มุมแต่สิ่งที่ตั้งใจเลยจริงๆครับที่มันจะสะท้อนออกมาเนี่ยคือ1คือการได้อยู่กับตัวเอง2คือการได้เห็นถึงความผิดพลาดและแก้ปัญหาเพราะมันจะต้องทำให้เสร็จอะมันจะทำยังไงก็ได้ไม่รู้แหละให้เพื่อนช่วยเพื่อนแนะนำแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เสร็จกลุ่มเราไม่ได้ไปต้มนั่นหมายความว่าก็จะต้องช่วยกันเพื่อทำให้เสร็จหลังจากนั้นครับพอในเรื่องของไส้ที่เลือกนะครับบางคนเนี่ยจะเลือกจากหลายๆวัตถุประสงค์เลยที่ว่าไปคุยเนาะได้ไปคุยในบางกลุ่มมาแล้วบางคนเลือกจากความอร่อยก่อนโฟกัสที่เรื่องของคุณประโยชน์ของคุณค่าตัวนี้แล้วมาเชื่อมโยงกับตัวเองแต่บางคนเริ่มต้นจากตัวเองแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับวัตถุดิบนะครับซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างหมดเลยนะครับอันนี้คือในมุมมองของการทำเนาะที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
3: ในระหว่างการทำเนี่ยคือที่เราเตรียมมาเนี่ยคือเราเตรียมมาแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกถุงมือยางเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะง่าย เรารู้ว่ามันจะง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าถุงมือพลาสติกมาก
3: ถูกต้อง
0: เม
3: ื่อ
0: สักครู่นี้ใครมีปัญหาในกับถุงมือบ้างคะ
3: ใช่ใช่
0: มีปัญหากับถุงมือ
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าสิ่งนี้มันฟ้าจำลองมาเหมือนแบบในเหตุการณ์ในชีวิต
0: เป็นอุปสรรค
3: เป็นอุปสรรคซึ่งบางทีแบบเราไม่ได้อยากจะใช้มันหรอกแต่ในเมื่อมันเป็นทางเลือกที่มันดีที่สุดนะตรงเนี้ยบางคนก็อาจจะเลือกถอดแล้วก็ใช้มือ
2: เลย
3: ก็ได
2: ้ถอดเลยตัดปัญหานี้ไปเลย
3: หรือบางคนก็เอ้ยไม่เป็นไรฉันก็ยังคงใช้ได้อยู่แต่ค่อยๆปรับหรือค่อยๆเปลี่ยนดังนั้นนะคะสิ่งนี้มันคือคุณค่าที่มันอยู่ข้างในตัวเราเองเหมือนกันในการปรับหรือเปลี่ยนจากอุปสรรคต่างๆในชีวิตบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้อะมันต้องอยู่กับสิ่งนั้นแต่เราก็สามารถอยู่กับมันได้จนกระทั่งว่าเราทำมันจนเสร็จสิ้นเราใช้สมาธิเราใช้องค์ประกอบทุกอย่างที่เรามีค่ะจนเสร็จสิ้นฟ้าเห็นบางท่านนะคะก็ใส่ถุงมือใช่ไหมคะแล้วมันแบบมันไม่สามารถที่จะปั้นกลมได้บางคนก็เขาคือแบบค่อยๆวางแล้วก็ค่อยเอามือค่ะแพทไปแพทไปแบบค่อย
0: ๆวิธีการ
3: ใช่คือหาวิธีการใช่ค่ะเนี่ยแหละอันนี้ในสิ่งนี้มันคือคุณค่าที่เราอ่ะมีอยู่อันที่สองค่ะในระหว่างการทำกิจกรรมเนี่ยเรารับรู้อารมณ์อะไรของเราบ้างอารมณ์เฮ้ยเราโกรธกับอันเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยเราหงุดหงิดมากเลยเราจัดการกับมันยังไงหรือเราทำกับมันยังไงอันที่สามค่ะในการทำกิจกรรมเนี่ยบางทีเราทำเหมือนที่เชฟบุ๊กบอกว่าเราทำคนเดียวเนี่ยเราได้อีกฟิลนึงแต่พอเราทำกับคนอื่นเราได้มุมมองคนอื่นเราได้เชื่อมโยงกับผู้คนนะคะความรู้สึกของเราก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงด้วยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือว่ารู้ตัวรู้ใจรู้ตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะคือการที่เราจะทำอะไรถ้าเรารู้หรือว่าเราประเมินตัวเองไว้ก่อนว่าเราทำอะไรได้อันไหนไม่ได้เฮ้ยใจเราอยากจะ ทำอันนี้ได้แล้วเราลองทำมันก่อนแล้วเราทำได้ค่ะเราก็จะค้นพบตัวเองหรือบางอย่างเนาะถ้าเรารับรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้อะก็ไม่เป็นไรค่ะปรับลดลงมาเราทำสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเราปรับลดลงมาแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เราสามารถทำได้อยู่เท่านี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นคุณค่าให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะคะ
0: แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างมีกระเป๋าเป็นรางวัลแต่อยากฟังหน่อยว่าประสบการณ์วันนี้กิจกรรมวันนี้เราได้อะไรบ้างหรือว่าใครมีคำถามจะถามเชฟแล้วก็คุณฟ้าได้เลยนะคะมีไหมคะ
4: คือนักจิตวิทยาบอกว่ารู้ว่าอารมณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงแต่วิธีแก้
3: อันแรกที่เราควรต้องรับรู้เลยอ่ะคือเราอ่ะอาจจะต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายในของเราก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่สามารถตอบอารมณ์ได้ทันทีค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงบางทีมันอาจจะผ่านมาจากทางร่างกายของเราคำถามต่อมาคือว่าเราเนี่ยให้คำนิยามอารมณ์นั้นเนี่ยอย่างไรคือเราจะต้องบอกได้ว่าอารมณ์เนี้ยมันคืออะไรซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์อะค่ะมันจะเป็นคำสั้นๆมันจะเป็นคำที่ไม่ได้ยาวสงบสบายสุขดีใจโกรธผิดหวังเสียใจสงสัยกังวลมันมักจะเป็นคำสั้นๆค่ะแค่เราจะต้องเนมมันให้ได้พอเราบอกชื่อมันได้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาค่ะเรายอมรับมันหรือเปล่าพอมันมาซึ่งการยอมรับมันถึงจะตามต่อได้ว่าแล้วเราเนี่ยจะดูแลอบอุ้มอารมณ์นั้นอย่างไรอารมณ์อะค่ะมันคือเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่เราเป็นนะคะแต่เรามีอารมณ์นี้และอารมณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้คราวนี้คำถามคือว่าเราจะแก้ยังไงอันแรกคือเรายอมรับก่อนอันที่สองคือพอเรายอมรับเสร็จแล้วเนี่ยเราหาวิธีการซึ่งหลายๆวิธีการค่ะบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีการเบี่ยงเบนแต่บางเรื่องอะค่ะมันอยู่ข้างในใจเราอะมันไม่สามารถที่จะออกไปได้ง่ายๆเราอาจจะต้องให้เวลาในการคุยเพื่อหาคำตอบว่าเพราะอะไรเราถึงเกิดความรู้สึกแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือแบบที่สองนะคือการคุยกับตัวเองแล้วก็หาคำตอบว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรอันที่สามค่ะต่อมาค่ะมันอาจจะใช้วิธีการที่ว่าให้เวลาอบอุ้มไม่เป็นไรฉันอนุญาตให้ตัวเองฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนี้ได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกโกรธในสถานการณ์นี้ได้แล้วก็ให้เวลากับตัวเองคือรับรู้ยอมรับไม่ต้องรีบผลักไสและให้เวลามันก็จะสามารถทำให้ความรู้สึกของเราอะค่ะมันลงได้แต่หลายๆครั้งอารมณ์ของเราอะค่ะมันพ่วงมากับความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องทำแบบนั้นคาดหวังว่าฉันจะต้องทำให้ได้แบบนี้แต่พอเราทำไม่ได้อ่ะมันหงุดหงิดแล้วมันหงุดหงิดแล้วบวกกับความคาดหวังอีกมันกลายไปว่ามีความรู้สึกและก็ผิดหวังกับตัวเองหรือผิดหวังกับความแบบกับสิ่งอื่นฟ้าถึงบอกว่าบางทีมันอาจจะต้องค่อยดูแลค่อยๆจัดการไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเกิดความรู้สึกนี้แล้วเรารีบจัดการกับมันโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นแง่มุมในต่างๆอ่ะบางทีสิ่งนั้นนะคะก็อาจจะกลับมาทำร้ายตัวเราเพิ่มขึ้นได้อีก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจดีกับตัวเองเยอะๆนะคะเขาบอกว่าใจดีกับตัวเองให้เมตตาตัวเองด้วยเมตตาคนอื่นได้ต้องเมตตาตัวเองด้วยนะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะขอบคุณนะคะ
5: บีซ่านะคะอยากทราบว่าแต่ละตัวมีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไรและเราพอเจอสี่ตัวนี้เราควรจะคิดถึงตัวไหนก่อน
0: ตัวไหนสำคัญ
2: นี่เป็นคำถามจบกิจกรรมเหมือนเตรียมกันมาเลยนะฮะนี่เป็นคำถามจบกิจกรรมเลย
0: คุณค่าอารมณ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นรู้ตัวรู้ใจตัวเองสี่สิ่งนี้สิ่งไหนสำคัญที่สุดคะ
3: ค่ะถ้าถามว่าอันไหนเนี่ยมันสำคัญที่สุดเราอาจจะต้องมาถามตัวเองก่อนว่าแล้วเราให้ความสำคัญกับอะไรและสิ่งนั้นนะคะมันมีผลกระทบกับเรามากแค่ไหนคือสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเห็นพอให้ฉันเห็นคุณค่าของฉันเนี่ยฉันมีเยอะมากเลยแต่ช่วงเนี้ยฉันไม่ค่อยเจอเพื่อนเลยฉันไม่เชื่อมโยงกับผู้คนเลยบางทีสิ่งเหล่านี้ค่ะการมีคุณค่าอย่างเดียวก็ทำให้เราเกิดความเหงาได
2: ้
3: นึกออกไหมคะหรือถ้าสมมติบางทีเราเชื่อมโยงกับผู้คนเยอะมากเลยแต่เราลืมหันกลับมาว่าช่วงนี้เราเหนื่อยล้ากับการเจอผู้คนเหลือเกินมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอารมณ์ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าให้คำตอบแบบสั้นๆว่าแล้วสิ่งไหนสำคัญแล้วเราควรจะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าก็คือให้กลับไปดูตัวเราก่อน
0: สำคัญแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: แล้วเมื่อถ้าเราเห็นแล้วว่าอันนี้มันขาดไปสำหรับเราค่ะเราอาจจะเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มอีกนึงค่ะในการเชื่อมโยงกับผู้คนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเราเห็นได้ชัดเลยว่าความเหงาค่ะเกิดจากการที่หายไปจากสังคม ความเหงามักจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งคำว่าสังคมหรือผู้คนในนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่มีแค่ในครอบครัวเท่านั้นนะแต่ว่าเนี่ยค่ะมีกลุ่มแบบเนี้ยเรามาเจอกันเราพูดคุยเราทักทายกันงานวิจัยหลังๆมาค่ะในปีแบบ5ปีย้อนหลังเนี่ยเขาบอกเลยว่าคำว่าผู้คนหรือว่าคำว่าสังคมในที่นี้สำหรับผู้สูงอายุอ่ะต้องไม่ใช่ครอบครัวด้วยแต่อาจจะต้องเป็นข้างนอกเป็นสังคมข้างนอกในการที่เราแบบมีกลุ่มชุมชนเพื่อนฝูงเฮ้ยเรามีกลุ่มออกกำลังกายเรามีกลุ่มไปทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยกันหมายถึงสิ่งนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตได้
0: วันนี้ได้ทั้งสูตรนะคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งพูดคุยสะท้อนความรู้สึกภายในตัวเองได้รู้จักรู้ใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนมาวันนี้มาทั้งร่วมกิจกรรมมาพบเพื่อนฝูงมาพบเชฟบุ๊กนะคะแล้วก็มาพบเชฟโอ๊ตเชฟฟ้าคุณฟ้าด้วยนะคะอ่ะฝากติดตามคนสู้โรคเดลี่ด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นะคะวันนี้ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะเชฟบุ๊กเชฟโอ๊ตแล้วก็คุณฟ้าขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: ุขภาพดีมีได้ทุกวัน
1: เริ่มตั้งแต่เห็นกิจกรรมของการเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนได้มาเจอสิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือได้ลงมือทำทั้งเรื่องของการลงมือทำการทำน้ำการทำอาหารที่ทำให้เรารู้ว่าใจเราเนี่ยสามารถปฏิบัติอะไรได้มากกว่าที่เราเคยทำได้ค่ะวันนี้เพิ่งรู้ว่าไทย PBF ได้ภาษีจากประชาชนโดยรัฐบาลแบ่งมาให้สถานีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็รู้สึกว่าภูมิใจในการเสียภาษีด้วยรู้สึกว่าไทย BBF ได้ทำงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรจากภาษีประชาชนมีคุณค่ามากๆกับสื่อประชาชนทั้งหมด 100% เลยแล้วก็ประทับใจพิธีกรแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่มาวันนี้ด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: เราจะกลับไปบอกคนที่เสียภาษีว่าจงภูมิใจในภาษีของเราที่เสียไปอันที่สองก็คือจะไปชวนเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันหรืออ่อนกว่านี้หรือแก่กว่านี้มาเข้าฟังเพื่อนำประโยชน์นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: เป็น first impression ที่น่าจดจำ
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
7: ไทย PBS Kids Quiz Mission
6: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
4: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกเทศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดพิธีงานศพเมืองตรังต้อนรับแขกด้วยอาหารนานาชนิดและติ่มซำกว่า22เมนูเป็นภาพสะท้อนความเอื้อเฟื้อและเอกลักษณ์ด้านอาหารที่สืบทอดอดีตครูเปิดร้านกาแฟผสมน้ำสับปะรดอยากให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักพร้อมเมนูอาหารคาวหวานจากสับปะรดของจังหวัดลำปางสรรสนีพลอยวิไลพาชมอดีตผู้จัดการบริษัทลาออกจากงานมาเลี้ยงแพะเป็นฟาร์มต้นแบบ BCG Model เป็นศูนย์เรียนรู้และทำฟาร์มแบบปลอดโรคมีพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แล้วก็ตลาดเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับนั่นคือกระเจียวหวานที่เป็นพันธุ์เพชรน้ำผึ้งแห่งบ้านห้วยคอที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคือจะเป็นเม็ดประดับก็ได้มีความสวยงามแต่ว่าก็สามารถนำไปทำอาหารไปต้มไปทอดหรือว่าไปทำแกงได้อีกหลายอย่างนะครับเป็นที่ต้องการมากเลยครับดอกกระเจียวงามๆพอล้างให้สะอาดแล้วนะครับคุณผู้ชมมาไปทำอาหารได้อร่อยเลยครับนี่คือกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งปลูกเองที่บ้านของนางสายฝนนามพิเศษที่บ้านห้วยคอตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับทุกดอกจะคัดขนาดตัดแต่งล้างทำความสะอาดแล้วก็บรรจุอย่างเป็นระเบียบนะครับเพื่อส่งให้ถึงลูกค้าในวันเดียวกันเลยครับคงคุณภาพให้สดกรอบแล้วก็มีความหวานตามธรรมชาติ
1: เขาสิได้เวลาเขาแพ็กขายนี่เขาจะเอากกาบออกฉันเหลือกาบเดียวจ้ะนี่เขาใช้จังสีได้เขาก็สิได้เอาไปอันจังเสียวไปล่างเราก็ไปแพ็กขายแล้วเขาต้องให้มันเหลือกาบนึงอันนี้เขาเกี่ยวออกไหมจ้ะให้เหลือกาบนึงนี่คือตอนเขาสีขายเนาะจ้ะ
0: เพชรน้ำผึ้งนะครับนำไปลวกนึ่งจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยก็ได้หรือว่าจะกินสดเป็นผักเคียงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกแก่ที่เริ่มบานเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นซุปแบบอีสานหรือว่าชุบแป้งทอดจากความตั้งใจปลูกเป็นรายได้เสริมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นี่กลายเป็นรายได้หลักนะครับเข้าสู่ปีที่6แล้วเพราะว่าตลาดต้องการสูงครับ
1: เฮาก็แล้วแต่ผู้มักจะแต่ว่าผู้ใดมักนึ่งมักทอดมักนี่ได้คือบ้านเฮาก็จะไปลวกจิ้มแจ่วเนาะจ้ะเอาไปนึ่งเซ็ตปลาซะหยังจ้ะแต่ว่าเรื่องเฮาสิเอาไปเฮ็ดเป็นอาหารไทยพวกเอาไปผัดใส่น้ํามันหอยจ้ะแล้วก็เอาไปยําจ้ะแล้วก็ไปชุบแป้งทอดจังซี่ล่ะจ้ะหลายๆอย่างจ้ะแล้วแต่เฮามักเมนูใดจ้ะ
0: การปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับปลูกได้ง่ายไถพรวนดินยกร่องในช่วงประมาณเดือนเมษายนปลูกโดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับจะปลูกและเก็บดอกไปเรื่อยๆเมื่ออายุประมาณ3ปีก็ไถพรวนเก็บหัวมาปลูกใหม่ครับจะทำให้ได้ดอกกระเจียวดอกใหญ่สมบูรณ์ดีกว่าการเก็บจากกอเก่าที่ดอกจะเริ่มเล็กลงในปีที่4ครับพอกระเจียวหวานเริ่มแตกยอดนะครับแตกกอก็จะให้ช่อดอกที่อวบสวยครับโดยเฉพาะดอกต้นฤดูกาลหรือว่าที่เรียกกันว่าดอกดินจะมีแต่ดอกที่โผล่มาจากดินนะครับอันนี้ก็จะได้ราคาดีกว่าด้วย
1: เอาถ้าออกนอแล้วจะขึ้นเร็วจ้ะถ้ายังไม่ออกนอเลยประมาณ2เดือนได้เก็บเกี่ยวถ้าออกนอแล้วประมาณ
2: เท่าไหร่2
1: ถ้ายังไม่มีนอใช้เวลา2เดือนถึงจะได้เก็บดอกจ้ะแต่ถ้าออกนอแล้วประมาณ1เดือนครึ่งจะได้เก็บดอกเราจะพอจะขึ้นเรียวพอออกนอแล้วจะขึ้นเลย
0: จากนั้นก็เก็บเฉพาะดอกอ่อนในช่วงต้นฤดูกาลนะครับไปขายกิโลกรัมละ60บาทตอนนี้ผลผลิตเริ่มมีมากนะครับราคาก็เลยปรับลงมาบ้างเหลือกิโลกรัมละ40บาทเก็บได้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงตุลาคมนะครับจากนั้นจะปล่อยให้พักตัวต้นเนี่ยมันจะยุบลงเหลือแต่หัวในดินนะครับแล้วก็จะเกิดดอกดินขึ้นในฤดูกาลใหม่ปีถัดไปครับและที่สวนยังขายต้นพันธุ์นะครับต้นละ10บาทแล้วก็ขายหัวมีทั้งแบบที่ไม่ตัดติ่งหัวน้ำเลี้ยงแล้วก็ตัดติ่งหัวน้ำเลี้ยงออก
1: 1พุ่งต่อ1อันนี้นี่เขาเอิ้นตุ่มน้ำเลี้ยงจ้ะเพราะว่าอยู่สวนนี่จะไม่ตัดตุ่มน้ำเลี้ยงจ้ะราคา150บาทแต่ยังไม่รวมส่งจ้ะ
2: เวลาไปเพาะจะซื้อเอาแบบไหนครับ
1: ถ้าเอาไปเพาะ เขาจะบีเอาด้วยพี่น้องเขาต้องบีเอาคือนี่คือหัวหนึ่งหัวต่อหนึ่งลุมจ้ะเขาต้องมาบีออกมันสิเป็นติดกันอยู่นี่จ้ะนี่จ้ะเขาก็มาบีออกอันนี้คือหนึ่งลุมนี่จ้ะก็จะมีหัวพันกับต้นอยู่น้ำกันนี่จ้ะคือหนึ่งลุมต่อหนึ่งลุมจ้ะถ้าเฮาปลูกหลายก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะขึ้นโคออกลูกแม่จ้ามันจะฉีดกันเกินไปดอกเขาจะบ่อวบจ้ะ
0: การดูแลรักษาครับอย่างโรคและแมลงนี่แทบจะไม่มีเพราะว่ากระเจียวเนี่ยเป็นพืชตระกูลขิงนะครับก็เลยมีกลิ่นฉุนแมลงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เน้นใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็คลุมโคนต้นด้วยฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นลดการเกิดวัชพืชด้วยและไม่ใช้สารเคมีครับลูกค้าที่สนใจมาศึกษาดูงานก็ยินดีแบ่งปันให้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับตอนนี้รายได้เฉพาะจากการขายกระเจียวหวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีหนึ่ง140,000-150,000เลยนะครับแล้วก็ยังมีต้นพันธุ์มีพืชอื่นๆที่ปลูกแซมเข้าไปภายในสวนนะครับยังบุกหวานหน่อไม้ไผ่รวกหวานแล้วก็ผักพื้นบ้านอีกหลายอย่างเลยครับไปดูประเพณีงานศพที่เมืองตรังกันนะครับไม่ใช่เป็นแค่ความเศร้าหรืองานเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่เรื่องของอาหารที่ถือเป็นวิถีชีวิตของคนตรังนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานติ่มซำกว่า22เมนูสะท้อนความเอื้อเฟื้อของคนที่มาช่วยกันจัดงานด้วยครับอาหารคาวหวานกว่า22เมนูครับทั้งติ่มซำก๋วยจั๊บปากหม้อหมี่ไทยโตเกียวปลาท่องโกขนมหวานผลไม้บางเมนูนี้ยกอุปกรณ์มาตั้งทำกันสดๆใหม่ๆเสิร์ฟในงานนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ของตรังเมืองคนช่างกินในงานศพของคุณพ่อสมยศทับเที่ยงอายุ79ปีที่สมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองตรังนายจิรศักดิ์ทับเที่ยงประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง

0: แล้วก็ของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นในงานสำหรับงานนี้นะครับก็จะมีคนญาติสนิทมิตรสหายเอามาร่วมเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มากกว่า22เมนูนะครับสำหรับอาหารที่เอามาร่วมก็คนละไม้คนละมือใครถนัดขนมอะไรใครถนัดอาหารอะไรก็จะเอามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกอย่างถือว่าเป็นการแสดงมิตรน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันเป็นความแสดงถึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยามที่เขาจากไปทุกคนก็ร่วมมาแสดงความอาลัยครับ
1: แต่ละวันจะเตรียมอาหารไว้รับแขกทั้งวันนะครับเชื่อว่าการดูแลแขกให้อิ่มท้องเนี่ยคือการแสดงน้ำใจของเจ้าภาพโดยเฉพาะวันออกศพนิยมจัดหมูย่างเมืองตรังมาไหว้หน้าศพนะครับมีความเชื่อกันว่ายิ่งมีหมูย่างจำนวนเยอะๆก็ยิ่งสะท้อนว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่ผู้วายชนเนี่ยได้สร้างความดีไว้มากครับ
0: งานศพของคนจังหวัดตรังนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้าก็คือเริ่มกินตั้งแต่มื้อเช้าสายนะครับแล้วก็มื้อเที่ยงมื้อบ่ายแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็มื้อค่ำแล้วก็มื้อดึกนี่คือจำนวนมื้อที่โดนบังคับด้วยเวลาแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่เดินทางมางานศพในจังหวัดตรังโดยเฉพาะอาการตุกะจากต่างแดนที่มาเยือนก็จะมีการยกตลอดมีการเสิร์ฟตลอดนะครับเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟขนมเสิร์ฟขนมหวานเสิร์ฟผลไม้แล้วก็เสิร์ฟท็อปปิ้งต่างๆเยอะแยะมากมายมีการเสิร์ฟไม่อั้นนี่คือสะท้อนว่าจังหวัดตรังเราเน้นเรื่องของอาหารการกินจังหวัดตรังเราเน้นเรื่องอาหารการกินที่อร่อยนะครับงานไหนกับข้าวอร่อยงานไหนมีคนเยอะแสดงว่าเป็นตัวดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพของงานนั้น
1: ๆส่วนวันที่ออกศพในเบื้องต้นแล้วก็พิธีชาปนกิจนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้แจ้งว่าจะนำหมูย่างมาร่วมแล้ว7ตัวครับสะท้อนอัตลักษณ์ที่ให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกด้วยอาหารและก็น้ำใจครับนี่ก็กลายเป็นวัฒนธรรมการจัดงานศพที่สืบเนื่องกันมานานแล้วก็เน้นเรื่องของอาหารการกินนะครับดังคำพูดที่ติดปากกันว่าเชื่อหรือยังว่าตรังดังเรื่องกินครับมีอาหารกับเครื่องดื่มอร่อยที่จังหวัดลำปางมาแนะนำกันต่อนะครับอันนี้เกิดจากว่าในพื้นที่เนี่ยปลูกสับปะรดไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เจ้าของสวนเองก็เป็นเจ้าของสวนสับปะรดด้วยก็เลยหันมาเปิดร้านอาหารในช่วงวัยเกษียณเราสับปะรดนะครับมาเป็นส่วนผสมของการทำกาแฟกับเครื่องดื่มขนมอีกหลายรายการเลยครับนำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียครับมาทดลองผสมกับกาแฟเป็นกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งรสชาติหอมของกาแฟแล้วก็มีความหวานตามธรรมชาติเลยครับอยู่ที่ร้านเล็กๆข้างถนนสายลำปางเงาเขตบ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปางซึ่งเป็นที่ตำบลบ้านเสด็จนี่เป็นแหล่งปลูกสับปะรดใหญ่ที่สุดของลำปางอยู่แล้วด้วยครับมีอาจารย์สมโพธิ์ฟูใจอายุ59ปีครับเป็นอดีตครูที่มาทำเมนูแปรรูปสับปะรดจากไร่ครับและยังมีอาหารคาวหวานนะครับมีข้าวผัดสับปะรดทั้งลูกครับกะเพราเนื้อสับปะรดอาหารหวานก็มีสับปะรดชีสแครกเกอร์สับปะรดสับปะรดกวนแล้วก็เครื่องดื่มมีน้ำสับปะรด 100% นะครับมีสับปะรดผลสดที่คัดเกรดมาอย่างดีมาวางขายหน้าร้านด้วยชื่อร้าน The Moon Coffee and ไร่ใหม่ลิ้น
2: จะอยู่เลย
3: ครับฉันคือกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งเจ้าแรกของไทยแต่ฝรั่งบอกฉันว่าให้ใช้คำว่า the first in the world ไปเลยค่ะเจ้าแรกของโลกไปเลยค่ะอร่อยมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ The Moon Coffee แอดไร่ไมมิ้นตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะและนี่คืออะไรสับปะรดชีสค่ะสับปะรดชีสอันนี้เป็นสับปะรดปอกสดนะครับและนี่คือสับปะรดกวนค่ะสับปะรดกวนนะคะและนี่จะให้ดูนี่เป็นน้ำสับปะรดเรามี2สูตรนะฮะสูตรออริจินอลกับสูตรที่เราปรุงรสขึ้นมาอร่อยมากแล้วก็นี่ก็เป็นแครกเกอร์ไส้สับปะรดค่ะแครกเกอร์ไส้สับปะรดนะคะสับปะรดค่ะอันนี้คือค่ะข้าวผัดสับปะรดค่ะข้าวผัดสับปะรดเป็นลูกเลยนะคะเป็นลูกนะคะข้าวผัดสับปะรดแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะกะเพราสับปะรดนะคะอันนี้เป็นกะเพราสับปะรดและอันนี้เป็นกะเพรารสจัดผัดแห้งเป็นสูตรของร้านเราเครื่องเคียงก็จะเน้นสับปะรดเพราะเราอยู่ในโดงสับปะรดแล้วก็นี่ซิกเนเจอร์อีกอันนึงก็คือยำตะไคร้เม็ดมะม่วงค่ะอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยมากนะคะ
4: ใครมาที่ร้านต้องสั่ง
5: ครับผมนมสดสับปะรดครับผม
4: นมสดสับปะรด
5: ครับผม
4: ว้าว
5: ซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยคือทางร้านจะเป็นเกี่ยวกับเมนูน้ำสับปะรดทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นก็คือเมนูหลักนะครับจะเป็นกาแฟสับปะรดนะครับแล้วก็จะมีพวกชาเขียวชาไทยโกโก้นมสดสับปะรดและเมนูใหม่ที่ว่าทำมา

0: ก็ตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องของเมนูก็คือน้ำสับปะรดชีสครับก็เป็นน้ำสับปะรดแล้วก็มีชีสคล้ายๆหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ไอตัวพิมมาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบชีส
1: มันกลมกล่อมตื่นตัวตื่นเต้นตื่นตัวดีเนาะเพราะว่ากินแล้วทำให้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ง่วง
2: แล้วพอเอาสับปะรดมาใส่กับกาแฟนี้ลงตัวไหม
1: ลงตัวครับสุดยอดเชิญนะครับเชิญชิมได้เยี่ยม
3: โซนอาหารเครื่องดื่มนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยครับส่วนหน้าร้านที่ขายสับปะรดสดนะครับเปิดถึง3ทุ่มทุกวันเลยครับ
4: กาแฟสับปะรดเจ้า
3: เจ้าของร้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็รู้จักพิกัดร้านนี้กันดีแต่ว่าถ้าเทียบกับคนไทยแล้วคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันก็อยากให้ทุกคนที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวได้ผ่านมาลองแวะชิมกันด้วยครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สตูลนะครับตอนนี้ได้เนรมิตกิจกรรมวิวาโบราณย้อนยุคไปถึง70ปีครับจำลองการส่งสะพายสู่เกาะลิตีนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปดูวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่กันได้ครับ
5: มัมมาอินอินดะบิวัลฮิกมะติวัลฮิกาอูลานามุฮัมมัดวะลาอาลี
3: เสียงสวดดูอาขอพรความรักจากพระผู้เป็นเจ้านะครับพร้อมด้วยเสียงไวโอลินทำนองรองเงงสลับกับเสียงรัวกลองรำมนาครับเพื่อนำขบวนแห่บ่าวสาวแบบโบราณที่จำลองมาให้ชมกันเขาใช้คานหามหรือว่าไม้ไผ่หรือไม้ระกำบรรจุขนมมงคลแล้วก็ข้าวเหนียวหวานนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านตะโลใสตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลตามโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการชุบชีวิตพิธีแต่งงานโบราณของชาวไทยมุสลิมย้อนยุคกว่า70ปีครับคือจำลองเหตุการณ์ว่าเจ้าบ่าวจากเกาะลิดีครับล่องเรือมารับเจ้าสาวฝั่งตะโลกใสและจุดที่หาชมได้ยากนั่นคือพิธีตาหนิงหรือว่าการนั่งเคียงคู่กันบนเปอร์มินหรือว่าบัลลังก์บ่าวสาวครับส่วนข้าวของในขันหมากก็ต้องเป็นเลขขี้ครับแล้วก็มีผ้าปาเต๊ะทับเป็นรูปมัสยิดและสัตว์มงคลต่าง
6: ๆในปารัมในการทำตาหนิงนี่เขาเรียกที่นี่เขาเรียกกราหมินเขาเรียกกราหมินก็คือบัลลังก์อ่ะบัลลังก์สำหรับคู่บ่าวสาวนะครับซึ่งมีจัดแต่งกันแบบโบราณที่สวย
7: ปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นไหมคะ
6: ไม่มีแล้วครับปัจจุบันเขาไม่ทำแต่เขาทำแบบสมัยใหม่เขาทำแบบน็อกดาวน์สมัยใหม่ที่เขามีการเช่ามีการอะไรมาทำได้สวยงามซุ้มซึ่งรูปแบบโบราณมันไม่มีสมัยโบราณเนี่ยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลักเช่นทางมะพร้าวไม้ระกำมาทำนะครับแล้วก็ติดกระดาษติดผ้าสวยๆงามๆเพราะแต่ก่อนไฟฟ้าไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างนี่ก็ทำแบบเอาวัสดุง่ายๆที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นนะครับแล้วมาทำ
8: คืออย่างที่เราบอกว่าท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมอะค่ะจังหวัดก็จะมี3อก็คืออาหารอาภรณ์อาคารนะคะทีนี้การแต่งงานแบบนี้ค่ะมันจะมีเรื่องอาหารที่เป็นอาหารแบบพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านอันนี้เราก็ได้จับเข้ามาอยู่ในประเพณีการแต่งงานนะคะทีนี้อาภรณ์ค่ะอาภรณ์ก็แสดงออกได้จากที่ผู้เข้าร่วมงานค่ะได้แต่งกายแบบเคบายาจะเห็นว่าทุกท่านแต่งกายแบบเคบายาซึ่งเป็นมรดกที่ทางยูเนสโกได้ประกาศไว้ว่าจับต้องไม่ได้ทางภูมิปัญญานะคะ
9: 2569
3: จังหวัดมีแนวคิดจะดึงความสวยงามของพิธีแต่งงานโบราณมาจัดโชว์แล้วก็เปิดรับคู่รักในวันที่14กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักต่อไปครับให้สตูลเป็นหมุดหมายความรักที่งดงามและยั่งยืนพิธีแต่งงานโบราณแบบนี้หาดูยากนะครับเหลือไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะที่สตูลที่ยังรักษาเอาไว้ครับจำลองให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนไปท่องเที่ยวไปดูบรรยากาศเก่าๆแล้วก็วิถีณปัจจุบันกันได้ครับหนุ่มที่จังหวัดอ่างทองนะครับเขาหันมาสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยการพลิกผืนนา3ไร่ทำเกษตรผสมผสานนะครับเลือกปลูกถั่วแระสลับกับผักชีและหาวิธีลดต้นทุนด้วยการลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็ไม่ต้องจ้างแรงงานด้วยแปลงนาเนื้อที่กว่า3ไร่ครับบริเวณริมคลองลำท่าแดงตำบลสาระแดงอำเภอเมืองอ่างทองครับปรับพื้นที่นาข้าวมาปลูกถั่วแระพันธุ์ไทยสลับกับผักชีครับเป็นพืชที่ตลาดเนี่ยต้องการสูงมากแล้วก็ให้ผลตอบแทนเร็วด้วยนายชัยพรสิงห์อุดมอายุ33ปีรับลงมือลงแรงด้วยตัวเองตั้งแต่เตรียมดินดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและส่งขายด้วยตัวเองครับก็เลยกำหนดราคาอย่างเป็นธรรมได้แล้วก็รับรายได้

0: แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับครั้งหนึ่งเนี่ย 36,000 บาทถึง 40,000 บาทเลยครับ
1: มัดนึงก็120บาท5โล
2: 5โล120บาทเป็นกี่ตัน
1: 2ไร่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณไร่ละ300มัด
2: แล้วเก็บกี่เดือนนะคะฝาจะได
1: ้ฝาจะโตเก็บ
2: 70วันเองเหรอแล้วสามารถพอเก็บเสร็จแล้วต้องโละทิ้งไหมแล้วปลูกใหม่ไหม
1: แปลงนี้จะปลูกผักชีต่อสลับพืชหมุนเวียนไปเรื่อยอ
2: ่ะ
1: ไม่ทำซ้ำ
0: การปลูกพืชสลับกันแบบนี้ครับลดความเสี่ยงเรื่องราคาพืชผลตกต่ำแล้วก็ช่วยบำรุงดินและถั่วแร้เขาเป็นพืชตระกูลถั่วอยู่แล้วครับก็เลยช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินได้ทำให้เมื่อสลับมาปลูกผักชีนะครับผักชีก็เลยโตดีงอกงามดีไปด้วยและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เยอะเลยครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ร้านอาหารในพื้นที่ตลอดตอนนี้แปลงของนายชัยพรนะครับก็เลยเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็ชาวสวนบริเวณใกล้เคียงกันนะครับให้หันมาสร้างรายได้ทำพืชผสมผสานหมุนเวียนจากพื้นที่ไร่ที่ตัวเองมีอยู่ครับอดีตผู้จัดการบริษัทตัดสินใจลาออกจากงานมาเลี้ยงแพะนะครับกลายเป็นฟาร์มต้นแบบ BCG Model ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะแบบปลอดโรคด้วยครับรวมถึงเน้นความสะอาดติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: การเลี้ยงแพะอย่างปราณีตและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าลดการเกิดขยะเน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ฟาร์มแพะของพี่พัชรีพรพี่รมนตรีหรือพี่แจ๋วกลายเป็นฟาร์มแพะต้นแบบ BCG Model ภายใต้มั่นคงฟาร์มตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแจ๋วบอกว่าอดีตเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีโอกาสอบรมเรื่องของการเลี้ยงแพะจึงตัดสินใจเลี้ยงแพะเมื่อปี2554เริ่มต้น15ตัวปัจจุบันขยายการเลี้ยงกว่า100ตัวแล้วค่ะ
4: ไปด้วยสถานที่ของเราตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยเกษตรกำแพงแสนตรงนี้นะคะก็เลยเขาเปิดอบรมเกษตรกรลายใหม่มือใหม่ที่จะเลี้ยงแพะก็เลยไปอบรมกับเขาพอไปอบรมก็ได้ความรู้มานะคะพอได้ความรู้มาปุ๊บเราก็มาสร้างโรงเรือนเพื่อที่จะเลี้ยงแพะเรามีอาชีพนะคะหลายๆคนบอกว่าเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมมันก็เป็นสำหรับบางคนแต่อย่างของพี่เนี่ยลาออกจากงานมาแล้วพี่ก็มาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราก็มีรายได้หลักจากการเลี้ยงแพะ
3: แพะที่เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ลูกผสมพันบอพันซาแนนเองโกนูเบียนเลี้ยง1ปีจึงจะผสมพันธุ์ค่ะใช้ระยะเวลาตั้งท้อง150วันการดูแลต้องคอยหมั่นตรวจโรคค่ะฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยปีละ2ครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ะส่วนการดูแลโรงเรือนก็จะเน้นเรื่องของความสะอาด

0: ู้ชมคะต้องบอกว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มแพะปลอดโรคใช่ไหมคะพี่แจ๋วตรงนี้เราดูแลยังไงบ้างคะ
1: โดยกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะต้องเข้ามาเจาะเลือดฟาร์มแพะให้เรานะคะเพื่อให้ปลอดโรคเขาเรียกโรคแท้งติดต่อทุกปีค่ะแล้วก็เขาจะมีใบผลแล้วก็ใบเซอร์อันนี้เราต้องเจาะทุกปี
0: ใต้ถุนฟาร์มตรงนี้คุณผู้ชมที่มายืนเนี่ยคือเราไม่ได้กลิ่นของมูลแพะเลยนะพี่แจ๋วทำยังไงคะถึงไม่มีกลิ่นเลยตรงนี
1: ้จริงๆแล้วเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยเราก็มีการทำความสะอาดทั้งบนคอกและก็พื้นใต้คอกทีนี้ในใต้คอกเนี่ยเราก็จะราดด้วยน้ำหมัก EMนะคะน้ำหมักเนี่ยด้วยความที่บ้านเรามีต้นกล้วยเยอะเราก็สับต้นกล้วยหมักกับ EM นะคะแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยมาราดพื้นมันก็จะไม่มีกลิ่น
0: ที่นี่ยังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารแพะค่ะนำมาปั่นผสมคลุกเคล้ากับผิวถั่ว
1: ผิวถั่วเนี่ยเดิมที่เราเลี้ยงแพะนมอ่ะผิวถั่วเนี่ยมันจะทำให้นมรสชาติอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วผิวถั่วอันเนี้ยมันให้พลังงานค่ะเป็นพลังงานเป็นไขมันนะคะแล้วหญ้าเนเปียที่เราใช้เนี่ยโดยปกติหญ้าเนเปียเนี่ยเขาจะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 7%
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาคลุกผสมกันให้แพะกิน
0: ทุกวันเลยไหมพี
1: ่ค่ะทุกวัน
0: ทุกวันเลยวันละมื้อเหรอคะอาหาร
1: วันละ2มื้อค่ะ
0: วันละ2มื้อคือกินอันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะ
1: เพราะฉะน
0: ั้นอย่างผิวถั่วขวดนี่คือเป็นแบบที่เขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยหรอ
1: เราไปซื้อมาจากโรงงานที่เขาทำน้ำมันพืชอะค่ะเป็นเหมือนเป็นเวสของเขาอะค่ะแล้วผิวถั่วอันเนี้ยโรงงานที่เขาทำอาหารสัตว์เขาก็ซื้อไปผสมทำอาหารสัตว์ด้วยอาหารเม็ดนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้แพะกินกันเลยคุณผู้ชมนะคะ
1: ไปเลยค่ะ

0: ช่ค่ะ
1: แล้วก็แสนรู้มากๆเวลาเรียกปุ๊บนี่คือขารับเราเลย
0: ใช่ค่ะใช่
1: มีอะไรบ้างพี่
0: จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มลอตตาเราชื่อลอตตา
1: ทำไมพี่ถึงแบบตั้งชื่อให้กับแพททุกตัวเลย
0: ก็บางทีเราปล่อยเขาออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็จะเรียกเขากลับบ้านเรียกเขากลับคอกเราก็จะเรียกชื่อเขาอย่างสมมติเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะตะโกนเรียกเขาไงคะแล้วเขาก็จะหันมาดูเราแบบเรียกไกลๆแล้วเราก็จะบอกกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมา
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามาตัวนึงเนี่ยเพื่อนๆ เขาก็จะวิ่งตามกันกลับมา
1: ค่ะนี่มันกินหนูแล้วอันนี้ชื่ออะไรคะตัวนี
0: ้ชื่อหญิงค่ะ
1: หญิงกินไม่ได้นะนี่เสื้อขาว
0: หญิงเนี่ยเขามีแฝดเขามี4ตัว
1: หญิงกินเสื้อหนูอร่อยเลย
2: พ่อค้าเจ้าประจำมารับซื้อค่ะโดยจะขายแพะเล็กหรือขุนเล็กเลี้ยงประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งค่ะน้ำหนักอยู่ที่14ถึง15กิโลกรัม
0: ขุนเล็กนี่ก็คือไม่เกิน19กิโลถ้า20กิโลนี่เขาเรียกแพะขุนใหญ
1: ่
0: ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งค่ะขุนเล็กตอนนี้ที่พี่เจ้าขายไปเมื่อตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่185ราคาค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ราคาแพะกำลังดีนะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะจากตอนแรกเมื่อก่อนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กิโล
0: ถ้าตัวผู้เล็กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ85-90ต่อกิโลนะคะบาทต่อกิโลค่ะ
1: ตอนนี้ขึ้นมากิโลกรัมละ
0: 185
1: ที่ขายกว่าบาทเลยนะ
0: ใช่ใช่ขายข้างหลังสุดเนี่ยแหละค่ะ185
2: รายได้จากการจำหน่ายแพะต่อรอบพี่แจ๋วบอกว่าประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังนำแพะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งจะใช้ประโยชน์จากแพะทุกส่วนที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะ
3: ที่นี่ยังมีมูลแพะจำหน่ายด้วยครับถุงละ20บาทแต่ว่าต้องสั่งจองกันล่วงหน้านะครับเหล่านี้ครับเราส่งท้ายกันด้วยนักท่องเที่ยวไปรอชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวนะครับที่พากันบินออกมาจากถ้ำในช่วงหัวค่ำของทุกวันนะครับพิกัดใหม่ที่ไปชมในอยู่ที่ป่าภูเขาหินปูนอายุมากกว่า360ล้านปีที่บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับและนี่คือทั้งหมดของทุกติดทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกติดทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: ี่เป็นการถ่ายสารคดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
1: แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันไปแล้วมันก็ถอยหลังกลับมาด้วย
0: ผมขอพักชั่วโมงนึงนะพี่นะ
2: พักได้เดี๋ยวน้ำขึ้น
0: เดี๋ยวน้ำขึ้นอีก
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้งัดอำนาจกฎอัยการศึกคุมเข้มพื้นที่ทั่วจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ทหารค่ะในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจค้นเส้นทางสาธารณะเคหสถานตลอดจนจับกลุ่มกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยได้ขณะที่ความคืบหน้าในคดียิงทหารพรานเสียชีวิต5นายชุดคลี่คลายคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเชื่อมโยงนะคะก็คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมีประมาณ15คนค่ะกำลังทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4509ชุดใหม่จำนวน8นายถูกจัดส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อทดแทนกำลังพล5นายที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่งกายชุดดำคล้ายทหารรวม9คนบุกกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่ขณะกำลังยืนปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจดังกล่าวจนเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อ2คืนก่อนขณะที่ชุดคลี่คลายคดีความมั่นคงทั้งในส่วนของตำรวจภูธรภาค9และตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้แยกย้ายลงพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุอีกทั้งยังได้มีการเชิญชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุมาให้ปากคำและนำกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆของจุดตรวจส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญปรับภาพให้มีความคมชัดขึ้นเพื่อจะได้เห็นรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุก่อนที่จะนำไปเปรียบเทียบกับบุคคลในทำเนียบคดีความมั่นคงว่าตรงกับบุคคลใดนะคะแล้วก็ตรงกับผู้ต้องสงสัย1คนค่ะที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ในวันเกิดเหตุหรือไม่แล้วก็นำไปสู่กระบวนการซักถามที่การที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่สามารถใช้แกะรอยไปหาบุคคลทั้ง13คนที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ได้ค่ะส่วนการเยียวยาของเจ้าที่อำเภอระแงะได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนและทรัพย์สินก่อนจะทำการขออนุมัติเงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายทุกคนล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกคำสั่งที่131/2567ลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี67อาศัยอำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกปี2457ค่ะบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยอาศัยอำนาจจากกฎอัยการศึกค่ะโดยมีสาระสำคัญให้เพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะยานพาหนะเคหสถานตลอดจนจับกลุ่มและกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ทันทีคำสั่งนี้นะคะยังเปิดให้ใช้อาวุธตอบโต้โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้อาวุธได้ทันทีค่ะเมื่อพบผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติการตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะซึ่งเหตุการณ์ลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้นวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวขอโทษเหตุที่มีการสื่อสารปมคนร้ายพร้อมกับชี้ถึงบทบาทในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะคะว่าหากพูดอะไรที่รุนแรงไปอาจจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ขึ้นได้เหมือนเอาน้ำมันนั้นไปเติมไฟแต่ก็ยืนยันว่าลูกน้องนั้นต้องไม่ตายฟรีค่ะจากคำสัมภาษณ์ไม่ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายก่อนที่จะนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตำหนิว่าไม่รักลูกน้องค่ะ
1: เสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์นึงไม่ต้องห่วง
0: พลโทอดุลกล่าวย้ำถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้อาจจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ลักษณะคล้ายกับเหมือนเอาน้ำมันไปเติมแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดค่ะทั้งนี้ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับถูกหาว่าไม่รักลูกน้องแล้วก็เสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมด
1: ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากเพราะผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อๆสวยๆผมท่านถามผมก็ตอบโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับเอาถามดิมาผมตรงๆก็เสียใจนะฮะเสียใจกับคำพูดของหลายๆคนว่าพอมาเป็นทหารการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้มีความลงและได้ปลื้มอะไรมากนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกซึ่งได้มีการสื่อสารกันก่อนที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีท่าทีที่หนักแน่นและบางช่วงก็มีน้ำตาคลอค่ะผลปฏิบัติการการกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะนี้ก็พบเด็กที่ได้สัญชาติไปโดยมิชอบทั้งสิ้น127คนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกมากกว่า 1,300 คนค่ะและวันนี้นะคะคณะทำงานก็ได้เข้าไปจับกลุ่มครอบครัวชาวจีนอีกหนึ่งครอบครัวหลังพบว่าให้ชายชาวไทยจดทะเบียนรับรองบุตรที่เขตห้วยขวางถึง2คนค่ะสามีภรรยาชาวจีนคู่นี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จและนำเข้าข้อมูลอันบิดเบือนหรือเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่ได้ว่าจ้างชายชาวไทย2คนจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้ได้ลูกมาซึ่งสัญชาติไทยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือว่าโดปาไนซ์พร้อมชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำหมายจับบุกเข้าบ้านพักย่านเหม่งจ่ายเพื่อตรวจคนและก็จับกุมทั้งคู่ตามหมายจับผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าได้ให้ชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรให้ทั้งสองคนโดยอ้างว่าอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีเมื่อมีลูกก็อยากได้ลูกได้สัญชาติไทยค่ะเพื่อความสะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึงรัฐสวัสดิการพร้อมกับอ้างว่าไม่มีการว่าจ้างแต่เพราะเคยทำงานที่เดียวกันจึงได้รับความช่วยเหลือและไม่รู้มาก่อนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
2: เราไม่รู้ว่าการที่จะทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
3: ที่ไม่รู้นี่คือเขาบอกว่าทำได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วตอนที่หนูฝ่าท้องที่โรงพยาบาลนะคะก็ยังเคยเปรึกษาหมอที่ดูแลนะคะก็คือเราใช่ก็คือบอกตรงๆเลยว่าอยากให้ลูกเป็นคนไทย
4: เราจ่ายเงินให้พี่มงคลไปเท่าไหร่คะ
2: ไม่ได้จ่ายเลยค่ะ
4: ไม่ได้จ่ายช่วยเต็มใจเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานนะคะ
0: ขณะที่การสืบสวนขยายผลตำรวจพบตัวชายชาวไทยผู้รับรองบุตรทั้งสองคนโดยติดตามจับได้ที่พิจิตร1คน

0: ส่วนอีกคนจับได้ที่บ้านพักอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเด็ก2คนถือ2สัญชาติอยู่ระหว่างการประสานขอถอนสัญชาติไทยส่วนการขยายผลในเบื้องต้นครอบครัวนี้ได้ดำเนินการที่สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบก็พบว่าเข้าไปใช้บริการตามปกติไม่มีเจาะจงเจ้าหน้าที่แต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมค่ะ
1: หน่วยงานของรัฐหรือเราไปใช้บริการธนาคารนะครับเขาจะมีหมายเลขคิวผมก็ให้ข้อสังเกตว่าเจ้าที่ที่ให้บริการทั้งหมดเนี่ยผมคงไม่สามารถไปติดต่อได้ทุกเคาน์เตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปลงเคาน์เตอร์ไหนทีนี้เขาไปรันคิวปกติอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ว่าไม่ได้ทิ้งประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนถามก็เดี๋ยวจะให้ทางชุดดูบันไดเขาสอบสวนให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ประเด็นนี้เราแตกต่างกับที่เราเคยไปกันเมื่อวันที่เก้าเขาจะบล็อกตัวไปเลยชัดเจนจะต้องจดแต่คนนี้แต่รอบนี้เขาไปแบบรันคิวเพราะรันคิวนั่นเหมือนที่ผมบอกนะครับประเด็นน่าจะชัดเจน
0: ขณะเดียวกันทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยข้อมูลถึงโรงพยาบาลเอกชนในย่านพระราม9ที่ผู้ต้องหาก็ฝากขันได้ว่ายังมีข้อมูลของผู้ได้สัญชาติไทยอันต้องสงสัยว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีกมากกว่า60คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับภาพรวมการกวาดล้างกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพขณะนี้การสืบสวนสอบสวนพบว่ามีหลายเครือข่ายค่ะและมีชายไทยบางคนเชื่อมโยงไปหลายกลุ่มเนื่องจากว่ารับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรส่วนจำนวนเด็กที่ต้องสงสัยว่าแจ้งเกิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายขณะนี้ตรวจสอบพบความผิดชัดเจนแล้ว127คนและมีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกมากกว่า 1,300 คนค่ะขณะที่วันนี้ตำรวจปอทได้จับผู้ต้องหาเครือข่ายสแกมเมอร์ในชื่อสไตล์เซอร์เคิลค่ะหลอกลวงเปิดร้านออนไลน์นะคะโดยจับกลุ่มได้17คนพร้อมกับตรวจยึดของกลางได้หลายรายการรวมมูลค่ามากกว่า23ล้านบาทค่ะเบื้องต้นก็พบความเชื่อมโยงกับคดีแจ้งความออนไลน์มากกว่า200คดีแล้วก็มีผู้รับผลประโยชน์เป็นชาวจีนอยู่ในฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะจากการสืบสวนแกะรอยเครือข่ายตำรวจพบว่าผู้ต้องหาได้กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่และก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ได้นำหมายจับลงพื้นที่ติดตามจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนมีทั้งชาวจีนกัมพูชาเมียนมาและไทยค่ะในจำนวนนี้มี3คนเป็นผู้ควบคุมสั่งการและฟอกเงินขณะที่อีก10คนทำหน้าที่รับส่งเงินและก็ถอนเงินสดส่วนอีก4คนเป็นบัญชีม้าพันตำรวจตรีรัฐพลอัครปัญญาสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2ปท.เปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้เสียหายแจ้งเบาะแสหลังจากถูกหลอกลวงผ่านทางเฟซบุ๊กซึ่งโฆษณาชักชวนให้เปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เป็นกลุ่มแบบ Open Chat ชื่อกลุ่มซื้อขายสไตล์ Circle Marketที่มีสมาชิกมากกว่า 1,000 คนค่ะโดยในกลุ่มนี้นะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็ซื้อขายสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเสมือนเป็นตลาดออนไลน์จริงค่ะแล้วก็มีแอดมินแสดงตัวดูแลระบบหลังบ้านให้หลังการขายวางแผนหลอกลวงเป็นขั้นตอนหลายชั้นเพื่อที่จะลวงให้ผู้เสียหายนั้นโอนเงินซ้ำกระทั่งเกิดความเสียหายไปมากกว่า14ล้านบาทค่ะ
2: คนร้ายได้พาผู้เสียหายไปกลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้เสียหายเสียเงินมากสุดคือชื่อกลุ่มรายว่า Department System นะครับโดยคนร้ายอ้างว่าเป็นศูนย์บริการของเว็บไซต์ Style Cycle นะครับให้คำปรึกษาการแก้ไขทางออกเกี่ยวกับการทำผิดกฎในการถอนเงินนะครับผู้เสียหายหลงเชื่อจึงทำตามไปเรื่อยๆนะครับด้วยคนร้ายก็บ่ายเบี่ยงด้วยเหตุผลต่างๆนะครับภาษีหรือว่าค่าโอนเงินค่าธรรมเนียมนะครับก็ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปทั้งหมด25ครั้งนะครับได้รับความเสียหายประมาณ 14,750,000 บาทนะครับ
0: ตำรวจระบุว่าการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินที่ผู้เสียหายโอนไปยังกลุ่มแอดมินถูกกระจายไปยังบัญชีม้าหลายบัญชีแล้วก็ยังพบว่าเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า149ล้านบาทแล้วก็เชื่อมโยงกับคดีช่อโกงออนไลน์มากถึง226คดีส่วนผู้รับผลประโยชน์พบว่าเป็นชาวจีนค่ะที่อาศัยอยู่ในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะปอมภาวุฒิสสพรรคประชาชนก็ได้ส่งทนายความขอเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดี Forex นะคะต่อ DSI โดยเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคมค่ะระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง

0: การเตรียมเอกสารชี้แจงในข้อกล่าวหาอยู่ค่ะนายพิรัตตีเพชรทนายความของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเข้ายื่นหนังสือขอเลื่อนนัดรับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ค่ะนายพิรัตเปิดเผยว่านายภาวุฒิได้รับหมายเรียกเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งกระชันชิดเกินไปจึงได้ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงให้ครบทุกประเด็นรวมทั้งเอกสารการเงินต่างๆเพื่อแสดงการทำธุรกรรมต่อพนักงานสอบสวนโดยนายพิรัตยืนยันด้วยนะคะว่านายภาวุฒินั้นไม่เคยรู้จักกับนายรัฐภูมิหรือว่านายมณิษฐ์รวมถึงผู้ที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนของ DSI ค่ะนอกจากนี้พนักงานสอบสวน DSI ยังได้ออกมาเรียกนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มให้เขารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลและนิติบุคคลในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และข้อหาฉ้อโกงประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้2คนก็คือนางสาวมลิกาและโค้ชเจมส์ทั้งคู่ถูกจับแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการฝากขังระหว่างการสอบสวนค่ะหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะคะนายประกรณ์ นิมประพันธ์ก็ยืนยันว่าเตรียมสรุปรายงานนี้ส่งต่อนายกรัฐมนตรีอนุทินเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ในเร็วๆนี้ค่ะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะการประชุมก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายประกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนพบถึงข้อพิรุธค่ะว่าอัตราการบรรจุที่มีการร้องขอมีเพียง 8,000 อัตราแต่เหตุใดการบรรจุจริงถึงมีกว่า 15,000 อัตราค่ะนายประกรณ์ นิมประพันธ์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งถือเป็นการนัดประชุมนัดสำคัญเพื่อสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะทำรายงานส่งต่อนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการนำบันทึกข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะแก้ไขอย่างเต็มรูปแบบต่อไปพร้อมขอให้ทางคณะกรรมการช่วยกันพิจารณาในรายละเอียดในเบื้องต้นโดยจะกำหนดกรอบการสรุปว่ามีใครเกี่ยวข้องและมีแผนประทุษกรรมอย่างไรหรือรวมไปถึงมีความรับผิดชอบที่ส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างค่ะ
2: รายงานผลการดำเนินการครั้งที่2ของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปทำเป็นบันทึกและก็ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นนะครับให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กรุณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
1: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐยืนยันที่จะเร่งผลักดันการขออนุมัติอนุญาตของหน่วยงานราชการขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อภาคประชาชนและขออภัยค่ะภาคธุรกิจนะคะรวมไปถึงการลดช่องว่างช่องโหว่โดยใช้ดุลยพินิจเพื่อเป็นการเปิดช่องในการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะ
3: หนึ่งในปัญหาทุจริตมันเกิดขึ้นจากภาครัฐเรานี่แหละครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตต่างๆจึงเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์ที่พยายามที่จะรวบรวมการขออนุมัติอนุญาตให้เป็นแหล่งเดียวให้เป็นที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะขออนุมัติอนุญาตใดๆหรืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการขออนุมัติหรือขออนุญาตเรื่องใด
1: 4สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อทำสรุปรายงานส่งตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ100กว่ารายค่ะแต่นายประกรณ์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เป็นการชี้ถูกหรือผิดแต่เป็นการเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการสอบเท่านั้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะ ครือข่ายภาคประชาชนได้ยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 100,000

0: 80,000 รายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยุติโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพรบ SEC โดยจะยื่นหนังสือต่อนายเอกนิติธรรมประภาสประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะนี่เป็นการรวมตัวกันที่บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งค่ะสำหรับเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่า NLAW และ Greenpeace ประเทศไทยส่วนภาคประชาชนมีตัวแทนทั้งจากฝั่งอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรตัวแทนกลุ่มสตรีชุมพรสตรีประมงพื้นบ้านชุมพรและตัวแทนประมงพื้นบ้านฝั่งระนองค่ะโดยพบกับตัวแทนนายเอกนิติพันธ์ประภาสประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการที่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลค่ะมอบหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพรบ SEC พร้อมกับแนบผู้ร่วมลงชื่อคัดค้าน 183,501 รายชื่อค่ะโดยตัวแทนประมงพื้นบ้านฝั่งชุมพรก็แสดงความเห็นถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกบริเวณแหลมลิ่วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรว่าจะสร้างความสูญเสียด้านอาชีพให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะการประมงชายฝั่งซึ่งเป็นรายได้หลักส่งออกสู่ภาคการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับฝั่งระนองหากปล่อยให้สร้างท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมอ่าวและกลุ่มสัตว์หน้าดินก็จะสูญหายไปจากการถมทะเลการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและสารปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมจนประชาชนเสียอาชีพไปจำนวนมากค่ะ
1: ธรรมชาติสอนเรานะครับถ้ารู้ว่าทำเลนบิดที่ระนองเนี่ยเขาถมที่ 7,000 ไร่ถมทะเลถ้าคิดว่า 7,000 ไร่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันตกประมาณ 10,000 กว่าไร่ครับเพราะว่าเลนรอบ 7,000 ไร่น่ะประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้าไปทำการต่ออาชีพได้เป็นเรือเดินสมุนเป็นเรือเดินสินค้าเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงที่รอบ 7,000 ไร่รวมหมดแล้ว 10,000 กว่าไร่นะครับท่านลองคิดดูพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลมันจะหายไปขนาดไหน
0: นางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอ็นลอก็บอกว่าการลงชื่อของประชาชนในครั้งนี้มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นจึงหมายถึงเสียงที่รัฐบาลนั้นควรรับฟังค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของปากท้องคนท้องถิ่นโดยหวังว่าจะไม่ใช่แค่การชะลอหรือว่าการระงับแต่ต้องเป็นการยกเลิกแผนทั้งหมดค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้คาดการ GDP ทั้งปีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.5 นะคะหลังได้อานิสงส์มาตรการส่งออกหลังจากที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนค่ะพร้อมกับประเมินว่าสหรัฐบังคับใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยร้อยละ 12.5 นั้นไม่กระทบส่งออกของไทยค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าสสค.ได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยปีนี้ค่ะจากเดิมนะคะคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.5 หลังเอกชนเร่งลงทุนจากมาตรการภาครัฐเช่นเดียวกับเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศครึ่งปีแรกมากกว่า 187,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะขณะที่การส่งออกทั้งปีนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมคาดการขยายตัวร้อยละ 6.2 เป็นร้อยละ 12.5 ประกอบกับเม็ดเงินหมุนเวียนจากโครงการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด 400 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจร้อยละ 0.4 พร้อมกับประเมินราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งปีอาจอยู่ที่ระดับ82ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะหลังประเมินว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นมีแนวโน้มคลี่คลายส่วนกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 ไม่กระทบการส่งออกค่ะเนื่องจากว่าอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ว่ายังต้องทบทวนการรายงานข้อมูลภาคการผลิตหรือ MPI ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยสหรัฐนั้นให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพึ่งพาวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนจากจีนแล้วก็ส่งออกหรือไม่ค่ะทางด้านนายนันทพงศ์จีระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยค่ะว่าทางสนค.ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วโดยไทยนั้นถูกจัดเก็บอัตราภาษีเดียวกับเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่มาเลอินโดนีเซียและกัมพูชาถูกจัดเก็บในอัตราร้อยละ10ซึ่งส่วนต่างภาษีร้อยละ 2.5 อาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของสินค้าบางประเภทแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของไทยอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะทางนี้ไทยนะคะไม่มีปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินและไม่มีนโยบายอุดหนุนที่บิดเบือนกลไกตลาดค่ะซึ่งรัฐบาล

0: ได้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวต่อสหรัฐแล้วส่วนอัตราภาษีสุดท้ายจะเป็นเท่าใดยังคงต้องรอผลการเจรจาภายใต้ข้อตกลง Agreement หรือว่า ART นะคะโดยสินค้าที่ต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่มรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็เครื่องจักรค่ะผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะลงโทษกับกลุ่มฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังค่ะหลังจากที่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของซาอุดิอาระเบียทำการราคาน้ำมันที่พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะขณะที่สหรัฐนั้นก็เดินหน้าโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่13ติดต่อกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่เกิดระเบิดขึ้นที่เมืองบันดาอับบาสของอิหร่านทำตามรายงานการเกิดระเบิดเช่นนี้ขึ้นหลายครั้งทั่วอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐออกมายืนยันว่าได้เดินหน้าโจมตีเป้าหมายทั่วอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13ด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในอิหร่านอีกครั้งหลังอิหร่านยังไม่พร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในขณะนี้และเหมือนจะยังไม่ได้รับการและเหมือนจะยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอค่ะนอกจากนี้นะคะทรัมป์ยังได้กล่าวถึงกลุ่มฮูตีด้วยว่าจะต้องเผชิญการลงโทษทางทหารอย่างรุนแรงจากการโจมตีเรือในทะเลแดงหลังจากเมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของซาอุดิอาระเบียพร้อมทั้งยังเสริมด้วยว่าอิหร่านจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหากกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีเรือในทะเลแดงเนื่องจากกลุ่มฮูตีเป็นกลุ่มที่อิหร่านให้การหนุนหลังอยู่ค่ะความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางส่งผลให้เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นพุ่งสูงถึงร้อยละ7ไปอยู่ที่มากกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ระดับราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทางการสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติหลังเกิดไฟป่าในหลายจุดของประเทศค่ะจนทำให้ต้องสั่งอพยพประชาชนไปกว่า 10,000 คนเช่นเดียวกับฝรั่งเศสค่ะที่สั่งอพยพนับหมื่นคนไม่ต่างกันหลังปัญหาไฟป่านั้นยังคงรุนแรงอยู่ในหลายจุดค่ะประชาชนในเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสบันทึกภาพกลุ่มควันไฟป่านาทึบแผ่ปกคลุมท้องฟ้าจนทำให้เมืองนั้นตกอยู่ภายใต้ความมืดท่ามกลางกลุ่มควันที่ยังคงพวยพุ่งขึ้นจากไฟป่าที่อยู่ใกล้เคียงค่ะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นขณะที่หลายจุดของฝรั่งเศสโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเผชิญกับไฟป่ารุนแรงท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการเร่งควบคุมไฟป่าที่ประทุขึ้นรุนแรงเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในยุโรปไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ประชาชนกว่า 10,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านและที่พักบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อความปลอดภัยส่วนที่สเปนรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติค่ะหลังจากเกิดไฟป่าหลายจุดใกล้กับกรุงมาดริดและในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งทำให้ประชาชนกว่า 10,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนด้านกระทรวงมหาดไทยสเปนระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากเกิดไฟป่าหลายจุดพร้อมกันท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยรวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางในการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า270นายและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆอีกหลายสิบหน่วยลงไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งควบคุมเพลิงขณะที่ในปีนี้นะคะมีพื้นที่ในสเปนถูกเผาผลาญไปแล้วมากกว่า 625,000 ไร่และมีผู้เสียชีวิตแล้ว13คนค่ะส่งผลให้ปีนี้กลายเป็นปีที่มีฤดูกาลไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดฤดูกาลหนึ่งในรอบหลายสิบปีของสเปนค่ะหมดเวลาของท่านข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: กฎอัยการศึกนราธิวาสยกระดับปิดล้อมตรวจค้นอ่านท่าทีกองทัพรุกแก้ไฟใต้เส้นขนานคุยสันติสุขขยายวงแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติไทยจับเพิ่มพ่อแม่จีนขุดพฤติกรรมพ่อทิพย์ฆ่าทำเป็นอาชีพพ่อแม่คาใจร้องสอบลูกคลอด5วันเสียชีวิตโยงกินอาหารในไอซียูเด็กหรือไม่
2: ็อยากจะวิ่งวอกหน่อยค่ะจะมาบอกว่าเราแบบมีเงินมันไม่ใช่ค่ะเราก็มีความรู้เหมือนกัน
1: 1ปีไทยกัมพูชาความทรงจำไม่มีวันลืมเจ้าของปั๊มสะอื้นไร้เยียวยาเหตุ PM21 เปิดชีวิตทหารภูมิใจรับใช้ชาติติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
3: ท่องโลกกว้าง24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี
4: ่มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะแยะแต่หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดได้แปลกใหม่ขนาดไหนผมอยากรู้จริง
3: ๆเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: เช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่องภาษีทรัมป์ 12.5 เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเรา
6: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
5: นั่นน่ะสิ
6: มันถ่ายกันใช่ไหม
5: ใช่ครับก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน
6: ่นเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะ
7: แต่ว่านี่คุณอนุทินมีเรื่องของจะร้องศาลนะ
5: ร้องศาล
7: ร้องไอลอ
6: ไม่เดี๋ยวเรื่องที่ว่านี่มันเป็นเรื่องอะไร
7: ยิ่งชีพมันเป็นแถลงข่าวก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
6: เ
7: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะหัวสว
6: หัวสว
7: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไห
5: ม
7: วาระเนี่ยพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

วัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดสังคมในเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะ15สิงหาคมนี้คือวันสำคัญในปฏิทินของชาวนาในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยค่ะเขาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวให้เสร็จเพื่อเลี่ยงความเสียหายของผลผลิตจากฤดูน้ำหลากนะคะเพราะว่าพื้นที่นาข้าวจะถูกเปลี่ยนเป็นแก้มลิงรองรับน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางบางส่วนค่ะแต่ว่าปีนี้มีแนวโน้มว่าชาวนาบางส่วนอาจจะเกี่ยวข้าวไม่ทันค่ะคุณผู้ชมจากการทำนารอบใหม่ที่เริ่มต้นช้าปัญหาคือขาดแคลนน้ำก็เลยเริ่มต้นช้านะคะซึ่งเป็นผลมาจากความแห้งแล้งค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นโจทย์หนึ่งด้วยและการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐก็เป็นปัญหาด้วยนะคะรวมไปถึงต้นทุนน้ำมันแพงปุ๋ยแพงในช่วงต้นฤดูทำนาค่ะทั้งหมดนี้เป็นผลกระทบจากนโยบายของรัฐและสถานการณ์ระดับโลกอย่างสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนะคะแต่ชาวนาในพื้นที่ไม่ว่าจะกระทบมากกระทบน้อยกระทบอยู่ดีทุกปีมันต้องคุยกันเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่บางระกำโมเดลได้รับผลกระทบหลายด้านหลักๆคือ1ค่ะไม่มีงานทำขาดรายได้เกษตรกรมีความเสี่ยงแม้ว่าจะปรับปฏิทินการผลิตแล้วแต่ว่าบางครั้งน้ำมาเร็วหรือว่าน้ำท่วมนานกว่าที่วางแผนไว้ส่วนการทำประมงการเลี้ยงปลาก็ทำในช่วงสั้นๆรายได้ไม่เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมผลกระทบอีกเรื่องคือที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเสียหายจำเป็นต้องซ่อมกันทุกปีกระทบอีกอย่างคือเรื่องการเข้าถึงสาธารณูปโภคค่ะถนนหนทางถูกตัดขาดต้องสัญจรทางเรือการเดินทางไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลลำบากมากค่ะอีกหนึ่งเรื่องคือการเยียวยายังไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่ก็มีเพียงถุงยังชีพแล้วไม่ได้เข้าไปต่อเนื่องด้วยมาจนถึงวันนี้บางระกำโมเดลดำเนินการมา10ปีแล้วค่ะนักข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานสถานการณ์เข้ามาตลอดผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ซึ่งพยายามเปลี่ยนจากผู้ร้องขอแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้บนฐานข้อมูลของชุมชนลองชมภาพในหมุดนี้ค่ะปักหมุดโดยนักข่าวพลเมืองจังหวัดพิษณุโลกพี่ปริญญาแทนวงนะคะเล่าถึงภาพที่นิสิตนักศึกษาจากม.พะเยาจากม.นเรศวรพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเกือบ100คนร่วมกันออกเดินสำรวจข้อมูลผลกระทบในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดลให้ครบทุกมิติเขาไปดูทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านสุขภาพกายสุขภาพใจชาวบ้านเป็นอย่างไรเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ตอนนี้ผลกระทบด้านสังคมประเพณีและวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วเอาข้อมูลที่ได้จัดทำเป็น

0: แผนการพัฒนาส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกส่งกลับไปให้ชุมชนเพื่อเป็นคลังความรู้ของชุมชนในการแก้โจทย์หลายๆเรื่องค่ะ
1: 1ทศวรรษของบรรกรรมโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเปลี่ยนทุ่งนาให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติให้เกษตรกรปรับปฏิทินการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวให้เร็วขึ้นก่อนถึงฤดูน้ำหลากรวมถึงสร้างรายได้เสริมจากการทำประมงเลี้ยงปลาคนในพื้นที่เองก็ต้องยอมเป็นผู้เสียสละที่จะต้องแบกรับภาระน้ำท่วมบางปีท่วมขังนานกว่า3เดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างรอบด้านภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคเหนือคณาจารย์นิสิตนักศึกษาจากม.พะเยาและม.นเรศวรจำนวนกว่า95คนได้แบ่งกลุ่มกันออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลในตำบลบารกรรมและตำบลชุมแสงสงครามจังหวัดพิษณุโลก
2: ที่หนูไปถามเขาอะค่ะเขารู้สึกยังไงประมาณนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็ไปอีกมันมามันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเราเดือดร้อนก็ไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยเหลือเรามากเราก็ต้องช่วยตัวเองเป็นหลักแล้วก็ต้องแบบว่าคนในหมู่บ้านก็คือต้องช่วยกันเป็นหลักค่ะ
3: ชาวบ้านแถวนี้ก็จะทํานาใช่มั้ยคะแล้วด้วยความที่พอนาข้าวค่ะถ้ามันแล้งมากอะไรเงี้ยหรือในช่วงที่มันไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันจะโดนน้ำท่วมแล้วบางบ้านนะคะเสียหายหลายแสนเลยทั้งพวกต้นทุนในการผลิตหรือว่าต้นทุนในการซื้อของอะค่ะแล้วยิ่งมาโดนน้ำท่วมอีกเขาก็จะไม่มีรายได้ในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นสภาพความเป็นอยู่ด้วยรวมถึงแบบว่าสภาพบ้านแต่ละหลังเนี้ยค่ะบางบ้านเขาก็ไม่ได้มีเงินที่จะมาซ่อมแซมบางบ้านนี่ไม่มีที่อยู่เลยนะคะแบบว่าไม่มีเป็นที่ดินของตัวเองก็ใช้ที่ดินของคนอื่นอยู่หรือบางทีเนี่ยห้องน้ำก็ไม่มีห้องน้ำก็ต้องไปใช้ของคนอื่น
1: ข้อมูลที่ได้จะนำไปประมวลผลและส่งกลับให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
4: พยายามจะเก็บตัวอย่างหรือว่าข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอาไปวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงของเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงของหน้าน้ำที่เป็นภาวะน้ำท่วมในบารกรรมโมเดลที่ซ้ำซากทุกปีนะครับก็จะเอาตัวนี้ไปทำเป็นข้อมูลในชุดหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือจะกลายเป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่จะเอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะครับในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่าพื้นที่ตำแหน่งของกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำแบบจำลองน้ำท่วมแบบจำลองความเสี่ยงต่างๆแล้วก็นำไปจัดการเป็นระบบข้อมูลที่เป็นแผนที่ฐานหรือว่าข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของตำบล
5: ปีนี้ผมว่าเป็นถือว่าเป็นปีสำคัญที่ทั้งเครือข่ายชมรมที่ทั้งพื้นที่ทั้งแกนนำมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบซึ่งผมก็เห็นความก้าวหน้าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ความเข้มแข็งเหล่านี้มันอาจจะช่วยเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการจัดการน้ำที่ภาครัฐเองมองว่าการจัดการน้ำให้ความสนใจแค่เรื่องการบริหารหรือเทคนิคบริหารจัดการน้ำเท่านั้นแท้จริงนั้นเนี่ยผมว่าโครงสร้างของการบริหารจัดการภัยพิบัติที่จะแก้ปัญหาโดยรัฐที่แท้จริงมันควรจะขับเคลื่อนจากประชาชนแล้วก็กลุ่มและมองประชาชนในภาพกว้างมากกว่านี้นะครับในเชิงของทั้งความเปราะบางที่มีไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องชี้ให้เห็นให้มากแล้วก็ผมคิดว่ากระบวนการพวกนี้ถ้าเราทำสำเร็จโครงการจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีด้วยซ้ำ
1: ปริญญาแทนวงนักข่าวพลเมืองจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
0: คุณผู้ชมคะตลอด1ทศวรรษของบางระกรรมโมเดลผลกระทบเกิดขึ้นทุกปีชาวบ้านก็ส่งเสียงมาตลอดว่าทำไมต้องให้พวกเขาเป็นผู้เสียสละมาโดยตลอดนะคะการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของส่วนวิชาการและประชาชนที่ช่วยกันแบบนี้จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตคนบางระกรรมดีขึ้นได้อย่างไรจะแก้โจทย์บางระกรรมโมเดลได้แบบไหนวันนี้ออนไลน์คุยกันกับอาจารย์ณัฐิมามากชูนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: อาจารย์คะลงพื้นที่เก็บข้อมูลกันหนักหน่วงมากแต่ชุดข้อมูลนี้มันจะไปช่วยชุมชนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์
6: คือต้องเล่าเท้าความนิดนึงนะคะว่าการเก็บข้อมูลในบางระกรรมโมเดลเนี่ยค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2568
0: ค
6: ือคณะทำงานภาคีสถาบันการศึกษาภาคเหนือนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือนะคะก็คุยกันว่าพื้นที่บางระกรรมโมเดลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมยาวนานก็คือเขาเรียกว่าท่วมแช่นะคะท่วมซ้ำซาก มันทั้งท่วมซ้ำซากแล้วก็ท่วมแช่เป็นเวลายาวนานใน1ปีแล้วเหมือนกับว่าชาวบ้านน่ะเค้ามีปัญหาตรงที่ว่าเค้าพยายามเรียกร้องผ่านสื่อต่างๆผ่านช่องทางทั้งหน่วยงานภาครัฐและนอกภาครัฐแต่ว่าเสียงของเค้ามันเหมือนกับมันไม่ค่อยมีเสียงอ่ะค่ะมันแค่ว่าภาษาทางนโยบายสาธารณะเรียกว่าเสียงมันไม่ดังมากพอแล้วก็สิ่งที่เค้าสะท้อนกลับมาก็คือการขาดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบค่ะจนทำให้เขาพลาดโอกาสในการช่วยเหลือหลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่น

0: การดีไซน์ออกแบบบ้านที่จะช่วยแต่คราวนี้เนี่ยในมุมมิติของสังคมและเศรษฐกิจหรือเรื่องกระทั่งในเรื่องของเชิงที่ถูกมองข้ามคือเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลมากพ
1: อ
0: นี่คือเป็นที่มาที่เราเข้าไปโดยคุยกันว่าเราจะมีมอไหนบ้างในตรงนั้นก็จะมีที่คุยกันก็จะมีมอนเรศวรกับมอพะเยาแล้วก็มีรายวิชาที่ในปีนั้นเนี่ยเอาไปใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะคะในพื้นที่ก็คือวิชาระบบข้อมูลกับกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยวัตถุประสงค์หลักคืออยากให้เด็กเข้าใจว่าระบบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บยังเป็นระบบโดยสะท้อนความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนานโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะ
1: ค่ะดูจากชุดข้อมูลเนี่ยประเด็นเรื่องของการเยียวยาให้เป็นธรรมและทั่วถึงเนี่ยมันน่าจะออกมาจากชุดข้อมูลนี้เพื่อให้ภาครัฐได้คิดต่อนะคะอาจารย์แต่อีกเรื่องนึงที่เป็นเสียงจากคนในพื้นที่ก็คือเขาอยากจะให้ทบทวนบางระกำโมเดลชุดข้อมูลที่ลงพื้นที่ไปเก็บมันจะไปถึงตรงนั้นไหมมีตัวชี้วัดไหนที่น่าจะต้องจับตาเป็นพิเศษคะ
0: คือจริงๆแล้วมีการพูดถึงว่าอยากให้ทบทวนคือจริงๆแล้วมันเป็นการพูดถึงการผลของการนำนโยบายลงไปปฏิบัติของรัฐแล้วแล้วมันเห็นผลกระทบแต่คราวนี้เนี่ยตอนที่รัฐวางแผนก็ใช้บางระกำโมเดลเป็นต้นเรื่องอะนะคะในการบอกว่ามันประสบความสำเร็จใช่มันประสบความสำเร็จจริงในหลายปีก่อนที่ผ่านมาแล้วมันมีข้อมูลก่อนที่ทางสภาทางพวกเราคณะทำงานการศึกษาเนี่ยค่ะจะเข้าไปเนี่ยคือเรารับทราบข้อมูลมาว่ามันมีการขยายพื้นที่นอกบางระกำโมเดลให้เป็นพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งอีกเป็นแสนไร่เลยแล้วมันทำให้เนื้อที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแช่ขังเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ชุมชนพื้นที่โรงเรียนพื้นที่โรงพยาบาลพื้นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยมันเลยกลายเป็นว่าปัญหาเนี้ยมันถูกถามมาว่าเอ๊ะบางระกำโมเดลมันควรจะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นโมเดลต้นแบบจริงๆในการที่จะบอกความสำเร็จของรัฐและจะขยายเป็นข้ออ้างในการขยายพื้นที่ในการรับน้ำหรือไม
1: ่
0: ม
1: ันก็เลยเป็นที่มาต้องสังเกตว่าเรียกว่าเป็นความสำเร็จได้ไหม
0: ใช่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาเราจะทบทวนกันใหม่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าจะทบทวนกันใหม่ไหมเนี่ยคุณมีข้อมูลให้ชาวบ้านแล้วหรือยังเพราะว่าวัตถุประสงค์ของพอช.จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้ชาวบ้านเป็นผู้ผลักดันข้อมูลเพราะเขาเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าชาวบ้านไม่มีข้อมูลในมือที่น่าเชื่อถือมากพอ
1: ค่ะ
0: นี่แหละค่ะ
1: อาจารย์คะทีนี้นอกเหนือจากตอนนี้หน่วยงานวิชาการลงพื้นที่ไปช่วยกันทั้งมอพะเยามอนเลสวนข้อมูลจะถูกส่งกลับไปที่ชุมชนทีนี้มันจะมีช่องว่างของงานนโยบายก็คือหน่วยงานภาครัฐเอาในระดับพื้นที่ก่อนค่ะอาจารย์มันจะมีส่วนหน่วยงานภาครัฐเข้ามาปลักด้วยกับชุดข้อมูลนี้ตรงไหนได้บ้างไหมคะ
0: เราพยายามเชิญภาคีภาครัฐเข้ามาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็มีภาพของการพยายามหลีกเลี่ยงอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้สื
1: ่อ
0: นะคะในการที่จะสื่อในทางข้อมูลตรงกันข้ามในการที่พยายามสร้างความชอบธรรมหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกับนิสิตในห้องเรียนนะคะเราจะบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของนโยบายสาธารณะมันมีผู้ได้เป็นผู้มีส่วนได้และผู้มีส่วนเสียจากนโยบายสาธารณะเพราะฉะนั้นเวลานำนโยบายสาธารณะลงไปปฏิบัติแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีทั้งชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงบวกและข้อมูลเชิงลบเราในฐานะนักวิชาการเรามีหน้าที่ในการแสดงข้อมูลที่เป็นจริงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนานโยบายต่อไปหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของรัฐเพราะเท่าที่ตอนลงไปนะคะเราจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราตกใจมากและเป็นที่มาของการสร้างชุดคำถามที่มันนอกเหนือจากที่เราคาดเดาไว้ตอนแรกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพข้อมูลทางด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลทางด้านเกี่ยวกับผู้ที่ควรจะได้รับการเยียวยาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการให้สิทธิ์ต่างๆในการช่วยเหลือจากรัฐที่กฎหมายไม่ได้รองรับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการที่แลกเปลี่ยนระดมความคิดจากชาวบ้านและเครือข่ายแต่มักจะไม่ได้มาจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องใกล้ๆเคียงกับที่อยู่วรรณกรรมโมเดลเท่าไหร่เลยค่ะมันก็เลยใช่
1: เป็นอุปสรรคอย่างนึงค่ะแล้วก็เป็นข้อท้าทายด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามตั้งแต่ต้นรายการจะพบว่าวันนี้คนบางระกำต้องการการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จากข้อมูลนะคะไม่ใช่ความต้องการแบบเลื่อนลอยดังนั้นโจทย์ตรงนี้หน่วยงานวิชาการลงพื้นที่ไปช่วยละเหลือภาครัฐค่ะจะปลักเข้ามากับหน่วยงานวิชาการเมื่อไหร่ นี่เป็นโจทย์เพราะการเปลี่ยนแปลงมันจำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราจับตาเรื่องบางระกำโมเดลกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลารายการพร้อมอาจารย์เลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับแตงกวาอัญชลีโปสุวรรณนะคะขอมาอัปเดตค่ะเรื่องของวงการคอนเทนต์ซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะกันยาวๆเลยเมื่อวานเขามีงานใหญ่การเปิดตัวไลน์อัพโปรเจกต์ใหม่ของค่ายหนังอารมณ์ดี GDH ค่ะทำให้เห็นเลยนะคะว่าความคิดถึงดูจะมีมูลค่าทางธุรกิจนะคะเมื่อมีการคืนชีพซิทคอมในตำนานเรื่องดังค่ะแค่คลิปจับมือเซ็นสัญญาว่าจะเขียนบทให้เสร็จภายในปี70อาจยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเนื้อคู่ประตูถัดไปจะกลับมาจริงหรือเปล่าแต่พอเปิดตัวเนี่ยล่ะค่ะเห็นชาวคอนโดสวัสดีทวีสุขเข้ามากันแบบยกทีมนะคะขวัญใจโจศักดิ์ธิดาเจ๊โฉมต่อคุณรุตปารุตยามรุตเป็นแฟนเห็นชื่อแบบนี้แหมดูจะเชื่อขึ้นมาได้นิดนึงว่างานนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะติดอยู่เรื่องเดียวว่าจะได้ดูเมื่อไหร่เนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้บทยังไม่เริ่มเขียนเลยนะคะหนึ่งในสีสันของการเปิดตัวจักรวาลโปรเจกต์ใหม่ของ GDH ค่ะที่ขนนักแสดงผู้กำกับและทีมสร้างระดับตัวท็อปของค่ายมารวมตัวกันแน่นเวทีเลยนะคะเริ่มจากเรื่องที่เตรียมเข้าฉายก่อนใครเพื่อนเลยนะคะคือ Henry's First Date ค่ะที่หยิบเอาหนังโรแมนติกคอมเมดี้ปี2004เรื่อง 50 First Date นะคะมาเล่าใหม่แต่ว่าเขาสลับค่ะคุณผู้ชมคือให้พระเอกเนี่ยกลายเป็นฝ่ายความทรงจำหายนะคะรวมถึงการเปิดตัวคุณยายวรนาถเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้ใหม่ดาวิกามารับไม้ต่อนะคะคายตะขาบกันเลยค่ะก็ยังมีคุณยายวรนาถเวอร์ชั่นละครปี44นะคะสินใจเปล่งพาณิชย์ก็มาร่วมโปรเจกต์ด้วยค่ะส่วนอีกหลายเรื่องยังอยู่ระหว่างพัฒนาบทกันนะคะหนึ่งในนั้นยังมีโปรเจกต์ที่เขาบอกว่ายังไม่มีชื่อแต่ว่าจะได้พระเอกคนดังสุดฮอตเลยนะคะบิลกินพุทธิพงศ์ค่ะพลิกภาพจำมารับบทเสี่ยนสนุกเกอร์ในหนังเทเลอร์เป็นครั้งแรกค่ะ
1: ผมว่าหลักๆก็น่าจะทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เรื่องวิธีการจับไม้หรือว่าแบบการแบบแท็กติกอะไรต่างๆเนาะรวมถึงผมว่ามันคือทุกรายละเอียดเลยแหละเพราะจริงๆแล้วผมคิดว่าการที่เราต้องเล่นเป็นนักสนุกเกอร์หรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องฝึกซ้อมแล้วหมายถึงว่าทำซะจนมันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับว่าทำให้กล้ามเนื้อของเราหรือว่าความรู้สึกของเรามันคุ้นชินแล้วก็มันสบายตัวกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับ
2: ในชีวิตเคยได้สัมผัสไหม
1: สนุกเกอร์ยังไม่เคยเลยครับเคยแต่แทงพูครับครับคล้ายครับคล้ายอยู่ไหมครับคล้ายครับคล้ายครับคล้าย
3: เดี๋ยวให้พอล่าตอบอีก
4: คือซันนี่คือพอล่าตอบได้เลยค่ะ
5: ไม่รู้จะพูดยังไง
6: มันจะมีจริงใช่ไหมคะพี่หมอ
7: แถลงแล้ว
4: นางเอกยังไม่เชื่อนางเอกบอกว่าพี่มุกไอจะเชื่อต่อเมื่อแบบ5 4 3 2แอคชั่น
8: แล้วแอคชั่นจะเชื่อ
4: ในวันนั้น
9: เพราะคุยกันมานานแล้วแต่ว่าเชื่อว่ามันต้องมีเพราะทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นคืออันเนี้ยยังจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเราจะพูดได้แค่ว่า
10: เพราะว่าไม่มีอะไรให้พูด
9: เอาจริงๆนะที่ยืนกันอยู่เนี้ยรู้เท่ากันกับพี่ๆรู้แต่ว่าเราอยากถามแต่ว่าการกลับมาครั้งเนี้ยผู้กำกับคนเดิมน
7: ัก
9: ทีมเขียนบทเดิม
7: น
9: ักแสดง
7: หน้าใหม่
9: หน้าเดิม
4: นางเอกใหม่ด้วยนางเอกใหม
9: ่ดังไหมครับครบทุกคนอันนี้
4: ถ้าไม่มีใครตายก่อนจะครบ
10: พี่บ๊อบกลัวอยู่
4: พี่บ๊อบหายไปแล้ว
7: ตอนนี้มาใช่ไหมคะ
4: มาค่ะมาเขาเป็นยามรุดไงคะเขาต้องกลับตอน6 โมง
10: เปลี่ยนเสื้อแล้วไปไหนก็ไม่รู้บอกตามสบายเลยแล้วไปเลย
0: การหยิบผลงานในความทรงจำมาปัดฝุ่นนะคะแหมหลายคนก็บอกนี่แหละจะคิดถึงกันประมาณนี้แต่จริงๆมีอีกโจทย์ใหญ่คุณผู้ชมคือการเล่าเรื่องเดิมยังไงให้เข้ากับคนดูยุคใหม่นะคะเรื่องนี้ผู้กำกับนะคะเติ้ลกิติภักดิ์ค่ะเคยพูดผ่านรายการป๊อปดีโคดของไทย PBS เรานะคะว่าเนื้อคู่ประตูถัดไปถูกสร้างในวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าหลายมุกอาจจะมีสิทธิ์เจอทัวร์ลงนะคะส่วนโปรเจกต์ใหม่เพื่อนสาวที่หยิบความสัมพันธ์ชลมุนค่ะระหว่างสาวที่ไปรักเกย์และเกย์ที่กลับไปรักผู้หญิงมาเล่าเรื่องนี้ได้มาริโอเมาเรอร์นะคะมาร่วมงานกับค่ายในรอบ14ปีนับตั้งแต่โน้นเลยพี่มากพระขนงนะคะมาเล่นเป็นเกย์คู่กับไอซ์สุนทรัตน์ค่ะทำงานหนักกันเลยนะคะทั้งนักแสดงคนเขียนบทเพราะว่าเรื่องเพศและความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้แหมละเอียดอ่อนมากขึ้นค่ะจะสนุกยังไงไปพร้อมกับการเคารพผู้คนในทุกความหลากว่าแต่เรื่องนี้ใครเคใครเมะนะคะให้นักแสดงพ่วงกับเขาเล่าเองค่ะ
11: ต้องมีทำก็เดี๋ยวเขาต้องทำกันบ้านจริงจังต้องมีเลย
2: จะได้เป็นเค้ค่ะ
1: เป็นเค้เป็นเค้เฮ้ยเฉยเลยเริ่มตอนนี้ก็เริ่มคุยๆกันอยู่ว่าอยากจะให้ออกไปในทิศทางไหนแล้วก็ดูเรื่องบทด้วยครับแล้วก็พยายามดีไซน์กันอยู่ว่าจะยังไงครับผม
2: ส่งคลิปเกย์ให้ดู
1: ส่งคลิปตลอดครับจะมีพี่ๆเขาจะส่งกันบ้านมาให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปดูแล้วพอเราเหมือนกดคลิกเข้าไปดูเนี่ยอัลกอริทึมก็จะเริ่มรันฟีดเป็นโลกของเติมเกย์เนี่ยนะครับ
3: แต่ต้องบอกว่าทำเรื่องนี้เราก็ต้องระมัดระวังเราต้องทำการรีเสิร์ชเยอะแยะมาแล้วก็ทีมเขียนบทเราก็ต้องมีLGBTQ ตัวจริงมาช่วยเขียนช่วยรีเสิร์ชด้วย
2: ช่วยคอมเมนต์อะไรเง
6: ี้ยแต่ว่าจะเรื่องของประเด็นที่มันเซนซิทีฟกันไหมคะ
2: แค่อยากรู้สึกว่าเราพูดจาก voice ของเขาจริงๆอ่ะแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นเกย์เป็น LG เยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในใจเขาเนาะเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์การได้รับคอมเมนต์จากชาว LG ก็คือแบบเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี
0: แม้เต็มไปด้วยสีสันของนักแสดงและโปรเจกต์ใหม่นะคะแต่เบื้องหลังยังสะท้อนทิศทางที่ชัดเจนขึ้นของ GDS ค่ะในการต่อยอด IP ของตัวเองจากภาพยนตร์ที่จบในโรงสู่เรื่องราวที่สามารถเติบโตต่อได้ในหลายรูปแบบทั้งซีรีส์แอนิเมชันสินค้าลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเรียกว่าไม่ได้แค่เปิดตัวหนังเรื่องใหม่ค่ะแต่กำลังเปิดวงโคจรใหม่ของคอนเทนต์ไทยที่หวังให้ตัวละครและเรื่องราวเดินทางต่อได้ไกลกว่าหน้าจอภาพยนตร์นะคะเมื่อคืนนี้เช่นกันมีการประกาศรางวัลใหญ่นะคะของวงการคอนเทนต์วายค่ะสำหรับงานนี้นะคะ Thailand Wide Content Award 2025ยินดีกับคนนี้ค่ะเก่งฮาริสและเจนเย่เมธิกาคว้ารางวัลนักแสดงนำชายนำหญิงกันไปได้นะคะส่วนหนึ่งสะท้อนเลยการเติบโตของซีรีส์นะคะวงการคอนเทนต์วายที่ยังมีแรงแฟนคลับซัพพอร์ตค่ะ
11: ใหญ่ใหญ่ใครอยู่เดิมผู้เข้าไปฟองที
0: วัดกันที่เสียงกรี๊ดให้กำลังใจคู่กันแบบนี้แหละค่ะคูพาเวลนะคะชัดเจนเลยทีเดียวว่าการตลาดแบบคู่จิ้นยังแรงไม่ตกค่ะนับจากที่คู่นี้เป็นพาร์ทเนอร์กันมา3ปีนะคะจนมาถึงเรื่องสิงสาลาตายค่ะก็เลยจับมือกันเป็นตัวแทนซีรีส์ขึ้นไปรับรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมนะคะคู่กับเรื่องฤดูหลงป่าค่ะกรรมการเขาบอกว่า2เรื่องนี้ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะคะส่วนคู่ที่ได้รับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีก็ตกเป็นของซีนุนิวค่ะขณะที่เข็มจิลาต้องรอดนะคะรับ3รางวัลทั้งซีรีส์ยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมโดยนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะก็เป็นของเก่งฮาริสค่ะจากเวที Thailand Wide Content Award 2025เขามอบกันนะคะ18รางวัลให้กับคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ทุ่มเทฝีมือเข้าตากรรมการค่ะซึ่งงานนี้ทั้ง FC ทั้งศิลปินฟินกันไปหมดนะคะเพราะว่าศิลปินหลายคนก็คว้ารางวัลไปส่วนแฟนๆจุใจเลยเจอคู่จิ้นกันแบบยาวๆเดินพรมกันนานร่วม2ชั่วโมงค่ะที่โดดเด่นอีกเรื่องนึงคือชาย The Series นะคะจัดเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์สร้างกระแสในวงการบันเทิง LGBTQ ค่ะทั้งชื่อของซีรีส์นักแสดงนี่คือถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเลยนะคะบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ X ค่ะอย่างคู่ของสนยุคยูโรติด1ในคู่วายน้องใหม่มาแรงนะคะชายยังรับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมซึ่งสนยุคนะคะและกบพิมลรัตน์ไปรับเองเลยพร้อมกับขอบคุณนะคะแล้วก็สะท้อนปรากฏการณ์ที่มีแฟนคลับกระดันกระแสซีรีส์เมื่อบวกกับแพลตฟอร์มรับชมก็ส่งคอนเทนต์วายไปสากลทำให้มูลค่ารวมจากผู้ผลิตนะคะรวมๆแตะที่หลัก 4,000 ล้านแล้วนักแสดงเองค่ะก็ได้บทบาทหลากหลายมากขึ้นด้วยจากนิยายการ์ตูนที่ดังมาจากชุมชนอ่านออนไลน์ค่ะ
12: จริงๆต้องบอกว่า Payback ก็คือเว็บตูนของ Payback เนี่ยคือเขาดังมากอยู่แล้วอะแล้วก็ประมาณคนดูประมาณ20ล้านอัพ
13: ใช่ถ้าอาจจะในเว็บตูนนะ20ล้านเลย
12: ผมคิดว่าแฟนคลับของเว็บตูนเนี่ยก็มาติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็แฟนใหม่ๆที่แบบไม่ได้อ่านเว็บตูนแต่ว่าติดตามวายอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเริ่มค้นพบเราละกันครับผม
14: ใช่หลากหลายแล้วค่อนข้างกล้าด้วยอ่ะน้องบอกว่าสนุกส่วนใหญ่ในขอบเขตของความกล้าหรือคอนเทนต์ที่น่าสนใจมันจะอยู่ในกรอบของภาพยนตร์นะ ที่ผ่านมาในยุคของกบนะแต่ว่ายุคนี้น้องบอกว่าซีรีส์อะไรก็เป็นแบบเหมือนภาพยนตร์ไปหมดแล้วอ่ะซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักแสดงภาพยนตร์เราว่ามันสนุกแต่ว่าโอเคกลุ่มละครก็ยังเป็นกลุ่มละครคนดูก็จะเฉพาะนะอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ากบก็เห็นว่าเขาก็พยายามปรับให้มันทันสมัยร่วมสมัยมากขึ้นนะคะ
15: การที่เล่นซีรีส์ Traffic ก็เป็นหนึ่งในเหมือนเป็นแบบลิสต์ที่เราอยากทำเหมือนกันก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็ได้มีแฟนๆเข้ามาค้นพบได้เจอกับพาร์ทเนอร์ที่น่ารักได้เจอกับทีมงานอะไรใหม่ๆค่ะ
0: เคยมีการเก็บสถิตินะคะไว้ว่า10ปีค่ะไทยมีซีรีส์วายเกิน250เรื่องกำเนิดคู่จิ้นเกิน200คู่นะคะหรือว่าเป็นสื่อบันเทิงที่มีอิทธิพลค่ะเจ้าตลาดยังเป็นผู้ผลิตที่ลงทุนเพื่อลงแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งบางเจ้ามีหลายช่องนะคะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสวายไปจีนและ2เดือนมานี้ Boys Love Thai 4เรื่องนะคะเข้าสู่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในอเมริกาค่ะการเติบโตแบบนี้แหละค่ะคุณชมที่ผู้ผลิตเขามองว่าจะต้องสร้างรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาบทนะคะเครื่องแต่งกายองค์ประกอบศิลป์เพลงประกอบเนื้อหาที่ล้วนแล้วแต่ทำให้คอนเทนต์วายมีคุณภาพค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์วายคู่จิ้นอาจจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เป็นนักแสดงวัยรุ่นเจนซีแต่ว่ายุคนี้เราได้เห็นนะดาราเจนวายหรือว่ายุคเก่าๆที่อาจจะหายหน้าหายตาไปอย่างยุค90ก็กลับมารับบทในซีรีส์แนวนี้กันมากขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะคะบางคนก็ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตด้วยมองเลยค่ะว่านี่เป็นโอกาสนะคะที่ไทยจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของซีรีส์วายยังคงไปต่อได้มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยนะคะและนี่คือทั้งของไทยบันเทิงในวันนี้ค่ะผู้ชมกลับมาติดตามกันได้เช่นเคย 16:45 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ในสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
1: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
2: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
3: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นทางไทย PBS
4: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวเข้าคิวให้ผมหน่อยไหม
5: ได้ครับ
6: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
7: ลูกค้าบอกว่านะมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
8: เฮ้ยโอมาตาเซกัสมาสตาโรโต
9: แกงกะหรี่อายุ60ปี
6: ติดตามได้ไหนดูให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอ

0: อาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: เรื่องบ้านบ้านตอนนี้พบกับ
2: เราเป็นเมืองอะไรนะฮา
3: ฮาจาง
2: ฮาจาง
3: เราไปทำอะไรอ่ะ
4: เป็นกลุ่มคนไทย
5: เป็นคนกลุ่มตระกูลไต
4: พูดภาษาตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดแบบเดียวกันหมาเงี้ย
5: หมาก็เดียว
1: สงสารเด็กๆหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
6: เอาแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
7: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
8: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
9: หายน้อง
10: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
11: วันนี้มันถึงที่สูงเพราะมีนัดกับ
12: ดารา
11: ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
13: เกินเคย
14: มาที
11: ่มากินแบบดารา
15: อร่อยจริงเลย
11: อร่อยอร่อย
16: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
11: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
15: มหาอำนาจบานา
11: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
17: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
18: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6:00 น. ถึง 8:30 น.ดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
19: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10 คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
17: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
20: ไทย PBS Kids Quiz Mission
19: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
17: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
21: ประกาศกฎอัยการศึกนราธิวาสยกระดับปิดล้อมตรวจค้นอ่านท่าทีกองทัพรุกแก้ไฟใต้เส้นขนานคุยสันติสุขขยายวงแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติไทยจับเพิ่มพ่อแม่จีนขุดพฤติกรรมพ่อทิพย์ฆ่าทำเป็นอาชีพพ่อแม่คาใจร้องสอบลูกคลอด5วันเสียชีวิตโยงกินอาหารใน ICU เด็กหรือไม
22: ่อยากจะวิงวอนหน่อยค่ะจะมาบอกว่าเราแบบมีเงินมันไม่ใช่ค่ะเราก็มีความรู้เหมือนกัน
21: 1ปีไทยกัมพูชาความทรงจำไม่มีวันลืมเจ้าของปั๊มสะอื้นไร้เยียวยาเหตุ BM21 เปิดชีวิตทหารภูมิใจรับใช้ชาติติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
23: เช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่อง
24: ครับ
23: ภาษีทรัมป์ 12.5 เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเรา
25: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
23: นั่นน่ะสิ
25: มันถ่ายกันใช่ไหม
23: ใช่ครับก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน
25: ่นเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะ
24: แต่ว่าที่คุณอนุทินมีเรื่องของจะร้องศาลนะ
23: ร้องศาล
24: ร้องไอลอ
25: ไม่เดี๋ยวเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องอะไร
24: ยิ่งชีพมันเป็นแถลงข่าวก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
25: เ
24: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะหัวสว
25: หัวสว
24: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไห
25: ม
24: วาระเนี่ยพบกับเรา3 คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: คุณผู้ชมครับหม้อทอดไร้น้ำมันนั้นเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์นะครับที่ทำได้ทั้งของคาวและก็ของหวานอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยจะใช้ลมร้อนในการหมุนเวียนเพื่อทำให้อาหารนั้นสุกกรอบโดยใช้น้ำมันน้อยมากๆไปจนถึงไม่ใช้น้ำมันเลยครับที่ช่วยให้ลดแคลอรี่แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าการทอดแบบปกติด้วยแล้วก็ยังเหมาะสำหรับนะครับเมนูทอดอบปิ้งย่างแต่ก็มีความกินไฟอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากมีกำลังวัตต์ของไฟที่ใช้ค่อนข้างสูงนิดนึงครับคุณผู้ชมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเซฟสุขภาพไว้ก่อนย่อมดีกว่าเสมอนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการเอาไปประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหารของคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมมีเมนูเด็ดหรือสูตรเด็ดก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาให้กับเราได้ด้วยเช่นกันเข้าไปที่หน้าเพจนะครับของท่องโลกกว้างไทย PBS ใน Facebook กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ It's a Cat's Life ตามติดชีวิตเหมียวเหมียวในตอนมหาสมุทรอินเดียศรีลังกาและตอนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับเจ้าเหมียวมากมายในหลากหลายประเทศนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะดูแลต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งปล่อยก๊าซออกซิเจนและช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านสร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
2: นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
3: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
4: ชนะของจังหวัด
2: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
5: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
6: ที่นู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
2: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
7: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
8: เพื่อ
7: เป็นสโลแกน
8: อ๋อสโลแกนแม
2: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
9: หมึกนุ่มกุ้งดี
10: มันมันนัวดี
11: อร่อย
12: อร่อย
11: รสชาติบ้านนี
13: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
14: แม่ว่าร้อยแล้ว
2: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
15: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
16: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
17: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
18: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
19: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
2: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
20: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
21: ทำเมนูอะไรวะ
22: มันทำได้นะ1แกงบวชจะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
23: ้คุณมาเห็นเนี่ยแหละน้ำข้าวเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
24: แกงเผ็ด
25: เนื้อน้ำข้าว
2: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค์
26: ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
2: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
1: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
27: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
28: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
27: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
1: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
29: นี่เป็นการถ่ายสารคดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
30: แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันไปแล้วมันก็ถอยหลังกลับมาด้วย
0: ผมขอพักชั่วโมงนึงนะพี่นะ
4: พักได้เดี๋ยวน้ำขึ้น
0: เดี๋ยวน้ำขึ้นอีก
8: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
10: กฎอัยการศึกนราธิวาสยกระดับปิดล้อมตรวจค้นอ่านท่าทีกองทัพรุกแก้ไฟใต้เส้นขนานคุยสันติสุขขยายวงแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติไทยจับเพิ่มพ่อแม่จีนขุดพฤติกรรมพ่อทิพย์ฆ่าทำเป็นอาชีพพ่อแม่คาใจร้องสอบลูกคลอด5วันเสียชีวิตโยงกินอาหารใน ICU เด็กหรือไม่
11: อยากจะวิงวอนหน่อยค่ะจะมาบอกว่าเราแบบมีเงินมันไม่ใช่ค่ะเราก็มีความทุกข์เหมือนกัน
10: 1ปีไทยกัมพูชาความทรงจำไม่มีวันลืมเจ้าของปั๊มสะอื้นไร้เยียวยาเหตุ BM21 เปิดชีวิตทหารภูมิใจรับใช้ชาติติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
12: เช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่องภาษีทรัมป์ 12.5 เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเรา
14: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
12: นั่นน่ะสิ
14: มันถ่ายกันใช่ไหม
12: ใช่ครับก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน
14: ่นเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะ
21: แต่ว่านี่คุณอุทินมีเรื่องของจะร้องศาลนะ
12: ร้องศาล
21: ร้องไอลอ
14: ไม่เดี๋ยวเรื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไร
21: ยิ่งชีพไปแถลงข่าวก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
14: เ
21: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะหัวสว
14: หัวสว
21: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไหมวาระเนี่ยพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: การศึกนราธิวาสยกระดับปิดล้อมตรวจค้นอ่านท่าทีกองทัพรุกแก้ฝ่ายใต้เส้นขนานคุยสันติสุขขยายวงแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติไทยจับเพิ่มพ่อแม่จีนขุดพฤติกรรมพ่อทิพย์ฆ่าทำเป็นอาชีพพ่อแม่คาใจร้องสอบลูกคลอด5วันเสียชีวิตโยงกินอาหารใน ICU เด็กหรือไม
1: ่ก็อยากจะวิงวอนหน่อยค่ะจะมาบอกว่าเราแบบมีเงินมันไม่ใช่อะค่ะเราก็มีความทุกข์เหมือนกัน
0: 1ปีไทยกัมพูชาความทรงจำไม่มีวันลืมเจ้าของปั๊มสะอื้นไร้เยียวยาเหตุ BM21 เปิดชีวิตทหารภูมิใจรับใช้ชาติ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาชิดสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: จากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสนะครับตอนนี้มีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงการปรับกำลังอย่างมีนัยยะสำคัญครับแน่นอนครับปลายทางเราอยากจะเห็นสถานการณ์ความรุนแรงคลี่คลายนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เสี่ยงที่จะเป็นการเติมเชื้อไฟเข้าไปครับ
1: ล่าสุดมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะการใช้กฎอัยการศึกเข้ามาใช้ในการควบคุมพื้นที่คือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนค่ะพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสลงนามในคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่131/2569ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสค่ะตามประกาศระบุรายละเอียดเอาไว้บอกว่าการก่อเหตุรุนแรงลอบยิงและการใช้อาวุธระเบิดต่อเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และผู้ก่อเหตุยังหลบหนีการจับกุมจึงจำเป็นต้องใช้กำลังทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนในการติดตามจับกุมและคำสั่งกองทัพภาคที่4มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือนเพิ่มอำนาจในการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานค่ะจับกุมและกักตัวคนที่มีพฤติการต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบได้ทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลและปฏิบัติโดยตามหลักการความจำเป็นและได้สัดส่วนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจในการตรวจค้นเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการระงับปราบปรามโดยการประกาศฉบับนี้ระบุให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับที่ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสครับสำคัญเลยก็คือการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับมาเทียบกับรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุครับเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ครับลงพื้นที่จุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าของบ้าน5หลังที่ได้รับความเสียหายจากเหตุยิงเมื่อวันที่22กรกฎาคมครับโดยเฉพาะบ้านของนางลาระฮะอับรูเลขที่248ครับที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับเพราะระเบิดไป๊บอมตกผิดเป้าหมายทำให้บ้านเกิดไฟไหม้เสียหายถึง 40% ครับนอกจากนี้ยังเร่งสำรวจบ้านเรือนรวมถึงทรัพย์สินต่างๆนะครับเพื่อจัดกำลังทหารมาช่วยซ่อมแซมและเยียวยาความเสียหายครับส่วนความคืบหน้าในการสืบสวนครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า10คนนะครับเบื้องต้นที่เห็นชัดๆก็คือกลุ่มที่นั่งท้ายกระบะ6คนครับแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก2คนซึ่งเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำภาพให้ชัดขึ้นครับเพื่อนำรูปพรรณไปเปรียบเทียบกับบุคคลในทำเนียบคดีความมั่นคงครับส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อมูลรถกระบะสีดำที่ใช้ก่อเหตุนะครับพบว่าเดิมรถคันนี้เป็นสีเทาครับเป็นทะเบียนสงขลาแต่ถูกขายต่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่รับซื้อคนสุดท้ายเพื่อออกหมายจับครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังรอผลการตรวจสอบปลอกและวิถีกระสุนปืน3ชนิดก็คือ M16 AK และปืนพกที่พบในจุดเกิดเหตุครับว่าเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่ใดบ้างครับ
1: วันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่หารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง2คดีก็คือเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมรวมทั้งเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้สูงจนนำไปสู่การลุกลามบานปลายส่วนประเด็นที่ว่าจะกระทบต่อกระบวนการเจรจาสร้างสันติภาพหรือไม่อาจารย์ศรีสมภพมองว่าส่งผลกระทบไม่มากนักค่ะ
2: เหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูความถี่ของความรุนแรงที่มันสูงขึ้นมันมีระดับของคล้ายๆว่ามันค่อยๆสูงขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สูงโด่งขึ้นมาแล้วก็ลุกลามบานปลายขยายตัวอะไรนะขนาดก่อนหน้านั้นที่เคยเกิดเมื่อ10ปีที่แล้วก็คล้ายๆกับว่ามีระดับของการขึ้นสูงๆต่ำๆแต่ว่ามีเพดานของมันเพดานของเหตุการณ์ในแต่ละรอบเดือนหรือว่าในแต่ละช่วงเหตุการณ์เนี่ยนะมันยังมีกระบวนการที่การควบคุมเงี้ยของการจัดการของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารในพื้นที่เองเนี่ยนะครับในที่เงี้ยของการปฏิบัติการการควบคุมก็ยังทำได้ระดับหนึ่งนะครับที่ว่าไม่ถึงกับขนาดที่จะทำให้ถือว่าเป็นความในแง่ของการที่ว่าระบบความมั่นคงมันไม่ถึงขนาดสูญเสียไปทั้งหมด
0: สิ่งที่นักวิชาการกังวลนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะครับทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบส่งผลต่อความสงบในพื้นที่สาธารณะครับ
1: แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่าในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายแต่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะบอกว่าจะไม่ยอมให้ทหารถูกรังแกจนถึงขั้นเสียชีวิตขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้กล่าวขอโทษเรื่องการสื่อสารกรณีไปยังผู้ก่อเหตุที่บอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่านำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์
0: ค
1: ือบางส่วนก็มองว่าท่านไม่รักลูกน้องมองแบบนั้นนะคะท่านบอกว่าบทบาทของการเป็นผู้นำต้องไม่พูดอะไรที่รุนแรงเพราะเกรงว่ามันจะทำให้สถานการณ์บานปลายเหมือนกับเอาน้ำมันไปเติมไฟค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีนี่คือคำกล่าวของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะหลังจากมีผู้ก่อเหตุลอบยิงผู้ใต้บังคับบัญชาทหารพรานเสียชีวิต5นายพร้อมกล่าวว่าเสียใจกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงตำหนิในโซเชียลมีเดียบอกไม่รักลูกน้องหลังไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุอธิบายเพราะเกรงว่าสถานการณ์จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นค่ะ
3: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วง
0: พลโทอดุลกล่าวย้ำถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถ้าพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้อาจจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ในลักษณะคล้ายเอาน้ำมันไปเติมครับแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดทั้งนี้ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับถูกหาว่าไม่รักลูกน้องแล้วก็เสียใจกับคำพูดที่ไม่สื่อสารออกไปทั้งหมดครับ
3: ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากเพราะผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อๆสวยๆผมท่านถามผมก็ตอบโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับเอาถามดิมาผมตรงๆก็เสียใจนะฮะเสียใจกับคำพูดของหลายๆคนว่าพอมาเป็นทหารการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้มีความลงและได้ปลื้มอะไรมาก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันค่ะว่าไม่ได้โกรธไม่ได้มีความขัดแย้งกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกซึ่งได้สื่อสารกันก่อนที่จะลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะดูจะมีท่าทีหนักแน่นและบางช่วงมีน้ำตาคลอด้วยล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าแม้จะให้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะแต่ก็จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเด็ดขาด ขอพูดเพียงเท่านี้พอท่านบอกแบบนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินระบุถึงกรณีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกในการควบคุมพื้นที่เพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยระบุว่าก็เป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องเหตุการณ์รุนแรงเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขอไม่ลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรค่ะ
0: จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับตอนนี้กองทัพเลือกที่จะใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่นะครับการใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้ส่งผลชีวิตกับผู้คนอย่างไรรวมไปถึงจะกระทบกับการพูดคุยสันติสุขหรือไม่เราจะวิเคราะห์กับ2ท่านครับคุณก่อเขตจันทเลิศลักษ์สื่อมวลชนอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญข่าวสายทหารและความมั่นคงครับอีกท่านหนึ่งครับคุณสมเกียรติจันทรศรีมานะครับผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย PBS ซึ่งก่อติดในพื้นที่มาอยู่แล้วนะครับเริ่มจากคุณก่อเขตก่อนครับการใช้กฎอัยการศึกมันมีความหมายยังไงครับ
4: ก็ชัดเจนว่ากองทัพหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยกระดับของการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกาศนี่ก็คือนราธิวาส
0: ครับ
4: ก็เท่ากับว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เสนาธิการทหารบกพูดเมื่อวานนี้ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือจะมีการปฏิบัติการแบบเด็ดขาดต่อผู้ที่ก่อความไม่สงบแล้วก็มาปฏิบัติต่ออาสาสมัครทหารพรานจนสูญเสียไปนะครับก็ชัดเจนแต่ที่สำคัญก็คือกฎอัยการศึกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจที่เบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าสามารถที่ใช้อาวุธได้เลยถ้าเห็นพฤติกรรมที่จะเป็นภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่เองจากผู้ที่ก่อความไม่สงบตรงนั้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นแล้วไปสร้างปัญหาในระยะยาวในเชิงมวลชนในเชิงการโต้กลับของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลในการที่จะเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาที่จะทำให้ปัญหามันลึกลงไปอีกมันยากขึ้นอีกครับ
1: ค่ะให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วคุณสมเกียรติมันจะ

0: ส่งผลอย่างไรต่อคนในพื้นที่ไหมคะสำหรับกฎอัยการศึก
1: ครับความจริงการประกาศเนี่ยมันเป็นการประกาศเข้าใจว่ามีการพื้นที่เนี่ยก็มีกฎหมายพิเศษคุมอยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็เป็นการย้ำเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการย้ำพื้นที่ในเมืองซึ่งจริงๆก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่ด้วยนะครับงั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังจริงๆแล้วต้องบอกว่าระวังไม่ใช่แค่ระวังฝั่งของรัฐฝั่งของผู้ก่อเหตุนะฮะซึ่งเป็นผู้เห็นต่างเนี่ยก็จะเป็นต้องระวังเหมือนกันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยพลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะเขามีโอกาสที่จะเป็นผู้สูญเสียนะครับงั้นจริงๆถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้ใช้แนวทางที่สันติมากกว่าที่จะเป็นการใช้กำลังอาวุธโดยเฉพาะในเมืองนะครับผม
2: ครับท่าทีของกองทัพครับคุณก่อเขตหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะคำพูดของเสนาธิการทหารบกซึ่งหมวกอีกใบก็คือเลขากอรมน.นะครับซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วเนี่ยการใช้คำว่าล่าหรือท่าทีของผู้นำเหล่าทัพในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการเติมเชื้อไฟไหมหรือกองทัพกำลังส่งสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าก
3: องทัพส่งสัญญาณแน่นอนครับว่าจะปฏิบัติการตอบโต้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะมีความรู้สึกว่าสูญเสีย5คนนี่มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากผมคิดว่าถ้าเป็นทหารเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยแล้วก็เกิดความสูญเสียของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยครับก็ต้องมีท่าทีแบบนี้แหละเป็นไม่ได้แปลกนะครับถ้าเป็นทหารแต่ที่สำคัญก็คือคำว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือว่าไล่ล่านั้นเนี่ยมันต้องทำแบบองค์รวมจริงๆไม่ได้ทำแบบเป็นเฉพาะหน้าหมายความว่าการที่สิ่งที่เรียกว่าการบูรณาการหน่วยงานทางด้านความมั่นคงพลเรือนทหารซึ่งก็กรมน.ก็เป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญก็คือคุณเจษฎามีการพูดถึงประเทศใครหรือประเทศใดก็ตามที่ให้ที่พักพิงหลบซ่อนของคนเหล่านี้เนี่ยเราก็จะตามไปไล่ล่านี่น่าจะเป็นคำพูดที่แบบตรงที่สุดนะถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อประเทศเนี่ยชัดเจนที่สุดคุณเจษฎาครับมีรายงานของหน่วยงานทางด้านความมั่นคงที่ระบุว่าวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีการประชุมกันในรัฐกันตันที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเพื่อนบ้านเราทางภาคใต้มาเลเซียนี่แหละนะครับแล้วก็มีในที่ประชุมก็บอกว่าให้มีการปฏิบัติการช่วง10วันก่อนที่จะถึงวันที่1สิงหาคมซึ่ง BRN กระบวนการที่ทางฝ่ายทหารก็เชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่ก่อความไม่สงบหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละครับเป็นวันสำคัญทางด้านการทหารเราจึงเกิดการปฏิบัติการแบบนี้เสร็จแล้ววันนี้คุณชัดชัยบางชวดเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติก็พูดถึงว่ามาเลเซียนั้นเนี่ยมีบทบาทในการที่จะระงับยับยั้งเพราะสามารถเข้าถึงคนเหล่านี้สิ่งนี้แหละครับผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลไปถึงเรื่องของการพูดคุยสันติสุขหรืออะไรต่อไปในระยะในอนาคตอันใกล้ด้วยเพราะว่าการที่มาเลเซียมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยนั้นเนี่ยความมั่นคงบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนักเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเขาทำกันอยู่แล้วนะจะทำกันยังไม่อยากไม่ได้เปิดเผยมีการพูดคุยกันทุกฝ่ายและ BRN หรือกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมาก BRN เองก็มีความสลับซับซ้อนไม่รู้ว่ามีกี่ฝ่ายกองกำลังฝ่ายการเมืองก็คนละฝ่ายที่มาปฏิบัติการเนี่ยเป็นฝ่ายใดกันแน่ก็มีความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้อยู่และเชื่อว่านี่จะเป็นผลกระทบแล้วก็มีแรงกระเพื่อมไปถึงการพูดคุยสันติสุขครับ
2: ครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังจากที่คุณก่อเขตเล่าแล้วก็ดูบรรยากาศใน2วันที่ผ่านมามันจับสัญญาณได้ว่ากองทัพดูจะมีท่าทีขึงขังมากขึ้นใช้คำว่าไล่ล่าแม้ว่าวันนี้รัฐบาลบอกไม่อยากให้ใช้คำว่าไล่ล่าเลย
2: ครับ
0: ภาคฝั่งของภาคประชาชนล่ะคะคุณสมเกียรติดูเหมือนว่าภาคประชาชนภาคประชาสังคมอาจจะไม่สบายใจกับคำว่าไล่ล่าหรือการจะทำบทบาทในการเป็นผู้ล่าเท่าไหร
1: ่ครับที่จริงใช้คำนั้นได้เลยครับว่าไม่สบายใจนะทีนี้ถ้าดูจากท่าทีในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีหลายๆองค์กรนะฮะจริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่ในพื้นที่นะองค์กรอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกแถลงการออกมานะ
2: ครับ
1: ทั้งไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสดงความกังวลเพราะว่าอย่างที่เรียนคือ เวลาเกิดความขัดแย้งขึ้น เรียกว่าเกิดเรียกมีปฏิบัติการทางทหารเมื่อไหร่ในพื้นที่ในเมืองเนี่ยมักจะมีความสูญเสียนะฮะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะหรือทั้งสองฝ่ายโดยเพราะฝั่งประชาชนนะจริงๆเรียกว่าอาจจะไม่แยกเลยว่าเป็นคนพุทธหรือคนมาเลย์มุสลิมนะครับงั้นตรงจุดนี้ผมคิดว่าประชาชนเองอยากจะให้สภาพอยากให้เมืองเนี่ยกลับสู่สภาพปกติเร็วที่สุดแต่โอเคอันนี้คงไม่ได้ปฏิเสธว่าเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วจำเป็นและมีผู้ก่อเหตุเนี่ยจะต้องก็จะต้องหาตัวผู้กระทำผิดนะครับแต่ในเชิงกระบวนการเนี่ยนอกเหนือจากกฎหมายพิเศษแล้วเนี่ยก็คน

0: ก็อาจจะยังสนใจว่า เมื่อมีการตรวจสอบจับกุมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีกระบวนการยุติธรรมซึ่งอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเพื่อจะ อันนี้คงไม่ได้มองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการที่ทำให้สังคมเนี่ย เรียนรู้แล้วก็เข้าใจไปด้วยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะฮะหรือว่าด้วยวิธีการที่ถูกที่ไม่ต้องเรียกข้ามขั้นตอนได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่นะเพราะว่าอันนี้มันหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องอนาคตด้วยเนาะถ้าแผลที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ทุกวันนี้มันเป็นแผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
1: 20กว่าปีที่แล้ว
0: ใช่มันต่อเนื่องกันมางั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราคงต้องมองอนาคตด้วยครับผม
1: ครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้แต่มันเกิดขึ้นมา20ปีแล้วนะครับแต่ปัญหาที่เจอทุกวันนี้เนี่ยยังไม่จบเลยเราเห็นการใช้กฎอัยการศึกครับคุณก่อเขตตอนนี้มีการจัดพื้นที่เข้าไปตรวจค้นอย่างที่เราทราบในข่าวนะครับแล้วก็มีการผุดไอเดียเรื่องของรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในแง่ของความมั่นคงเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยขนาดไหนฮะ
2: รั้วชายแดนเป็นทางกายภาพนะครับสร้างรั้วแล้วเราก็คาดหวังว่าการข้ามไปข้ามมามันจะลำบากมากขึ้นก็มีส่วนช่วยได้ครับแต่นั่นเป็นที่เรียกว่าเป็นจุดศูนย์ดุลจริงๆหรือเปล่านะที่จะแก้ปัญหานี้จุดศูนย์ดุลจริงๆมันอยู่ที่กลุ่มผู้ที่ก่อความไม่สงบกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐเนี่ยนะครับเขามีการดำรงความมุ่งหมายในการที่จะปฏิบัติการอย่างเต็มที
1: ่
2: ดังนั้นมาตรการของทางฝ่ายความมั่นคงนอกเหนือจากมีสิ่งอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะช่วยแล้วเนี่ยนะครับมันต้องหมายถึงการปฏิบัติการจะเรียกว่าเชิงรุกหรือเชิงรับก็แล้วแต่มันจะต้องไปทั้งเป็นกระบวน
1: การ
2: ไปให้เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงแบบองค์รว
1: ม
2: ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงที่แท้จริงอะครับม
1: ัน
2: ไม่ใช่การแก้ไขความมั่นคงแบบเป็นจุด
1: ๆ
2: รู้ว่าช่วยได้ครับแต่จะช่วยได้ใช่หรือเขาก็จะมีหนทางปฏิบัติของฝ่ายที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องหาวิธีอื่นนะการแทรกซึมเข้ามาเนี่ยไม่ยากต่อให้มีรั้วที่อื่นก็เข้ามาได้ใช่ไหมครับแล้วก็กลยุทธ์ยุทธวิธีของเขาที่มีทำฝ่ายทหารรู้หมดแล้วเพียงแต่ว่าต้องมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มแข็งแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดความสูญเสียที่ว่านี้ก็คงต้องมาทบทวนกันว่าการลาดตระเวนการตั้งด่านลอยนั้นเนี่ยก็ต้องมีส่วนระวังป้องกันอย่างไรทำครบถ้วนขนาดไหนนะครับแต่อย่างว่าล่ะครับผู้ที่คนจ้องกับคนถูกจ้องเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันฝ่ายถูกจ้องก็มีโอกาสเผลอได้เหมือนกันนะครับ
3: ค่ะคุณสมเกียรติการตั้งด่านการตรวจค้นเพราะตอนนี้กฎหมายเปิดทางเลยนะคะตั้งด่านตรวจค้นการสร้างรั้วชายแดนมันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพของผู้คนตามแนวชายแดนไหมคะ
0: ครับจริงผมคิดว่ารั้วกับด่านนี่มีความหมายคล้ายๆกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปิดเขาเรียกกั้นชะลอนะคล้ายๆกันงั้นโจทย์ผมคิดว่าเรามีข้อมูลไม่เป็นทางการว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีด่านประมาณ 1,800 กว่าจุด
1: พันกว่าเลยล่ะ
0: พันกว่าจุด
1: เกือบ 2,800
0: ครับอันนี้ข้อมูลที่มีการเก็บนะฮะแต่ว่าด่านเหล่านี้ก็อาจจะมีทางเจ้าที่ประจำอยู
1: ่
0: หรือว่าอาจจะไม่ประจำนะผมก็จะว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเขาเรียกปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่นะฮะด่านไหนที่คนที่เจ้าที่สามารถที่จะพูดคุยทำความรู้จักหรือว่ามีชีวิตร่วมมีวิถีร่วมกับพื้นที่ได้เนี่ยเราเห็นว่าหลายที่เนี่ยเขาก็สามารถอยู่ได้นะ
1: ฮ
0: ะไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ว่าแต่อันนี้คล้ายๆกันก็คือว่าผมว่าถ้าเราจะทำรั้วเนี่ยโจทย์แรกเลยคือเรื่องคนนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคน2ฝั่งนะฮะแล้วก
1: ็
0: คนเหล่านี้อยู่มาก่อนที่จะมีรั้วนะฮะผมจำได้เราเคยลงไปทำงานในพื้นที่เราเห็นเช้าๆเราเห็นเด็กฝั่งไทยข้ามนั่งเรือข้ามไปเรียนฝั่งมาเลย
1: ์ครับ
0: เราเห็นคนมาเลเอาสินค้ามาขายฝั่งไทยหรือแลกเปลี่ยนสินค้าคือมันมีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ตรงนั้นงั้นการสร้างรั้วเนี่ยกระทบแน่ๆนะ
1: ครับ
0: แต่เป็นแต่ว่าตัวเลขตัวนี้เราอาจจะยังไม่เห็นนะฮะว่ามันเท่าไหร่อย่างไรงั้นคิดว่าการจะทำตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาผลนะฮะแล้วก็ความจริงถ้ารู้ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นพื้นที่ของนราธิวาสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นก็คือจะมีเขาเรียกแม่น้ำกลกเป็นเส้นแบ่งนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะมันจะมีเรื่องของระบบนิเวศ

0: ข้ามามีปัญหาเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆปีเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งก็เอ่อขึ้นมาจากแม่น้ำงั้นเรื่องนี้ทำฝ่ายเดียวไม่ได
1: ้ครับ
0: คงจะต้องคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งว่าถ้าต้องจะต้องจัดการเนี่ยจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อจะให้สามารถที่จะเขาเรียกดูแลคนผู้คนได้สองคือต้องใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรอีกพอสมควรงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องประเมินว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่คุณกอเขตบอกมันทำแล้วมันจะสามารถจัดการปัญหาที่วางไว้ได้จริงหรือเปล่านะฮะห
1: ร
0: ือมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ครับผม
1: จากความเคลื่อนไหวเวลานี้ครับมันเป็นสัญญาณที่ไม่ปกติและไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณก่อเขตครับเป้าหมายคือการคลี่คลายครับแต่ครั้งนี้จะเป็นการคลี่คลายสถานการณ์หรือการเติมเชื้อไฟ
2: เจ้าหน้าที่ไม่ว่าฝ่ายไหนต้องการที่จะคลี่คลายสถานการณ์และต้องการจบสถานการณ์ด้วยซ้ำไปนั่นคือความมุ่งหมายแต่การปฏิบัติระหว่างทางนั้นเนี่ยนะครับมันที่ผ่านมามันก็มีเหตุที่ทำให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ามันอาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่นี่คือความละเอียดอ่อนนี่คือจุดเปราะบางสำคัญยิ่งที่ทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอกว่าจะประกาศไล่ล่าไปในพื้นที่ที่ไหนก็ตามซึ่งหมายถึงอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนั่นหมายถึงการใช้การสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติการพิเศษซึ่งจะต้องมีความสลับซับซ้อนใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมากเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงหากมีการกระทำเช่นนั้นจริงๆแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาบอกว่าไปที่ไหนสัญจรล่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติการแบบที่ไม่มีผลกระทบตามมาก็ได้นะครับถ้ามองในแง่ดีทางฝ่ายกองทัพบกหรือทางฝ่ายทหารเนี่ยถ้าเขามีมาตรการแบบนั้นแต่ถ้าไม่ตระหนักว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกซึ่งผมเข้าใจดีนะครับการสูญเสียแบบนี้ทหารเนี่ยเขาก็ต้องมีรีแอคชั่นแบบนี้เป็นเรื่องปกติของทหารแต่เป็นในภาพใหญ่นั้นเนี่ยมันต้องดูว่าการที่จะปฏิบัติการตอบโต้แบบนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วยนะครับก็มองให้รอบด้านจริงๆนะครับ
1: ซึ่
2: งก็เชื่อว่าทางฝ่ายความมั่นคงคงจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณสมเกียรติเป็นห่วงก็คือประชาชนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาอย่างที่คุณเจษฎาตั้งประเด็นนี้เลย
3: ค่ะคุณสมเกียรติคะถ้ามันจะต้องเข้มข้นแต่ต้องรักษาหรือว่าสร้างความสงบสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยมันจะต้องเป็นยังไงคะ
0: ผมคิดว่าหนึ่งอันนี้ฟังจากคนในพื้นที่นะครับผมคิดว่าหนึ่งกระบวนการพูดคุยมันต้องเดินหน้านะครับเพราะจริงๆแล้วนี้เป็นความหวังสำคัญของคนในพื้นที่นะครับของแล้วก็คิดว่าจริงๆเราเริ่มเห็นว่าสังคมไทยเองก็ถ้าเราก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้มันไปให้บรรลุด้วยก็คือทำไงให้การพูดคุยนำไปสู่การสร้างสันติภาพได้จริงๆนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องใช้เขาเรียกการทหารขึ้นมาที่เข้มข้นนะฮะเพื่อจะมาจัดการกับไอ้ตัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆผมคิดว่า20กว่าปีของสถานการณ์ความรุนแรงรอบใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเห็นแล้วว่า เราใช้ความรุนแรงไม่ว่าฝ่ายจริงๆต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายสมมุติใช้คำนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ถ้ามองถอยจากพื้นที่มาเป็นคนที่ต้องเฝ้าติดตามเนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามใช้ความรุนแรงไม่น่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้แล้วก็จริงๆแล้วคนปัญหาของคนในพื้นที่เองด้วยก็อาจจะไม่ถูกแก้นะครับอาจจะยิ่งไปย้ำให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเกิดความรู้สึกแย่นะเพราะว่าความเสียดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แค่คนมุสลิมเนาะคนพุทธก็สูญเสียเยอะ
1: ครับ
0: งั้นผมคิดว่าทำยังไงก็ตามเพื่อไม่ให้คือมันเราเคยพูดมาหลายรอบแล้วว่ามันควรจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีคนต้องเสียชีวิตหรือต้องบาดเจ็บหรือทรัพย์สินสูญเสียแต่ว่ามันไม่จบสักทีเนาะงั้นเชื่อว่าเราคงต้องก็คงต้องหาหนทางต่อไปแต่ว่าภายใต้หนทางที่เรามั่นใจว่าสันติภาพเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงครับผม
1: ครับวันนี้เราเชิญทั้งสองท่านมาเนี่ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะการที่สถานการณ์ไม่ปกตินะครับเรามีบทเรียนตั้งแต่20ปีที่แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงส่งผลมาจนถึงวันนี้แน่นอนครับทุกฝ่ายที่ลงไปในพื้นที่ทุกคนอยากเห็นปลายทางก็คือสันติสุขอยากจะให้มันจบสักทีแต่ระหว่างทางครับมันเป็นสิ่งที่ทั้งสองท่านย้ำเตือนมาตลอดการพูดคุยวันนี้นั่นก็คือการใช้วิธีต่างๆด้วยความระมัดระวังวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ การแก้ไขปัญหาของคนที่ตกเกณฑ์หรือว่าตกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์พยายามไปอุทธรณ์พยายามจะพิสูจน์ความจนพยายามจะพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองแต่ว่ามันไปเจอปัญหาอีกอย่างก็คือขั้นตอนค่อนข้างเยอะตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกนะคะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกประสานติดต่อกับชาวบ้านหลังจากมีข้อมูลติดขัดเรื่องข้อมูลเอกสารต่างๆบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการครอบครองรถนะคะที่บอกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ในรอบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปต้องการจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนลดภาระค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีสำรวจข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านพร้อมบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบนะคะหลังจากประชาชนส่วนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากระบบระบุว่ามีการครอบครองยานพาหนะซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็เป็นมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือบางคนไม่สะดวกในการเดินทางไปสำนักงานขนส่งจังหวัดสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะได้ยื่นอุทธรณ์ได้ง่ายขึ้นชาวบ้านหลายคนบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดแต่การตรวจสอบรอบล่าสุดกลับไม่ผ่านเพราะว่าระบบมันแสดงข้อมูลบอกมีชื่อครอบครองรถยนต์หรือมีจักรยานยนต์หลายคันทั้งที่บางคันซื้อเอาไว้นานเกือบ30ปีแล้วค่ะ
4: ก่อนหน้านี้เคยได้มาบ้างไหมครับ
5: ได้ค่ะได้ตลอด
4: จะมางวดนี้ล่ะ
5: งวดนี้ไม่ได้เขาตัดหางว่ามีรถยนต
4: ์คนจริงมีไหม
5: ไม่มี
6: มีมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
7: ในชีวิตเคยมีนะ
5: ไม่มี
7: เลย
6: มีมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
4: ไม่มีจริงๆอ่ะ
5: ไม่มีจริงๆให้ตายเลย
4: เราไรชื่อมาจากไหนเรา
5: ก็ไม่รู้เขาอ่ะ
1: ปัญหาเจอแบบเดียวกันครับอีกที่หนึ่งที่เจอปัญหาลักษณะนี้ก็คือที่อยุธยานะครับผู้ใหญ่บ้านตำบลบางระกำอำเภอนครหลวงครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรับรองข้อมูลให้กับชาวบ้านที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับอย่างชายวัย80ปีคนนี้ครับนำซากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมดูสิครับมันคือซากมอเตอร์ไซค์จากน้ำท่วมปี54ครับเอามาโชว์เป็นหลักฐานนะครับยืนยันว่ารถเนี่ยไม่มีสภาพที่สามารถใช้งานมาได้นานแล้วแต่ชื่อยังอยู่ในฐานข้อมูลของขนส่งทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
8: ใช้ระบบเดินเคาะทุกบ้านบ้านไหนที่เพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เพราะว่าต้องใช้เลขบัตรประชาชนเข้าไปกรอกก็จะอาศัยว่าเดินเคาะบ้านว่าบ้านไหนได้ไม่ได้ถ้าบ้านไหนไม่ได้แล้วก็จะออกสำรวจขอเอาบอร์ดแบบฟอร์มจากอำเภอมาดำเนินการให้โดยที่ลูกบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยไม่พร้อมที่จะไปเดินทางไปที่อำเภอเราก็จะดำเนินการให้
3: ส่วนที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะเปิดเป็นศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเบ็ดเสร็จหรือที่พูดกันมาตลอดว่า one stop service เปิดแล้วนะคะรองรับประชาชนที่ต้องการจะยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานที่ดินและสรรพากรค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นเรื่องได้เลยที่นี่จุดเดียวลดภาระเรื่องการเดินทางไปยังตัวจังหวัดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ยังมีบางส่วนเดินทางไปธนาคารต้องการจะยืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแม้ว่ารัฐจะปรับหลักเกณฑ์ใหม่และประกาศขยายเวลาเพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนก็ยังมีคนไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ธนาคารบางส่วนก็ยังติดปัญหาเรื่องเอกสารแม้จะเดินทางมายื่นอุทธรณ์แล้วหลายครั้งค่ะ
9: แคปไทยทุกเกษตรอะไรงั้นน่ะ
10: แล้วบ้านคอนโดนี้ที่เราได้สิทธิ์เนี่ยเอาไปใช้อะไร
9: ใช้ในครัวเรือนซื้อพวกของใช้พวกอะไรอ่ะใช้ทั้งสบู่อะไรพวกนั่นแหละเครื่องน้ำมันน้ำเมือนอะไรขอบรรเทาไว้หน่อยนึง
10: ครับครับแต่บ้านคอนโดก็คือมีความจำเป็นกับในชีวิตของเรา
9: ครับครับความจำเป็นครับมันก็ช่วยบรรเทา
3: เช่นเดียวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกค่ะยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีรถแต่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ เดินทางมาขอตรวจสอบและยื่นหลักฐานชี้แจงหลังตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: อีกปัญหาหนึ่งครับก็คือการไปเจอชื่อของคนที่ขอสิทธิ์บัตรคนจนแต่มีชื่อเป็นกรรมการในบริษัทหรือมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทครับถ้าเป็นกรณีของกรรมการวิสาหกิจชุมชนอันนี้เขายกเว้นให้มีเยอะเหมือนกันนะครับในต่างจังหวัดหลายคนมีชื่อเป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนในชุมชนของตัวเองอันนี้ไม่เป็นไรไปยืนยันสิทธิ์กันครับแต่ที่น่าสงสัยมันก็เยอะท่านผู้ชมบางคนหนึ่งชื่อหนึ่งคนเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าร้อยแห่งอันนี้เจ้าหน้าที่เขาขอตามต่อครับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับหลังพบว่ามีชื่อไปเป็นหุ้นส่วนถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทอย่างชาวจังหวัดนนทบุรีคนนี้ครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเพราะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งทั้งที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อหุ้นราคาพิเศษจากบริษัทที่ทำงานแต่ตัวเขายืนยันว่าไม่ได้ซื้อจริงก็เลยเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลครับก่อนจะประสานให้บริษัทดำเนินการเอาชื่อออกพร้อมกับเห็นด้วยนะครับที่รัฐบาลมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็ขยายเวลาในการอุทธรณ์ครับ
11: คือหุ้นเนี่ยเขาให้สิทธิ์ซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหมฮะแต่เนี่ยว่าผมไม่ได้ซื้อหรอกผมไม่มีตังค์ซื้อผมก็ให้หัวหน้าเข้าไปหัวหน้าเขาไปแต่นี่ก็เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผมก็เลยคาอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงๆแล้วผม
12: นะก
11: ็มายื่นเรื่องกับทางอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เช็คให้ตรวจสอบให้แล้วก็เขาบอกให้ไปต้องไปติดต่อที่บริษัทที่ก็ให้หุ้นมาที่เขาแจกหุ้นมาเพื่อจะที่จะ ไปแก้ไขปลดออกปลดชื่อออก
3: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มันมีหลายสาเหตุด้วยกันทั้งการถูกแอบอ้างจากญาติเพื่อนำชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลมีการแจ้งกรรมการบริษัทให้นำชื่อออกแล้วแต่ว่าบริษัทก็ไม่ดำเนินการหรือกรณีผู้จดทะเบียนนิติบุคคลระบุเลขประจำตัวประชาชนในเอกสารจดทะเบียนผิดพลาดอันนี้ก็
1: ม
3: ีรวมไปถึงบางคนก็เคยรับว่าเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลรวบรวมคำชี้แจงนำส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาในการทบทวนสิทธิ์ต่อไปตอนนี้กรมอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากบอร์ดประชารัฐปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยคงสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตัวแทนชุมชนในบริษัทที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรครอบคลุมผู้ถูกตัดสิทธิ์ประมาณ 15,000 คนรวมถึงคนที่เปิดบัญชีหุ้นทิ้งเอาไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือมีมูลค่าเงินในบัญชีต่ำก็จะไม่ถูกนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาตัดสิทธิ์ค่ะ
13: เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรและก็สำนักงานเศรษฐกิจสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์ไม่ต้องคือเราต้องประกาศแล้วเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานพาณิชย
1: ์มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า19ล้านคนนะครับที่คลังเขาส่งข้อมูลให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับส่งชื่อให้ตรวจสอบปรากฏว่าในจำนวนนี้ครับ 120,000 คนมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนอยู่ใน 130,000 บริษัทครับเขาสแกนลึกกว่านั้นท่านผู้ชมปรากฏว่าบางคนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับบางคน1คน1ชื่อเนี่ยมีชื่อไปถือหุ้นอยู่ถึง126บริษัทครับเมื่อเห็นความผิดปกติแบบนี้กรมเขาไม่อยู่เฉยครับจะมีการขยายผลหลังจากนี้
3: รัฐบาลกำลังเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสางคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะชุดหนึ่งก็คือชุดของนายภราดรปริศนานันทกุลวันนี้ก็ประกาศเดินหน้าสะสางปัญหาการทุจริตในภาครัฐหลากหลายส่วนด้วยกันนะคะขณะที่รองนายกฝ่ายกฎหมายได้เร่งสรุปปมการสอบท้องถิ่นการทุจริตสอบที่เกิดขึ้นบอกว่า4สิงหาคมนี้จะสรุปส่วนสุดท้ายก่อนเสนอให้นายกพิจารณาค่ะ นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ค่ะเบื้องต้นพิจารณาเป็นโครงร่างรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน 1. การพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่ว่างและต้องการบรรจุแต่งตั้งของแต่ละหน่วยว่ามีที่มาที่ไปหรือจำนวนเป็นอย่างไรและสุดท้ายทำไมถึงเพิ่มขึ้น

0: การเก็บเอกสารและผลการสอบและการประกาศผลว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ 4. กระบวนการประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งมีหลายประเด็นที่สงสัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการบรรจุซึ่งจากอัตราเดิมมัน 8,000 ตำแหน่งปรากฏตอนที่บรรจุมันมีมากถึง 10,000 ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องดูต่อว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือมันมีมติอะไรรองรับหรือไม่ค่ะ
1: จะระดมทำงานกันในช่วงวันหยุดเลยนะครับไม่มีวันหยุดละเพราะว่าจะปิดเล่มให้ได้แล้วแล้วก็ทำรายงานกับเรียนท่านนายกเพื่อสั่งการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับ
2: จะส่งให้นายกได้วันไหนแล้วก็ขั้นตอนที่ขั้นตรวจสอบเจอเนี่ย
1: ภายในวันที่4
2: หรือว่าแค่ขั้นตอนอย่างเดียว
1: มีเราให้ฝ่ายเลขานุการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ว่าครั้งแรกมีใครบ้างการสอบประคาประกวดราคาครั้งแรกอนุนี้นั่นคณะกรรมการชุดที่อนุมัติมีชุดแรกมีใครบ้าง
3: รองนายกปกรณ์ครับพูดถึงกลุ่มบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในแต่ละขั้นตอนนะครับที่มีมากกว่า100คนแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่มีความผิดนะครับแค่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดเท่านั้นก็เลยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดครับตั้งแต่กระบวนการสอบแข่งขันไปจนถึงขั้นรับเงินแล้วก็จ่ายเงินทั้งนี้จะมีการประชุมนัดสุดท้ายวันที่4สิงหาคมนี้นะครับไม่รอแล้ว4สิงหาคมสรุปจบเสนอให้กับนายกครับขณะที่นายภราดรปริศนานันทกุลในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐผมเรียกชื่อเล่นว่าเป็นอนุกรรมการปราบโกงวันนี้ครับพูดถึงการทำงานนะครับนั่นก็คือการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ให้สูงขึ้นการแก้ปัญหาการทุจริตเชิงโครงสร้างให้เบ็ดเสร็จมากที่สุดครับซึ่งการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นจากภาครัฐโดยเฉพาะการขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆจึงเป็นที่มาของนโยบายที่ชื่อว่าซูเปอร์ไลเซนส์ครับจะรวมการขออนุมัติการขออนุญาตให้เป็นแหล่งเดียวกันให้หมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการหรือคนในพื้นที่ต่างจังหวัดครับเป็นการลดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการครับ
4: หนึ่งในปัญหาทุจริตมันเกิดขึ้นจากภาครัฐเรานี่แหละครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตต่างๆจึงเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์ที่พยายามที่จะรวบรวมการขออนุมัติอนุญาตให้เป็นแหล่งเดียวให้เป็นที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะขออนุมัติอนุญาตใดๆหรืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการขออนุมัติหรือขออนุญาตเรื่องใด
0: นายภราดรบอกว่าปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นยกระดับขึ้นมาในแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงหลักร้อยจากหลักพันแห่งแต่พยายามผลักดันให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นภายในปีหน้านะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆบางหน่วยงานเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วและจะพยายามให้หน่วยงานอื่นเข้าระบบมากขึ้นด้วยค่ะ
3: คืบหน้าถึงไหนแล้วครับวันนี้มีหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับที่เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ครับแนวระนาบท่านผู้ชมเรื่องของคดีความตอนนี้มีปปช.กับตำรวจก็หลายหน่วยเลยนะครับที่เขาทำงานกันอยู่วันจันทร์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของคดีความครับขณะที่อีกส่วนนึงครับนั่นก็คือเชิงวินัยและการปรับปรุงเชิงโครงสร้างมหาดไทยเขาก็ไปสอบคนของเขาขณะที่รัฐบาลก็ตั้งรองนายกขึ้นมาดูข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมายอีกชุดหนึ่งนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามปลายทางณวันนี้เรายังไม่เห็นเส้นเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่นะครับเรายังเห็นจิ๊กซอตัวเล็กๆเท่านั้นความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ครับจนถึงวันนี้ครบกรอบ30วันนะครับที่คณะทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีจะต้องส่งสรุปการสืบสวนสอบสวนให้กับปปช.ครับขณะเดียวกันก็ต้องส่งรายงานผลการสอบทั้งหมดให้กับรองนายกเพื่อพิจารณาสรุปในชุดใหญ่ก่อนที่จะเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับบอกว่าหลังพนักงานสอบสวนได้หลักฐานในกระบวนการจัดสอบจากมสว.แล้วก็นำมาขยายผลทางเทคนิคคาดว่าวัน

0: อันที่27กรกฎาคมนี้ครับจะมีความชัดเจนนะครับว่าจะดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทุจริตได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งพนักงานสืบสวนสอบสวนครับจะประชุมเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานร่วมกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ภายในวันจันทร์เนี่ยในส่วนของการดำเนินคดีอาญาภายในวันจันทร์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนว่าเราจะดำเนินการกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีการดำเนินการเราก็จะต้องรายงานปปช.ไปรอบแรกก่อนเพื่อให้รอที่ปปช.สั่งการอีกทีให้ใครคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยพิจารณาว่าจะยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้แบ่งกลุ่มยังไงไว้บ้างอะคะแบ่งกลุ่มที่จะต้องดำเนินการเนี่ย
1: ค่ะคดีหลักอย่างที่บอกต้องขึ้นอยู่กับคณะไต่สวนพิเศษของปปช.ซึ่งทราบผมทราบว่าท่านประธานก็นั่งกดโต๊ะเองครับ
3: สำหรับการตรวจสอบคดีนี้นะคะมีปปช.เป็นเจ้าภาพหลักซึ่งก็มีการตั้งคณะไต่สวนขึ้นมาแล้วค่ะโดยมีประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนคดีด้วยตัวเองส่วนหน่วยงานที่มาร่วมเป็นคณะทำงานสืบสวนสอบสวนก็จะมีกองบังคับการปราบปรามที่ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการแก้ไขกระดาษคำตอบในฐานความผิดอ้างยี่แล้วก็อื่นๆรวม6ข้อหาด้วยกันนะคะจับกุมไปแล้ว3คนจับกุมได้แค่3คนนั่นแหละค่ะส่วน11คนที่พบในบริษัทของนายพิชิตปปช.ขอกันตัวเอาไว้เป็นพยานด้านกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ค่ะสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรแล้วและบอกว่าจะสรุปการสืบสวนสอบสวนส่งให้ปปช.พิจารณาตามขั้นตอนของการพิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
1: เรามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการพิจารณาผู้ที่กระทำผิดเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการดำเนินการข้าราชการของรัฐควรจะต้องมีรายละเอียดรัดกุมนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปปช.ก็จะมีคณะไต่สวนในการพิจารณาพยานหลักฐานตรงนี้อยู่แล้วด้วย
0: อีกหน่วยหนึ่งครับคือปปท.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐในระดับกลางถึงระดับล่างครับสอบเสร็จก็ต้องส่งข้อมูลให้กับปปช.นะครับส่วนสำนวนคดีที่ถูกส่งให้กับปปช.ในความผิดที่มีการกล่าวหาสำหรับพลเรือนนะครับปปช.ก็ต้องพิจารณาครับว่าจะไต่สวนเองหรือคืนให้กับตำรวจแต่ส่วนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐปปช.จะต้องไต่สวนเองครับซึ่งในชั้นการไต่สวนจะเป็นการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตามลำดับเมื่อครบถ้วนแล้วก็จะพิจารณาชี้มูลความผิดและส่งฟ้องต่ออัยการครับเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องคดีจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาของศาลนะครับซึ่งศาลที่เกี่ยวข้องก็คือศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบครับ
3: หลังสอบปากคำอดีตนายกอบต.ควรการหลงตลอด1วันนะคะวันนี้ตำรวจจังหวัดสตูลนำตัวเข้ากรุงเทพค่ะส่งให้ปปช.ส่วนกลางเนื่องจากพบพฤติการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะโดยทางทนายความเตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นประกันตัวค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลควบคุมตัวนายณัฐภาพงษ์สุวรรณชนะหรือนายกภาอดีตนายกอบต.ควรการหลงค่ะคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงเกี่ยวกับการสอบบรรจุรับราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเขาถูกจับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่จังหวัดนครราชสีมาถูกนำตัวมาลงบันทึกรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจควรการหลงเมื่อวานค่ะหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนมีการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนกลางนะคะเพื่อที่จะส่งมอบตัวให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเนื่องจากการสอบสวนขยายผลพบพฤติการของผู้ต้องหาเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแน่นอนอยู่ในอำนาจการไต่สวนของปปช.ค่ะส่วนนี้ส่วนการตรวจสอบเรื่องคดีช่อโกงเกี่ยวกับการสอบเข้าบรรจุรับราชการส่วนท้องถิ่นนะคะพบข้อมูลว่าสายของนายกพามีความเสียหายวงกว้างมีผู้เสียหายนำพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์ในสถานีตำรวจต่างๆรวมแล้ว27เรื่องแบ่งออกเป็นสภ.เมือง4คนสภ.ละงู9คนสภ.ควนการหลง13คนสภ.เขาขาวอีก1คนในจำนวนนี้ได้จัดทำสำนวนพร้อมส่งให้ปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะส่วน 13เรื่องรวมแล้วมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมันอยู่

0: ที่ประมาณ13ล้านบาทประชาชนในพื้นที่ติดตามเรื่องการส่งตัวดำเนินคดีในระดับปปช.ส่วนกลางอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นคดีใหญ่มีมูลค่าความเสียหายสูงและมีคนตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากนะคะในมุมของชาวบ้านที่ติดตามเรื่องนี้ก็อยากให้มีการขยายผลดำเนินคดีสาวไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วนค่ะ
1: ตามที่เราไล่เรียงกันมานะครับมีหลายหน่วยงานครับที่กำลังตรวจสอบณเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วในคดีหลักมีทั้งปปช.มีทั้งตำรวจในเชิงนโยบายมีทั้งมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลครับยังไม่หมดมีหน่วยงานอื่นๆด้วยเช่นกรรมาธิการต่างๆของสภานะครับเมื่อวันก่อนครับเราเห็นกรรมาธิการการกฎหมายของสภาชุดรังสิมันโรมครับเชิญตัวแทนของมสว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็อีกหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปรากฏว่ากรรมาธิการชุดนี้เขาโฟกัสไปที่ TOR ในการจัดสอบครับเขามองว่ามีอย่างน้อย3ประเด็นนะครับที่มสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้ทำตาม TOR ครับติดตามจากรายงานของคุณอิทธิพลเอี่ยมเฉยครับ
2: การทุจริตเกิดขึ้นได้3ฉากทัศน์ฉากทัศน์ที่1ก็คือสถ.ทุจริตฉากทัศน์ที่2ก็คือมสว.ทุจริตและฉากทัศน์ที่3ก็คือร่วมกันทุจริต
3: ข้อมูลที่นำมาสู่3ฉากทัศน์ในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลและพบว่าขั้นตอนดำเนินการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมสว.ไม่เป็นไปตาม TOR อย่างน้อย3จุดจุดแรกกมธ.กฎหมายอ้างว่ามสว.แบ็กอัพข้อมูลผลการสอบไว้ขัดกับเงื่อนไขขอบเขตการจ้างงานไทย PBS ตรวจสอบข้อมูล TOR พบว่าระบุให้ผู้รับจ้างต้องรักษาข้อมูลผู้สมัครสอบที่จัดเก็บในรูปแบบต่างๆโดยห้ามเปิดเผยแพร่คัดลอกเรียนแบบสำเนาทำบันทึกดัดแปลงหรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562หรือ PDPA หากฝ่าฝืนต้องรับโทษตามกฎหมายแม้กมธ.กฎหมายจะได้รับคำชี้แจงว่าการแบ็กอัพเป็นกระบวนการเพิ่มความรัดกุมที่มากขึ้นในภายหลังแต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อื่นใดด้วยหรือไม่จุดสังเกตที่2ที่กมธ.กฎหมายพบข้อมูลว่ามสว.ไม่ได้ส่งมอบแฟลชไดรฟ์กระดาษคำตอบให้กับนายวันชัยจันพรหรือประธานกสท.แต่กลับถูกส่งให้กับบุคคลอื่นไทย PBS ตรวจสอบ TOR ข้อนี้พบว่าตามสัญญาผู้รับจ้างต้องจัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์และต้องส่งให้ประธานกสท.หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกสท.ไทย PBS ตรวจสอบประเด็นนี้ไปยังปปช.ได้รับข้อมูลว่าผู้รับมอบแฟลชไดรฟ์จากมสว.คือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากประธานกสท.และอ้างว่าได้นำไปเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีในขณะนั้นแต่ข้อมูลอีกด้านจากการตรวจสอบของกมธ.กฎหมายพบว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีร่องรอยการแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีคะแนนไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบและอ้างว่าผู้รู้จุดที่เก็บแฟลชไดรฟ์มีเพียงอธิบดีรองอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีก4คน
4: ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าการแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยจะเป็นการโกงหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่จะสรุปได้ก็คือตาม TOR เนี่ยไม่ได้มีการกำหนดให้มีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นไปตาม TOR แน่นอนการที่มสว.เนี่ยนะครับมีการแบ็กอัพข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะตัดความเป็นไปได้ว่าการทุจริตเนี่ยก็อาจจะมาจากฝั่งมสว.ก็ได้ก็เช่นเดียวกันว่าข้อมูลที่กรมท้องถิ่นมีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะรั่วไหลไปที่อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการโกงก็ได้อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เราเนี่ยก็ให้ความสำคัญ
3: จุดสังเกตที่3คือการประกาศรายชื่อพบการประทับตราของมสว.ซึ่งเป็นจุดสังเกตใหญ่ที่กมธ.กฎหมายสภาผู้แทนราษฎรมองว่า ต้องขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี
4: ้มันไม่ได้เป็นปกติวิสัยแน่ๆในเรื่องของการสแตมป์มสว.เองก็ยืนยันนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่เขาเคยจัดสอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็ไม่เคยต้องไปสแตมป์อะไรทำนองนั้นเลยปัญหาก็คือว่าใครเป็นคนสร้างไฟล์นี้เนี่ยนะครับเพื่อให้มสว.สแตมป์เนี่ยยังตอบไม่ได้ฮะว่าเป็นใครแต่ข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะบ่งชี้ไปในทางสถ.เป็นหลัก
3: การไม่ปฏิบัติตาม TOR ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันระบุว่าเป็นรอยรั่วให้เกิดการทุจริตแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการออกแบบกระบวนการให้เกิดช่องว่างเปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงหรือแก้ไขข้อมูลดิจิทัลได้ตั้งแต่แรก
5: ในมุมมองผมนะ TOR ยังไม่ร้ายกาจเท่ากับการออกแบบกระบวนการทั้งหมดนะครับให้มันมีCircuit Breaker ให้มันมีตัวตัดที่สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขข้อมูลดิจิทัลได้ตรงนั้นน่ะเป็นปัญหาใหญ่ครับเราเห็นว่าที่ผ่านมาคนเรียกร้องว่าถ้าจะให้โปร่งใสนะจะต้องมีการทำข้อมูลเป็นระบบดิจิตอลแต่วันนี้เราได้เห็นว่ามันเป็นระบบที่มีสกิลเบรกเกอร์ที่สามารถสอดแทรกแก้ไขข้อมูลเข้าไปได
3: ้ก่อนหน้านี้พบว่านายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้ร่าง TORเคยปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีรายงานข่าวว่าได้เข้าให้ข้อมูลเรื่อง TOR ต่อกรรมาธิการไปแล้วสำหรับความคืบหน้าล่าสุดกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว11ปากซึ่งรวมไปถึงผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
0: ครบ1ปีเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยและกัมพูชานะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านในตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็คือพื้นที่ที่มีการใช้ระเบิด BM21 ตกใส่บ้านเรือนนั่นแหละค่ะคนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าของปั๊มปตท.บ้านน้ำเย็นจุดที่ถูก BM21 ตกใส่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ภายในปั๊มนั่นแหละค่ะวันนี้มายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนะคะหลังจากยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐค่ะนายวศวรรษพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรับหนังสือจากนางกมลรัตน์พลเศรษฐเลิศเจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านน้ำเย็นอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุ BM21 ตกใส่เมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2568แม้จะผ่านไป1ปีเต็มแต่ยังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมค่ะนายวศวรรษบอกว่าได้ติดตามเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดทั้งช่องทางของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมและกระทรวงยุติธรรมซึ่งต้องเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนขณะที่เจ้าของปั๊มนางกมลรัตน์บอกว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้เราต้องการจะเรียกร้องเงินเยียวยาค่ะเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา1ปีแต่การเยียวยายังไม่คืบหน้าแม้ว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ก็ยังไม่มีเอกสารทางการตอบรับมา
6: ก็มัน365วันแล้วนะคะก็อยากจะวิงวอนนะคะขอให้ทางภาครัฐนะคะได้เห็นใจตรงนี้ด้วยเราใช้เงินของเราโดยใช้ค่าเทอมของลูกอะค่ะมาปิดโอดีค่ะคือจะบอกว่าเรามีกิจการเราก็มีความทุกข์เหมือนกันนะคะลูกก็ต้องเรียนหนังสือเราจะให้ลูกย้ายโรงเรียนมันก็เป็นไปไม่ได้จริงอยู่ค่าเทอมลูกมันสูงแต่ว่าโอดีมันก็สูงกว่าเราก็ต้องใช้ตัวส่วนที่เราเก็บไว้ในส่วนของค่าเทอมลูกตรงเนี้ยมาปิดมันเพื่อไม่ให้เราแบบต้องมาจ่ายดอกเบี้ยค่ะ
1: ชาวบ้านในตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับอย่างบ้านนี้ครับเขาเพิ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับ เป็นหนึ่งในหลังคาเรือนที่ถูกกระสุนปืนใหญ่

0: ใหญ่ BM 21ตกใส่บ้านบ้านหลังนี้เนี่ยได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับผ่านมา1ปีครับชาวบ้านบอกว่ายังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ตอนนี้เขาทำมาหากินกันได้ละทำการเกษตรได้ด้วยแต่ต้องเฝ้าระวังระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์จากภาครัฐและเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับคนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าตอนนี้ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐครบถ้วนครับรวมไปถึงสร้างบ้านหลังใหม่ให้แต่ยอมรับว่ายังกังวลยังเป็นห่วงอยากจะให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติครับ
1: ซึ่งว่ามันระแวงมันอีหยังมันจ่าคือจังได๋มันบ่คือเก่าเนาะมันก็เตือนๆอยู่คือเก่าเฮ็ดได๋ก็ฮอดบ่ม่วนย่านคือเก่านั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดว่าอยู่สิเฮ็ดจังได๋กับรถเดี๋ยวหยังอยู่ได้นี่เว้ากันอยู่ครับมันก็บ่ทันมีหยังเนาะอันมันมีแต่เสียวออกคือเก่านั่นล่ะเสียวออกท่านบ่ทันก็บ่ทันรู้
2: ส่วนครอบครัวของเด็กชายวัย8ขวบในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่เสียชีวิตจากเหตุกระสุนปืนใหญ่ตกใส่จนเสียชีวิตนะคะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กชายและผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การสู้รบที่วัดภายในหมู่บ้านค่ะนายสุธีบุญแต่งปู่ของเด็กชายวัย8ขวบบอกว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนให้ชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแม้ว่าในพื้นที่จะยังไม่มีเหตุรุนแรงแต่ยังกังวลและไม่อยากให้เกิดการสู้รบและมีความสูญเสียขึ้นอีกค่ะ
0: มาดูชีวิตของพี่ๆทหารกันบ้าง นะครับบางคนบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตครับบางคนสูญเสียอวัยวะนะครับแต่พวกเขาก็ต้องปรับตัวกับชีวิตใหม่หลายคนเสียขาครับแต่พวกเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติและมีส่วนร่วมในการปกป้องอธิปไตยไทยติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างครับ
3: สิบเอกธีรพลเพียขันทีสังกัดกองร้อยทหารพรานที่2610กรมทหารพรานที่26ดูแลสวนผักและให้อาหารสัตว์เลี้ยงพร้อมกับภรรยาภายในบ้านพักอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีแม้การเดินและทำงานจะยังไม่คล่องตัวแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
4: ผมรักในอาชีพนี้
3: ผ่านมาเกือบ1ปีที่10เอกธีรพลต้องสูญเสียขาซ้ายจากการเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทตาเมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันแม้บาดแผลตามร่างกายจะเริ่มหายดีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังอยู่ในความทรงจำเขาบอกว่าไม่เสียใจเพราะได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว
4: เพราะแต่เขาว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดถ้าคิดย้อนหลังในวันที่เราเยียระเบิดไม่เสียใจเพราะว่าผมช่วยชีวิตน้องๆขณะน้องๆไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลยังขอบคุณผมขอบคุณหัวหน้าคนที่เยียบระเบิดทั้งที่ผมเยียบก็คือถ้าผมไม่เยียบพวกเขาก็เหยียบก็เลยผมก็เลยว่าดีแล้วแหละเราเยียบก่อนเราเดินก่อนเยียบก่อนเพื่อช่วยชีวิตคนข้างหลังถ้าเกิดว่าเขาเยียบแล้วเขาตายล่ะใช่ไหมล่ะพ่อแม่เขายิ่งจะเสียใจเราโตแล้วขนาดนี้แล้วก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วถ้าผมไม่เหยียบผมก็อยู่จนเกษียณแต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วก็เกษียณก่อนกำหนด
3: ขาเทียมที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้สิบเอกธีรพลกลับมาเดินได้เกือบเป็นปกติความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับและที่สำคัญกำลังใจจากประชาชนทั่วประเทศทำให้เขาเริ่มกลับมาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจสิบเอกธีรพลบอกว่าตลอดชีวิตรับราชการทหารเขาทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในห้วงการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะมีแต่ความสูญเสียแต่ด้วยหน้าที่ทหารทุกคนต้องปกป้องอธิปไตยให้ถึงที่สุด
4: ไม่อยากให้เกิดดอกสงครามนะเหมือนกระสาดน้ำใส่กันยิ่งสาดมากก็เจ็บมากเปียกมากครับก็สงสารพวกน้องๆ นะพวกเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องบางคนโดนครั้งหนึ่งก็ตายเลยไม่มีโอกาสได้แค่ตัวไม่มีโอกาสได้พูดผมถือว่าผมยังโชคดีนะที่ผมขาดแค่ขาเป็นบุญวาสนาที่ผมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันด้วยแหละถึงผมได้โดนแค่นี
5: ้แสดงว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ชายแดนก็มีความเสี่ยงมาก
4: เสี่ยงมากครับเสี่ยงมากเลยแล้วก็สติสำคัญสุดสติต้องมีสติ
3: 10เอกธีรพลเป็นหนึ่งในทหารที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในห้วงการสู้รบเขาบอกว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะปลดพิการและกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวเพราะแม้วันนี้เขาจะไม่มีโอกาสกลับไปรับใช้ชาติตามความฝันแต่สิ่งที่ยังหล่อเลี้ยงเขาและครอบครัวคือความภาคภูมิใจที่มีส่วนปกป้องอธิปไตยของไทยส่วนการเยียวยากองทัพและรัฐบาลดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากการสู้รบรายละ10ล้านบาทตามสิทธิ์ครบถ้วนแล้วส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บเล็กน้อยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
2: ระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายกรัฐมนตรีย้ำอีกครั้งบอกรัฐบาลมีเสถียรภาพนะคะส่วนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนหลังจากครบ1ปีการสู้รบไทยและกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นรัฐบาลสมัยที่แล้วเป็นรัฐบาลสมัยนี้บอกว่ากำลังปกป้องอธิปไตยของชาติส่วนการจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาหรือไม่นั้นอันนี้บอกว่าต้องขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของไทยเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันวันนี้ทางการจีนส่งตัวแทนมาหารือกันนะคะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเรือเอกต่งจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะคะนอกจากเข้ามาพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีการเปิดการพูดคุยแบบทวิภาคีกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะมีประเด็นนึงที่ตัวแทนของจีนพูดบอกว่าสิ่งที่ทางการจีนได้มอบยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชานั้นเป็นเพราะว่ามีสนธิสัญญาระหว่างจีนกับกัมพูชานะคะยืนยันส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกต่งจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนและคณะค่ะโดยร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพแล้วเสร็จก็มีการเปิดหารือแบบทวิภาคีขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นย้ำความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคงไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยวางกลไกร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะฝ่ายจีนอ้างอิงที่จะเป็นส่วนเชื่อมเท่านั้นพร้อมแสดงจุดยืนในความเป็นกลางไม่ก้าวก่ายในรายละเอียดพลโทอดุลบอกด้วยว่าทางการจีนได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่มอบยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชาบอกว่าเป็นไปตามสนธิสัญญาจีนกัมพูชาปี2016ไม่เกี่ยวข้องกับห่วงเวลาการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชา
6: ไม่เลยท่านไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะครับเขาก็พูดกลางๆนะครับว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของเขาเขาให้ยุทโธปกรณ์มานะครับตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที
7: ่ยังมีเหลืออีกไหม
6: ก็มันเป็นมารยาททางผมก็ไม่อยากจะไปถามเขามันเป็นมารยาทเดี๋ยวนอกรอบตอนเย็นนี้วันที่26เช้ามันมีเวทีเยอะแยะที่จะพูดคุยกันนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีตั้งแถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.หน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับให้การต้อนรับพลเรือเอกต่งจินพร้อมกับเปิดห้องหารือแสดงความพร้อมในการสานต่อผลสำเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือทุกมิติและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำสองประเทศนะครับระหว่างเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติครับนายกชี้แจงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับแล้วก็ออกตัวว่าไม่ใช่ฝ่ายได้เปรียบจากกลไกใดในการบริหารแต่เน้นย้ำถึงเรื่องความมั่นคงครับทั้งฝ่ายตำรวจและทหารนะครับร่วมขับเคลื่อนปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมต่างๆครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการมั่นใจรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ในทางการเมืองหรือประโยชน์ในการถือครองอำนาจรัฐเอาไว้เหนือกว่าประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติส่วนความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ไทยมีเกียรติภูมิมีอธิปไตยและเคารพอธิปไตยของผู้อื่นโดยไม่เคยไปรุกรานใครก่อนแต่ถ้าถูกทำร้ายเสียเปรียบก็พร้อมตอบโต้และถ้าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ได้แจ้งไปยังผู้นำกัมพูชาไปแล้วว่าฝ่ายไทยจะเป็นคนกำหนดเงื่อนไขค่ะ
0: คดีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จครับตอนนี้เดินหน้าขยายวงออกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่จับเพิ่มอีก4คนครับเป็นสามีภรรยาชาวจีนที่ย่านห้วยขวางนะครับแล้วก็มีพ่อทิพย์คนไทยอีก2คนครับขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนแห่ง1ย่านพระราม9นะครับเจอความผิดปกติในเอกสารระเบียนเวชข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกับใบรับรองการแจ้งเกิดครับติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
8: ตำรวจและชุดโดปันไนกรมการปกครองนำหมายสารเข้าจับกลุ่มนางซีและนายหูสองสามีภรรยาชาวจีนที่บ้านย่านห้วยขวางหลังพบว่าแจ้งเกิดเท็จโดยใช้คนไทยเป็นพ่อทิพย์รับรองการเกิดให้ลูกเพื่อสวมสัญชาติไทยข้อมูลจากชุดสืบสวนพบว่านางซีมีลูกกับนายหูสามีชาวจีน2คนลูกคนแรกเกิดปี2561เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง1ย่านพระราม9เป็นผู้แจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนเขตห้วยขวางเมื่อตรวจสอบเอกสารรับรองการเกิดหรือทล 1/1 ที่ออกโดยโรงพยาบาลพบระบุชื่อพ่อคือนายมงคลภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนลูกคนที่2เกิดปี2566แจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดียวกันในเอกสารทร 1/1 ระบุชื่อนายวรเมธเป็นพ่อทิพย์ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรข้อมูลจากการสืบสวนพบอีกว่านายวรเมธยังมีการรับรองการเกิดให้กับลูกของหญิงสัญชาติจีนอีก1รายแต่แม่ลูกคู่นี้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วผลการตรวจ DNA ของเด็กทั้ง2คนพบว่าตรงกับนางซีและนายหูขัดแย้งกับข้อมูลในใบทร 1/1 ที่ใช้แจ้งเกิดระบุชื่อพ่อเป็นชายสัญชาติไทย2คนระหว่างเข้าจับกุมนางซีอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าชายไทยทั้ง2คนเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันในที่ทำงานจึงให้ช่วยรับรองการเกิดของลูกโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง
9: พี่มงคลเขาก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีลูกด้วยอะค่ะเขาก็เลยยินดีที่จะรับลูกเป็นพ่อลูกอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่จะทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
8: นายมงคลหนึ่งในพ่อทิพย์อ้างกับสื่อมวลชนระหว่างถูกตำรวจควบคุมตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาและเตรียมฝากขังที่สน.ห้วยขวางว่าเต็มใจอยากช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำผิดกฎหมาย
10: ไม่เป็นไรครับไม่อยากพูดมันรู้เท่าไม่ถึงการพอแล้วครับ
11: รู้เท่าไม่ถึงการ
10: ไม่ได้ครับ
11: รู้เท่าไม่ถึงการยังไงอะคะเขามาบอก
10: ทำงานอยู่ที่เดียวกันครับไม่ได้หรอกเต็มใจช่วยครับ
11: เต็มใจช่วยทำไมคะสงส
10: ารไม่รู้ว่าผิดครับ
11: อยากครับ
8: โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9เป็นอีกจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเอกสารเวชระเบียนและทร 1/1 The Exit ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงที่เชื่อถือได้ระบุว่าเอกสารเวชระเบียนที่ตรวจพบกรณีการแจ้งเกิดเท็จของเด็กบางคนระบุประวัติพ่อเป็นชาวจีนแต่เมื่อออกใบทร 1/1 กลับพบชื่อพ่อเป็นคนไทย
12: เราจะเข้าไปบันทึกถ้อยคํากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ยึดอายัดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำคลอดกับชาวต่างชาติตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการเคลียร์ประเด็นในการต้องได้ความว่าเอกสารที่เข้าข่ายจะก่อให้เกิดความผิดพลาดนะครับโดยการสวมสิทธิ์ตรงส่วนนี้เป็นเอกสารที่เราจะมีการแครี่แล้วก็มีการสอบถามบันทึกด้วยคำเป็นพิเศษกับพยาบาลทำคลอดพยาบาลฝากครรภ์แล้วก็แพทย์ผู้รับรองเอกสารทั้งหมดครับ
8: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลว่าตอนนี้มีผู้ถูกจับกุมแล้ว4คนในข้อหาร่วมกันใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จและข้อหานำข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นพ่อทิพย์2คนหญิงและชายสัญชาติจีน2คนขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตห้วยขวางยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ไปกดรับหมายเลขคิวที่สำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อเข้ารับบริการตามปกติต่างจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ได้เจาะจงเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้าขณะที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตห้วยขวางระบุว่ารับแจ้งเกิดตามเอกสารและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
13: ในส่วนของการดำเนินการนะคะตอนนี้เราก็มีการทำหนังสือเชิญนะคะพ่อและแม่ของเด็กทั้ง3เคสเนี้ยค่ะมาให้ปากคำนะคะอันนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างเราทำส่งหนังสือเชิญไปแล้วอะค่ะก็รอว่าทางเขาจะมาให้ปากคำนะคะก็อยู่ในกระบวนการของการดำเนินการอยู่ค่ะ
8: ขณะนี้เจ้าหน้าที่พบข้อมูลเด็กต้องสงสัยแจ้งเกิดเท็จ1483คน ในจำนวนนี้ตรวจสอบไปแล้ว127

0: 7คนและอยู่ระหว่างตรวจสอบ 1,356 คนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน8แห่งซึ่งปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครองและยังออกใบทร 1/1 ด้วยวิธีการเขียนง่ายต่อการแก้ไขข้อมูลนี่เป็นอีกประเด็นที่นายเอกภพสิทธิวันธนะรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเสนอให้เร่งแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะพรบ.สถานพยาบาลที่บังคับให้โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งเกิดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบส่วนกลางที่เชื่อมกับกรมการปกครองเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: พ่อแม่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากลูกชายของเขาเป็นทารกแรกเกิดอายุเพียงแค่5วันเท่านั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะโดยแพทย์ระบุว่าทารกเสียชีวิตเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแต่พ่อแม่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไปตั้งโต๊ะกินอาหารกันในห้อง ICU ของเด็กหรือว่าในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือไม
2: ่
1: แล้วโต๊ะกินข้าวการจัดเลี้ยงเนี่ยค่ะมันอยู่ใกล้ๆกับตู้อบเด็กก็เลยคาใจว่าที่ลูกเสียชีวิตมันเกี่ยวข้องกับการกินข้าวในห้อง ICU เด็กหรือไม่นะคะล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองยอมรับบอกบุคลากรทำไม่เหมาะสมที่ไปจัดเลี้ยงกินอาหารกันใกล้ๆกับตู้อบของเด็กทารกอายุ5วันโดยอ้างว่ามีม่านพลาสติกกั้นเอาไว้ซึ่งตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะผู้ปกครองเข้าพบนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อสงสัยหลังติดใจการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง5วันประเด็นที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองว่าเหมาะสมหรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแม่เด็กผ่าคลอดก่อนกำหนดแล้วปรากฏว่าเด็กมีภาวะอาการหายใจเร็วผิดปกติก็ต้องรักษาตัวภายในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือที่เรียกกันว่าห้อง NICU ต่อมาวันที่19กรกฎาคม2วันต่อมาหลังจากผ่าคลอดคุณแม่ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่ว่าลูกเนี่ยค่ะยังต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีภาวะความดันในปอดสูงซึ่งแม่ของเด็กอ้างว่าในเวลาต่อมาแพทย์ก็มาแจ้งบอกว่าลูกอาการดีขึ้นความดันในปอดลดลงแล้วจึงขอเข้าไปเยี่ยมแต่ว่าเธอกลับถูกพยาบาลไล่ออกมาแล้วก็แจ้งว่าไม่สะดวกเข้าเยี่ยมเพราะมีการจัดงานเลี้ยงมีการจัดตั้งโต๊ะจีนติดกับตู้อบของลูกที่มีแค่ม่านกั้นเท่านั้นปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นค่ะแพทย์ได้แจ้งว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตครอบครัวก็เลยตั้งคำถามว่าการจัดเลี้ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตซึ่งมันเป็นห้องปลอดเชื้อมีความเหมาะสมหรือไม่รวมถึงประเด็นเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการเร่งรัดให้ดำเนินการเผาศพลูกค่ะ
3: หนูก็คืออยากรู้ว่าทำไมถึงปล่อยลูกหนูแบบนี้ติดใจในการเสียชีวิตของลูกหนูคือลูกหนูไม่น่าเสียชีวิตคืออาการดีขึ้นแล้วทำไมถึงเสียชีวิตได้อยากรู้แค่นี้อ
4: ยากจะรู้ว่ามันติดเชื้อกับ
3: อยากรู้ว่าติดเชื้อทางไหน
4: ทางในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลที่นำเชื้อเข้ามาให้ลูกติดอย่างเงี้ยคือจากโต๊ะจีนหรือเปล่าหรือจากพยาบาลหรือจากหมอหรือเปล่าหรือจากพวกเราหรือประมาณนี้ครับอยากรู้เชื้อว่าติดยังไง
3: พยาบาลห้อง ICU โทรมาจี้ว่าเมื่อไหร่จะทำลายศพลูกคือทำเผาไปยังทำพิธีไปยังคือโทรจี้ทุก10นาทีหนูกับแฟนก็เลยตัดสินใจเอาศพลูกไว้
5: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับและยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงจริงและไม่เหมาะสมอ้างว่าภายในห้อง NICU ไม่มีกล้องวงจรปิดครับแต่ผู้ปกครองยืนยันว่าเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดซึ่งกรณีนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองบอกว่าไม่มีหลักเกณฑ์บังคับนะครับส่วนสถานที่จัดเลี้ยงติดกับตู้อบโรงพยาบาลอ้างว่ามีพลาสติกใสกั้นแต่ผู้ปกครองระบุว่าไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดซึ่งจุดที่จัดอาหารอยู่จุดเดียวกับตู้อบของลูกครับ
6: การตรวจสอบข้อมูล
2: เบื้องต้นพบว่าภายในหน่วยงานได้มีการจัดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

0: จริงโดยพื้นที่การรับประทานอาหารนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยโดยมีม่านพลาสติกสายกั้นอย่างไรก็ตามการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมค่ะจะต้องมีการทบทวนในเรื่องการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาล
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับบอกว่าหลังจากนี้นะครับจะทบทวนมาตรการความปลอดภัยของห้องปลอดเชื้อรวมไปถึงการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งหมดครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีกหลังเกิดเหตุครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วครับ
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแล้วนะคะโดยระบุว่าปกติห้อง ICU จะมีสถานที่รับประทานอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มันจะเป็นห้องแยกออกมาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยอมรับบอกไม่เหมาะสมล่ะค่ะในการใช้พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยรับประทานอาหารขณะนี้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคาดว่าใช้เวลาไม่นานและถ้าหากว่าพบการกระทำความผิดจะต้องลงโทษตามขั้นตอนค่ะ
3: ประเด็นที่จะสอบนะครับมีประเด็นไหนบ้างครับ
4: ก็สองส่วนนะฮะส่วนการรักษาทั้งหมดตั้งแต่เด็กคุณแม่เด็กเข้ามาในโรงพยาบาลเจ็บท้องคลอดจนกระทั่งเด็กออกมามีปัญหาแล้วก็กระบวนการรักษาทั้งหมดจนถึงสุดท้ายที่เด็กเสียชีวิตนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการรักษาไหมแล้วก็การที่มีงานเลี้ยงตรงนั้นมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อไหมนะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของมาตรฐานในห้อง ICU ว่าการจัดเลี้ยงในห้อง ICU อาหารที่ลักษณะจัดเลี้ยงแบบนี้ถือว่าตกมาตรฐานไหมแล้วก็ไม่ควรทำหรือเปล่านะครับ
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำค่ะว่าห้อง ICU เด็กแรกเกิดเป็นห้องปลอดเชื้อและมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดบุคลากรทางการแพทย์ต้องล้างมือสวมถุงมือก่อนทำหัตถการทุกครั้งค่ะ
1: ทีมข่าวครับได้พูดคุยกับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุนะครับผู้ประกอบการยอมรับครับได้รับการว่าจ้างให้ไปทำอาหารไปส่งที่โรงพยาบาลไม่รู้นะครับว่าให้ส่งที่จุดไหนของโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลครับมีบุคลากรพาเข้าไปในห้อง ICU เด็กซึ่งเป็นห้องปลอดเชื้อผู้ประกอบการยอมรับครับไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใดๆนะครับแต่ยืนยันไม่มีการตั้งโต๊ะจีนตามที่ครอบครัวทารกที่เสียชีวิตกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดเสิร์ฟเท่านั้นครับ
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีในความรับผิดชอบของตำรวจนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองบอกว่าประเด็นหลักที่จะต้องตรวจสอบก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของทารกค่ะว่าเกิดจากอาการป่วยหรือว่ามีปัจจัยอื่นร่วมด้วยสำคัญก็คือต้องรอผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจส่วนกรณีที่โรงพยาบาลโทรศัพท์ไปหาครอบครัวและพูดในลักษณะเร่งให้ดำเนินการเผาศพนะคะที่แม่เล่าเมื่อสักครู่นี้ตำรวจมองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบและจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะ
5: คือยกเขาออก
6: จริง
5: ยกครับยกเขาออก
6: มันมีอาหารเลยครับมีอาหาร
5: เข็นเฉพาะโต๊ะนะใช่ไหมถ้าไปดูส่วนที่ดูน่าจะเป็นการยกเข็นการขนโต๊ะเขาออกแต่ว่าการขนอาหารอะไรแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวดูอยู่ในรายละเอียดที่เราต้องไปดูทีหนึ่งว่าตอนนี้ผมให้ฝ่ายดูส่วนเนี่ยไปเอารายชื่อผู้ที่มาทานเลี้ยงทุกคนนะเราจะต้องเรียกมาสอบทุกคน
2: ส่วนข้อสงสัยเรื่องกล้องวงจรปิดในห้อง NICU นะคะเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไม่มีเพียงกล้องวงจรปิดบริเวณรอบๆโรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนนี้ต่อไป
1: แถลงอย่างเป็นทางการครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกนะครับยืนยันรัฐบาลพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ครับแต่ต้องจับตานะครับมีแนวโน้มมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลเขาอาจจะไปปัดฝุ่นโครงการพัฒนาท่าเรือระนองครับแล้วก็ทำมิสซิ่งลิงก์เชื่อมต่อระบบรางของภาคใต้นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนครับเครือข่ายภาคประชาชนนะครับนำโดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ ELOL และ Greenpeace ประเทศไทยครับมีภาคประชาชนนะครับมีตัวแทนชาวบ้านฝั่งอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรตัวแทนกลุ่มสตรีชุมพรสตรีประมงพื้นบ้านชุมพรและตัวแทนประมงพื้นบ้านฝั่งระนองครับ

0: ได้พบกับตัวแทนนายเอกนิติธันประภาสประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการที่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลครับทั้งหมดเนี่ยได้มอบหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพ.ร.บ. SEC พร้อมกับแนบผู้ร่วมลงชื่อคัดค้าน 183,501 รายชื่อครับตัวแทนประมงพื้นบ้านฝั่งชุมพรนะครับแสดงความเห็นถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกบริเวณแหลมริ้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับที่จะสร้างความเสียหายด้านอาชีพให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะการทำประมงชายฝั่งนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของพวกเขาแล้วก็ส่งต่อไปยังภาคการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับฝั่งระนองครับถ้าปล่อยให้สร้างท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมอ่าวอ่างแล้วก็จะกระทบนะครับกับเคยแล้วก็กลุ่มสัตว์หน้าดินจะทำให้สัตว์เหล่านี้สูญเสียไปจากการขมทะเลการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและสารปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมครับถ้าทำจริงอาชีพของพวกเขาจะอยู่ไม่ได้ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีการถมที่ดินจะมีกลุ่มอนุรักษ์ของประมงชายฝั่งจากแหลมริ้วไปถึงละแมก็ประมาณหลายกลุ่มเป็น10กลุ่มจนได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเขตอนุรักษ์ประมาณ220เมตรจากริมฝั่งเป็นเขตอนุรักษ์ปูมันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำสัตว์ทะเลทุกชนิดมันจะทำให้สัตว์ทะเลลดลงแน่นอนค่ะ
2: ถ้ารู้ว่าทำแลนด์บริดจ์ที่ระนองเนี่ยเขาถมที่ 7,000 ไร่ถมทะเลถ้าคิดว่า 7,000 ไร่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันตกประมาณหมื่นกว่าไร่ครับเพราะว่าบริเวณรอบ 7,000 ไร่น่ะประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้าไปทำการประกอบอาชีพได้เป็นเรือเดินสมุนเป็นเรือเดินสินค้าเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงที่รอบ 7,000 ไร่รวมหมดแล้วหมื่นกว่าไร่นะครับท่านลองคิดดูพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลมันจะหายไปขนาดไหน
3: นางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอลลอบอกว่าการลงชื่อของประชาชนครั้งนี้มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยเปิดช่องทางให้แสดงความเห็นค่ะนั่นหมายถึงเสียงที่ประชาชนต้องการจะสื่อสารเป็นเสียงที่รัฐบาลควรรับฟังโดยหวังว่าจะไม่ใช่การชะลอหรือการระงับแต่ต้องเป็นการยกเลิกแผนทั้งหมดซึ่งศักยภาพในพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรประมงชายฝั่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ขยายถนนทางเชื่อมต่อในจังหวัดในการขนส่งสินค้าเป็นจุดแข็งของจังหวัดอยู่แล้วก็ควรเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องใส่ใจมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องปากท้องของคนท้องถิ่นค่ะ
0: ล่าสุดวันนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการนะครับประกาศพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์บอกว่าความเป็นไปได้ต่ำครับเป็นภาระด้านงบประมาณสูงและมีผลกระทบหลายมิติถ้าเดินหน้าต่อครับ
4: เนื่องจากภาคเอกชนก็ยังมีความต้องการในด้านทางภาคใต้ทางออกทะเลทางด้านอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองอยู่นะครับก็ซึ่งมีความต้องการใช้ท่าเรือตรงนี้อยู่ก็ขอให้พิจารณาไปดำเนินการพิจารณาปรับปรุงและใช้ท่าเรือระนองให้เต็มตามศักยภาพนะครับแล้วก็ทำในเรื่องพิจารณาเชื่อมโยงในเรื่องทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับท่าเรือระนองนี้แล้วก็การขนส่งทางรางนะครับซึ่งที่เรียกว่า missing link ที่เราสามารถจะใช้โอกาสเชื่อมโยงไปกับทางเรือก็คือประเทศจีนแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับท่าเรือที่เรามีอยู่ที่ภาคตะวันออกด้วยได
0: ้ในเอกนิติครับบอกว่าผลศึกษาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลังมีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับมีความเสี่ยงผลตอบแทนการลงทุนติดลบส่วนคู่แข่งและการบริหารจัดการจากที่เคยคาดการเอาไว้ว่าสายการเดินเรือจะย้ายมาทางประเทศไทยครับมีความเป็นไปได้น้อยส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสูงโดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ทิ้งท้ายข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของประเทศก่อนหน่วยงานใดๆไปเริ่มศึกษาโครงการครั้งนี้จึงถือเป็นบทเรียนสำคัญครับ
3: ครอบครัวของน้องเมยค่ะนายพักพงษ์ตันการที่เสียชีวิตระหว่างถูกสั่งทำรงวินัยในโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อ9ปีที่แล้วระบุว่าเวลานี้เหมือนกับเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หลังจากได้ร่วมพูดคุย ถกข้อเท็จจริงทางคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางกรรมธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานนะคะซึ่งประธานคณะกรรมการชุดที่มีการหารือกันก็ระบุค่ะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบบอกว่าจะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากพบข้อสงสัยหลายประเด็นต้องหาคำตอบให้ได้เกี่ยวกับอวัยวะที่หายไปการปลอมลายเซ็นในเอกสารและการที่ผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดีค่ะเวลา5ชั่วโมงเมื่อวานที่ครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารภักพงษ์ตันการได้พูดคุยในวงคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรการซักถามและให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตมีเงื่อนงำและอีกหลายประเด็นที่ครอบครัวยังติดใจทั้งอวัยวะที่ไม่สามารถส่งคืนให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุยังคงเข้ารับราชการและพบกระบวนการจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะไม่ถูกต้องนั่นทำให้ครอบครัวของน้องเมยบอกว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์พร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจ
5: แล้วก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงในวันนี้ปรากฏขึ้นมาเยอะเลยนะน้องพี่เห็นแล้วเนี่ยเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อะเริ่มเห็นนะเห็นภาระทำงานของกรรมธิการกฎหมายเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไปที่อื่นเนี่ยนะ 8-9 ปีที่ผ่านมามีแต่ถูกตะคอกถูกนั่นถูกนี่โดยเฉพาะนะอัยการจังหวัดนครยกเก่าเนี่ยโดนหนักๆเลยไปยืนได้ยินมาทำอะไรยังไงรวมไปแล้วอะไรประเภทนี้เหมือนอย่างที่บ้านนาบ้านนาพูดไม่ออกพูดไม่ได้เหมือนบ้านนาไม่รู้อะไรเลยเปลี่ยนคนมาคุยกับผมฟังดูแล้วแล้วก็ผมก็ยังดีใจว่าผู้ใหญ่บางท่านที่จำชื่อท่านไม่ได้ทั้งหมดเนาะยังมีความเห็นสอดคล้องกับที่ผมไปเห็นมานะครับหลายๆเรื่องฟังแล้วก็ยังต้องขอบคุณทุกๆคน
0: นางสุกัญญาตันการแม่น้องเมยครับบอกว่ายังมีประเด็นที่พบความผิดปกตินะครับเช่นการส่งเอกสารไปผิดที่แล้วก็ยังมีการลงลายมือชื่อรับด้วยเซ็นเป็นชื่อของนางสุกัญญาครับ
6: ทุกครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าเอกสารเนี่ยให้ส่งมาเลขที่นี้
7: ค
6: ่
7: ะ
6: จะระบุไว้แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดส่งไปตรงนู้นแล้วไอ้ส่งไปตรงนู้นเนี่ยไม่ว่าเนี่ยใครเนี่ยมาเซ็นเอกสารรับหนังสือแทนเพราะว่าพอที่สน.พญาไทเนี่ยให้ใบตอบรับมานะคะเราเห็นชื่อแล้วว่าโอ้เขียนว่าสุกัญญาซะด้วยแต่ทีนี้มันไม่ใช่ลายมือเราน
0: างสุกัญญาครับบอกว่าหลังจากนี้จะรอติดตามนะครับว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไรในการพิสูจน์ว่าลายมือชื่อที่ลงรับแทนนั้นเป็นใครและจะดำเนินคดีกรณีนี้หรือไม่ครับ
6: ตอนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะคะว่าเขาต้องดูเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ใบตอบรับเนี่ยใครเป็นคนเซ็นต้องให้เขาหาแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ยืนยันเลยว่าเราไม่ได้เซ็นเพราะว่าแม่ก็โชว์ให้เห็นว่านี่การเขียนของเราเป็นแบบนี้มีการเขียนแบบของเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมหรือว่าการเซ็นเอกสารของลูกมาตลอดระยะเวลาเนี่ยเรามีลายมือเดียวค่ะ
3: นายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการบอกว่ากรณีนี้ยังไม่สิ้นสุดค่ะยังจะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการไม่ดำเนินคดีกับอดีตนักเรียนเตรียมทหาร2คนกับนายแพทย์2คนโดยจะมีการเชิญกรมพระธรรมนูญศาลทหารมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค
8: ่
3: ะ
8: ในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วพยายามฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับว่ามันดูมีพิรุธบางอย่างเพียงแต่ว่ากำลังก็คงต้องฟังอย่างใจเป็นธรรมว่าตกลงมันเป็นผิดพลาดกันตรงกระบวนการไหนแล้วไอ้การผิดพลาดนั้นเนี่ยเป็นการผิดพลาดในเชิงกระบวนการหรือมีเจตนาที่จะทำให้มันผิดพลาดอันนี้เดี๋ยวต้องไปพิจารณากันอีกทีนึง
0: คดีหัวเลือกสว.นะครับในรายละเอียดว่ากันไปครับแต่ในตามหลักการแล้วตอนนี้เรื่องมันอยู่ในชั้นของกกต.นะครับกกต.มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดครับ2ชุดนี้มีความเห็นไม่ตรงกันแต่กกต.ชุดใหญ่จะต้องลงมติภายในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นติดตามเรื่องนี้กับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลครับ
7: ข้อมูลทั้งหมดนี้มีอ้างอิงมีที่มาและไม่ได้พูดเองลอย
9: ๆพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับผลเป็นอย่างไรเนี่ยท่านต้องพร้อมที่จะชี้แจงต่อประชาชน
10: พิจารณาคดีหัวสว.วันนี้เดินทางมา2ปีแล้วนะคะยังมีคำถามอยู่เลยค่ะว่าจะจบลงแบบไหนทางไอลอเองก็มองว่ากกต.ควรจะส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลฎีกานะคะเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆก็จะได้เปิดเผยต่อสาธารณะได้นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของทางไอลอเลยค่ะหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ออกมาเปิดเผยถึงรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหัวสว.9รายชื่อด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคำถามณเวลานี้ทำไมกกต.ยังถูกตั้งคำถามในการทำงานการพิจารณาคดีหัวสว.ลองมาดูไทม์ไลน์กันนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นจากไทม์ไลน์แล้วนะคะคดีนี้เริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงกันยา67แล้วตอนที่ DSI ได้รับคำร้องรับเป็นคดีพิเศษความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณานะคะมี2ชุดหลักๆด้วยกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าคีย์สำคัญก็คือคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้นะคะที่ถูกตั้งขึ้นมาปรากฏว่าผลการพิจารณานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเรียกว่าเป็นเหรียญคนละด้านกันเลยค่ะลองมาดูองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง2ชุดกันก่อนนะคะคณะกรรมการทั้ง2ชุดที่ว่านี้ค่ะครั้งแรกค่ะกกต.นะคะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่26อันนี้เราเรียกว่าเป็นชุดแรกที่ตั้งขึ้นมาองค์ประกอบจะมีทั้งข้าราชการประจำรวมกับ DSI ทำงานร่วมกัน20คนด้วยกันนะคะและมีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กเป็นรองเลขาธิการสำนักงานกกต.นั่งเป็นประธานอยู่ด้วยค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่กกต.ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเรียกว่าชั้นที่1นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ตั้งเพิ่มขึ้นมาจากชุดสามัญที่มีอยู่แล้ว25ชุดตามขั้นตอนปกติซึ่งกฎหมายกกต.ได้เปิดช่องเอาไว้ถ้ากกต.เห็นว่าเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ต้องใช้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากบุคคลภายนอกก็สามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาได้นะคะซึ่งคณะกรรมการชุดแรกนี้ประชุมกันแทบทุกวันเลยค่ะใช้เวลา4เดือนก่อนจะสรุปออกมาได้ประมาณ 800-900 หน้าและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอีก 80,000 กว่าหน้านะคะผลสรุปก็คือมีผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอยู่ที่229คนซึ่งประกอบไปด้วยสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งปัจจุบันด้วยมีนักการเมืองด้วยรวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง91คนด้วยกันแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะคะกกต.ก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งขึ้นมาอีกเป็นคณะกรรมการคณะที่36นะคะแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้มีคำถามทันทีเพราะว่าองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นเป็น7คนที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดก็จริงนะคะแต่เป็น7คนที่มาจากการเลือกของกกต.เองค่ะโดยกกต.ทั้ง7คนเลือกผู้แทนของตัวเองคนละ1ค่ะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดเลยนะคะระยะเวลาในการทำงาน4เดือนเหมือนกันเลยค่ะการพิจารณาของชุดนี้แม้จะใช้เอกสารและรายงานที่รับไม้ต่อขีดเส้นใต้นะคะรับไม้ต่อมาจากชุดที่26แต่ผลสรุปที่ออกมาก็คือผลมันต่างกันเลยค่ะจากชุดแรกนะคะเพราะว่าทั้ง229คนที่เคยถูกระบุว่ามีความผิดคณะกรรมการชุดที่36กลับระบุว่าไม่มีความผิดทั้งหมดค่ะ
9: คือณวันนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นนะครับว่าสิ่งที่เป็นรายละเอียดของชุดที่6เป็นอย่างไรหรือสิ่งที่เป็นเหตุผลของการตัดสินใจของชุด36ที่เป็นรายงานการจุดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเราไม่มีทางรู้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่ประชุมชุด36แล้วเนี่ยก็มีข้อสรุปว่ายกคำร้องทั้งหมดทั้ง229คนเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจึงกลายเป็นข้อหมายคำถามใหญ่ๆว่าเอ๊ะทำไมมันคนละด้านกันเลยมันฟ้ากับเหวเลยฝั่งนึงบอกว่าลงโทษนะครับเป็นความผิด229คนนะสว128คนคนภายนอกมีพรรคการเมืองด้วยมีบุคลากรทางการเมืองต่างๆด้วยนะครับอีก91คนแล้วพอมา36ปั๊บกลายเป็นใสสะอาดแจ๋วอะไรไม่เป็นเรื่องเลยไม่เป็นปัญหาเลยนะครับ
11: เรียกว่าเริ่ม
10: ผลที่ขัดแย้งกันแล้วกกต.จะเชื่อใครนะคะซึ่งเรื่องนี้อดีตกกต.สมชัยระบุว่าตามหลักการและกระบวนการการพิจารณาเป็นไปได้ค่ะที่จะต้องอิงกับชุดที่36นะคะแต่อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าด้วยเอกสารและจำนวนของคนที่พิจารณาต่างกันกกต.อาจจำเป็นต้องมีมุมนี้ด้วยหรือไม่และแม้ว่าในเวลานี้เอกสารในการพิจารณาจะยังเป็นความลับอยู่นะคะแต่ผลที่ตามมาหลังจากนี้ถ้าหากประชาชนไม่สิ้นสงสัยความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกอยู่ที่กกต.

0: ต่อค่ะ
1: แต่ขณะนี้เนี่ยเมื่อมาถึงกกต.แล้วเนี่ยกกต.จะฟังชุดไหนนะครับถ้ามองตามขั้นตอนต้องฟัง36นะครับเพราะ36คือการกลั่นกรองสุดท้ายใช่ไหมมัน

0: แล้วผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเนี่ยท่านก็ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ
1: คดีหัวสวค่ะหากกกต.มีมติในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ส่งเรื่องต่อไปที่ศาลฎีกาตามพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวจะถือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะแต่ในคดีอื่นๆถ้าหากมีการตรวจสอบพบความผิดทางอาญาก็ต้องใช้อำนาจหรือช่องทางอื่นตรวจสอบส่งฟ้องกันต่อไปค่ะแต่หากกกต.พิจารณาไม่เสร็จในเดือนสิงหาคมก็ยังมีอำนาจขยายเวลาต่อได้ค่ะในขณะที่ทางไอลอค่ะก็เรียกร้องให้กกต.ไม่ตัดตอนคดีนะคะส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อค่ะเพราะถ้าหากผ่านขั้นตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้นั่นเองค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษยดินทร์ครับ
3: ดูเหมือนว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเจอปัญหา2เด้งเลยนะคะทั้งผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางล่าสุดค่ะสหรัฐงัดเอามาตรการภาษีระลอกใหม่มาบังคับใช้อีกแล้วจะใช้กับ60ประเทศทั่วโลกนะคะโดยอ้างว่ามันมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานมีประเทศไหนกำลังจะถูกรีดภาษีรอบนี้บ้างและเหตุผลของสหรัฐมันพอจะฟังขึ้นหรือไม่ติดตามเรื่องนี้กันต่อกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะ Success.

เรียกว่าไม่ผิดคาดนะคะกับการประกาศรีดภาษีทั่วโลกระลอกใหม่ของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 โดยรอบนี้สหรัฐใช้อำนาจตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974ค่ะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้า 10-12.5% จาก60เขตเศรษฐกิจครอบคลุมการนำเข้าสินค้าของสหรัฐเกือบทั้งหมด 99.4% คุณผู้ชมสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีดังกล่าวหลังสอบสวนและพบว่า60คู่ค้าของสหรัฐล้มเหลวในการยุติปัญหาการบังคับใช้แรงงานโดยไม่ได้มีการออกมาตรการหรือว่าบังคับใช้มาตรการห้ามการนำเข้าสินค้าที่พบการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการตั้งกำแพงภาษีครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระเบียบทางการค้าที่บิดเบี้ยวค่ะซึ่งจะช่วยปรับปรุงสวัสดิภาพแรงงานในทุกที่ทั่วโลกแต่ว่าข้ออ้างนี้กลับเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะคะอย่างตัวหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปซึ่งตอนนี้ประชุมอาเซียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์คุณผู้ชมเธอออกมาตั้งคำถามนะคะถึงเหตุผลของรัฐบาลทรัมป์ในการกำหนดกำแพงภาษีระลอกใหม่กับสินค้าที่นำเข้าจากยุโรปโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐไม่เป็นความจริงค่ะแถมยังโจมตีไปถึงกฎหมายแรงงานในสหรัฐด้วยว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกฎหมายของยุโรปดีกว่าของสหรัฐซะอีกซึ่งจริงๆเธอพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคุณผู้ชมเพราะว่ายุโรปเนี่ยถือเป็นแกนนำสนับสนุนสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนตัวยงของโลกนะคะถ้าเรากางดัชนีแรงงานทาสโลกล่าสุดของ Walk Free ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจะเห็นนะคะว่าประเทศที่มีสถานการณ์ดีที่สุด5อันดับแรกของโลกเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปทั้งสิ้นซึ่งมีแรงงานทาสไม่ถึง1คนต่อจำนวนประชากร 1,000 คนแต่ก็ยังไม่วายโดนกำแพงภาษีสหรัฐในรอบนี้กันครบทุกประเทศค่ะขณะที่5ประเทศที่มีสถานการณ์การบังคับใช้แรงงานเลวร้ายที่สุดจากทั้งหมด160ประเทศทั่วโลกดูกันค่ะมีเพียงแค่ซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่โดนภาษี 12.5% ค่ะอาเซียนถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้แรงงานมากทีเดียวคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ทุกประเทศค่ะที่ถูกสหรัฐตั้งกำแพงภาษีอย่างเมียนมาเนี่ยติด15อันดับแรกของโลกนะคะมีแรงงานทาสเนี่ยคิดเป็นตัวเลขมากกว่า12คนต่อประชากร 1,000 คนฟิลิปปินส์ตัวเลขอยู่ที่ 7.8 นะคะอินโดนีเซีย 6.7 ไทยตัวเลขอยู่ที่ 5.7ส่วนประเทศที่มีสถานการณ์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้แน่นอนสิงคโปร์ค่ะแต่สิงคโปร์ก็ยังโดนภาษีโดนสหรัฐรีดภาษีอยู่ที่ 12.5% อยู่ดีส่วนทางกับเมียนมาที่รอดตัวในสงครามภาษีรอบนี้นะคะโดยรัฐบาลทรัมป์ในใช้อำนาจตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974ซึ่งเปิดทางให้มีการตั้งกำแพงภาษีได้นาน4ปีถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคู่ค้าของสหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งในกรณีนี้นั่นก็คือการปล่อยให้มีการนำสินค้านำเข้าสินค้าที่มีการบังคับใช้แรงงานได้ค่ะเมื่อดูจากสถานการณ์ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในประเทศต่างๆเปรียบเทียบกับการตั้งกำแพงภาษีในรอบนี้แล้วไม่น่าแปลกใจนะคะที่พันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศรวมไปถึง

0: ออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะจะออกมาระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่ยุติธรรมและรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้ขณะที่รัฐบาลบราซิลโจมตีนะคะว่าสหรัฐกำลังใช้ประโยชน์จากเรื่องสิทธิแรงงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายปกป้องการค้าของตัวเองและการอ้างถึงปัญหาสิทธิแรงงานก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองนะคะว่าสหรัฐกำลังพยายามที่จะรักษาแต้มต่อรองและแรงจูงใจที่จะทำให้ประเทศต่างๆยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับสหรัฐเอาไว้ก่อนหน้าที่ศาลสูงสุดจะลงมติคว่ำภาษีตอบโต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งอาจจะใช้มาตรการนี้นะคะเพื่อเปิดทางการเจรจาการค้าเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากอัตราภาษี 10% ที่ทรัมป์กำหนดขึ้นโดยใช้อำนาจตามมาตรา122ของกฎหมายการค้าปี1974ครบกำหนด150วันและหมดอายุลงในวันนี้ค่ะมาตรา122ให้อำนาจประธานาธิบดีเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สหรัฐขาดดุลได้โดยไม่ต้องมีการสอบสวนนะคะจึงกลายเป็นเครื่องมืออุดช่องว่างเวลาในระหว่างที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งสอบสวนเพื่อเปิดทางให้ทรัมป์ใช้อำนาจกำหนดภาษีได้ตามกฎหมายค่ะขณะที่ทรัมป์ใช้อำนาจตามมาตรา301มากำหนดภาษีรอบนี้ซึ่งการสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้แทนการค้าสหรัฐส่วนมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี1930ล่าสุดคุณผู้ชมถูกหยิบมาใช้จัดการกับแคนาดานะคะซึ่งโดนภาษีในอัตราสูงสุด 50% ขณะที่มาตรา232ของกฎหมายว่าด้วยการขยายการค้าปี1962ถือเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะที่รัฐบาลทรัมป์เองใช้มาตั้งแต่สมัยทรัมป์ 1.0 แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะมาตรา232เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีเรียกเก็บภาษีได้แบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย์ก่อนว่าการนำเข้าสินค้านั้นๆกระทบกับความมั่นคงของชาติหรือไม่ซึ่งทรัมป์ใช้อำนาจตามมาตรานี้เพื่อเก็บภาษีนำเข้าเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ทองแดงและล่าสุดคือผลิตภัณฑ์ยาที่มีการจดสิทธิบัตรค่ะขณะที่สินค้านำเข้าอีกหลายตัวตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อใช้อำนาจตามมาตราดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมกำแพงภาษีรอบนี้ถือเป็นการตอกย้ำนะคะถึงจุดยืนอันแน่วแน่ของรัฐบาลทรัมป์ที่ต้องการใช้ภาษีเป็นยุทธศาสตร์ในการเดินเกมการค้าโลกและอาจจะรวมไปถึงการกดดันในด้านอื่นๆด้วยแต่ว่ามาตรการนี้ถือเป็นดาบสองคมนะคะเพราะว่าในช่วง1ปีเศษๆที่ผ่านมาประเทศต่างๆเริ่มที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆแล้วก็ลดการพึ่งพิงสหรัฐลงด้วยค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ2ปีครึ่งนะคะก่อนที่ทรัมป์จะก้าวลงจากเก้าอี้ผู้นำสหรัฐดังนั้นเราน่าจะยังได้เห็นสงครามภาษีกันอีกหลายระลอกเลยทีเดียวคุณผู้ชม
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ทุกภาคต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักนะคะเพราะว่ามีหลายๆปัจจัยทำให้ช่วงนี้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากสลับหยุดไปจนกระทั่งถึงช่วงท้ายสัปดาห์หน้าค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากวันนี้นะคะเริ่มมีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนแล้วนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ยังคงพัดค่อนข้างแรงเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะจะเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันค่ะในส่วนความคืบหน้าของพายุดีเพรสชันนะคะล่าสุดพายุลูกนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นมาจนกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วมีชื่อว่าพายุโซนร้อนโนอึนนะคะคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในคืนนี้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์พายุลูกนี้ก็จะไปเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะโดยที่พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะในช่วงระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไว้ด้วยค่ะแล้วมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ฝนนั้นจะกระจายเป็นบริเวณกว้างนะคะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ทางตอนบนและทางด้านฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักเช่นกันประมาณ 60% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัด

0: กาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ส่วนมากฝนก็จะตกหนักตามแนวชายฝั่งค่ะสำหรับคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตั้งแต่ 40-80% ของพื้นที่โดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักมากนะคะระยะนี้ขอให้ระวังฝนที่ตกหนักสะสมกันไปด้วยนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ
1: วอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้กำลังติวเข้มนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจก่อนถึงศึก CV ครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับทัพนักกบสาวไทยอัดโปรแกรมซ้อมเข้มเติมความแข็งแกร่งก่อนลุยศึก CV ครับ2026ด้านนักจิตวิทยาประจำทีมพร้อมยกระดับบริหารจิตใจนะครับสู้ศึกในเซตที่5หวังปิดเกมด้วยชัยชนะลุยล่าตั๋วโอลิมปิกในศึกชิงแชมป์เอเชียครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า CV ครับ2026สนามแรกเราจะไปแข่งขันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามสนาม2จะบินกลับมาแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ทีมสาวไทยเข้าสู่การซ้อมสัปดาห์แรกเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายยกระดับทักษะและก็เติมความแข็งแกร่งทั้งโปรแกรมเวทเทรนนิ่งสปีดความเร็วแล้วก็ปรับรายละเอียดรายบุคคลแบบเจาะลึก okay. หลังจากในศึกวินเอลที่ผ่านมาสาวไทยทำผลงานจบอันดับที่14ของตารางผลงานนะครับชนะ3แพ้9ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าปีที่แล้วโดยไม่ต้องเหนื่อยในการหนีตกชั้นในเกมสุดท้ายส่วนหนึ่งก็มาจากการนำนักจิตวิทยาทางกีฬาเข้ามาช่วยเติมศักยภาพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบสายบุญวีระบุตรนักจิตวิทยาประจำทีมก็เผยว่าในการทำระบบวันทีมตั้งแต่ต้นปีนะครับนักกีฬาเนี่ยก็มีพัฒนาการขึ้นชัดเจนเกมเหนียวแน่นและการสื่อสารดีขึ้นทำให้ความมั่นใจกลับมาทั้งรุ่นพี่และก็รุ่นน้องส่วนโจทย์สำคัญหลังจากนี้ก็คือการบริหารความล้าทางจิตโดยเฉพาะการเล่นในเซตที่5ที่ต้องเร่งเครื่องนำตั้งแต่ต้นเซตเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ช่วงปรับจูนพฤติกรรมอีกแล้วครับแต่ต้องบริหารความคิดเพื่อปิดเกมด้วยชัยชนะโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่ก็คือศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพัน
1: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่น5เซตเซตที่5เราจะทำยังไงให้ไม่เป็นดีเซลให้ขึ้นแบบขึ้นเร่งได้เลยนะคะตอนนี้พอมัน15แต้มเนี่ยถ้าเราเร่งช้าเราจะต้องตามพอตามปุ๊บมันจะยากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้อง energize กันอีกครั้งนึงค่ะว่าความเป็นทีมสปิริตแล้วเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นในการที่จะทำทีมของเราให้ดีสกอร์เนี่ยมันจะต้องขึ้นตั้งแต่แรกๆเลยอย่ารอให้เขานำไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือในเซตที่5ที่กำลังมองดูนะคะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับโค้ชเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามองเห็นจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนต่างๆเด็กของเราดีต้องเรียกว่าพัฒนาดีมากนะสำหรับปีนี้นะคะเราจะเห็นได้นะคะ
0: ทั้งนี้ในศึกวีเอลที่ผ่านมาทีมสาวไทยต้องพ่ายแพ้แบบยืดเยื้อถึง5เซตที่สกอร์2ต่อ3นะครับไปถึง3นัดทั้งการเจอจีนเบลเยียมแล้วก็ยูเครนทำให้การติวเข้มด้านจิตใจในเซตที่5จะเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากแต่สำหรับโปรแกรมในศึก CV ครับสนามแรกที่ประเทศเวียดนามสาวไทยจะออกเดินทางไปในวันพุธที่29กรกฎาคมนี้นัดแรกวันศุกร์ที่31เจอกับอินโดนีเซียเวลา 15:45 นวันเสาร์ที่1สิงหาคมเจอกับฟิลิปปินส์เวลา 15:45 นและวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเจอกับเจ้าภาพเวียดนามในเวลา 18:45 นครับโค้ชแอนโทนีฮัสซันกระตุ้นนักเตะทีมชาติไทยให้แสดงถึงความดุดันในการเล่นกับทีมชาติลาวเพื่อเก็บชัยชนะและสร้างความมั่นใจตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ครับโค้ชแอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยเสกสรรราตรีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับนัดประเดิมสนามกลุ่ม B ที่เราจะบุกไปเยือนทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครับโดยโค้ชฮัสซันได้ออกมากระตุ้นลูกทีมให้เล่นแบบดุดันพยายามเดินหน้าเล่นเกมรุกด้วยความแข็งแกร่งเพื่อเก็บชัยชนะและเรียกความมั่นใจซึ่งแม้ทีมชุดนี้จะเต็มไปด้วยบรรดาแข้งดาวรุ่งแต่ทุกคนก็มีความกระหายและอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้านเสกสรรราตรีกองกายของทีมมั่นใจว่าด้วยการเตรียมทีมที่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ผู้ร่วมทีมทุกคนครับมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและก็จิตใจอย่างไรก็ตามห้ามประมาทคู่แข่งอย่างเด็ดขาดเพราะว่าทุกทีมล้วนมีศักยภาพที่ดีและต้องการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองขณะที่ทีมชาติลาวชุดนี้นะครับจะนำโดย3แข้งที่ชื่อคุ้นหูแฟนบอลทั้งบุญพระจันทร์บุญคงกองหน้ากัปตันทีมพายักษ์ศรีพนมจากไชด้าทองบิลแล้วก็พุทธวงศ์สังวิไลนะครับอดีตแบ็คของ BG ปทุมซึ่งอาเซียนครับครั้งนี้ทาง AFF ก็ได้มีการนำกติกาใหม่ที่เพิ่งประเดิมใช้ในศึกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับมาใช้กับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยทั้งการทุ่มบอลภายใน5วินาทีซึ่งเกินเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายทุ่มแทนลูกตั้งเตะจากประตูเตะภายใน5วินาทีหากเกินเวลาก็จะเสียลูกเตะมุมให้กับฝ่ายตรงข้ามส่วนผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวนะครับต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีถ้าเกินเวลา ผู้เล่นตัวสำรองจะต้องรออยู่ข้างสนามอย่างน้อย1นาทีเป็นต้นนะครับส่วนอีกหนึ่งกฎนะครับก็คือ Hydration Break หรือว่าพักดื่มน้ำกลางการแข่งขันเนี่ยจะไม่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนผลการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่นรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมรัชนกอินทนนท์วันนี้แพ้กับเฉินยู่เฟยนะครับ 1-2 เกมส่วนหญิงคู่มูนาเบญจภาแล้วก็อนานาธการเอี่ยมสะอาดแพ้คู่จากจีนนะครับเป็นคู่มือ1นะครับ 2-0 เกมแต่ว่าอีก1คู่นะครับแบดเดชพลแล้วก็เฟลสุวิศราเอาชนะคู่ของญี่ปุ่น 2-1 เกมผ่านเข้าไปเล่นรอบ4คู่สุดท้ายในวันพรุ่งนี้ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวันชนกและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนำไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: พระอนุวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเสด็จรับไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเหรียญธิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: วันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤษฐ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤษฐ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระพิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยจะมีเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกรองชนะทำการประคมยามถวายพระเกียรติยศตลอด100วันตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อพัฒนาทักษะพระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรโดยมีวัดหงส์รัตนารามและมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยเป็นหน่วยดำเนินงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่25กรกฎาคม2569มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน74รูปผ่านภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา849ชั่วโมงจำนวน63รูปคิดเป็นร้อยละ85อยู่ในระดับดีเยี่ยม24รูประดับดี23รูประดับพอใช้16รูปและสละสิทธิ์เนื่องจากปัญหาสุขภาพ11รูปผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการพระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
2: ในช่วงเช้าหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน151คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนในปีการศึกษา2569ได้ทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่6ตุลาคม2510พร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน262คนบุคลากรทางการศึกษา19คนโรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบูเกซามีบ้านตลาดตันหยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ดังนี้วันนี้ที่วัดมะนาวหวานพระอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตวันนี้ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตแล้ววันนี้นะบ้านเลขที่115ทับ1หมู่ที่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตหน้าบ้านเลขที่153ทับ3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตและที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานอย่างหาที่สุดมิได้
0: ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569
2: วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงโปรดให้นายบุญเชิดกันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ที่โรงแรมนิเดอร์เคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการทีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติจึงจัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้แนวคิดซีโร่ดริงก์ซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนถือเป็นร้อยละ 5.3 ของการตายทั้งหมด
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นผู้

0: ้มีคุณธรรมมีจิตอาสาและจิตสาธารณะพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความสุขที่ห้องอเนกประสงค์ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังพลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบุระเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นวันที่3โดยวันนี้มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเข้าร่วมบริจาคโลหิตมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศสาขาบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นหน่วยบริการมารับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110คนได้โลหิตรวมจำนวน 49,500 ซีซีโดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน340คนได้โลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้น 153,000 ซีซีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: วันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดปากน้ำวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาท่าจังหวัดสุโขทัยวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลและวัดป่าซางจังหวัดเชียงรายพระภาวนาโกศลเถระเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคะชีวีกถาว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์เวลา 14:30 น.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชัยยาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุกก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์วัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TN Inter Group จำกัดและนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัศน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปและตลอดทั้งวันนี้มีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กร

0: กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็ก30กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา13:00 นถึง20:00 นสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา13:00 นถึง15:30 น
1: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินตนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยครับประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกคณะกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยแทนตำแหน่งที่ว่างลง1ตำแหน่งครับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นการเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัวหรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม1ตำแหน่งได้แก่นายโชติเวศอึ้งเกลี้ยงเป็นประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมและนักขับเคลื่อนงานด้านเด็กเยาวชนและการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชนหลายโครงการครับและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยได้รับคัดเลือกประธานกรรมการสรรหาระบุว่าผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นตำแหน่งว่างลงแทนที่คนเก่าที่ลาออกก่อนหมดวาระในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2570ครับดังนั้นจะมีเวลาในการแสดงความสามารถในการทำงานเพียงไม่กี่เดือนโดยยังสามารถสมัครเข้ามาทำงานในวาระต่อไปได้ครับ
5: คือผู้ที่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุผมเข้าใจว่าถ้าดูจากที่ประสบการณ์ที่ผมทำหน้าที่สรรหามาก็น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เราเคยสรรหามานะครับแต่ว่าก็มีประสบการณ์นะครับในการทำงานด้านเด็กเยาวชนด้านประชาธิปไตยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก็ตรงกับสาขาพอสมควรนะครับก็คิดว่าก็ ก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน

0: ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาที่มีอยู่แล้วนะ8ท่านใช่ไหมครับที่ยังอยู่ในวาระนะครับก็มีเวลาในการแสดงฝีมือนะครับก็ไม่มากนะครับก็เป็นโอกาสนะครับที่เขาจะได้มาทำงานในฐานะกรรมการนโยบายนะครับซึ่งถามว่าจะมีคำถามว่าถ้าเขาทำงานได้ดีนะครับเขาสามารถจะลงสมัครใหม่ได้ไหมนะครับก็ยังสมัครได้ครับยังเป็นได้อีก1วาระนะครับ
1: กรรมการสรรหายังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่2เพื่อสำรองกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่1ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายสสท.จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายและนายกรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะ
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงคดีหัวเลือกสว.นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอดแก้วครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สงครามยุทธศาสตร์สหรัฐอิหร่านปิดทางส่งออกน้ำมันสะเทือนวิกฤตพลังงานจบหรือไม่การเมืองภายในสหรัฐชี้ชะตา
4: โดนัลด์ทรัมป์นี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ย
5: ผมคิดว่ามันมีตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมนักการเมืองทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบางส่วนเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อขนาดนี้โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครต
3: จับตาท่าทีไทยเปิดบ้านรับมินองไลน์สิงหาคมนี้รับมืออย่างไรกระแสต้านเมื่อผู้นำทั่วโลกประนามเป็นอเด็จการ
6: ท่านตัวคิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
7: ผมไม่ทราบผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควร
8: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
9: ้เช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่องภาษีทรัมป์12.5
10: เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเรา
11: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
10: นั่นน่ะสิ
11: มันถ่ายกันใช่ไหม
10: ใช่ครับก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน
11: ่นเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะ
12: แต่ว่านี่คุณอุทิมมีเรื่องของจะร้องศาลนะ
10: ร้องศาล
12: ร้องไอลอ
11: ไม่เดี๋ยวเรื่องที่ว่านี่มันเป็นเรื่องอะไร
12: ยิ่งชีพไปแถลงข่าวก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
11: เ
12: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะหัวสว
11: หัวสว
12: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไหมวาระเนี่ยพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: ผลการเลือกไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการมันเป็นเรื่อง conflict of interest หรือเปล่าหรือว่าท่านเสียประโยชน์จึงออกมาตรงนี
1: ้เราได้ขอให้กกต.ส่งฟ้องต่อศาลโดยเร็วแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมากกต.จะมีท่าทีที่จะช้า
2: ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ควรจะใจกว้างและควรที่จะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุด
3: เสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ใครๆมีความประสงค์ที่จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงยังไงก็มีกฎหมายนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคดีหัวสวดูจะไปไกลกว่าที่หลายคนคาดการไว้ในช่วงต้นนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีความพยายามในการฟ้องกลับและในบางเคสมีการฟ้องกลับแล้วกรณีที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอไปยื่นหนังสือถึงประธานวิปฝ่ายค้านและมีการเปิดเผย9รายชื่อบุคคลทางการเมืองนะครับในลักษณะที่กล่าวหาพาดพิงถึงลงลึกไปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี่เป็นนิติสงครามที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปหรือจะเป็นไปอย่างที่หลายคนกังวลก็คือเป็นการฟ้องที่จะเบี่ยงเบนให้ทิศทางทางสังคมหลุดออกไปไกลจากคดีหัวสวมากยิ่งขึ้นปลายทางของเรื่องนี้ควรจบที่จุดไหนตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบจากผู้สังเกตการ2ท่านนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับและดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับต้นครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์สมชัยครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายคุณผลิตก็เคลื่อนหมากขยับหมากอีกหนึ่งตัวก็คือการนำคลิปวงจรปิดมาเผยแพร่ต้องใช้คำว่าเผยแพร่ซ้ำเพราะคลิปนี้เคยเผยแพร่ไปแล้วเป็นลักษณะของคนที่ไปสมัครเลือกสว.คนหนึ่งยื่นเอกสารให้กับทางกกต.หลังจากที่กกต.ท่านนั้นพูดในลักษณะที่ใครมีโพยเอามาใครมีโพยเอามาครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณผลิตบอกว่านั่นคือประธานวุฒิคุณมงคลสุรสัจจะมันมีความหมายอะไรในทางคดีไหมครับ
2: คือถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะแล้วก็เรื่องของการมีโพยเนี่ยเฉพาะโพยอย่างเดียวเนี่ยถ้าถามความเป็นผมเนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าเวลาที่คนจะเข้าไปเลือกเนี่ยการที่จะต้องจำชื่อคนหรือเบอร์คนเป็น10เบอร์เนี่ยผมว่าลำบากแล้วครับคนซึ่งมีวัยขนาดนี้เนี่ยจะจดจำเลขทั้งหมดอย่างแม่นยำเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการจดโน้ตของตัวเองเข้าไปไม่มีอะไรผิดนะครับยืนยันตรงนี้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าโน้ตดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทำเองเป็นโน้ตซึ่งทำโดยคณะบุคคลขึ้นมาทำเหมือนกันเป็นขบวนการแล้วก็มีเรื่องของการที่จะดำเนินการหลายเรื่องที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งมาประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นว่ามีการนัดแนะกันไปอยู่ตามโรงแรมที่พักนะครับค่าที่พักก็ฟรีค่าเดินทางก็ฟรี
0: ครับ
2: แล้วก็มีการที่จะเสนอประโยชน์ต่างๆทั้งในรูปของตัวเงินหรือรูปของตำแหน่งต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าไปประกอบกับโพยผิดนะเพราะนั้นโดยลำพังของโพยเนี้ยก็ยังไม่มีความหมายอะไรนะครับตอนนี้การยืนยันว่าเป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าท่านเองเนี่ยท่านก็ตอบตรงๆไปแล้วกันก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ตัวกกต.เองคนที่เดินเก็บก็ชัดเจนเนี่ยคุณดิติเชษฐ์เขาก็เปิดตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอธิบายให้สังคมฟังว่า เรื่องราวต่างๆเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าหากว่าโพยดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นโพยในลักษณะของการที่ว่าไม่ใช่แค่การจดโน้ตนะแต่เป็นของการที่ว่ามันเป็นเหมือนกันกับของคนอื่นและเป็นกระบวนการที่มีการใช้เงินใช้ทองกันเพื่อมุ่งหวังให้ได้ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็ต้องไปอธิบายกับกกต.นะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรนะครับให้กกต.วินิจฉัยว่าจะส่งเรื่องของท่านเนี่ยไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
2: เปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งคงจะต้องแต่ว่าโดยถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้น
0: ครับ
2: นะครับอาจจะต้องรอดูครับ เห็นบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีการจัดประชุมแล้วก็จะมีการที่จะเชิญพยานหลักฐานพยานบุคคลแล้วก็จะมีการเปิดพยานหลักฐานอีกจำนวนหนึ่ง
0: ครับ
2: นะก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรไหมครับ
0: คุณผลิตบอกว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมีหลักฐานเด็ดเพิ่มเติมนะครับแต่อาจารย์ดิเรกฤทธิ์ครับเท่ากับว่าหลักฐานหรือสิ่งที่หลายคนอ้างว่าเป็นหลักฐานเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่แน่นหนาพอหรือเปล่าครับ
1: ผมเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะเพราะจริงๆแล้วที่คุณผลิตเขามาเอาคลิปซ้ำเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่มีการยืนยันว่าเป็นท่านหรือเปล่านะอันที่สองคือว่าไอ้ที่ยื่นโพยไปให้กรรมการนะหรือเจ้าหน้าที่กกต.เก็บเนี่ยหน้าตามันคืออะไ
0: ร
1: ใช่ไหมครับมันเป็นโพยช่วยจำอย่างที่อาจารย์สมชัยว่าหรือเป็นโพยล็อกผลคะแนนนะครับหรือเป็นโพยใบสั่งนะที่ต้องเลือกตามกันและใครจัดทำให้หรือจดเองช่วยจำหรือไม่อย่างไรอันนี้มันเป็นต้นนะต้นทางของหลักฐานที่สามารถสืบไปหาปลายทางได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ก การที่คุณผลิตออกมาแบบนี้นี่แหละก็คือเน้นย้ำสองจุดนี้เองนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้นะครับที่ว่าเราเกริ่นมาว่ามันโอ้โหมันเป็นเรื่องยาวแล้วใช่ไหมครับที่มันยาวนี่ผมมีข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติไงมันจึงยาว
0: ครับ
1: นะครับถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะผมเป็นสว.ตอนปลายสมัยเนี่ยผมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการเลือกสว.เพราะมันเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครั้งแรกถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะหาสว.มาทำหน้าที่ต่อจากเราเพราะฉะนั้นก็มีการมาที่การชุดนี้มามีการประชุมครั้งแรกวันที่9กรกฎาคมมีอยู่20คน20คนนี้ก็มีอาจารย์มีคนนอกอะไรต่างๆเข้ามารู้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยเราพบข้อร้องเรียนละเราพบการตั้งคำถามมากมายแล้วนะครับว่าเรื่องคุณสมบัติมันจะล็อกกันได้ไหมการพรีชีพมันทำถูกหรือผิดการจัดตั้งเครือข่ายทำได้ไหมอย่างไร

0: การหาเสียงเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไ
1: ร
0: และกกต.นะจะควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรมันมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับและทันทีที่มีการเลือกใช่ไหมครับเราก็เห็นนะครับว่าพยานหลายคนก็ออกมาว่าเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาร้องเราร้องกันตั้งแต่วันแรกๆเราเห็นความไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเราเห็นเขาจัดตั้งอยู่แล้วเราเห็นเขาใส่เสื้ออยู่แล้วเราเห็นเขาแห่มาเป็นคันรถอยู่แล้วเราเห็นเขาไปปรึกษาการอะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยมันเป็นเชื้ออยู่แล้วนะแต่โดยเหตุที่ผมคิดว่ากกต.อาจจะกอดเรื่องนี้ไว้นานเนี่ยครับหลักฐานก็มีคำร้องก็มีนะเขาร้องไปทุกแห่งทุกโขนเลยร้องศาลกี่ศาลร้องกกต.ด้วยหลักฐานอะไรด้วยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนได้เสียหรือผู้รู้เห็นแม้กระทั่งผู้ตรวจการกกต.เองเนี่ยผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ชี้โป่งว่าเนี่ยผิดซึ่งหน้าอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วไปฟ้องเลขาเลขายังไม่ทำอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: บอกเอ้ยจะไปยุ่งเขาเตรียมกันมาแล้วนะอะไรอย่างนี้อ่ะมันมีเหตุอันต้องสงสัยนะแม้แต่ประชาชนอย่างเราคนนอกนี่เราก็เห็นแล้วก็มันน่าสงสัยจริงๆครับอันนี้แหละครับเป็นกระบวนการที่ว่ามันอาจจะอัดอั้นก็ได
1: ้
0: นะนำไปสู่การที่นะคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝ่ายค้านเองนะซึ่งเห็นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหัวเชื้อที่ลุกลามไปสู่เรื่องอื่นๆนะฮะมันเป็นโซ่นะฮะข้อแรกที่ไปสู่โซ่ข้ออื่นๆนะที่นำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระไม่เชื่อมั่นในศาลไม่เชื่อมั่นในกระบวนการอื่นๆด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ
1: พอพูดถึงความไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระนะครับล่าสุดทางกกต.เองก็ออกมาสื่อสารว่าคือผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมากกต.เคยสื่อสารในลักษณะแสดงจุดยืนแบบนี้ไหมนะฮะกกต.บอกว่าก็สงสัยก็ข้องใจกับความเคลื่อนไหวแล้วก็ทิศทางการสื่อสารของพรรคประชาชนของอดีตสว.ของสว.สำรองบางกลุ่มของไอลอว
0: ่
1: าทำไมดูจะมีเป้าประสงค์เดียวกันนี่อยู่ในข่ายที่กกต.จะตั้งข้อสังเกตได้ไหมครับอาจารย์สมชัยหรือเขาคิดเยอะไปหน่อย
2: คือประชาชนเองก็ตั้งข้อสังเกตกลับไปยังกกต.เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนคิดตอนนี้เนี่ยกลายเป็นความรู้สึกซึ่งอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจกกต.อยู่สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าพฤติกรรมก็ดีหรือแนวคิดกระบวนการในการตัดสินต่างๆของกกต.ก็ดีเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่เช่นคุณมีอนุกรรมการ2ชุดนะชุดหนึ่งเรียกว่าอนุในการสืบสวนไต่สวนชุด26นะฮะก็ประชุมกัน4เดือนมีกรรมการซึ่งเป็นมีอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำจากทั้งของกกต.แล้วก็ของ DSI ร่วมกัน20คนประชุมกันแทบทุกวัน4เดือนออกรายงานมา900หน้าเอกสารเกี่ยวข้อง 8-9 หมื่นแผ่นนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนผิด229คนเป็นสว.นะฮะ100เท่าไหร่138ใช่ไหมแล้วก็เป็นในส่วนของที่เป็นบุคคลภายนอก91คนนะครับอันเนี้ยก็เป็นแบบหนึ่งแล้วพอมีกรรมการอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าอนุวินิจฉัยก็ตั้งโดยตัวแทนกรรมการการเลือกตั้ง1คนก็ตั้งเข้าไป1คนรวมแล้ว7คนก็ประชุมกัน4เดือนนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่มีใครผิดสักคนหนึ่งเพราะนั้นพฤติกรรมทำนองแบบนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจนะกกต.ว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นทำไมคณะกรรมการอนุกรรมการ2ชุดเนี่ยพิจารณาแตกต่างกันฟ้ากับเหวไม่ฟ้ากับดินนะฟ้ากับเหวเลยคนละเรื่องกันเลย
1: คร
2: ับแล้วก็กกต7คนเนี่ยท่านจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะนั้นถ้าผมมองความเคลื่อนไหวของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วง1เดือน2เดือนนี้เนี่ยทำไมไอ้ลอต้องออกมาทำไมทางฝ่ายพรรคฝ่ายค้านต่อออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารถึงกกต.ว่ากกต.เองเนี่ยควรจะต้องตัดสินวินิจฉัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะอย่างตรงไปตรงมานะครับจากหลักฐานต่างๆที่มีอยู่แล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยหลักฐานเท่าที่ทุกคนเกี่ยวข้องยอมจะเปิดเผยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเอาพยานบุคคลมาพูดในห้องประชุมให้ฟังนะครับว่าเขาพบเขาเห็นอะไรต่างๆยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นการฟ้องประชาชนแหละครับแต่จะไปกล่าวหาว่าเขาเคลื่อนเป็นขบวนการนะเพื่อที่จะทำให้เกิดผลในการที่ไปกดดันกกต.อะไรเนี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นครับ
1: ครับ
2: คือถ้าคุณทำตัวเองให้เป็นที่ไว้วางใจนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดชุดหนึ่งว่าอย่างชุดหนึ่งว่าอย่างนะแล้วกกต.ก็กักเรื่องไว้ยาวนานมากเรื่องนี้เนี่ยปกติแล้วมันควรจะจบให้ได้ภายในสัก1ปีตอนนี้2ปีแล้วก็ยังไม่จบมันเป็นสิ่งที่มาจากความไม่ไว้วางใจต่อการตัดสินใจของกกต.ซะมากกว่า
1: ครับ
2: กกต.ก็ต้องทบทวนตัวเอง

0: ครับไม่ใช่ไปมองฝ่ายตรงข้ามว่าเวลาคนเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะต้องสงสัยตัวเองมากกว่าว่าทำอะไรให้เขาสงสัย
1: ครับไม่ใช่แค่กกต.อย่างเดียวนะครับ

0: คนของคณะที่26หรือไม่อย่างไ
1: ร
0: แต่อย่างไรก็ดีแต่ในเหตุผลก็น่ารับฟังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกกต.กอดสำนวนไว้แบบผิดปกติเมื่อมันกอดสำนวนไว้นานผิดปกติมันฟ้องได้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ใช่อำนาจของกกต.ซะหน่อยและในกฎหมายบอกว่าแค่มีมูลนะเราก็ควรจะให้ศาลเขาตัดสินใช่ไหมครับเพราะเราไม่ใช่องค์กรสุดท้ายที่จะวินิจฉัยความถูกผิดใช่ไหมครับอันนี้แหละมันเป็นประเด็นที่เขาต้องมากดดันขยายผลและต้องเบิกพยานซึ่งผมก็ต้องเคารพนะว่าพยานที่ออกมานี่เขาก็ดับเครื่องชนหรือเปิดหน้าชกอะประมาณนี้เจ็บแน่นอนนะก็ถูกฟ้องร้องกลับแน่นอนนะซึ่งผมก็เข้าใจทุกฝ่ายภูมิใจไทยเขาเสียหายเพราะว่าการกล่าวอย่างนี้ทั้งที่มันก็ยังไม่เสร็จนะแล้วมาเปิดหน้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะความเชื่อมั่นศรัทธาคะแนนนิยมมันจะหายไปไหมอย่างไรแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องฟ้องนะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของหัวหน้าพรรคสิทธิ์ของพรรคตัวเองนะแล้วก็ข้อกล่าวหามันรุนแรงไงรุนแรงก็คือว่ามันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วก็ไปร่วมกระบวนการด้วยเป็นอย่างนั้นเลยนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็ผมคิดว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทั้ง3ฝ่ายต้องให้กำลังใจเลยนะในแง่กกต.ก็เช่นเดียวกันนะเราก็อยากให้กกต.ทำงานได้ดีไง
1: ครับ
0: นะครับเพราะทำงานได้ดีประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่ว่าไอ้การที่เขามีคำถามจากภาคประชาชนแบบนี้เนี่ยท่านต้องมาดูว่าเนื้อหาการทำงานท่านเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องให้เกียรติประชาชนนะคือเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องไปตอบโต้อะไรต่างๆนี้ก็มีความจำเป็นแหละครับรวมกระทั่งเรื่องใหญ่ที่จะไปฟ้องเขาอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องให้ประชาชนตรวจสอบอยู่แล้วถูกไหมครับการเขาเปิดประเด็นเหล่านี้มาเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเราก็มีหน้าที่ชี้แจงครับถูกไหมครับ
1: อาจารย์เดชฤทธิ์ถ้า
0: ภาพที่ดีที่สุด
1: ครับขออนุญาต
0: ครับ
1: ขออนุญาตครับถ้ายืนอยู่ข้างเวทีแล้วมองเข้าไปที่กกต.เดาได้ไหมครับว่าทำไมกกต.ถึงทำคดีนี้ได้ช้ากว่าที่ประชาชนคาดหวัง
0: อันนี้แหละครับคือในแง่กกต.เขาก็มีเหตุมีผลของเขาอะนะว่ามันซับซ้อนมันมีเรื่องเยอะแล้วก็มันมีผู้เสียหายมันมีผู้ที่อาจจะมากล่าวหากันหรือเปล่ามาแกล้งกันหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมในแง่ของหลักการถูกไหมครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุให้เขาทำงานได้ช้านะหรือเรามองว่าถ่วงเวลาก็ได้นะครับแต่ในแง่มุมผมนี่ผมคิดว่ากกต.ต้องเรียงลำดับเรื่องให้ดีนะครับว่าเรื่องอะไรที่มันกระทบแล้วเรื่องอะไรที่เขาติดตามนะเพราะว่าเรื่องการได้มาของสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่
1: ครับ
0: นะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยของการใช้อำนาจในสภาถูกไหมครับแล้วเรื่องนี้คุณไม่ปิดจบให้เร็วคุณไม่มีการทำงานที่โปร่งใสที่อธิบายได้อย่างรวดเร็วนี่อันนี้แหละครับมันเป็นความไม่เชื่อมั่นในองค์กรของท่านและความไม่เชื่อมั่นมันนำพาซึ่งคำถามมากมายที่จะถาโถมเข้าไปนะฮะยังกกต.
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับตอนนี้ครับเชิญอาจารย์เช
2: ิ
1: ญครับ
2: ผมว่าความช้าของกกต.เนี่ยเป็นธรรมชาติของการทำงานของกกต. นะครับเพราะเราสังเกตนะครับไม่ใช่เรื่องของคดีหัวสวเรื่องเดียวนะ
1: ครับ
2: คดีง่ายที่สุดเลยนะเรื่องคุณสมบัติของสว.จำได้ไหมครับเรื่องของคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งอาจจะไปโฆษณาบอกว่ามีวุฒิทางตำแหน่งทางวิชาการอย่างนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งวินิจฉัยง่ายที่สุดแล้วยังปีกว่านะนี่ตัวอย่างให้เห็นนะ
1: เขารอบคอบหรือไงอาจารย์
2: ไม่ใช่คือเป็นความช้าของระบบของการออกแบบการทำงานซึ่งคนเป็นกกต.เองเนี่ยต้องสำนึกนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยท่านเองท่านทำให้เร็วกว่านี้ได
1: ้
2: และคุณต้องทำให้เร็วเพราะผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียทุกฝ่ายนะไม่มีใครชนะเลยแม้ทั้งคุณหมอท่านนั้นเองนะยิ่งกกต.ตัดสินวินิจฉัยช้าเท่าไหร่นะครับท้ายที่สุดวันที่ท่านถูกตัดสินว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันพ้นย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรกที่เป็นสว.สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องคืนแก่หลวงนะเงินเดือนนะเป็นปีเงินเดือนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆสิทธิสวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆต้องคืนหลวงหมดซึ่งตรงนี้ไม่รู้คืนหรือยังนะแต่ว่านี่คือความล่าช้าที่เกิดขึ้นและเป็นผลเสียหายไม่ได้เสียหายต่อสังคมอย่างเดียวต่อตัวท่านเองก็เสียหายด้วยเหมือนกันครับคดีของการที่บอกว่ามีสว.ที่อาจจะได้มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก 100กว่าคน

0: ยิ่งช้าก็ยิ่งเสียหายเสียหายยังไงครับในแง่ของตัวสวในแง่ของตัววุฒิสภาเองในแต่ละวันแต่ละวันเนี้ยท่านลงมติไปกี่เรื่องล่ะในแต่ละวันแต่ละวันเนี้ยท่านลงมติในแง่ของการจะเลือกให้ความเห็นชอบกับองค์กรต่างๆไปกี่คนล่ะนะนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่มันเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งสมมตินะครับว่าบอกว่ามีคนผิดคนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับ2ปีคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเลยดังนั้นกกต.เองเนี่ยต้องสำนึกครับว่าการที่ตัวเองทำช้าเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีนะไม่ใช่ว่าคุณรอบคอบแล้วสังคมจะยกย่องชมเชยคุณนะนะครับแต่สังคมบอกว่าคุณทำงานไม่โอเคนะครับอันนี้ต้องสำนึกดังนั้นณวันนี้เนี่ยที่ประธานกกต.บอกว่าจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมชื่นชมนะว่าเท่ากับว่าเป็นการพยายามจะเร่งทำให้เสร็จเพียงแต่ว่าสังคมก็ยังจับตาอยู่ครับว่าท่านจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของประโยชน์ของหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือเป็นรัศการมาจากการที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนที่ท่านอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตาตอนนี้ย้อนกกต.นิดหนึ่งกกต.บอกว่าอะไรนะทำไมขบวนการเหล่านี้ใครต่อใครเหล่านี้เคลื่อนไหวเป็นขบวนการเดียวกัน
1: ดูเหมือนจะมีเป้าหมายเดียวกันพยานบุคคลก็เหมือนกัน
0: คำถามไม่ย้อนตัวเองแล้วคุณไม่เคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่พรรคภูมิใจไทยเขาเคลื่อนไหวเลย
1: ครับ
0: นะประโยคมันก็คือประโยคเดียวกันนะมันไม่ใช่หรือนะครับเพราะฉะนั้นตรงขณะนี้เนี่ยกกต.ไม่ต้องพูดอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาทำนะครับวินิจฉัยคดีนี้ให้ชัดเจนให้เรียบร้อยนะเหลือเวลาอีกเดือนนึงอ่านให้เยอะๆอ่านสำนวนที่มันมีทั้งหมดอย่าไปเชื่อสิ่งที่เจ้าหน้าที่สรุป
1: ครับ
0: นะคือถ้าท่านไปเชื่อทีมงานสรุปมาบรีฟให้ฟังซิผิดไม่ผิดแล้วความตัดสินตามนั้นเนี่ยท่านจะตัดสินใจบนพื้นฐานที่ไม่ได้รู้จริง
1: ครับขออนุญาตอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากกต.เองก็ทำไมไม่ถามตัวเองบ้างคำถามเดียวกันท่านแค่เปลี่ยนตัวละครตอนนี้มันเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแบบชัดเจนเกินหน้าเกินตาไปหน่อยหรือเปล่า
0: ไม่หรอกครับผมยังคิดว่าเผอิญเขาอาจจะพูดในความรู้สึกลึกๆของเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปเข้าทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียว
0: แต่ว่าถ้าในมองของคนนอก
1: ครับ
0: คุณว่าฝั่งนี้เขาเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเหมือนกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่คุณพูดก็เหมือนกันก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
1: ภูมิใจไทยก็โยนไปยังพรรคประชาชนขออภัยโยนไปทางพรรคประชาชนเหมือนกันว่าก็ตอนหาเสียงเลือกสว.คุณก็มีการจัดตั้งของคุณก็มีอย่างนู้นอย่างนี้คุณแค่เป็นคนผิดหวังคุณก็เลยมาตี
0: ไม่ถ้าพรรคประชาชนทำเนี่ย
1: ฟ้
0: องยุบพรรคประชาชนไปเลยครับเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกสว.ได้อย่ากล่าวลอย
1: ๆ
0: นะครับก็ถ้าบอกว่าพรรคประชาชนทำนะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยในการร้องยุบพรรคประชาชนเลยครับนะถ้าท่านมีหลักฐานแต่ตอนนี้คำถามว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคุณอะไรธนาธรอะไรประมาณแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยู่พรรคประชาชนแล้วก็สิ่งสำคัญครับว่าเส้นแบ่งที่นำไปสู่การผิดกฎหมายเนี่ยมันแค่ไหนนะครับถ้าเลยจากเส้นถ้าไม่เลยจากเส้นนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเลยจากเส้นนี้ไปผิดนะดูให้ดีนะเขาทำอะไรแค่ไหนเช่นสมมตินะครับว่าช่วยกันไปสมัครเยอะๆนะแล้วก็ช่วยไปเลือกคนดีจบครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับทุกคนพูดได้หมดนะครับ
1: เป็นการรณรงค์
0: รณรงค์
1: ครับ
0: แต่ถ้าช่วยกันไปสมัครเยอะๆนะเดี๋ยวผมออกตังค่าสมัครให้ผิด
1: ครับ
0: เห็นไหมครับนี่คือมันมีเส้นแบ่งเพราะนั้นท่านพิจารณาเส้นแบ่งให้ดีใครจะพูดอะไรในทางใดก็แล้วแต่เนี่ยดูว่าเขาล้ำเส้นของกฎหมายที่เป็นความผิดตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือไม
1: ่ครับ
0: ดูแค่นี้ครับ
1: ครับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์เชิญ
2: ครับผมเสริมเรื่องการทำงานของกกต.
1: ครับ
2: ท่านอาจจะเป็นกกต.ท่านเลยมองว่าระบบมันช้าเพราะมันมีเหตุผลอะไรบางประการเพราะมันกระทบคนมากก
1: ็
2: เป็นเรื่องสำคัญแต่ผมก็มองต่างนิดนึงนะคือว่าเรื่องนี้จริงแล้วที่ประชาชนเขาเร่งนี่เขาอัดอั้นแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจเช่นให้เขาเป็นไปก่อนเดี๋ยวสอยทีหลังเนี่ยดูซิสสเลือกมากี่คนแล้วคุณสอยกี่คน
1: ประโยคนี้รับไม่ได้กันหลายคนนะผมรู้ส
2: ึ
1: ก
2: ถูกไหมครับ เพราะอะไร เพราะฐานของเรื่องร้องเรียนการชี้มูลความผิดรูปธรรมของการกระทำที่มันจะผิดสุ่มเสี่ยงให้คุณตัดสินใจนี่มันเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
2: ถูกไหมครับและก็นี่เหมือนกันเรื่องสวนี่ก็ตั้งแต่ทุกขั้นตอนทุกระดับเลยนะเรื่องมันมากมายครับแต่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอยไปก่อนแล้วก็ขณะที่เรื่องร้องเรียนเต็มลิ้นชักเป็นกองเลยเนี่ยนะก็ยังบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มันบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วเพราะนั้นให้เขาประกาศให้เขาได้หมดเลย
1: ครับ
2: นี่คือ ความคลางแคลงแล้วก็ความอัดอั้นนะครับแล้วทีนี้มาสู่เรื่องของการทำงานก็เลยมองว่ามันช้านะถูกไหมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคนเขาส่องดูทั่วประเทศอ่ะเขาบอกว่าไปอยู่บนดาวอังคารยังมองเห็นหลักฐานสงสัยได้เลยว่ามันจะทุจริตหรือไม่อย่างไรทางคณิตศาสตร์ทางอะไรหลักฐานนะเยอะแยะเลยเส้นเงินอะไรก็มีแต่ทำไมยังไม่ทำนี่ยังดีนะครับที่ตอนแรกบอกว่าประกาศว่าจะทำทุกวันจันทร์โหนะยาวเลยแต่นี่บอกว่าเอ้าทุกจันทร์เว้นจันทร์ก็มาเป็นทุกจันทร์พอเป็นทุกจันทร์มาคนเร่งรัดดิถ้าเราไม่เร่งรัดแบบนี้เนี่ยนะกลายเป็นประกาศเลยว่าจะให้เสร็จภายในสิงหาอันนี้ก็ผมก็ชื่นชมนะว่าเออคุณก็ปรับแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ประชาชนเขาเรียกร้องและอะไรที่มันสำคัญจำเป็นนะเรียงลำดับทำเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้ครับ
1: ครับมีวิธีไหนที่จะทำให้มันออกมาคลีนที่สุดหน่วยงานภายนอกไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้ของกกต.ได้เลยถูกไหม
2: ครับก็คืออย่างนี้คลีนที่สุดก็คือคุณทำตามหน้าที่ตรงไปตรงมา
1: ครับ
2: เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยผมก็เรียกร้องนะว่าจริงๆแล้วท่านไม่ใช่องค์กรวินิจฉัยนะแล้วก็มันมีฝ่ายที่เขาร้องเขามีหลักฐานอยู่แล้วและภายในคุณก็เห็นชัดเจนว่ามันมี2คณะที่คุณตั้งเองทั้งนั้นแหละถูกไหมครับมันก็ขัดแย้งกันแต่ไม่ใช่คุณเอาคณะที่ตั้งหลังซึ่งเป็นลูกน้องนะเพื่อมาแก้เกมไอ้คณะแรกหรือเปล่าอย่างไร คนมันสงสัยดังนั้นตรงนี้แหละคุณควรจะส่งให้ศาลเขาพิจารณาและหลักนี้เนี่ยเป็นเรื่องหลักประชาธิปไตยแล้วหลักที่เคารพกระบวนการยุติธรรมสากลเพราะในหลักประชาธิปไตยเนี่ยเขาต้องให้ศาลเป็นอิสระและคำตัดสินของศาลนี่ต้องสูงสุดนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่งานของคุณเนี่ยเดิมทีมเป็นงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้วถูกไหมครับเขาไม่ไว้วางใจให้อยู่มหาไทยเขาเลยแยกออกมาแต่ภารกิจมันคืออำนาจทางปกครองเพราะฉะนั้นอำนาจทางปกครองเนี่ยเมื่อคุณใช้ถูกหรือผิดเนี่ยมันต้องถูกตรวจสอบโดยศาลถูกไหมครับ
1: คร
2: ับขณะนี้คุณปิดจบไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ต้องฟ้องก็คือตัดตอนไม่ให้คนกล่าวหาและคนถูกกล่าวหามีโอกาสสู้คดีตามกระบวนการที่กฎหมายรองรับในศาลเลยถูกไหมครับและอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไ
1: ร
2: และอย่างนี้นี่แหละมันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้อย่างไรและอย่างนี้นี่แหละมันจะให้ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างไร
1: อาจารย์สมชายครับ229รายชื่อถ้ากกต.เกิดพลิกเกมบอกว่าส่งศาลหมดเลยเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ให้ศาลเป็นคนตัดสิน
0: คือผมคิดว่าไม่นะ
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็เชียร์นะว่าก็ผ่านไปเลยทั้ง229ชื
1: ่
0: อไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าโดยความเป็นกรรมการการเลือกตั้งโดยกฎหมายให้อำนาจของเขามาแล้วโดยภาระหน้าที่ที่เขามีโดยความรับผิดชอบที่รับเงินเดือนแพงๆแล้วเนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการในการที่จะกันกรองบ้างนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาครับถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดแต่ถ้าไม่ส่งหมดคนที่ไม่ส่งเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่ชี้แจงต่อประชาชนได้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะสมมตินะครับว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีสำนวนที่กล่าวถึงนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการประชุมให้เงินมา
1: ครับ
0: นี่เป็นต้นหลักฐานมีไหมถ้าพูดลอยๆนะครับว่าเนี่ยคนนี้ให้มาแต่ว่าหลักฐานโอนเงินไม่มีสลิปไม่มีนะครับหรือไม่สามารถตรวจสอบเส้นเงินว่าไปผ่านนอมินีใครต่อใครมาได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นกกต.นะผมก็ต้องไม่สามารถลงโทษได
1: ้
0: นะครับ
1: ของแบบนี้แค่พยานเล่าว่าไม่สามารถที่จะไปได้ไกล
0: มันต้องมีสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานที่เป็นองค์ประกอบมากกว่านี
1: ้
0: นะครับเช่นมีเส้นเงินที่ผ่านใครต่อใครพิสูจน์ออกมา DSI ไปสืบมาเห็นนะครับผ่านจากคนนี้ผ่านภรรยาไปให้กับคนนี้แล้วก็ต่อไปใครเป็นนอมินีต่าง
1: ๆครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นสังการที่ชี้ให้เห็นหรือมีพยานแวดล้อมต่างๆหรือมีพยานบุคคลอาจจะมากกว่า1คนที
1: ่
0: จะยืนยันตรงกันเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะส่งหมดเนี่ยผมว่ากกต.ก็อาจจะดูง่ายไปนะครับท่านก็ต้องส่งหมดต้องมีเหตุผล
1: ครับ
0: ไม่ส่งหมดยิ่งต้องมีเหตุผล
1: ครับ
0: ส่งบางส่วนไม่ส่งบางส่วนไอ้ที่ส่งไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ที่ไม่ส่งเนี่ย
1: ก็ต้องชี้แจงเหมือนก
0: ัน ต้องชี้แจง
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นเอกสารแผ่นเดียวแล้วก็เป็นเพรสรีลีสขนาดนี้เราส่งไป100ชื่อเท่านี้นะครับแล้วก็จบแล้วก็ทุกคนก็เงียบหมดอะไรประมาณแบบนั้นไม่มีใครสัมภาษณ์อะไรเลยนะครับไม่ได
1: ้ครับ
0: ณวันนี้เรื่องที่สำคัญ
1: ค
0: ต้องชี้แจงประชาชน
1: ขอปิดท้ายสั้นๆครับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์อาจารย์มองว่าตอนนี้ใครอยู่ในสถานะที่ตกที่นั่งลำบากที่สุดพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนไอลอกกต
2: กกต.
0: กกต.
1: นะครับสุดนะฮะ
2: หนักสุดคือนะครับคือแล้วต้องอย่างนี้ครับว่าผมยังเน้นว่าให้กกต.เนี่ยส่งให้ศาลซะเรื่องนี้มันจะยุติทุกฝ่ายเลยนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่มีการจี้ถามนะว่าท่านมงคลท่านอยู่ในเหตุการณ์ไหมท่านส่งโพยให้กกต.หรือไม่แล้วก็ข้อกล่าวหาของคุณยิ่งชีพเนี่ยท่านนายกได้อยู่ที่โรงแรมพูลแมนไหมมันไม่มีการตอบไงถูกไหมครับและที่ไม่มีการตอบเนี่ยเราจะเชื่อกกต.ได้หรือไม่อย่างไรเพราะกกต.ก็ถูกกล่าวหานอกจากถูกกล่าวหาว่าไปช่วยกลับกระบวนการเลยนะขบวนการหัวเนี่ยแล้วเนี่ยกกต.ยังมีที่มาจากสวชุดนี
1: ้
2: นะเป็นเสียงข้างมากด้วยอย่างนี้แหละครับมันยิ่งต้องส่งสารถูกไหมครับ
1: ครับครับกลายเป็นตกที่นั่งลำบากสุดทั้งที่เป็นหน่วยงานกลางนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับ
3: นี่ครับ
1: คุณผู้ชมครับดูแล้วไม่จบง่ายแต่ว่าสิงหาคมคือขวบเดือนที่เราคาดหวังว่าจะมีข้อสรุปออกมาจากกกต.นะครับแต่สำคัญอย่างสิ่งที่เราได้คุยกับผู้ติดตามผู้สังเกตการทั้งสองท่านครับกกต.จะชี้แจงอย่างไรต่อการตัดสินใจของตัวเองนี่คือโจทย์ถัดไปนะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

0: คาซัคสถานประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอดีตที่นี่คือศูนย์กลางทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองระหว่างเอเชียกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการขนส่งสินค้าทางบกถูกแทนที่ด้วยการขนส่งทางทะเลที่มีต้นทุนถูกกว่าความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อม2ทวีปก็ลดน้อยถอยลงแต่วันนี้คาซัคสถานกำลังถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะทางเลือกใหม่หลังจากการขนส่งทางเรือกำลังมีความไม่แน่นอนเพราะสงครามและความขัดแย้งความท้าทายของคาซัคสถานคือการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์2ชาติที่มีพรมแดนติดกันด้านหนึ่งคือจีนอีกด้านคือรัสเซียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับไทย PBS ทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับช่วงนี้รัฐบาลพยายามเรียกเรตติ้งและความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการโกงข้อสอบเป็นเรื่องใหญ่มากและเรื่องของบัตรคนจนฮะกดสั่นหวั่นกันไปทั่วรัฐบาลยอมนะฮะถอยแก้กฎเกณฑ์บางเรื่องให้ลดความสั่นคลอนเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่อนุทินไม่ถอนแน่นอนครับและไม่ถอยด้วยคือการจะฟ้องไอลอไปโยงเรื่องอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวครับ
1: ผมว่าคุณตกข่าวใหญ่นะที่โปรยเนี่ยไม่มีหัวข้อสำคัญ
0: เรื่อง
1: ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาคนที่เป็นข่าวดังที่สุดคือคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมผิดหวังมากเลยก่อนเข้ารายการแกบอกคุณเหรอ
0: ว่า
1: คุณวีระบอกว่าไม่พูดนะ
0: ไม่พูด
1: เรื่องบทบาทของกรรมาธิการผมก็อยากรู้ว่ามีใครไปกดดันคุณวีระไม่ให้พูดในรายการนี้หรือว่ามันมีใครมาวิ่งเต้นคุณวีระทำให้แฟนรายการนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้เบื้องหลังของการตัดโน่นตัดนี
2: ่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เรียกว่าอะไร
2: ทำเกินหน้าที่อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยอารมณ์ประมาณนั้น
1: หมายความว่าที่ตัวเราเองทำ
2: เขาหาว่า
1: เขาหาว่า หาว่า
0: จริงไหมจริงไหม
2: กูไม่รู้ว่ะ
0: พูดตรงไม่รู้อ่ะ
2: ไม่รู้ไม่ได้สนใจ
0: เอาล่ะ
2: ไม่ได้สนใจว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันทำตามสัญชาตญาณเด็ดๆของอาจารย์วีระพอเจออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยต้องซัดแล้วอย่าไปห้ามนะยิ่งห้าม
0: ยิ่งห้าม
1: ฉะนั้นวันนี้จะไม่พูดใช่ไหม
0: ไม่พูดแต่ผมจะถาม
2: เชิญ
0: ผมจะถามว่าหลังจากนี้ต่อไปกรรมาธิการงบประมาณจะเดินหน้าต่อยังไง
2: คือผมพูดสั้นๆคุณวิชัยแต่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
2: ปีนี้ถ้าเกิดใครตามYouTube ช่องของที่เขาถ่ายทอดสดจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าเขาพูดถึงกองทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินนอกงบประมาณของหน่วยราชการอะไรเนี่ยซึ่งมันเยอะมากแล้วไปกองรวมกันตรงนั้นคราวนี้เขาจะพยายามหาทางดึงมาใช้ทั้งเงินนอกก็ประมาณที่สะสม
0: ครับ
2: เงินกองทุนหมุนเวียนผมยกตัวอย่างคลาสสิกเงินกองทุนหมุนเวียนที่จริงก็ดูไปแล้วประมูลเลขสวย
1: เลขสวย
2: ประมูลเลขสวยเลขทะเบียนสวยผมเพิ่งรู้ว่าประมูลเลขทะเบียนสวยเนี่ยประมูลได้ประมาณ300แผ่นต่อ10,000แผ่นต่อ1ชุดนะเมื่อก่อนมีเคยมีเงินสะสมอยู่ 8,000 ล้าน
0: ตอนนี้หดเหรอ
2: ตอนนี้ก็หดแต่หดมันก็ยังเหลือเยอะ
1: เ
2: ออนะแล้วมันไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เพราะมันอยู่นอกประมาณตรวจสอบไม่ได
1: ้
2: มีอย่างเงี้ยเยอะอันที่หนึ่งเป็นกองทุนนอกงบประมาณนะอันที่สองเป็นเงินนอกงบประมาณที่สะสมไว
1: ้สะสม
2: ไว้ยกค้างมายกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาหารือกันในกรรมธิการว่าก่อนจะจบการพิจารณาหน่วยรับงบประมาณมาตราสุดท้ายอ่ะนะมาตรา41เนี่ยเขาจะเพิ่มเซสชั่นหนึ่งเอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เป็นเงินนอกประมาณที่สะสมไว้เอามาดูแล้วก็เจาะเข้าไปในกองทุนหมุนเวียนที่เขาจับได้ต้องได้เนี่ยเอามาดู
1: อ
2: ันไหนไม่ดียุบทิ้ง
1: อ
2: ันไหนดีขอเงินคืนอะไร
1: ดูออกมาไว้ก่อน
2: ใช่เนี่ย
1: มันสักเท่าไหร่วะเป็นหลายหมื่นล้าน
2: ประมาณ600,000ล้าน
1: เป็นเล่นไปนะนี่แล้วมันซุกซ่อนอยู่ใต้พรมขนาดนี้เลยเหรอ600,000ล้าน
2: เราพิจารณางบประมาณรายจ่าย
1: เ
2: ราจะพิจารณาได้ต่อเมื่อมีคนของบประมาณ
1: ใช่
2: เขาถึงจะมาชี้แจงถ้าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ขอเงินงบประมาณเลย
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกเขามา
2: ไม่ได้เราไปเรียกเขามาไม่ได้ระบบมันเป็นแบบนี้เราพิจารณาเฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ยกเว้นจะมีความซวยบังเกิดของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
1: ช่วยยังไง
2: ช่วยยังไงคือมาขออะไรนิดนึงอ่ะ
1: เราเป็นลาก
2: เราก็ลากเขามาทั้งคราวนี้พอคือมึงมีหัวเชื้อโทษคุณมีหัวเชื้อปั๊บมันก็เอาน้ำมันเบนซินราดจุดไฟเผาเลยคราวนี้ไปลามไปถึงบ้านเลย
1: เอาไม่ขีดกั้นเดียว
2: ใช่เนี่ยแหละอันเนี้ยให้จับตามองให้จับตาม
0: กองทุนสะสมไม่ต้องคืนใช่ไหม
2: อะไรนะ
0: กองทุนสะสมของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่เนี่ย
2: กองทุนหมุนเวีย
0: น
2: เขาเรียกกองทุนหมุนเวียน
0: ไม่ต้องคืนใช่ไห
2: มก็แล้วแต่เขามีคือมันจะมี มันจะมีกฎหมายรองลงไปอีก
0: ครับ
2: มันจะมีระเบียบของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังว่าอะไรเก็บไว้ได้อะไรต้องมานำส่งคลังอะไรต้องมาฝากไว้ที่คลังคอมพลีเคท
0: ครับ
2: แม้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาต้องรวบรวมตัวเลขเอางี้ก็แล้วกัน
1: แม้ก็ที่ผ่านมาไม่เคย
2: ไม่เคยมีใครไปสนใจตรงนี
0: ้ผ่าน
2: มันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลคิดว่าตังมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันอยู่ในเก๊ะแล้วมันเป็นเงินของเราแต่เขาว่าดูแลแต่ว่าการใช้ของเขาใช
0: ่
2: การใช้ของเขาเราไม่รู้เขาใช้ยังไงเออมันอีลุยฉุยแฉไงไม่รู้งบต่างประเทศไปซุกที่นั่นบางที่เนี่ยนักการเมืองเนี่ยนะเจอนักข่าวไถหรืออะไรเงี้ยไม่รู้จะเอาที่ไหนก็ไปเอาไอ้กองทุนนั้นผมไม่อยากระบุชื่อเดี๋ยวจะเดือดร้อนกัน
0: มีนักข่าวไปไถด้วยทำไมยอมไปไถวะ
1: มาจากไหนวันนักข่าว
0: ทำไมยอมไปไ
2: ถนอกรายการเล่าให้ฟัง
1: เฮ้ย
0: เป
2: ็นล้านเป็นล้านลายแล้วเป็นล้าน
1: คุณเคยได้ยินหรือปะนักข่าวไถ
0: ผมเห็น
2: มีหนุ่มรถไถไงสมัยก่อนนานมากแล้วหนุ่มรถไถนานจะไม่รู้จะไม่ลืม
1: คุณได้ยินไม่ใช่คุณได้ยินใช่คุณเห็นด้วย
0: ผมเห็น
2: อันนี้ทันโอเคเดี๋ยวอันนี้ประเด็น
0: นี่ก็เป็นประเด็นใหม
2: ่อันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องภายในของกรรมธิการนะมันจะแตกต่างออกไปโอเค
0: นี่เรื่องกองทุนเลขสวยเหมือนผมมีโอกาสคุยกับคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นคนที่เริ่มเรื่องนี้สมัยเป็นรัฐมนตร
2: ีช่วยเป็นคนคุมเลขสวย
0: อ่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทำเรื่องนี้เป็นคนสร้างเรื่องของ
1: ไอเดียเข้าอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ใช่
0: เขาเป็นเขาบอกว่าเขานายก็เอากองทุนที่ไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระบบอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วยังไง
2: ไม่จริง
0: ไม่
2: เขาพูดได้แต่ไม่จริงตัวใหญ่ที่เห็นก็ไปทำอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: แต่ล่าสุดที่ทำคือเอาเงินมาจ่ายให้รถบรรทุกกับรถตู้ที่ไปวิ่งตอนไอ้น้ำมันมันขึ้นราคาแล้วไม่ยอมวิ่งกัน
0: อ
2: ันไหนล่ะอันนี้แล้วแก้ปัญหาอะไรนั่นเมื่อกี้ว่
0: า
2: จราจร
0: ทั้งระบบความปลอดภัยชีพผู้คนการจราจรทั้งระบบที่เกิดขึ้น
2: มันกว้างเกินพี่ก็พี่ไปดูเขาใช้จริงเขาใช้อะไรล่ะถ้าใช้อย่างที่พี่นิกรพูดเนี่ยผมก็เชื่
0: อ
2: แต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะอีกไม่กี่วันเขาต้องส่งให้ผมดู
1: ขอรายละเอียดมาเปิด
2: ให้ก๊อปปี้เลยอธิบดีกรมขนส่งทางบกรับปากผมในที่ประชุมแล้วความมันมันอยู่ตรงนี้คุณชัย
1: คือ
2: ความมันมันอยู่ที่ว่าเราอยากรู้อะไรเนี่ยสมัยก่อนเราต้องวิ่งไปหา
1: ใช่
2: คราวนี้เราก็จะบอกจิ้ม
1: แล้วเขาต้องส่ง
2: ไม่ส่งเข้าคุกมีบทลงโทษผมไปนั่งรวมเลยคุณชัยคำขออนุญาตขอจัดบันเทิงขอเปิดเครื่องกระจายเสียงขอเล่นการพนันขอมีอาวุธปืนขออะไรเนี่ย
1: มันไปอยู่ที่
2: กระทรวงมหาด
1: ไทย
2: 400,000 กว่ารายการ
1: ว้าว
2: อันนี้เป็นเงินนอกออกมา100แน่ๆเลยแต่ผมยังไม่มีตัวเลขนะปีละ 400,000 คุณชัยมันจะมีทั้งใบอนุญาต
1: รายการ400,000รายการ
2: 400,000รายการมีทั้งใบอนุญาตแล้วก็ค่าธรรมเนียม
1: ปีละ 400,000 รายการละ1บาทก็ 400,000 ละ 400,000 บาทแล้วก
2: ็โอ้ยมันเกินไม่คุณอันนี้เราว่ากันบทใบอนุญาต1ใบ
1: 1ใบ
2: แล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมตลอดมันมี2อย่างถูกมั้ยถูกมั้ย
1: นั้น 400,000 รายการนี่เอาแค่ง่ายๆ 1,000-2,000 บาทก็เท่าไหร่แล้วนะ
2: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าตัวเลข
1: ผมนั่งเดาทันทีได้เลยนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่เราต้องตกใจอีกตัวนึงนะ
2: ไม่แล้วมันสะสมมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
1: ใช่โอ้ย
2: แหมเอาก่อนอยุธยาเสียงไงผมถึงเล่าให้ฟังนี่ผมพูดมันไม่ใช่ผมพูดเล่นนะก่อนที่อยุธยาจะล่มเนี่ย3รัชกาลสุดท้ายคือรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าเสือฮะ
0: ครับ ตกลง
1: แต่ตอนนั้นเขาเก็บค่าใบอนุญาตแล้วเหรอ
2: มีเหมือนกัน
1: แต่ที่ผมต้องทวงถามคือโอท็อปแกบอกว่าโอท็อปทำไมรายมาตั้งแต่300,000 ล้านแกไม่เชื่อแกบอกว่าช่วยพิสูจน์หน่อยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้โอท็อปรายได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องเป็นความสำเร็จมโหฬารมหาศาลเลยนะ
2: ผมเนี่ยไปนั่งประชุมอีกห้องหนึ่งผมไม่ได้ฟังตอนอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนตอบตอนที่เขาตอบอะผมไม่ได้อยู่ในห้องผมไม่ได้ซัก
1: แล้วคุณถามแล้วคุณไม่ฟังคำตอบ
2: แต่ว่าไม่คือมันมีบันทึกไว
1: ้
2: เดี๋ยวค่อยไปเลี้ยภาพ
1: หลังถามอะก็ฟังเขา
2: ไม่งานมันหลายอย่างคุณสุทธิชัยเอ้ยมันต้องวิ่งเป็นแบบพุ่มพวงอะไปที่นู่นที่นี่เป็นรถเล่อะ
0: ตกลงกรรมธิการเนี่ยที่ตัดหันอย่างเดียวเหรอฮะมีหน้าที
1: ่ไม่ต้องถามก่อนว่าตกลงโอท็อปเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยที่ไปเจอมันคืออะไร
2: นี่จะไม่คุยมาคุยเ
1: มื่อก็โ
2: อเคไม่โอเคแต่ว่าไม่ประเด็นเนี่ยมันเกิดจากการอธิ คือคำชี้แจงของกรมพัฒนาชุมชนที่เขาจะมาของบประมาณแล้วหนึ่งในนั้นก็คืองานที่เป็นงานโอท็อปเขาก็คุยว่ามีคนมางานโอท็อปที่เมืองทองทำเขาบอกว่าสร้างรายได้ถึง300,000 ล้านผมนั่งฟังผมก็ตกใจโอ้ยเฮ้ยยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้ของโอท็อปมัน300,000 ล้านแม่งมันจะขนาดไหนมันเท่ากับยอดขายถ้าผมพูดผิดต้องทวนผมนะผมคิดว่าประมาณ1ใน3ของ CP ไอ้โทษไอ้ร้าน 7-Eleven โอ้เอ้าก็300,000 ล้านมึงน้อยๆมาไหลแล้วแล้วผมไปดูงานเมืองทองธานีเนี่ยมันเคยมีการประกาศว่าทั้งงานขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันหลักพันทั้งงานนะหลักพัน
1: ไม่บางงานก็ร้อยล้าน
2: นะเออน่ะหลักพันหลักร้อยนะเออจนหมากันเยอะแยะเลยท็อป5ดาว8ดาวมาจากทั่วประเทศมารวม
0: ผมไม่นายกรู้ทีนี้ไปบ่อย
2: ไปที่มันไม่ได้เสียหายอะไรนี่หว่า
0: หลายวันด้วยเ
1: ค้าใช้ความ
2: คนละประเด็นกันประเด็นนี่คือนี่เค้าถามผมว่า300,000 ล้าน
1: รายได้ร้อยกว่าล้านในบางงานเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นเงินกระเป๋านายกอนุทินก็ได้ก็ชอบไปซื้อนี
2: ่คือแบบว่าเกาหลังกันอ่ะมึงมาหากูเกาหลังให้มึงกูไปหามึงเกาหลังให้กูประมาณนั้นซื้อของอ่ะแล้วซื้อของเอามาเก็บบางอย่างก็เอามาเวียนใช้คุณวิชัยได้มาเขาไปให้คนอื่นต่อเคยเจอไหม
0: เจอ
2: บ่อยๆนั่นแหละ
0: เจอแต่จริงที่ผมจำ
2: เฮ้ยเอาประเด็นนี้นี่ประเด็นสาม
0: น
2: ี่ผมจะเฉลยคุณสุทธิชัยแล้วมึงไม่ต้องยาวมาก
0: เออขอประเด็นการเมืองนิดนึง
2: อะไรว่ามีกระบวนการเมืองอีก
0: นั่นคือผมจำภาพตอนงาน
2: นี่บอกว่าจะไม่คุยเรื่องกรรมาธิการนะ
0: ผมคุยเรื่องนายกผมคุยเรื่องนายก
1: คุณนึกว่าเราจะยอมเหรอ
0: มีการประชุมกรรมการชุดหนึ่งของตำรวจแหละนายกไม่ไปฮะไปโอท็อปผมก็ถามว่าเฮ้ยอะไรสำคัญกว่า
2: ไม่เฮ้ยประชุมตำรวจเรื่องอะไรถ้าประชุมตำรวจเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ไปให้กระทืบแล้ว
0: เ
2: ห็นไหมที่เรื่องไปเมื่อวันพุธอ่ะใช่ไหมเราไปเราไปเที่ยวกันเราไม่รู้เรื่องหรอก
0: ไปเที่ยวกันสำหรับนอนมา
1: ประเด็นของคุณวิสุทธิ์คือว่าระหว่างความสำคัญของการประชุมกรรมการกตร.
2: ไม่ใช่ถ้ากตร.แกต้องไป
0: ผมก็จะไปชุ่นกตร.แต่ว่าม
2: ันต้องเป็นงานที่ไม่สำคัญหรอกไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายผบตร.อย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
1: อาจจะสำคัญแต่ว่าโอท็อปสำคัญกว่า
2: ประมาณนั้น
0: รัฐมนตรีมหาดไทย
1: คุณต้องเชื่อในการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี
0: เอาใจไปได้อีกหนึ่งคำถามฮะ
2: เฮ้ยอะไร
0: มีการ
2: ผมไปกรรมาธิการเนี่ยผมมีแต่ถามเขานะไม่ใครมาถามผมนะ
1: ก็แต่เข้าในรายการนี้กรุณาทราบ
0: เราใช้สิทธิ์ในการถามกรรมาธิการ
2: ไม่อยากมาอยู่ตรงนี้แล้วว่ะโอเคโอเค
1: เมื่อกี้เขาบอกเขาไม่พูดใช่ไหมเราก็ล่าเราไม่ได้ก็พูดนะมิฉะนั้นมันเป็น
0: ของกระทรวงหรือว่ามหาดไทยมีการเสนอเข้ามาเรื่องการแก้ไขป้องกันทุจริตคอร์รัปชันไหม
2: ผมไม่ได้ดูอ่ะมันจะเป็นพวกแผนงานผมไม่ค่อยได้สนใจพวกนั้นหรอกคือความสนใจของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนมนุษย์มนาครับผมจะสนใจเรื่องใบอนุญาตมีกี่รายได้เงินเท่าไหร่แล้วผมไปนั่งดูของไอ้เนี่ยมันทำอะไรไอ้เนี่ยกรมพัฒนาชุมชนเขาบอกมีโอท็อปอะไรอย่างเงี้ย300,000 ล้านผมเช็คคุณสุทธิชัยผมเช็คคนที่ทำตัวเลขหน่วยงานที่ทำตัวเลข GDP
1: อ่
2: ะ
1: สภาพัฒน์เหร
2: อผมไม่พูด
1: อ่ะผมรู้ว่าใครทำในตัวเลขเนี่ยแล้วยังไงเขาว่าไง
2: โอ้มันไม่น่าเป็นไปได้
1: ไม่น่าเป็นไปได
2: ้300,000 ล้านไม่น่า
1: อ๋อนั่นน่ะสิผมก็ไม่เชื่อ
2: ผมก็ไม่เชื่อแต่เขาต้องพิสูจน์ถ้าเขาพูดเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาเอามาจากไหน
1: 300,000 ล้านนี้ตั้งแต่เปิดมาหรือว่าเฉพาะปีหนึ่ง
2: เลยอาจจะตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณทักษิณมั
1: ้
2: งเอ้าเขาเป็นคนเริ่ม1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปอ่ะเอ้ยเป็นไปได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยเชื่อว่ะเป็นไปได
1: ้กันได้ไงก็ตอนย้อนกล
2: ับมันเกือบ30ปีนะตั้งแต่2544ถึง2569 25ปีคุณชัย
1: เกือบ30
2: ถ้า25ปีได้ปีละ20,000 ล้านเนาะแล้ว15,000 ล้านได้แกอาจจะตอบพี่ก็ได้นะ
1: เนี่ยให้ท้ายเขา
2: โอเคโอเคโอเค
1: คุณต้องเช็คกับคุณสิริกัญญาพักฝ่ายค้านหน่อย
2: ครับ
1: ว่าประมาณ
2: ว่า
1: เพราะเธอเพิ่งบอกวันนี
2: ้บ
1: อกว่าไอ้งบ70นะจิ้มตรงไหนก็แพงเกินนี่
2: จริง
1: ใช่ไหม
2: จริง
1: บอกว่าดูกระทรวงดีอีซัมซอนคลาวกลางพมหันงบคนพิการแต่ตั้งงบ Data Center เก้าอี้ตัวหนึ่ง15,000ประตูหนีไฟ200,000น
2: ี
1: ่ไปเช็คนะคุณอาจจะเป็นโควต้าครม.ในฐานะกรรมการแต่ว่าคุณต้องคุยกับฝ่ายค้านเขาด้วยนะ
2: สัดส่วนคณะรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คณะรัฐมนตรี
1: อ้าว
2: สัดส่วนรัฐมนตรีคนเดียว
0: อ๋อคนเดียว
1: โควต้ารัฐมนตรี
2: ไม่คือคณะรัฐมนตรีเขาได้สัดส่วน 18คน
1: แล้วก็แบ่งรัฐมนตรี
2: ไม่เขาไม่ได้แบ่งเขาไม่ได้แบ่งแต่ว่าเฉพาะผมเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยเขาให้ผมไปเนี่ยชวนผมไปทำเนี่ยไม่ใช่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อผมโดยที่ไม่มีที่มาที่ไป
1: ไม่ใช่แล้วรัฐมนตรีทุกคนมีสิทธิ์จะเสนอชื่อกรรมธิการไหม
2: ผมว่าไม่มีนะ
1: นั่นน่ะสิผมก็ว่าคุณตกลงคุณมาไม่ประตูไหนอ่ะคุณเข้า
2: คือมันมีความซับซ้อน
1: ประตูคนเหรอ
2: ไม่ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็ไม่มีอินชัวรันซ์สิ
1: ต้องมีประกันภัย
2: ขนาดเนี้ยมันยังมาจิ้มๆเลยเห็นไหม
1: ใช่ระวัง
2: มีคนไม่คุย
1: เราต้องไอคนที่ไปร้องเรื่องนี่ไปสนใจนะ
0: อ
1: ๋
0: อน
1: ั
0: ่นก็เขาก็ขาวจำฮะไม่สนใจเลย
2: คุยเรื่องอื่น
0: เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้หน่อย
1: แต่เรื่องก่อนอื่นยังไงต้องถามอาจารย์วีระเช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่อง
0: ครับ
1: ภาษีทรัมป์
0: น้ำมันด้วย
2: 301 12.5 12.5 ทำไมทุกผลิตภัณฑ์มั้งผมไม่แน่ใจโอเค
1: แต่ว่าเรามากกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียนะกัมพูชานะฉะนั้นมันก็แปลว่าเราเอาเวียดนามกับเราอยู่ตรงที่เดียวกัน 12.5 2เรื่องน้ำมันขึ้นมา100เหรียญแล้วนะที่เราที่ก่อนพูดว่ามัน80กว่า90นี่มันไอ้เบรนท์นี่นะ
2: เอาทีละอันเดี๋ยวผม
0: ตัวเลขเรื่องภาษี
1: ใช่มั้ย
2: มี
1: ฉะนั้นกําลังบอกว่าตื่นเช้าก็มาเช้าวันนี้คนไทยเจอเรื่องภาษีและเจอค่าครองชีพชัดๆอีก2เรื่องที่ต้องติดตาม
2: ถ้าจะดูอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยต้องดูในโครงสร้างราคาน้ำมันนิดนึงคือแม้ว่าต่างประเทศราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจะขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เราน่าจะเติมน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์95กับดีเซลหมุนเร็วเนี่ยน่าจะ36บาท94สตางค์หรือ67สตางค์เนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอแต่ราคานี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ราคาตามกลไกตลาดเพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนอยู
0: ่ก็ยังมาแบกอยู่
2: ประมาณ8บาทสำหรับดีเซลต่อลิตรแล้วก็อุดหนุนประมาณ3บาทเดี๋ยวผมคอลเลกตัวเลขได้นะ
1: แล้วมีลดค่ากลั่นมาด้วย
2: แล้วก็ไปลดค่าการกลั่นของโรงกลั่นทั้ง6โรงที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย อีก2บาท40สตางค์เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยราคามันต่ำกว่าราคาจริงที่ควรเป็นก็10บาท
1: ใช่ใช่
2: ตอนนี้ราคานี
0: ้ครับ
2: นะเท่าให้เงินเท่ากับว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันซึ่งผมไม่ได้เคยเสนอให้ยุบนะผมเสนอว่าให้บริหารจัดการแต่ที่ผมเสนอว่ามึงเรียกเลิกเก็บเงินจากกูได้แล้วเนี่ยคือกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์ 1,800 ล้านคนละเรื่องกันใครเป็นผู้แลพูดมันถูก
1: เขาพลาดหัวเสร็จแล้วนะเนี่ย
2: เก่งกันทั้งนั้นเก่งทั้งนั้นเก่งทุกคน
1: เ
2: พราะถ้าเขาทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยเงินน่าจะชดเชยจากกองทุนน้ำมันขี้หมูขี้หมา700ล้านต่อวันตอนนี้
1: ใช่
2: 700ล้านบาทต่อ
1: ตัวเลขล่าสุดเห็นว่าติดลบไป 60,000 กว่าล้านเดี๋ยวเราเหร
2: อ
1: กลับไปสู
2: ่ 58,000
0: จะแบกได้นานแค่ไหน
2: มันอยู่ที่ว่าอึดแค่ไหน
1: ประเด็นคือว่าสงครามอิหร่านมันจะลามมากขึ้นไปปิดช่องแคบโฮมุส
0: ครับ
1: จะมาปิดช่องแคบบับอามันเดฟในทะเลแดงอีกฉะนั้นไอ้น้ำมันที่จะไหลออกมาเนี่ยมันจะติดทั้ง2ช่องแคบซึ่งมันจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะพุ่ง
2: ผู้ชายผมให้เขาเลขตัวเลขเลยนะครับการชดเชยแก๊สโซฮอล์95 3บาท81สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกปัจจุบัน36บาท69สตางค์ดีเซลหมุนเร็วชดเชยลิตรละ8บาท76สตางค์ราคาที่ขาย36บาท69สตางค์เดี๋ยวผมแค่นี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าตัวเลขไม่แม่น
1: อ่
2: ะ
1: แม่เอาอย่างนี้ไม่ได้ผมเชื่อฝีมือไอ้เรื่องเอกสาร
2: approximately ตอนที่พูดโดยไม่ดูกระดาษเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าต้องดูให้มันชัดๆเลย
1: เอ้สมองมันเป็นสมองโปรโตซัว
2: ไม่ได้นะสมองโปรโตซัวไม่มีสมอง
1: ไม่มี
2: สัตว์เซนเดียวไม่มีสมองอะมีบ้า
1: ผมพูดถูกแล้วไง
2: ไม่ถูกดิผมมีสมองสิครับ
1: ความหมายผมคือไม่มีนะ
2: ตกลงให้มีหรือให้มีงงตกลงไม่มีสมองนะ
1: คือว่างเปล่า
2: อ๋อว่าอ๋อโอ้โหนี
0: ่
2: โอ้โหสองชั้น
0: ลึกซึ้ง
2: โอ้โหนี่พวกสุญญตา
1: สุญญตา
2: โอ้นี่มีเซนนะเซนนะก่อนเข้ารายการผมแซวคุณวิชัยว่าไงไหมแกพอดีผมดูในกล้องอ
0: ่
2: ะแกเหมือนปรจานตักมอว่ะที่ผมไปวัดเซาหลินจริงๆเอามาเอาเรื่องอะไรต่อ
1: วัดเซาหลินนี่มีเรื่องอื้อฉาวมากเกิน
2: รู้ทันรู้ทั ันบอกให้เป็นเจ้าสำนักลู่ทัน
1: วัดเซาหลิน
2: นี่โดนรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเล่นงาน
1: ไปแล้ว
2: จับไปแล้ว
1: หัวโตเลยโกงเหมือนวัดพระไทยวัดไทยเลย
0: วัดไทยอยู่ได
2: ้หนักกว่า
1: หนักกว่าอีก
0: หนักกว่า
2: เพราะว่าเด็กที่ไปเรียนอะไรตัวอะไรมันเก็บเงินหมดอ่ะ
0: แต่วัดไทยวัดเล่นอยู่ได้ดิ
2: เฮ้ยไม่เอา
0: เอาเรื่องนี้ตกลงทรัมป์จะขึ้นภาษีคู่ค้า60ประเทศ
2: ขึ้นไปแล้ว
1: เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเราม
0: ันจะเกิดอะไรขึ้นลองฉายภาพเห็นนะ
1: อ้าวก็สินค้าที
2: ่ส่งออก
1: ส่งออกอ่ะก็จะต้องเสียภาษีเป็นเดิมที 10% มา5เดือนที่เป็นชั่วคราว122เนี่ยคราวนี้จบแล้วไอ้ชั่วคราวเพราะว่าทรัมป์โดนศาลฎีกาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ใช้ไอ้อำนาจฉุกเฉินที่ไป
2: เรื่องเศรษฐกิจฉุกเฉินอะไรนะ
1: จะเก็บใครไม่มีสิทธิ์ทำก็เลยหันมา
0: คน
1: ที่ใช้ปืนบาซูก้า

0: ยิงทีนี้มาเอาปืนไรเฟิลสไนเปอร์เลยทีนี
1: ้
0: ยิงเจาะเลยยิงเจาะที่รายการแรกเฉยๆเนี่ยคือแรงงานบังคับฉันสอบสวนคุณมาตรา301กฎหมาย Trade Act 1974
1: พรบการค้า
0: พรบการค้า
1: เป็นกฎหมายเก่าม
0: าตรา301บอกว่าใครค้าขายกับเราเอาเปรียบเราไม่แฟร์กับเราเราลงโทษมันสอบสวนมันขึ้นภาษีมันก็เลยใช้ตรงนี
1: ้เหมือนกับผมขยายความคุณชัยเหมือนกับว่าเขาไปดูว่าของที่ส่งไปขาย
2: ครับ
1: เขาไปตรวจว่ามันมีการใช้แรงงานบังคับเหมือนว่าผิดกฎของไอ ILO อะไรประมาณนี้ก็จะใช้เป็นเหตุเขาจะขึ้นก่อนแล้วค่อยสอบสวนถ้าหากว่าใช่เขากล่าวหาเสร็จเขาก็ขึ้นไงขึ้นภาษีไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไปกล่าวหาแล้วเราไปแก้ให้เขามาดูแล้วมันไม่มีก็จบแต่ว่าคุณไปแล้วก็ไปนะว่าระหว่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนเราก็ต้องไปแก้คดีใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้องก็ต้องไปคือเราก็ยื่นข้ออธิบาย
1: ข้อโต้แย้งไปข้อโต้แย้งไปใช่ใช่
0: คุณสุภจีไปอ่ะกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละ
1: ตกลงเจอ 12%
0: 12.5
2: 12.5
0: เรากับเวียดนามจริงๆผมว่าไอ้เรื่องแรงงานบังคับเนี่ยข้ออ้าง
1: ข้ออ้างใช่ๆ
2: ครับ
0: จริงๆมันดูว่ามึงได้เปรียบดุลการค้าเราเท่าไหร
2: ่ขึ้นเลย
0: แล้วไทยนี่นะขึ้นจากเดิมอยู่อันดับที่11นะขึ้นมาอันดับ7เว้ยมันก็เราได้เปรียบดุลการค้าอเมริกันเพิ่มขึ้น
1: ไล่ขึ้นเรื่อยๆ
0: เพราะอะไรเพราะจีนเนี่ยเราเสียดุลการค้าก็เพิ่มขึ้นอีก
1: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาส่งออกไปอเมริกามากกว่านำเข้าอเมริกาเนี่ยเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
0: นั่นน่ะสิ
1: มันแปลว่าอะไร
0: เ
1: ออมันแปลว่าอะไรมันก็คือมันถ่ายกันใช่มั้ย
0: ใช่ไงก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน่นซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นไม้1เท่านั้นนะสอบสวน301เรื่องแรงงานบังคับเท่านั้นนะยังมีข้อต่อไปเนี่ยคือเรื่องเค้าเรียก excess capacity คือผลิตเกินกว่าที่คุณใช้ได้แล้วคุณไปทุ่มตลาดเข
1: า
0: ซึ่งเราก็ไปหนึ่งในประเทศที่โดนสอบด้วยนะ
1: มันต้องดูว่าเป็นรายการสินค้าอะไร
0: ใช่
1: แต่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ตามรายละเอียดโทษทีคุณ
0: ใช่ไหมแต่ว่าเรากำลังโดนฉันต้องระวังอยู่ดีๆเราจะบอกเราผิดอะไรเกินความสามารถเราก็ไม่น่าจะใช่นะมันก็อยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์บ้างไอ้สินค้าที่อเมริกาเนี่ยต้องการแต่ผมว่าต้องดูเรื่องจีนอ่ะ
1: นี่ผมกำลังจะถามคุณตุ้ยชัยเลยว่าเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะทำให้มันคอมเมนต์เราอะที่ปกติมันไม่มีแบบนี้คุณตุ้ยชัยมันไม่ใช่ว่าจี้มาที่เราอะ
0: มีการเมืองแน่นอน
2: เห็นไต้หวันก็มาจี้ไทยใช่ไหม
1: เฮ้ย
0: ไต้หวันนั่นเรื่อง
1: โอ้ยเรื่องมันต้องอันนั้นเรื่องแต่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ
0: น์นี่ย้อนยุคประวัติศาสตร
1: ์เรื่องการรับรองจีนเดียวแล้วสหประชาชาติเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยคุณอนันต์นู่นน่ะคุณตุ้ยชัย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: แต่ว่าไต้หวันก็ต่อเนื่องนะทันทีที่มีเรื่องนี้มาโต้เราอะ
0: เรื่องจีนไต้หวันต้องถามผม
1: เฮ้ยนี่เขารู้เรื่องดีนี่เขาเดินทางไปด้วยเลยผมจะบอกให้
0: 975ไปลงนาม
1: 2518
0: คึกฤทธิ์ปราโมชนายก
1: นี่ไง
0: เป็นลงนามกับโจเอ็นไหลแล้วในนั้นเนี่ยแถลงการแล้วก็เราก็มีส่วนที่ไปแอบรู้ว่าร่างอะจีนก็บอกต้องมีคำว่าจีนเดียว
1: ต้องจีนเดียว
2: ครับ
0: จีนเดียวแล้วอยู่ต้องเลือกกับไต้หวันตอนนั้นไทยเราก็ลำบากใจเพราะเราคบกับไต้หวันอยู่นะ
1: ตอนนั้นเราทำมาค้าขายกับไต้หวันเยอะการรับรองจีนเปิดความสัมพันธ์เนี่ยเราเลือกไม่ได
2: ้
1: ที่จะมีสถานทูตไทยประจำกรุงไทเปกับสถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งมี2ที่ไม่ได้ในโลกนี้เหลืออย่างเงี้ยอยู่ประมาณ7ประเทศ
2: 7ประเทศ
1: เออใช่ไหมคุณชายได้ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจมันมาเป็นประเด็นได้ยังไง
0: ก็ไต้หวันต้องออกแถลงการอยู่
2: ต้องแถลงการ
0: อ๋อมันเป็นรูทีนที่เขาต้องออก
1: ไม่แล้วเราไปแล้วเราไม่รู้เรื่องหรือว่าเรารับจีนเดียวมันตั้งแต่สมัย2118อ่ะ
0: ก็มีแต่สื่อไงที่เอาไปพาดหัวว่าไงเพราะมีแถลงการแจกมาตามออนไลน
1: ์
0: สื่อก็เลยพาดหัวว่าไต้หวันเนี่ยบอกว่า
1: ทวงเรา
0: ทวงที่เราไปเซ็นสเตทจอยสเตทเมนต์กับจีนเรื่องจีนเดียวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
2: ใช่
0: มันเป็นรูทีนว่าเขาต้องแถลงเพื่อที่จะยืนยันจุดยืนตัวเองแต่เราไม่ต้องตื่นเต้นกับมัน
1: อ้าวนั่นน่ะสิน
2: ี่นักข่าวที่ถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าอย่างงี้นะมันจะกระทบกระเทือนเช่นฟรีวีซ่าของไต้หวันกับไทยกระทบไหมถ้าไต้หวัน
0: มีปัญหา
2: อันนี้คือคำถามที่เขาถามไง
0: ไม่มีปัญหา
2: เสียสละก็ตอบว่าไม่เกี่ยวเราก็ยืนยันเรื่องจีนหนึ่งเดียว
1: ใครตอบไม่เกี่ยวนะ
2: คุณเสียสละค่ะบอกว่า
1: ไอ้วสีหัสสะ
2: แม่
1: อ๋อพี่อ้วนโอเค
2: ต่างประเทศนะก็ยืนยันว่าถือนโยบายจีนเดียวนะฮะแล้วเรื่องฟรีวีซ่า

0: ไต้หวัน
1: ก็เพิ่งต่อให
0: ้อะไรนะเออเน
1: ี่
0: ย
1: ต่อเขาไม่ได้ต่อก็เขามาเที่ยวบ้านเราไม่ต้องขอวีซ่าเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาไม่ต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวอ่ะ
2: ฟรีมา
1: ตั้งนานแล้ว
2: แต่ก็ต่อปีต่อปีอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็ไม่ใช่ไทยอย่างเดียวญี่ปุ่นอะไรต่างๆเขา
1: เดี๋ยวเราก็ไปญี่ปุ่น15วันนี่ก็ไม่ต้องขอวีซ่า
2: ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้ก็เนื่องจากทางไต้หวันเนี่ยเขาต้องออกแถลงการทุกครั้งที่เราไปแถลงการ
0: รูทีนเขาเลย
2: แต่คำว่าจีนเดียวมันมีมาตั้งแต่1972ตอนที่นิกสันไปจีนไปหาเหมาเจ๋อตุงแล้วบอกว่าเราจะจับมือกันนะแต่จีนบอกมีเงื่อนไขข้อสำคัญที่สุดเดียว One China Policy ซึ่งทางนั้นแปลว่าอเมริกาต้องเลิกครอบไต้หวันเรื่องใหญ่มากเพราะไต้หวันเนี่ยเป็นของอเมริกามา
1: ตลอดไม่ทุนที่สุดต้องเข้าใจนะว่าในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่เป็นคณะประจำอ่ะ5คนน่ะมันมาจากจีน1รัสเซีย1ฝรั่งเศส1อังกฤษ1แล้วก็อเมริกา
2: ใช
1: ่5คนเนี่ยไอ้จีนที่ว่าเนี่ยมันคือจีนไต้หวันนะ
2: ก่อนนี่ใช่
1: ไม่ใช่สาธารณประชาชนจีนนะเป็นจีนไต้หวันเพราะฉะนั้นพอรับรองปั๊บเนี่ยมันก็ต้องถีบจีนที่เป็นจีนไต้หวันเนี่ยออกไปแล้วเอาจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาแทน
2: แต่ว่ามีนะไต้หวันมีเขาไม่เรียกสถานทูตก็เรียก
1: สำนักงานผู้แทนการค้าไม่ในกรุงเทพก็มี
2: หน้าที่บทบาทคือเป็นสถานทูตนั่นแหละแต่ไม่เรียกทูตเรียกหัวหน้าฝ่ายการเศรษฐกิจความร่วมมืออะไรต่างๆนานาฉะนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยสถานทูตจีนในไทยนี่กดดันมาก
0: ครับ
2: คุณจะไปพูดถึงไต้หวันคุณจะไปคบกับไต้หวันคุณไปได้รับเชิญจากไต้หวันนี่เขาจับตาดูเลยนะ
1: อย่างนี้ผมจะไปเที่ยวไต้หวันก็จะซูเอลสิครับ
2: ก็ไปเที่ยวได
0: ้คุณเขาเที่ยวได
2: ้ซ่าอย่าไปแถลงข่าวออกมาหรือไปเปิด
1: ผมไปเปิดติ๊กต็อกเอ้ยผมมาเที่ยวไต้หวันโอ้ผมมาดูพิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็คเอ้ยไม่ได้หรอ
2: ได้แต่อย่าพูดเรื่องว่าผมเห็นใจไต้หวันมากนะเรื่องที่ดุกดันโดย
1: เอ้ยผมจะไปยุ่งเรื่องโทรศัพท์อะไรอย่าง
2: น
1: ี้ผมไปจีนใหญ่ไปจีนแผ่นดินใหญ่บ่อยๆถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นผมออกจากกรุงเทพมันก็จับผมแล้ว
2: นั่นแหละสิแล้วอย่าบอกว่าเนี่ยตอนนี้จีนมักจะส่งเครื่องบินมาบินอยู่แถวนี้บ่อยๆอะไรอย่างแต่ว่าเรื่องนี
1: ้
2: ต้องระวังว่าบางทีมันเป็นเรื่องรูทีนแต่ตอนนี้สื่อออนไลน์เราเยอะไงอยู่ดีก็พาดขึ้นมาคนก็ตกใจกันใหญ่เหมือนในเพลงเถียนมี่มี่
0: เถียนมี่ตกลง
2: มันเป็นยังไงก็มันไม่มีอะไรเลยประเด็นก็เพื่อไอ้เพลงน
1: ี้บอกว่าคนแต่งเนี่ยเป็นคนไต้หวันใช่ไหมคนแต่งเพลง
2: คนร้อง
1: คนร้องอ่ะ
2: ก็ตั้ง
1: วิวจีน
2: จีนเนี่ยเข้ามาตายที่เชียงใหม
1: ่จำได้ไหมจำได้ไหม
0: จำได้จำได้จำได้ไหมมาก
2: แต่ดังมากมันสมัยหนึ่งอ่ะสมัยหนึ่งเคยถูกแบนเพราะว่าเป็นไต้หวันแล้วก็คนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ถ้าจะร้องต้องแอบร้องเพลงนี
0: ้
1: แต่ตอนนี้ไม่แล้ว
2: ตอนนี้ไม่ก็มันก็
1: กลายผมเห็นเขาก็ร้องไอ้อะไรเหล่าปังอะไรที่เชียงไฮ้เขาเห็นเขาก็ร้องกัน
2: เอ
1: าไป
2: เพราะว่าจีนบอกว่าไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันฉะนั้นมันไม่ได้
0: เขาคิดมุมนี้เหรอฮะไต้หวัน
1: ส่วนหนึ่งไม่ใช่เขาคิดมุมนี้เขาคิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วผมจะบอกให้คุณวิสุทธ์ทราบเลกาซีของสีเจิ้นผิงเนี่ยคือการเอาไต้หวันกลับสู่อ้อมอกของจีน
2: ใช่ถูกต้อง
1: ที่เขาเป็นจะเป็นอีก5ปีปีหน้าจะต่ออีก5ปีอาจจะต่ออีก555เนี่ยนะเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ยังไม่ไปยังไม่บอกให
2: ้โดยหลักการว่าจะให้กลับมาสู่อ้อมกอดของแผ่นดินเนี่ยโดยสันติ
0: ครับ
2: แต่ถ้าจำเป็น
1: ก็จะใช้กำลัง
2: คนเดียวนี่ฟังไว้
1: ไม่แต่ที่จริงเขามีการวิเคราะห์กันนะ
0: ครับ
1: ว่าประมาณปี2030ปีนี้ปีเท่าไหร่คุณเสี่ย2026นะ
0: 2026
2: 30ใช่
1: มันมีกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยทำวิเคราะห์ว่าจีนพร้อมที่จะยึดไต้หวันด้วยกำลังทหารเนี่ยปี2030แต่เขาจะยึดไม่ยึดไม่รู
0: ้
1: เนี่ยอันนี้คุณทุชัยได้ยินนะ
2: ใช่พูดถึงความสามารถ
1: ทางการทหาร
2: แล้วเวลาซ้อมรบก็จะยกพลขึ้นบอกที่ไหนยังไงจุดไหนต่าง
1: ๆล่าสุดเนี่ยมันมีเรือดำน้ำของจีนที่สามารถยิงขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์เนี่ย
2: แต่เรือดำน้ำยิง
1: ถึงไปถึงอเมริกาเลยถึงอเมริกาเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าน้ำเนี่ยของแปซิฟิกตะวันตกนะไปทางพวกเกาะกวมพวกอะไรพวกนู้นอะทางฮาวายเนี่ยศักยภาพของจีนเนี่ยถึง
2: แต่เรื่องบันเทิงเรื่องการเมืองเนี่ยในจีนเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าคนจีนเก่งเขาก็ปรับตัวได
1: ้
2: มีคำพูดคำหนึ่งเมื่อสมัยเติ้งเสี่ยวผิงยังมีอำนาจอยู่แล้วตอนนั้นเติ้งลี่จุนก็ดังเหมือนกันบอกว่ากลางวันเนี่ยเราทุ่มเทให้กับท่านเติ้งเสี่ยวผิง
0: กลางวันเติ้งเสี่ยวผิง
2: ตกตอนเย็นเราฟังเพลงเติ้งลี่จุน
3: แต่ไซเตอร์เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน ไซเตอร์เหม
2: ือ
0: นก
2: ันฉะนั้นคุณเชื่อความสามารถของจีนที่ปรับตัว
1: คือเขาต้องรู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงเอากลับมา
0: โอเคนั่นนายกสบายใจได้ฮะมีช่วยชี้แจงแทนแล้วยกให้โฆษกมาชี้แจง
1: ไม่ได้คุณชัยเขาทำหน้าที่เป็นเป่าบุญจีนเร
0: ื่อง
1: เป็นอย่าง
0: น
1: ี้ก็ตัดสินไปตาม
0: ข้อ
1: ผมนั่นนายกไม่ต้องโทรมาขอบคุณคุณสุทธิชัยนะ
0: ไม่ต้องที่ผมไม่รู้
1: คือตอน
0: สองฝั่ง
1: ไม่ตอนคุณสุทธิชัยว่าแกโกรธใช่ไหมเวลาแกคุณสุทธิชัยชมแกก็อาจจะผมไม่รู้นะเพราะนี่เขามีอะไรกันนะคุณอย่าไปดูให้ดีจริงจริง
2: แต่ว่าแนะนำนายก
1: ผมกล่าวหา
2: แต่ว่าแนะนำนายกถ้าจะฝึกเพลงจีนอีกเพลงนึงเนี่ย
0: คือเพลง
2: เหมยฮวา
1: แปลว่าเหมยฮวาเนี่ยเหมยฮวาได้
2: เหมยฮวาดังไหมคุณเคยยินไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
2: แต่ว่ามันอาจจะมันเป็นเพลงรักชาติของจีนว่ามันเหมือนกับว่าเหมยฮวานี่เป็นดอกเหมยใช่ไหม
1: ดอกเหมย
2: บอกว่าน
1: ี่แปลว่าดอก
2: ยิ่งหนาวเนี่ยยิ่งบาน
0: ครับ
2: แล้วเป็นเพลงปลุกใจจีนนี่นะยิ่งเจออุปสรรคเท่าไหร่ยิ่งบ้านฉะนั้นอย่ามาข่มขู่เราไปฝึกด้วยเพลงนี
0: ้ครับอันนี้คือร้องเพลงนะ
2: ว่าเราเข้า
0: เรื่องเพลงนะ
1: อันนี้ร้องเพลงนี้ไปไกลมากว่ะแต่
0: ว่า
1: อย่างนี้ผมบอกคุณชัยอย่างเงี้ยไม่มีใครคุยให้ฟังหรอก
2: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมีความซับซ้อนต้องอายุประมาณคุณสุทธิชัย
0: คุณก็พูดได้
1: นำเสนอได
2: ้นะว่าผมแก่ดี
1: ไม่ผมไม่เคยพูด
2: แล้วเราพยายามมาศึกษาหาความรู
1: ้ไม่มีสมองเหมือนกัน
0: เปิดบ้างเปิดบ้างอันนี้คือเรื่องของการร้องเพลงนะแต่ว่านี่คุณอุทิมมีเรื่องของจะร้องสารนะ
2: ร้องสาร
0: ร้องไอรอ
1: ไม่เดี๋ยวเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรใครไปว่าแกแล้วแกเลยฟ้อง
0: ยิ่งชีพไอรอยิ่ง
1: ไม่ไอลอนี่คืออะไรฉันเป็นกฎหมายเหรอ
2: ไม่ใช่
0: แล้วชื่อเต็มแล้วคณะ
1: ชื่ออะไร
0: เดี๋ยวจะใหม่ผมก็ไอลอ
1: เอ้า
0: ชื่อเต็มชื่ออะไร
1: ไม่ชาวบ้านเขาไม่รู้กับคุณแล้วไอลงไอลอไปรอใครอ่ะโอ้เว้ยเอานะโอเคผมแซวเขาเล่นนะ
0: ผมจำชื่อจริงไม่ได้จริงไม่รับรอ
1: ว่าทำไม
0: ยิ่งชีพมันเป็นแถลงข่าว
1: ยิ่งชีพมีชื่อคนใช่ไหม
0: ยิ่งชีพอาจารย์นนท์เนี่ยนะเป็นชื่อคนนะฮะก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
1: เ
0: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง
1: หัวสอส
0: อหัวสว
1: หัวสวเขามีแต่หัวสอสอนะ
2: ผมว่าสว
0: หัววะผมได้ยินแต่หัวสว
1: ไม่คุณผมได้ยินแต่หัวสอส
0: อสองปี
1: เลยนะหัวสว
0: แล้วไปเปิดเผย
1: รายชื่อใช่ไหมที่เลือกตั้งใช่ไหม
0: ใช่ใช่ไปเปิดเผยรายช
1: ื่อไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้อง
0: 8คน9คน8คนเนี่ยนะซึ่งคุณทินแกก็ไม่ยอม
1: ไม่ยอม
0: แกก็จะฟ้อง
1: แล้วเขาว่าไปบอกเขาว่ามีส่วนเกี่ยวพัน
0: ใช่
1: แล้วเขาเอาชื่อมาจากไหนล่ะ
0: คุณยิ่งชีพบอกว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรพิเศษนะคือเอาจากพยานที่มีการแถลงข่าว2ปีสวเนี่ยนะแล้วก็ไปเอาจากข้อมูลเอกสารของรูปแบบรูปทางคดีก็แค่มาร้อยเรียง
1: ร้อยเรียงแล้วระบุชื่อเหรอ
0: แล้วก็ระบุชื่อ
1: ผมก็ตายที่อย่างนี้ถ้าร้อยโอ้ถ้าร้อยเรียงคืออย่างน้อยก็ระบุเป็นตัวแบบว่าตัวแบบคล้ายๆว่าตัวย่อ
0: ไม่ได้ที่ฟัง
1: ไม่รู้เรื่อง
2: ใช่คือที่ยิ่งชีพยื่นให้กับไอติมวันนั
0: ้
2: นในฐานะพรรคประชาชนน่ะก็คือว่ารวมจากข่าวทั้งหลายแหล่ที่มีการออกในที่สาธารณะทั้งนั้นนะก็มาเรียบเรียงว่าระดับสูงในพรร
0: ค
2: จะแทนได้รัฐบาลมีชื่อ9คนนี
0: ้
2: แล้วชื่อนายกคนแรกแล้วก็มีชื่อคนอื่นเนี่ยติดตามมาเนี่ยนะก็ยื่นให้กับฝ่ายประชาชนขอให้พวกประชาชนไปสอบซิว่าจริงไม่จริง
1: ทางผู้อำนวยการที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายไอรอเนี่ยนะรอนานรอช้าผมไม่ทราบเลยนะเขาเอาขอมาให้ผลิต
2: ยื่นให้ฝ่ายค้าน
1: แล้วก็ผลิต
2: ขอให้ฝ่ายค้านไปสอบจริงไม่จริงตามนี
1: ้แล้วคันนี้เขาเป็นคนแถลงว่ามีชื่ออะไรด้วยเหรอ
2: เขาแถลง
1: มีใครบ้างวะนอกจากนายกอนุทินแล้วมีใครผมว่าต้องมีอีก
2: เดี๋ยวคุณไปหาเอง
0: ไปหา
1: โอเคเดี๋ยวผมถามว่า
0: เดี๋ยวไม่อยากจะไปสาร
1: บอกแล้วว่ามารายการนี้ผมไม่ใช้โทรศัพท์ผมบอกแล้ว
2: ทีนี้เป็นอย่างนี้ว่าพอไปยื่นเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นก็มีนักข่าวก็ไปถามนายกชื่อท่านเนี่ยอยู่ในนี้นะคนแรกเลยนะไม่จริงไม่น่าเชื่อถือ
1: โอเค
2: ผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้แล้วไงต่ออ
2: ่านมาอีกไม่กี่ชั่วโมงมั้งคุณสุประชัย
1: ใจสมุทร
2: ใจสมุทรเป็น
1: บิ๊กสุ
0: เป็นฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทย
2: ฝ่ายกฎหมายของ
0: หน้าที่หลักคือฟ้อง
2: แกก็บอกแกจะต้องฟ้อง
1: แกจะฟ้องคุณสุประชัยผมจำได้ครั้งหนึ่ง
2: ผมบอกว่าฟ้องดิเสร็จแล้วก็ปรากฏว่า
1: เขาฟ้องแล้ว
2: เขาบอกว่าเขาจะฟ้
0: อง
2: แล้วบอกว่าทั้ง9คนเลยจะฟ้องก็หันมาถามแล้วก็บอกว่านายกนักข่าวถามว่าอ้าวจะฟ้องจริงเหรอก็บอกอ้าวใช่สิเพราะว่าเนี่ยออกมาไม่รับผิดชอบก็จะฟ้อง
1: ฟังที่แกพูดฟังใช่ไหมใช่ไหม
2: เดี๋ยวก่อน
1: โอเคยัง
0: ห้ามกำลัง
2: แต่แล้วก็มาล่าสุดเมื่อวานนี้มั้งยิ่งชีพก็ขึ้นใน Facebook ว่าอย่า

0: อย่ามาฟ้องผม
1: อย่าฟ้องผมเลย
2: อย่าฟ้องเลยแต่ถ้าฟ้องผมก็สู้นะแต่ว่ามีเงื่อนไข4ข้อถ้าจะฟ้องหนึ่งก็คือว่าอย่าไปฟ้องตามจังหวัดต่างๆให้รวมกันเป็นเคสเดียวสองขอให้อย่าจ้างทนายขอให้เป็นทนายเองขอให้มาให้การ
1: มาเบิกความด้วยตัวเอง
2: เบิกความด้วยตัวเองนะนายกนะ
1: แล้วก็
0: ไม่เคยได้ยินอย่างนี้ในชีวิต
1: ช่วยแยกเป็นคดีเดียวอ่ะอย่าคือแยกเพราะมันกี่คนอ่ะ8คน9คนต่างคนต่าง
2: ขอให้รวมเป็นคดี
1: รวมเป็นคดีเดียวได้ไหมนี่คือขออย่าง
0: นี้ผมนี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่เคยได้ยินใครที่จะเป็นจำเลยนะหรือจะเป็นผู้ต้องหานี่นะมาขอเงื่อนไขกับคนที่กล่าวหาผมไม่เคยได้ยิน
2: อ้าวก็นี่คือวิธีการต่อสู้ของเขา
0: อ๋อโอเคจากที่ผมเข้าใจเหมือนถ้าเกิดว่าใครจะมาฟ้องผมนี่นะผมบอกมึงต้องไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ถึงมาฟ้องกันเลย
2: ใช่ก็ว่าคำนี้เลยยิงชิปซะก่อนแฟร์เกม
1: แฟร์เกม
2: ถ้าจะแฟร์ๆนะอย่าเล่นแบบเพศไป
0: ไม่นะไม่คุณชายคนถ้ามันมีเรื่องเขาไม่ฟ้อง
2: นี่ผมกำลังเล่าว่าเขาพูดยังไงนะผมไม่ได้บอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
0: ไม่ผมเข้าใจแต่ผมพยายามจะแยกแยะคือว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องกันแล้วถึงขั้นที่มันต้องฟ้องร้องกันมันผมว่าคนละขั้นตอนถ้ามันไม่มีคดีไม่มีมูลไม่มีกรณีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเงื่อนไขอย่างที่ยิ่งชีพเขาบอกนายกต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไม่เกิด
2: คือผมเข้าใจว่าวิธีการนี้ยิ่งชีพต้องการทำให้เป็นประเด็นการเมือง
0: งั้นผมอย่างนี้ผมไม่เข้าใจอย่างนี้ผมไม่เข้าใจ
2: คือฝ่ายของพรรคภูมิใจไทยต้องการเป็นกฎไปในกฎหมาย
0: เป็นไปตามกฎหมายไอ้นี่เป็นไปตามการเมือง
2: อ่ะแนวทางการเมืองสู้กันแฟร์ๆสิเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องสอบสวนแล้วประชาชนก็ได้รับรู้อะไรเยอะแยะแล้วเนี่ยนะ
0: ผมเห็นแต่อย่างนี้เวลาฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยทางฝ่ายคนฟ้องอ่ะเขาจะให้ทนายไปทำแล้วตัวเขาไม่ไปศาลแต่จำเลยต้องไปเพราะว่ามันต้องไปมันถูกบังคับให้ต้องไป
2: ทีนี้จำเลยก็บอกว่าโจทย์ที่หนึ่งกรุณามาเองนี่เขาเรียกร้องจะให้มาไม่มาก็อีกเรื่องใช่ไหมมันต้องสู้กันประเด็นกฎหมาย
0: ลงฟ้องกันยัง
2: ไม่
1: แต่คุณยิ่งชีพขอให้ไม่ฟ้องนายกยืนยันจะฟ้องตอนนี้ก็บอกว่าไอ้การฟ้องเนี่ยนะมันเป็นฟ้องแบบฟ้องปิดปากหรือเปล่าไม่มีการเคลื่อนไหว
0: ฟ้องปาสเตอร์ใช่ไหม
1: ปิดปากหรือเปล่า
0: หรือฟ้องมาสวะ
1: แล้วมีท่าทีนายก
0: เอา
3: ท่านนายกครับมีทางเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่ฟ้องคุณยิ่งชีพต่างจังหวัดหรือไม่ฟ้องตำรวจ
4: เขาไม่มีสิทธิ์ครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาครับ
5: ระหว่างนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าท่านนายกแบบให้ท่านนายกใจกว้างนิดนึงอะไรเงี้ยคร
4: ับใจผมกว้างกว่าทุกคนครับเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู
5: ้แสดงว่ายืนยันเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่เลย
4: ครับ
5: ไม่อ่อนข้อให้
4: ครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหามาทุกคนไม่มีนัดกันไม่มีคุยกันใครอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมใครมีความประสงค์ที่จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงยังไงก็มีกฎหมายนะคร
1: ับ นี่นายก
0: แต่โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นน่ะพอมีคนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยแล้วศาลรับฟ้องนะก็จะเงียบ
1: เงียบ
0: เพราะมันต้องไปเรื่องในศาลมันเอาออกมาพูดไม่ได้ไงระหว่างที่เป็นคดีความกันประมาณ
2: แต่ว่าที่จะพูดไม่ได้ก็คือเรื่องบิ่นประมาทแต่ประเด็นมันมีประเด็นเรื่องการสอบที่ทางพรรคประชาชนและหลายกลุ่มวิชาการกดดันว่ากกต.เอายังไง
0: เขาบอกว่ากลางเดือนสิงหาก
1: ลางส
2: ิ
1: งหาก
2: กกต.เอายังไง PSI เอายังไง
0: กลางเดือนสิงหา
2: ที่เราได้ฉะนั้นมันแยกกันนะเรื่องบิ่นประมาทก็บิ่นประมาทแต่คดีการเมืองเดินต่อไป
0: ถ้าแยกคือเราเชื่อหรือมันมีข้อเท็จจริงว่ามันมีการหัวสบโอเคไหมโอเคไหมมีคนบอกว่าคนของพรรคภูมิใจไทยจำนวนหนึ่งรวมทั้งที่เป็นข่าวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
2: ้
0: แล้วก็มีคนขอให้กกต.สอ
1: บ
0: เพื่อจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญหรือส่งไปอัดปปช.อะไรผมไม่รู้
2: แล้วอนุกรรมการ
0: ชุดไม่อันนั้นไม่ต้องรายละเอียดคุณชายคือมันจะมีเรื่องอันนี้ที่เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องเพิกถอนถ้ามันมีการหัวคุณต้องไม่ได้เป็นสว.ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีความผิดคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีจะติดคุกหรือจะหมดตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรก็ว่าไ เรื่องมันมาจากการเลือกสว.ซึ่งผมบอกเลยว่าเราดูด้วยตาเราก็รู้ว่ามันมามันพิลึกพิลั่นเออจากอันนี้มันรู้อยู่แล้ว
2: มันมีพิรุธ
0: ใช่แต่คราวนี้การหาหลักฐานเนี่ยทางกกต.เขาบอกเฮ้ยมันหายากเว้ยนะขอเวลาหน่อยแต่ดุกบี้ใช่ไหมเขาก็บอกโอเคละ

0: ปี๊บเคยเห็นไหม
1: เข้าใจแต่แฮกก็จะมาเปิด
0: ไม่คุณรู้จักแฮกป่ะ
1: รู
0: ้ที่อยู่ในปี๊บคุณรู้จักอ่ะ
1: แฮก
0: ลูกอมแฮกแต่คุณรู้จัก
2: ว้าย
1: ไปเรื่องแฮกข้อม
0: ูลอะไรวะทำไม่ผมทำเหมือนรู้อะ
1: ผมก็คิดว่าแฮกข้อมูล
2: ผมว่าคุณหลอกล่อเขาอะใช้วิธีการแบบนี้ไม่แฟร
1: ์ลูกอมแฮกโอเค
0: เคยได้ยินไหมอะดำๆดำๆ
2: ลูกอมแฮกรู้จักตั้งนานเพราะตอนปากเม้นปากเม้นบอกว่า
0: ลูกอมแฮกไม่
2: โอเคแต่ว่ากรณีนี้มันน่าสนใจมาก
1: ครับ
2: ถ้ากกต.บอกว่าสิ่งที่ยิ่งชีพมาพูดหรือที่ไอติมออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมาจากสำนวนในนี้นะแสดงว่ามันมีจริงฉะนั้นคุณจะบอกว่าจะฟ้องว่าคุณไปเอาขโมยความลับยังไงแต่แสดงว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันมีข้อมูลที่นำไปสู่การที่กกต.จะบอกไม่ส่งฟ้องไม่ได
0: ้ผมอยากเห็นไอที่เป็นเอกสารที่เขาเอาให้ผลิตไอลอเขาเอาให้ผลิตใช่ไหม
2: อ๋อมีคนได้คุณก็ไปในไอเพจ Facebook ของไอลอมีเลย
0: ที่เขาทำเดี๋ยวผมกลับไปเปิดดู
2: นี่ก็คือการรวบรวมสิ่งที่เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ย
0: เขารวบประมวลข่าวแล้วก็ analyze
1: แล้วก็
0: ให้ AI ช่วยวิเคราะห์เอาแล้วมันความเชื่อมโยงโอเคโอเค
1: ซึ่งคนนี้ก็บอกไม่ใช่สิ่งใหม่ไงได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่แล้ว
2: คือข้อต่อสู้ชัดๆของยิ่งชีพและหลายแล้วคนที่เห็นว่าไม่ควรฟ้องคือคุณเป็น public figures คุณเป็นบุคคลสาธารณะและคุณอยู่ในอำนาจและคุณถูกหลายหลายคนที่เป็นพยานบ้างคนที่ออกที่สาธารณะว่าบอกว่าคุณเกี่ยววันนั้นคุณไปที่โรงแรมนี้วันนั้นคุณไปเจอคนนั้นคนนี้ถ้าไม่จริงคุณก็บอกไม่จริงสิทำไมคุณมาฟ้องกรณียิ่งชีพพูดถึงคุณทักคุณอนุทินก็คือวันนั้นไปโรงแรมอะไรสักแห่งหนึ่งไปพบกับสว.อะไรสักอย่างนึงถ้าคุณอนุทินบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่จริงผมไม่ได้ไปก็ไม่ยากอะไรที่คุณอนุทินบอกไม่จริง
0: อ๋อเขามีเหตุการณ์ประกอบด้วย
2: อัน
0: น
2: ี
0: ้ผมไม่ได้
1: ระบุพฤติกรรมแต่ละคน
2: สำหรับคนที่เห็นว่ายิ่งชีพทำถูกแล้วเนี่ยแล้วนักการเมืองไม่ควรจะใช้สแลปอ่ะวิธีการฟ้องปิดปากอ่ะก็คือก็คุณเป็นบุคคลสาธารณะเมื่อมีคนกล่าวหาคุณแล้วคนที่กล่าวคุณเป็นพยานวันนั้นเขาบอกเขาเห็นตรงนี
0: ้
2: ตรงนี้เขามีคนนี้เล่าให้เขาฟังงี้เขามีคลิปครับเสียงก็มีนะคุณก็ควรจะออกมาโต้ว่าไม่จริงตรงใดไม่ควรจะปิดไม่ควรจะฟ้องด้วยวิธีการที่ทำให้ทุกคนนึกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกเพราะว่าถ้าโกหกจริงคุณต้องฟ้องคนที่ไปออกมาเป็นพยานสิ
0: อย่างนี้คุณชัยผมถามนิดนึงอย่างนี้เป็นบุคคลสาธารณะ
2: เป็นแน่นอน
0: สวยแล้ว
2: สวยแล้ว
0: สวยแล้วห้ามไปฟ้องห้ามไปฟ้องเป็นประมาทใครนะผมไม่เป็น
1: ไม่เป็นอ้าว
2: คุณไม่เป็นบุคคลสาธารณะ
0: ผมไม่เป็น
1: ทำไมอ่ะคนรู้จักกันทั้งประเทศ
0: ไม่เกี่ยวก็รู้จักก็รู้จักแล้วคำว่าบุคคลสาธารณะเป็นไงผมถามหน่อยอ่ะมีกฎหมายอะไรไหม
1: ไม่มี
0: อ้าวไม่มีแล้วจะมา
1: แต่ว่า
0: ผมได้ยินแต่ไอ้ที่มันเป็นสาธารณะจริงๆเนี่ยผมโคตรเกลียดแล้วผมไม่ค่อยชอบเข้าคือส้วมไอ้นั่นแม่งมีจริง
2: ส้วมสาธารณะ
0: ส้วมเฉยบ้างก็ใช่เวลาใครตั้งผมใครมาเรียกผมบุคคลสาธารณะผมนึกแต่ส้วมผมไม่ยอมรับนะใครบอกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะต่อว่าได้ไม่จริงนะอย่ามาเลยนะ
2: บอกว่าต้องด่าวีไว้เราเป็นส้วม
0: ด่าเป็นส้วมไม่ว่าเลยนะ
1: แม้แต่คนที่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นสวเนี่ย
0: เราทึกทักเอาว่า
1: เป็นตัวแทนประชาชน
0: เราทึกทักเอาว่าเป็นบุคคลสาธารณะมันมีเขียนในกฎหมายเหรอ
1: ไม่มีแต่ว่า
0: ไม่มีแล้วจะไปฟ้องยังไงอะ
1: คุณก็ต้องมี
0: อะไรศีล5
1: ไม่ใช
0: ่ศีล8
1: คุณต้องมีข้อ
0: 227ข้อ
1: ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์มาก
0: ศีล227ข้อ
1: มีขันติบ้างคนอื่น
2: เดี๋ยวก่อน
1: เดี๋ยว
2: ก่อ
1: นฟ้องกลับ
2: อาจารย์วีระคำว่าบุคคลสาธารณะไม่ได้อยู่ที่คุณเองตัดสิน
1: ใคร
2: ที่สาธารณะตัดสินบทบาทของคุณ
0: ไม่อย่างนี้ผมไม่ยอมรับอย่างนี้มันก็ด่าผมเป็นคนชั่วได้หมดสิไม่ถูกสิคนส่วนใหญ่ลงมติว่าคุณวิชัยเนี่ยชั่ว
2: คนส่วนใหญ่
0: มันก็แล้วไงถ้าเกิดคุณชัยไม่ชั่วคนส่วนน้อยบอกคุณชัยไม่ชั่วคนส่วนใหญ่บอกชั่วมันต้องชั่วเหรออันนี้ไม่ถูกลอจิกนี้เนี่ยเพลโตเถียงมาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว
1: เถียงไหมเถียงไหม
0: เถียงได้เอามาเถียงได้ในงานเนี่ยสุดถึงตายเลยไม่ยอม
1: ไม่ยอม
0: คุณชัยต้องแยกนะความจริงมันก็เป็นความจริงแต่ไอ้ที่มันบอกเชื่อกันอะไรกันนั่นก็เป็นความเชื่
2: อ
0: เชื่อก็เชื่อไปผมไม่ใช่บุคคลฐานะมึงมาพิสูจน์ว่ากูเป็นตรงไหนมาเลย
2: ผมว่าคนที่ติดตามรายการนี้จะเป็นคนตัดสิน
0: ไม่เอาอมันต้องตัดสินอะไรได้ไง
2: ทำไมอ่ะประชาชนก็ต้องม
0: ีไม่ใช่แม้แต่คำเริ่มต้นน่ะมันไม่มีนิยามนั่นคุณก็เป็นบัญญัติที่ว่าบุคคลฐานะผมได้ยินอย่างเดียวแล้วเขายอมรับว่าเขาเป็น คือนักแสดงสาธารณะนี่เขียนเอาไว้ในใบสรรพากรทำไมอันนี้ผมอยู่อ่ะถูกไหม
2: เสียภาษีมาเสียภาษ
0: ี

0: สีนี่เอานักแสดงไปอ่านดูเลยครอบรายได้รายได้มาตรา8นักพิธีกรและอะไรพิธีกรและนักแสดงสาธารณะดาราและนักแสดงสาธารณะไม่ใช่คนสาธารณะอย่างผมไม่ใช่ผมไม่ยอมรับคุณชัย
1: มีมาจากคำว่า public figure อ
0: ันภาษาอังกฤษผมมาภาษาไทยนี่แหละเออไม่มี
1: อ้าวมันมาจากคำนี้มาจากคำนี้คุณอย่ามา
0: ผมแก้ผมแก้ผมแก้ผมแก้เอ๊ก็คุณที่ใจ
1: แก้คุณว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะไหม
2: เป็น
0: เป็นเพราะเป็นเพราะ
2: คนรู้จัก
1: เป็นเพราะว่า
2: อิทธิพลทางความเชื
0: ่อวิสุทธิ์คุณเรียกผมว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมยังชอบมากกว
2: ่
0: า
2: โอเค
0: ว่า
2: เอ้ย
0: ผมชอบแต่อินฟลูเอนเซอร์ผมชอบอ่ะแต่เป็นพับบิกฟิกเกอร์นี่ผมไม่ชอบ
2: แต่ผมยืนยันนะว่าคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอย่างน้อยก็คือคุณผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน
0: มันไม่ได้หมายความว่าการผ่านการเลือกตั้งนั้นเป็นบุคคลสาธารณะตรรกะวิบัติคุณต้องเริ่มนิยามว่าบุคคลสาธารณะคืออะไรแล้วมันเข้านิยามไหมไม่งั้นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นบุคคลสาธารณะดิ
1: อย่างนี้นะผมเสนอที่เราฟ้องศาลและธรรมนูญ
2: ฟ้องศาลและธรรมนูญ
1: ตัดสินให้ศาลและธรรมนูญตัดสินว่า
2: ไม่รัฐกับรัฐไม่ใช่เหรอ
0: คุณชัยครับคุณชัยจะเอาเรื่องนี้ไปศาลนูนเนี่ยไม่มีกรณีนะครับ
1: ทำไมผมไม่ผู้เสียหายเนี่ย
0: เสียหาย
2: ก็เรื่องรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ต้องไปนู่นต้องถ้าเสียหายว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำให้เกิดลดลิดรอนเสร็จที่เสรีภาพผู้ชายต้องไปสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนนะ
1: เอาจะฟ้องก่อนใช่ไหม
0: ไม่ให้เขาดูว่ามีมูลที่จะไปไหมถ้าไม่มีเนี่ยเขาตกตั้งแต่นั้นแล้วก็มาถึงศาลบอกคุณไม่เกี่ยวเรื่องนี้คุณไม่ได้รับผลกระทบศาลยกเว้นยกคำร้องเห็นไหม
2: ครับ
1: กระทบเพราะว่าคุณพูดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคุณกำลังริดรอนสิทธิผมที่จะตัดสินคุณ
0: อ่ะถูกต้อง
1: คุณไปบุกคนสาธารณะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นตกลงกันได้ก่อนเอาเรื่องนี้อย่าคุยนานเดี๋ยว
2: แต่ว่าตอนเรื่องนี้คือว่า
0: ไม่มีคนนึง
2: กลุ่มนึงก็บอกว่าม
0: ันมีคนนึงที่เป็น
2: ฟังก่อน
0: เน
2: ี่
0: ยแหละส้วมสาธารณะตัวจริง
2: ปริศนาให้ประดอมปริศนาตระกูล
0: แบด
3: เอาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือคติฮะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าน้องจะฆ่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับพูดไปพูดมาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยไปฟังเขามา
0: ดูหน้าแล้วหน้าเขาเครียดมาก
2: เครียดสิ
0: พูดเหมือนจะร้องไห้เลยนะดูสังเกตดูโกรธ
2: โกรธ
0: มหาศาลเลยงานเนี่ย
2: แล้วก็โต้
0: อะไรนะ
2: โต้กับ
0: โต้นิดเดียว
2: นิดเดียวที่จบนะเฮ้ยยิ่งชีพติดกับดักใครหรือเปล่าแล้วก็ทั้งโยงว่าเฮ้ยหรือว่าม
0: ันเกี่ยวกับพาวุธ
2: ไปหลงกล
0: เกี่ยวกับพาวุธ
2: พาวุธหรือเปล่าหรือว่าไปหลง
0: เขาวิเคราะห์ว่าโยงกันอะไรเงี้ยจิ้มจิ้มกูจิ้มมึง
1: เขาบอกว่าพระราดอนบอกว่าเนี่ยไอติมติดลมเพราะว่าต้องการจะไปช่วยพาวุธ
2: ไป
1: กลบข่าวนี่กลบข่าวพาวุธ
2: ใช่ไหม
1: จะไปกลบข่าวพาวุธใช่ไหม
2: แล้วกระทั่งบอกว่าเฮ้ยเป๋ายิ่งชีพเนี่ยไปแบบ
0: โอ้นี่รู้จักชื่อเล่นเขาด้วยไว้โอเค
2: เขาเรียกแบบนี้แหละ
0: สนิทกัน
2: ไม่สนิทกันเขารู้จักกันเป๋ายิ่งชีพเนี่ยไปครับไปขึ้นต่อขึ้นตรงกับทางพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่ากับสวสำรอง
0: ไม่
2: คือเนี่ยคุณ
0: แบบไม่กล่าวหาแบบนี้ก็กล่าวหา
2: ใช่
0: ส่วนคือเรื่องสวสำรองเขาเคลื่อนไหวเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
2: ซึ่งไอ้เนี่ยฮะ
0: เพราะเราเข้าคิวอ่ะคุณชัยถ้ามึงไปกูได้เราก็ต้องลุ้นน่ะอย่างนี้มันธรรมดา
2: ไม่ได้ผมถือว่ากล่าวหา
0: ไม่ได้กล่าวหานี่กล่าวหาอะไรก็เป็นไปตามขั้นตอนไงถ้าเขาคนนั้นไม่ได้ในสายนี่เขาสำรองไว้เขาต้องได้เลือดก็ถูกแล้วคุณก็ต้องขยันหน่อยทีมันออกเร็ว
2: ๆทีนี้ผมคิดนักการเมืองอย่างน้อยสองสามคนในฝั่งภูมิใจไทยได้บอกว่าแน่จริงยิ่งชีพก็ลงมาสมัคร
0: เฮ้ยอย่าไปท้าอย่างนี้อย่าไปเฮ้ยเลิกทันทีอ่ะเวลา
2: ใช่จริงๆ
0: เวลาคุยกันเนี่ยนะ
2: อย่าใช่
0: จริงจริงมึงมาลงสมัครรับเลือกตั้งถ้ามันสเต็กใหญ่จริงๆกูจะไปลงสมัครรับแข่งกับมึงเลยอ่ะ
1: เคยโดนท้าอย่างนี้บอก
0: คนเดินท้าบอก
2: อย่าใช่เลยนะ
0: ไม่ใช่คือมันเวทีมันคนละเวที
2: ครับ
0: คนที่เขาเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขามีระบบจัดตั้งมีหัวคะแนนลงไปสมัครแข่งขันในเขตเลือกตั้งของเขาอ่ะให้เดินตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำไม่นอนตลอด3เดือนที่หาเสียงอ่ะคุณก็ไม่ชนะเพราะเขาไม่ต้องเดินเขามีระบบของเข
2: า
0: โอกาสที่คนจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วไม่แล้วจะได้รับเป็นส.ส.เนี่ยตอนนี้มันเหลือชแนลเดียวถ้าไม่ใช่คนพื้นที่น
1: ะ
0: คือส.ส.บัญชีรายชื่อ
1: ใช่
0: อันนี้การท้าเนี่ยเขาท้าให้ไปลงเขตเลือกตั้งเขาไม่ได้ท้าให้ไปลงส.ส.อย่างเดียวนะถูกไหมคุณชัยใช่ไหม
1: เขาใช่ไหม
0: แต่เขาต้องท้าแบบนี้ ุณลงไปแข่งอ่างทองกับ
2: ไม่ได้หรอก
0: กับแบดกับไอ้แชมป์เนี่ยมันได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอกครับ
0: ผูกขาดตั้ง

0: รุ่นพ่อมันนั่นน่ะใช่ไหมเออ
1: จับได้นะฟังจากสีหน้าน้ำเสียงนายกเรื่องนี
2: ้เออเออ
1: แล้วก็ดูพระราดอนนะเครียดทั้งพรรค
2: เครียดหมายความจะถึงขั้นว่าจะถอดถอนเลยไหม
1: เครียดในที่นี้หมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยจะสกัดยังไงเรื่องนี้จะสู้ยังไงเพราะว่ามันมาหลายๆทิศทางไงข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้วมันมาทั้งจากผู้สำรองสวสำรอง
2: แต่รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องอยู่จนพ้นปีใหม่อยู่จนพ้นปีเก่าปีนี
1: ้อันนี้เราไม่รู้ว่าการเมืองจะลากไปถึงนั่นหรือเปล่าแต่สำหรับพรรคอ
2: ่
1: ะ
2: พรรค
1: เนี่ยเครียดเพราะว่าไอ้การที่มันมีพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชน
2: แล้ว
1: ม
2: ีรุมกินโต๊ะ
1: รุมกินโต๊ะแล้วก็ออกมาพร้อมด้วยหลักฐานต่าง
2: ๆ
1: ซึ่งสังเกตจะไม่มีใครจากพรรคภูมิใจไทยมาปฏิเสธเฉพาะเรื่องเลยนะภาพรวมบอกไม่มีไม่จริงไม่เอาไม่เอาไม่มาอย่างนี
2: ้เขาก็รอเขาผมว่าเขารอเขาลุ้นกกต.ป่ะผมว่า
1: เขาต้องเตรียมว่าถ้าไปถึงศาลเพราะว่ามีคนบอกว่าดีนะถ้าฟ้องยิ่งชีพอ่ะก็จะได้เรียกมาศาลก็จะได้เรียกหลักฐาน
2: ยิ่งชีพว่าให้เขาฟ้องสิ
1: ก็ใช่ไงฉะนั้นเขาบอกว่ามันก็ดีนะมันจะทำให้ศาลจะได้เรียกพยานในข้อกล่าวหาต่างๆออกมามันก็จะได้สอบสวนอีกด้าน
2: ในขั้นไต่สวนในศาลอาจจะขอพยานขอเอกสารมา
1: แน่นอนฝั่งยิ่งชีพก็ต้องบอกขอพยานเรียกมาศาลก็ต้องบอกว่าฝ่ายโจทก์จำเลยมีพยานต่างๆแล้วก็จะได้เห็นแง่มุมนี้อีกด้านหนึ่งนอกจากกกต.นอกจาก DSI แล้ว
2: สรุปว่าคุณวิชัยเชียร์ให้ฟ้อง
1: ชี้คนจะฟ้องฟ้องก็ฟ้อง
2: ไม่เชียร์ให้ฟ้องยิ่งชีพ
1: ถูกต้อง
2: ทั้งคนที่โดนกล่าวหา9คนเนี่ยฟ้องทั้งหมดเลย
1: พรรคภูมิใจไทยควรฟ้องเพื่อจะได้แสดงความ
2: ไม่เป็นตัวบุคคลหรือพรรค
1: แล้วแต่เลยมันทั้งสองเลย
2: คราวนี้เวลาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องยังไง
1: ไม่รู้
2: เราหมายว่าเงื่อนไขต้องแบบประนีประนอมกว่ายิ่งชีพสักหน่อยไหมหมายความว่าฟ้องเป็นรวมคดีเดียวฟ้องอยู่กรุงเทพนะอย่าไปฟ้องเขาอย่างสอนขี้เกียจเดินทาง
1: ผมไม่ยอมหรอกใช่ไหม
2: ผมไม่รู้เดี๋ยวรอเขาฟ้อง
3: น
2: ี่ผม
3: ตอนนี้ชัดเจน
2: ต้องไปดูตอนไปร้องทุกแจ้งความถ้ามันส่งทนาย5คนไปเหมือนกับออกจากเมืองหลวงนะคนหนึ่งแม่งไปห้องไปสอนคนหนึ่งแม่งไปเบตงคนหนึ่งแม่งไปอุดรคนหนึ่งแม่งไปนู่นตราดเนี้ยอย่างเงี้ยแม่งเจตนาร้ายเอางี้แล้วกันอย่าทำนะบอกก่อนนะ
3: แต่ตอนนี้ชัดเจนก็คือต่างคนต่างฟ้องครับ
2: เฮ้ย
3: หมายถึงว่าร
1: ัฐมนตรี
3: 9คนที่เกี่ยวข้อง
2: ต่างคนต่างฟ้
3: อง
2: ผมนึกว่ายิ่งชีพฟ้องด้วย
3: ไม่ได้
2: ฟ้องกลับ
1: แต่ที่น่าสนใจคือจะมีทนายหลายคนที่จะช่วยยิ่งชีพในการสู้คดีนี
3: ้
1: มันจะเป็นการสู้กันด้วยข้อ
2: กองทัพกองทัพ
3: เข้ามาช่วย
2: เราเป็นคนดูสนุกที่อย่างนี้
1: ทั้งจากฝั่งประชาชนเนี่ยก็จะมีทนายอาสาที่จะมาช่วยฉะนั้นเราจะได้เห็นความสามารถของสองฝ่ายแล้วทีนี้มันก็จะเป็น
2: ผมกลัวอย่างนี้คุณชัยพอไปครึ่งทางบอบลาบคาบแก้วถอนฟ้องอะไรกันนี
1: ้ไม่มีไงนายกบอกไม่มีไง
3: นายกบอกไม่มี
1: นายกบอกไม่มีการ
2: ผมเห็นอย่างนี้เยอะแล้วบอกไม่มีอ่ะแล้วก็ทุกทีอ่ะหลายคนแล้วไปกราบยังคุณเคยเห็นไหมไปกราบตีนุ่งเคยเห็นไหม
1: เออ
2: เ
1: ดี๋ยวใครการเมืองนักการเมือง
2: ก็
1: นักการเมืองกันนักการเม
2: ือง นี่มันเป็นเรื่องการเมืองคุณทิชัย
3: แต่คนนี้ถ้าใครกราบนะ
2: หมา
3: เสียหมาเลย
2: พูดออกมาเลยที่ว่ากลัวอะไรวะ
3: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไหมวาระเนี่ยว่ามันลากยาวอ่ะ
2: พูดถึงอะไร
3: เรื่องหัวสวในคด
2: ีเอ้ากกต.เขาจะออกจากกกต.
3: อ
2: ่ะภายในเดือนสิงหา
1: สี่คนนะ
2: ศาลตั้งต้นอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่คน
3: มันมี
2: ข้อมูลไหม
3: สองร้อยยี่สิบเก้าวัดนะฮะนี
2: ่สวมี200คนนะพี่มันจะ229
3: ไม่ถึงคนนอกด้วยคนสว
2: ไม่คนที่เป็นสวกี่คน
3: สวผมไม่มีตัวเลข
1: 138
3: อะไร
1: สักอย่าง
2: ไอ้ที่เหลือนี่คือผู้สมรู้ร่วมคิด
3: ร่วมสมรู้ร่วมคนหรือจะฟ้องบางคนหรือจะไม่ฟ้องผม
1: จำได้ไหมว่ากกต.เคยส่งเอกสารไปให้200กว่าคนนี้จำผม
3: จำได้ว่า
1: ผมจำได้ว่านายกอนุทินนักข่าวถามว่าได้รับไหมไอ้เขาเรียกอะไรหมายหรืออะไรเน
3: ี่
1: ย
3: หมายเรียกใช่ไหม
1: ไม่ใช่เขาบอก
2: เป็นพยานหรือเปล่าต้องแยกนะหมายเรียกพยานหรือหมายเรียกผู้ต้องหา
3: ก็เป็นคดีเรียกรับทราบข้อกล่าวหาหัวสวครับ
1: ใช่ใช่
3: มี229ชื
2: ่อ
3: คุณอนุทินอันดับที่187อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: อ๋อนี่คุณไปเอามาได้มีรายชื่อบัญชี
3: มันเป็นข่าวอยู่แล้วเป็นข่าวที
2: ่มันอยู่ในบัญชีมีลิสต์เลยเหรอ
3: ผมก็จะข่าว
2: แล้วมันเชื่อได้เหรอ
3: ก็ไม่ตอนนั้น
2: มันเชื่อได้เหรอ
1: เชื่อได้เพราะตอนนั้น
2: อันนี้มันสื่อสาธารณะหรือเปล่า
3: ใช่ครับสื่อหลักครับสื่อ
1: ตอนนั้นเนี่ย
3: แล้วมันจะหาให้ผมฟ้อง
2: ไม่รู้เอาไปกับคุณไปอ้างเขาอ่ะเออแล้วเดี๋ยวนี้เวลามันไปเล่นงานใครนะ

0: าวจากหนังสือพิมพ์เอาข่าวจากพวกออนไลน์ไปเอาไปแค่นี้ลิเหลืองไปทำเอง
1: แต่ที่ว่าเป็นจริงเพราะว่าวันนั้นนายกถูกนักข่าวถามว่าได้รับเอกสารนี่มันเขาเรียกใบอะไรนะ
0: ใบเรียก
2: ใบ
0: แจ้งเอาละใบอะไร
2: แจ้งข้อกล่าวหา
1: แจ้งข้อกล่าวหา
2: ครับ
1: นายกบอกว่าผมเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะยังไม่เป็นจำเลยนะไม่เป็นผู้ต้องหาแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นพอเอกสารที่ไปถึงอ่ะ
0: ถูกกล่าวหา
1: เป็นถูกกล่าวหาไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอะไรสักอย่างซึ่งมันมีประเด็นกฎหมายฉะนั้นมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมีการ229มีจริงฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเคสของฝั่งยิ่งชีพไม่มีน้ำหนักเลยทีเดียวนะ
0: เข้าใจ
1: ฉะนั้นผมถึงบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเครียดเรื่องนี้มากเพราะมันมากันหลายทิศหลายทาง
0: เดี๋ยวตอนบ่ายวันนี
1: ้
0: ผมจะไปเอาปลอดวัด
1: วัดอะไร
0: เอาไอ้เครื่องบีบบีบบีบบีบอ่ะ
1: วัดความดัน
0: ไปวัดความดันมันดู
1: ความดันใคร
0: ความเอ้าเนี่ยพลาดอนเขาเป็นประธาน
2: ก
0: รรมการเขาเป็นรองประธานกรรมการงบประมาณคนที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเขาตอนบ่ายนะ
1: เอาวัดเครื่องวัดความดันไปวัดพลาดอน
0: เอาก็ใช่ดิก็จะคุณมันเครียดไหมต้องวัดความดันไงโอ้
2: ตลอดแต่
0: ที่อย่างนี้เป็นทำเป็นไม่รู้เรื่อง
1: รายงานด้วยนะว่า140ขึ้น
0: ผมว่าจะอย่างนี้ต้อง170
1: แต่มันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก
0: ๆ
1: มันเป็นจุดที่ทำให้การที่ประชาชนพวกเราอ่ะจะได้เห็นการต่อสู้ด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงต่างๆนานาว่าเรื่องนี้เนี่ย มันจะต้องมีจุดจบความจริงต้องประจักษ์ไปทางใดทางหนึ่ง
0: คุณวิสุทธิ
2: ์ครับ
0: อย่าให้คุณวิชัยพูดอะไรต่อเพราะเวลามันหมดแล้ว
2: ผมเตรียมจะพูดผมไม่ได้พูดเลย เอาละเราฝากท้ายแล้วกัน เรื่องปฏิรูประบบราชการให้เล็กลงเนี่ยเขาเริ่มจริงจังกันนะฮะตอนนี้เปิดแล้วฟังความคิดเห็นแล้วนะก็เราไปดูครับเขาจะเปิด2ข้อนะอันแรกคือจ้างคนนอกมารองรับกับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอันที่2ก็คือว่าจะมีการให้คนที่เข้าเออร์ลี่รีไทร์นะครับอายุ50ปีขึ้นไป
1: 50หรือ40
2: อายุอันแรกนะครับอายุ50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปครับ
1: กลับมาเป็น50ตอนแรกอ
2: ันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คืออายุ40ขึ้นไปอันนี้2ช้อยนะอ่ะก็ถือว่าจริงจังนะฮะใครเป็นราชการก็เตรียมปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะวันนี้ลาแล้วครับกับคุยคิดพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางคาซัคสถานคือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอดีตที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองระหว่างเอเชียกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการขนส่งสินค้าทางบกถูกแทนที่ด้วยการขนส่งทางทะเลซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อม2ทวีปก็ลดน้อยถอยลงแต่วันนี้คาซัคสถานกำลังถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะทางเลือกใหม่หลังจากการขนส่งทางเรือซึ่งเป็นรากฐานของระบบโลจิสติกของโลกมาอย่างยาวนานกว่า100 ปีกำลังมีความไม่แน่นอนเพราะสงครามและความขัดแย้ง

0: และความท้าทายของคาซัคสถานก็คือการรักษาความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่าง2มหาอำนาจนิวเคลียร์ที่อยู่ข้างๆด้านหนึ่งเป็นจีนส่วนอีกด้านเป็นรัสเซียคมปี2022ท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดของอัลมาตีศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคาซัคสถานผู้คนนับร้อยนับพันพากันเดินไปตามท้องถนนหลายสายที่มีเพียงแสงไฟสลัวบางคนเกาะรถเปิดประทุนที่บรรทุกเครื่องเสียงพร้อมธงบกสะบัดเป้าหมายของคนเหล่านี้คือศาลาว่าการเมืองซึ่งตั้งอยู่ใจกลางอัลมาตีแต่การเดินไปถึงเป้าหมายถูกสกัดจากระเบิดควันและแก๊สน้ำตาที่ตำรวจยิงเข้าใส่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดหนักขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเมื่อผู้ชุมนุมฝ่าด่านแก๊สน้ำตาไปถึงที่หมายได้สำเร็จก่อนใช้ของแข็งที่พอมีทำลายตัวอาคารบางคนพยายามจุดไฟเผานี่คือการประท้วงที่ใหญ่และท้าทายอำนาจรัฐมากที่สุดนับตั้งแต่คาซัคสถานประกาศเอกราชเมื่อกว่า3ทศวรรษที่แล้วเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลประกาศลอยตัวราคาพลังงานส่งผลให้เกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักอารมณ์โกรธเกรี้ยวของผู้คนเกิดขึ้นเนื่องเพราะคาซัคสถานคือประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมันแต่การคอร์รัปชันและการเอื้อประโยชน์เฉพาะพวกพ้องทำให้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจากการประท้วงราคาพลังงานแพงข้อเรียกร้องของประชาชนจึงเลยมาถึงการและรัฐบาลและขจัดกลุ่มการเมืองที่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ
1: Вот это всему миру распространите, что в нашем Казахстане процветает коррупция. У нас Казахстан превратился в частное предприятие Назарбаевых. Все, что у нас в Казахстане есть стратегически важные места, да, все принадлежит семье Назарбаевых.
0: การประท้วงมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองชานาเออร์เซนแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญของประเทศก่อนขยายตัวไปที่อัลมาตีเมื่อความโกรธเกรี้ยวของผู้คนเริ่มลุกลามมาถึงเมืองหลวงรัฐบาลของประธานาธิบดีกาซิมโจมัตโตคาเยฟตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนสั่งลดราคาเชื้อเพลิงและตั้งกรรมการพิเศษเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่สิ่งนี้ไม่สามารถหยุดคลื่นผู้ประท้วงได้ในที่สุดประธานาธิบดีโตคาเยฟต้องประกาศใช้มาตรการที่ไม่มีรัฐบาลใดใช้มาก่อนนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรทางการทหารที่ชื่อกองกำลัง CSTO หรือองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันโดยระบุว่าภัยที่เกิดขึ้นเกินจะรับมือเนื่องจากเป็นภัยที่เกิดจากผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
2: Oni прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы.
0: ไม่ถึง24ชั่วโมงหลังการประกาศของประธานาธิบดีโตคาเยฟเครื่องบินขนส่งทางการทหารของชาติสมาชิกที่มีอิทธิพลที่สุดของ CSTO ก็ลงจอดที่คาซัคสถานลงจากเครื่องคือรถถังอาวุธและกำลังพลรัสเซียหลายร้อยนายเพื่อช่วยจัดการกับผู้ต่อต้านนี่ถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียส่งทหารเข้าช่วยประเทศพันธมิตรในนามกองกำลัง CSTO นับตั้งแต่องค์กรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาในปี1992หรือ1ปีหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัสเซียพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำจุนรัฐบาลอำนาจนิยมของประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางคาซัคสถานมีทิศใต้ติดกับประเทศคีร์กิสสถานอุซเบกิสสถานและเติร์กเมนิสสถานทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนาบข้างด้วยทะเลแคสเปียนทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านตะวันออกติดกับประเทศจีนส่วนด้านเหนือและตะวันตกที่มีความยาวกว่า 7,600 กิโลเมตรติดกับรัสเซียดินแดนส่วนหนึ่งของคาซัคสถานเป็นทุ่งหญ้าสเตปอันกว้างใหญ่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของกลุ่มชนเผ่าเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์อิทธิพลของรัสเซียต่อดินแดนแห่งนี้มีมาตั้งแต่ยุคจักรวรรดิรัสเซียและเข้มข้นมากขึ้นหลังจากกองทัพแดงของฝ่ายคอมมิวนิสต์บอลเชวิกเอาชนะกองทัพขาวซึ่งเป็นฝ่ายนิยมพระเจ้าซาในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซียเป็นฝ่ายบอลเชวิกที่ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซียดินแดนเอเชียกลางทั้งหมดถูกจัดระเบียบใหม่เพื่อให้อยู่ภายใต้ระบอบสังคมนิยม คาซัคสถานถูกยกให้กลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัคมีสถานะเป็น1ใน15สาธารณรัฐหลักที่ประกอบกันเป็นสหภาพโซเวียตหลังจากนั้นโซเวียตก็เข้าวางรากฐานและเปลี่ยนผ่านคาซัคสถานจากสังคมชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมให้กลายเป็นรัฐอุตสาหกรรมหน้าดินถูกเปิดเป็นเหมืองถ่านหินเหล็กและทองแดงนิคมและเมืองมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเส้นทางคมนาคมถูกสร้างเพื่อขนถ่ายทรัพยากรหนึ่งในอภิมหาโครงการคือทางรถไฟสายเติร์กสถานไซบีเรียระบบรางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างเอเชียกลางกับไซบีเรียที่มีความยาวกว่า 2,300 กิโลเมตรคือสิ่งที่ทำให้โซเวียตสามารถลำเลียงทรัพยากรได้โดยง่ายขึ้นนอกจากเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนในคาซัคสถานให้เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมแล้วเส้นทางรถไฟสายนี้ยังถูกโซเวียตใช้ในการเคลื่อนย้ายกองทัพจากส่วนกลางเพื่อคุมดินแดนที่ห่างไกลแห่งนี้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเหมืองแร่และระบบรางที่โซเวียตสร้างไว้ได้กลายมาเป็นทุนรอนที่คาซัคสถานใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศหลังจากประกาศเอกราชในปี1991แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ลบความทรงจำอันขมขื่นที่โซเวียตเคยทำไว้สำหรับชาวคาซัคจำนวนมากโซเวียตเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในช่วงทศวรรษ1930ผู้คนกว่า1ล้าน5แสนคนหรือ1ใน3ของประชากรคาซัคทั้งหมดในขณะนั้นเสียชีวิตจากความอดอยากและโรคระบาดจากนโยบายนารวมของโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตหลังโจเซฟสตาลินถึงแก่สัญญกรรมในปี1953นิกิต้าครุชชอฟผู้นำคนใหม่ของโซเวียตเปิดตัวโครงการ Virgin Lands Campaign โครงการที่เปลี่ยนทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของคาซัคสถานให้เป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีขนาดใหญ่ภายใต้โครงการนี้แรงงานชาวรัสเซียนับล้านเข้ามาตั้งรกรากและส่งผลให้ชาวคาซัคกลายเป็นประชากรส่วนน้อยในแผ่นดินเกิดของตนเองอีกหนึ่งมรดกที่โซเวียตทิ้งไว้และเป็นความขมขื่นที่คาซัคสถานยังจดจำไว้คือผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากหนึ่งในโครงการลับสุดยอดของโซเวียตราบโล่งแห้งแล้งและตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ทุ่งหญ้าสเต็ปกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาซัคสถานแห่งนี้คือจุดที่ยากต่อการเข้าถึงสำหรับศัตรูผู้ต้องการสอดแนมที่นี่คือจุดทดสอบเซมิพาราตินส์หรือโพลิกอนจุดที่สหภาพโซเวียตใช้ทดสอบระเบิดปรมาณูลูกแรกเพื่อที่จะได้ขึ้นมาเป็นชาตินิวเคลียร์ทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาศัตรูสำคัญในช่วงสงครามเย็น29สิงหาคมปี1949 RDS-1 ระเบิดปรมาณูลูกแรกที่สหภาพโซเวียตพัฒนาสำเร็จและพร้อมทดสอบถูกนำออกมาจากห้องปฏิบัติการไปวางไว้ที่หอคอยสูงในโพลิกอนชนวนระเบิดถูกจุดกลุ่มควันรูปเห็ดลอยสูงสู่ยอดฟ้าแรงระเบิดขนาดเท่ากับระเบิด TNT 20,000 ตันทำลายหอคอยและโครงสร้างจำลองเป็นจุนพลังของการทำลายล้างคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นชาติที่2ของโลกที่มีอาวุธทำลายล้างนี้ต่อจากสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นสหภาพโซเวียตทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ทั้งบนดินและใต้ดินรวมกันถึง456ครั้งบนดินแดนโพลิกอนการทดสอบที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีส่งผลกระทบต่อผู้คนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคนที่อยู่ในรัศมีผลกระทบทางรังสีจากโพลิกอนเป็นความขมขื่นที่ชาวคาซัคไม่เคยลืมเลือนที่นี่คือศูนย์การแพทย์ที่รักษาเฉพาะทางสำหรับคนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ทดสอบนิวเคลียร์กลุ่มคนไข้คือผู้ได้รับสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่ในดินและแหล่งน้ำส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และเกือบทั้งหมดบอกว่ารัฐบาลกลางที่มอสโกไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบของกัมมันตรังสีที่เกิดจากการทดสอบนอกจากจะไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่หรือป้องกันตัวเอง หลายคนบอกว่าได้ออกมาดูการทดสอบแสนยานุภาพของอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความตื่นเต้นดีใจ
3: ยินดูลกิจิบิสบาลาบุลต์กูยินบิสโอนบิร์คซักคูร์ดบิลเมดนี่กินบิลเมดกูยินบิสตับกิชกินเตย์บุลต์ตัวพิชัสตาบุกันชาร์มโซกิจดินเดคุปเลกุยไม่มีข้าวมันยินเดยิสิกินงินยิสิกินงินบิสเบิร์นยินเดเ
4: ด็กสกายลูบับปิดตัวมีสิ่งใดเปิดเผยทุกสิ่งที่วิดิลีI звуковое, и излучение, и гриб сам видели. Ну, все проходило, и мы запомнили это, дети.

0: สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนในโพลิกอนนำมาสู่คำถามว่าการไม่แจ้งเตือนให้คนอพยพออกจากพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบอานุภาพการทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ใช่หรือไม่และมีข้อมูลจากหลายส่วนที่ชี้มาทางนี้ปี1993หรือ2ปีหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการประกาศเอกราชของคาซัคสถานนิวยอร์กไทมส์ตีพิมพ์บทความที่ระบุว่าโซเวียตได้ใช้พลเมืองและทหารของตนเป็นหนูทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์ณสถานที่ทดสอบด้วยการสั่งให้คนอยู่นอกบ้านในระหว่างการทดสอบระเบิดบางครั้งเพื่อให้สามารถศึกษาปฏิกิริยาและผลกระทบของรังสีได้กว่า7ทศวรรษภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตคาซัคสถานเปลี่ยนไปแทบจะอย่างสิ้นเชิงจากชนเผ่าที่ย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงสัตว์และมีม้าเป็นศูนย์กลางของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมผู้คนเปลี่ยนมาเป็นแรงงานในเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรมคาซัคสถานถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และฐานอุตสาหกรรมหนักของโซเวียตสังคมเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นแทนที่ทุ่งหญ้าโล่งแม้โซเวียตจะเป็นผู้สร้างและพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุให้กับคาซัคสถานแต่อีกด้านอัตลักษณ์ดั้งเดิมและชีวิตของผู้คนนับล้านที่เสียไปทำให้ชาวคาซัคเจ็บปวดและหวาดระแวงช่วงปลายทศวรรษ1980สหภาพโซเวียตเผชิญปัญหาใหญ่จากวิกฤตเศรษฐกิจและความเสื่อมศรัทธาต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่ไม่ได้มอบความเท่าเทียมให้กับผู้คนการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใต้นโยบายที่ชื่อ Glasnost Perestroika ถูกประกาศใช้แต่นี่คือการเร่งไปสู่การล่มสลายของสหภาพเมื่อสาธารณรัฐหลายแห่งออกมาเรียกร้องเอกราชระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ของโซเวียตเริ่มพังทลาย16ธันวาคมปี1991สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัคประกาศตัวเป็นเอกราชก่อนที่อีก9วันต่อมามิคาอิลกอร์บาชอฟจะประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต
1: ดารากีซาเทชิสตินิกีสักราชดินิมวิลูสลาจิฟชิสิสิตูอาซีสับรัซวานิมสัดรูจิสตวะนิซาวิซิมิกกัสุดารสต์ยาปริกราชายูสวายูดีทนสต์นาปัสตูปริซิเดนเตเอสเซอร์
0: 26ธันวาคมปี1991หรือ1วันหลังการประกาศลาออกของกอร์บาชอฟสภาสูงแห่งสหภาพโซเวียตได้ประกาศรับรองเอกราชของสาธารณรัฐ15แห่งที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของตนอย่างเป็นทางการแม้จะมีอดีตที่ขมขื่นต่อกันแต่ผู้นำคาซัคสถานหลังประกาศเอกราชล้วนต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับมอสโกคนแรกคือนูซาลตานนาซาบาเยฟประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถานผู้อยู่ในอำนาจยาวนานกว่า30ปีภายใต้การนำของนาซาบาเยฟคาซัคสถานเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือ CSTO พันธมิตรทางการทหารที่รัสเซียตั้งขึ้นเพื่อขานอำนาจกับนาโต้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Eurasian Economic Union หรือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างตลาดการค้าร่วมกันความร่วมมือหลายอย่างที่มีมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตถูกสานต่อหนึ่งในนั้นคือโครงการด้านอวกาศเนื่องเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าจุดใดของสหภาพโซเวียตคาซัคสถานถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งและศูนย์กลางของเทคโนโลยีด้านอวกาศที่นี่คือไบโคนูคอสโมโดรมฐานปล่อยยานอวกาศที่สหภาพโซเวียตส่งยูริกาการินมนุษย์คนแรกของโลกเดินทางไปอวกาศเป็นผลสำเร็จหลังจากแยกตัวจากสหภาพโซเวียตคาซัคสถานภายใต้การนำของนาซาบาเยฟยังเปิดทางให้รัสเซียเช่าที่นี่ต่อเพื่อใช้เป็นฐานปล่อยหลักในการส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติครั้งล่าสุดที่ไบโคนูคอสโมโดรมทำหน้าที่นี้คือเมื่อปี2023เมื่อนักบินอวกาศจากสหรัฐและรัสเซียร่วมเดินทางไปในยานลำเดียวกันเป็นเพียงความร่วมมือไม่กี่อย่างที่สหรัฐกับรัสเซียคงไว้ทุกอย่างถูกตัดขาดเกือบหมดเนื่องจากสงครามยูเครน
2: And as far as the flight program for the US segment we are expecting to hit the ground running we'll be very busy we have two EVAs in mid October that we're all very much excited for and even perhaps more inspiring for me is the legacy of space station just in bringing countries togetherand working together.
3: Я бы хотел добавить, что в отличие от Земли, где много говорят и люди друг другу и на нации достаточно порой часто не слышат друг друга, мы там друг друга слышим, и мы друг друга понимаем, и мы очень чувствительно относимся к нашим отношениям.
0: ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคาซัคสถานกับรัสเซียเนื่องเพราะกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองของคาซัคสถานแทบทุกคนเติบโตและหยั่งรากมาจากยุคสหภาพโซเวียตอีกเหตุผลหลักที่ทำให้คาซัคสถานไม่สามารถเมินเฉยต่อรัสเซียได้แม้มีความขมขื่นต่อกันนั่นก็คือข้อจำกัดทางกายภาพแม้จะมีผืนดินที่กว้างใหญ่ไพศาลอันอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งนี้ก็แลกมาด้วยโศกนาฏกรรมทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญคาซัคสถานเป็นดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลน้ำมันจำนวนมหาศาลจากแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลแคสเปียนทางตะวันตกของประเทศไม่สามารถถูกส่งลงเรือเพื่อขายในตลาดโลกได้ข้อจำกัดนี้ทำให้คาซัคสถานต้องส่งน้ำมันผ่านท่อที่ทอดยาวตัดผ่านดินแดนรัสเซียท่อที่ใหญ่และสำคัญที่สุดคือท่อส่งน้ำมันที่ชื่อ Caspian Pipeline Consortium หรือ CPC เริ่มต้นที่เมืองเตงกิสผ่านเมืองชายฝั่งทะเลสาบแคสเปียนก่อนจะไปสิ้นสุดลงที่ท่าเรือนาวารอสซิกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลดำส่วนที่ติดกับคาบสมุทรไครเมียท่อน้ำมันที่มีความยาวกว่า 1,500 กิโลเมตรนี้ขนส่งน้ำมันจากแหล่งต่างๆเช่นเตงกิสคาชากันคาราชากันนักกว่าล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อส่งออกตลาดโลกนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้คาซัคสถานภายใต้การนำของนาซาบาเยฟต้องมีนโยบายที่เป็นมิตรต่อมอสโกเข้าสู่ปี2019ประธานาธิบดีนูซุลตานนาซาบาเยฟซึ่งอยู่ในอำนาจมากว่า30ปีประกาศส่งไม้การเมืองต่อให้กับกาซิมโจมาร์ตโตคาเยฟเป็นผู้นำคนต่อไป
4: как председатель партии Нуротан я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост президента Республики Казахстан
0: แม้จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เติบโตและหยั่งรากมาจากสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกับนาซาบาเยฟแต่ผู้นำคนใหม่ของคาซัคสถานเดินเกมความสัมพันธ์กับรัสเซียแบบระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดสงครามใหญ่ในยูเครนเมื่อปี2022มีพื้นหลังมาจากครอบครัวปัญญาชนเกิดในยุคสหภาพโซเวียตพ่อเป็นนักเขียนนวนิยายสืบสวนและแม่ทำงานในสถาบันภาษากาซึมโจมาสโตคาเยฟเคยเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานองค์การสหประชาชาติณนครเจนีวาโดยถือเป็นชาวเอเชียกลางคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนี้ความเป็นนักการทูตมือฉมังและภาพลักษณ์ดีในสายตาโลกบวกกับการเคยทำงานรับใช้ใกล้ชิดกับนุสุลตานนาซาบาเยฟมานานหลายปีในหลายตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำให้เขาถูกเลือกจากนาซาบาเยฟเพื่อให้เป็นตัวไต่ตัวแทนในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศคนต่อไปหลังได้รับตำแหน่งเมื่อปี2019โตคาเยฟถูกทดสอบด้วยวิกฤตใหญ่ทันทีเป็นปีที่เกิดการระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์และข้อจำกัดทางเศรษฐกิจในช่วงการระบาดทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต้องปิดตัวลงและผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากซ้ำเติมด้วยการที่รัฐบาลโตคาเยฟลอยตัวราคาพลังงานนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่คาซัคสถานประกาศเอกราชการประท้วงที่ลุกลามบานปลายส่งผลให้ประธานาธิบดีโตคาเยฟต้องประกาศใช้มาตรการที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดใช้มาก่อนนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือจากกองกำลัง CSTO หรือองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันทหารของรัสเซียพร้อมรถถังถูกส่งเข้ามาคาซัคสถานเพื่อช่วยจัดการกับผู้ต่อต้านรัฐบาลทันทีผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ผู้ประท้วงก็หายไปจากท้องถนนของทุกเมืองในคาซัคสถานการติดหนี้บุญคุณบวกกับการที่ท่อน้ำมันของคาซัคสถานที่ทอดผ่านดินแดนรัสเซียทำให้ประธานาธิบดีโตคาเยฟต้องดำเนินความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างระมัดระวังแต่ก็เป็นความระมัดระวังที่ไม่ทำตามรัสเซียทุกเรื่องเป็นความระมัดระวังที่เกิดขึ้นจากการคำนวณผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดุเดือด

24กุมภาพันธ์ปี2022ทหารรัสเซีย 200,000 นายกรีฑาทัพเข้ายูเครนเปิดฉากสงครามที่ใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีบนแผ่นดินยุโรป

0: พื่อเป็นการตอบโต้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนส่งอาวุธให้ยูเครนรับมือมีการจับมือกับพันธมิตรโดยเฉพาะในยุโรปประกาศคว่ำบาตรอย่างหนักต่อรัสเซียทันทีแม้คาซัคสถานจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้ออกมาประณามการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนอย่างตรงไปตรงมาแต่อีกด้านคาซัคสถานประกาศว่าจะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกในการประกาศหลายครั้งบนเวทีประธานาธิบดีโตคาเยฟยืนยันในฐานะที่มีชายแดนติดกับรัสเซียว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียใช้คาซัคสถานเป็นจุดรับส่งสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
1: что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно.
0: อีกสิ่งที่ประธานาธิบดีโตคาเยฟประกาศและเป็นสิ่งที่รัสเซียอาจไม่พอใจคือการแสดงจุดยืนบนเวทีนานาชาติว่าคาซัคสถานไม่ยอมรับการผนวกรวมดินแดนยูเครนของรัสเซียเนื่องจากขัดกับหลักการอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนหลายฝ่ายเรียกแนวทางนี้ของคาซัคสถานว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดแต่มีระยะห่างกับรัสเซียมีหลายเหตุผลที่คาซัคสถานเลือกใช้แนวทางนี้หนึ่งในนั้นคือความเปราะบางทางดินแดนและชาติพันธุ์ที่บริเวณทางตอนเหนือของคาซัคสถานที่ติดกับชายแดนรัสเซียประชากรร้อยละ15ของพื้นที่ดังกล่าวมีเชื้อสายรัสเซียคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิรัสเซียต่อเนื่องมาจนถึงยุคสหภาพโซเวียตที่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมและยุคปฏิรูปการเกษตรแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีบ่อยครั้งที่นักการเมืองสายชาตินิยมในรัสเซียออกมาอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของรัสเซียมาก่อนบทเรียนจากยูเครนที่โดนยึดไครเมียเมื่อปี2014และตามมาด้วยสงครามใหญ่ในดอนบาสภูมิภาคของยูเครนที่ประชากรจำนวนมากพูดและมีเชื้อสายรัสเซียสิ่งนี้ทำให้คาซัคสถานต้องระมัดระวังไม่ให้รัสเซียใช้จุดนี้มาเป็นข้ออ้างเปิดฉากยึดพื้นที่โดยใช้เหตุผลเพื่อปกป้องประชากรเชื้อสายรัสเซียเหมือนกับที่เคยใช้กับยูเครนอีกหนึ่งความน่าสนใจในการเดินเกมการทูตของประธานาธิบดีโตคาเยฟในวันที่กลเกมภูมิรัฐศาสตร์กำลังดุเดือดคือการให้ความสำคัญมากขึ้นกับอีกหนึ่งชาติมหาอำนาจที่มีชายแดนติดกันนั่นคือจีน

0: เดือนพฤศจิกายนปี2022หลังจากชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศในสมัยที่2ประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตคาเยฟประกาศนโยบายเรือธงใหม่เพื่อนำคาซัคสถานหลุดออกจากการครอบงำของมหาอำนาจเพียงชาติเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้เลือกข้างในวันที่สงครามและความขัดแย้งกำลังระเบิดขึ้นในหลายจุดของโลกต่อจากนี้รัฐบาลของเขาจะรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาติใดๆรวมถึงรัสเซียและจีน
1: คาซัคสถานรีสปูบลิกาสนังคอนสติทูชียาสเมนซังดารนคาตังซักตาวกาอาซามัตตาร์ดุนคูคตาร์เมนบอสตันดักตาร์นาเคปิลดิกเบรูเกคาซัคสถานรีสปูบลิกาสเซพรีซิเดนต์นังอุซเมจุกตุลเยนMertebeli mindiyetin adal atkaruğa saltanatlı türde ant eten.
2: Kazakhstan продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов Казахстана. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии.с партнерами по интеграционным объединениям.
0: สถานีอวกาศสถานที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เส้นเลือดใหญ่แห่งกสิกรรมและอุตสาหกรรมคือสิ่งที่สหภาพโซเวียตมอบให้แก่คาซัคสถานแต่ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับความขมขื่นเมื่อประชากรนับล้านของตนต้องเสียชีวิตจากแนวทางและนโยบายที่เข้มงวดและแม้จะเดินบนเส้นทางเอกราชแต่มรดกต่างๆของสหภาพโซเวียตยังคงฝังรูปรอยอยู่ทั้งในระบบเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองมาวันนี้คาซัคสถานกำลังพยายามขีดเส้นทางใหม่ด้วยการรักษาระยะห่างจากอิทธิพลของรัสเซียนี่ไม่ใช่นโยบายแบบไร้จุดยืนแต่เป็นแนวทางการทูตแบบใหม่เพื่อให้ชาติขนาดกลางสามารถอยู่รอดได้ในวันที่มหาอำนาจโลกกำลังห้ำหั่นกันอย่างสุดขั้ว

0: มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศอีกไหมครับ
1: จริงๆมันเคยจะมีจะเอานิวเคลียร์ไปติดบนอวกาศแต่เรื่องพวกนี้มันถูกยุติไปก็เพราะ Outer Space Treaty เนี่ยแหละไม่ใช้อวกาศเพื่อการทหาร
0: ที่สหรัฐมีข้อมูลที่จีนอาจจะไม่มีนะคือเรื่องของ UFO
1: คือผมรู้สึกว่าวัฒนธรรม UFO เนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนอเมริกันล้วนๆเลย
0: มีแนวคิดในการสร้างกองทัพอวกาศเพื่อไปต่อต้านพวกอะไรแบบนี้ UFO อะไรอย่างเง
1: ี้ยก็คงเป็นไปได้นะในอนาคตถ้าให้ผมลองจำลองตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวเนาะทามแกเล็กซี่มาไม่รู้กี่ปีแสงอ่ะผมคงไม่มาชะโงกหน้าดูอย่างดีเรียกกลับบ้านเราหน้าอะไรนี้ไม่หรอกผมคงอยากจะยึดอะไรได้สักอย่างแหละเพราะตอนนี้มนุษย์ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่หรอกสิ่งที่มนุษย์สนใจตอนนี้คือใครจะเป็นเจ้าของอวกาศได้อย่างแท้จริงคือในเมื่อมันยังไม่มีประเทศไหนที่ครอบครองโลกนี้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวอวกาศยิ่งอวกาศมีสนธิสัญญาและมีกฎหมายต่างๆที่ระบุว่าแต่ละประเทศเนี่ยอ้างอธิปไตยไม่ได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบ first come first serve อะใครมาก่อนได้ก่อนดังนั้นเขาก็เลยไม่คิดอะไรละทุกคนพยายามจะวิ่งในหัวแถวพยายามจะสร้างนวัตกรรมเพื่อไปดวงจันทร์ให้ได้เพื่อครอบครองวงโคจรดาวเทียมให้ได้เพื่ออะไรให้ได้ผมเชื่อว่าพลังงานสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอาวุธเรื่องกระสุนหรอกมันคือเงินเนี่ยแหละ
0: คุณโยครับทุกวันนี้เราจะเห็นสงครามอยู่แทบจะทั่วโลกเนาะทั้งที่อิสราเอลกับอิหร่านสหรัฐกับอิหร่านรัสเซียยูเครนช่องแคบไต้หวันก็หึมๆกันนะฮะบางที่อย่างไทยกับกัมพูชาก็อ้างอธิปไตยบางที่ก็แย่งทรัพยากรกันนะครับหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของกิจการทางอวกาศของประเทศมหาอำนาจนะครับถ้าจะกลับย้อนกลับไปในเริ่มยุคแรกๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
1: ผมว่ามันเกิดมาจากภาวะสงครามเย็นที่แต่ละฝ่ายก็มีอยู่สองฝ่ายไม่แต่ละฝ่ายก็คือฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐเป็นการผู้นำแล้วก็ฝ่ายโซเวียตเนาะที่มีโซเวียตเป็นผู้นำเขาพยายามแข่งขันในทุกๆด้านพยายามเข้าไปมีอิทธิพลในทุกๆด้านเพื่อต่อสู้กันทางอุดมการ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมว่าอวกาศมันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ยังไม่ค่อยเข้าไปแตะเท่าไหร่แล้วมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ในตอนนั้นพอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นพื้นที่ใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในใจประเทศมหาอำนาจท่ามกลางเพราะว่าสงครามเย็นเนี่ยอย่างแรกที่คิดออกก็คือว่าจะเอาไปใช้ทางทหารได้ยังไงดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้ทางทหารปุ๊บก็ต้องพยายามขึ้นไปก่อนพยายามที่จะไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพยายามจะเข้าไปควบคุมก่อนอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกิด drive ด้วยความต้องการทางทหารนะคือเอาง่ายๆเลยใครอยู่สูงกว่ามันก็ได้เปรียบเพราะปกติเราเป็นทหารนะแบบโอบีวันอย่างเงี้ยอยู่บนฝั่งเงี้ยบอกที่ใด
0: เขาอยู่บนที่สูงกว่า
1: แพ้แล้วอะไรประมาณนี้มันก็อารมณ์คล้ายๆกันแต่นี่มันสูงปรี๊ดเลยแบบ5-600กิโลเมตรเป็นพันกิโลเมตรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำอะไรได้เยอะเอาดาวเทียมไปวางเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปวางอะไรอย่างเงี้ยเกิดไอเดียแบบนี้ทั้งนั้นเลยในช่วงสงครามเย็น
0: ซึ่ง
1: มันก็ทำให้เกิดการแข่งขันด้านอวกาศเกิดการพยายามที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพยายามพัฒนาจรวดเอามนุษย์ขึ้นไปเอาสถานีอวกาศขึ้นไปพยายามจะไปดวงจันทร์เงี้ยเพื่อจะหวังว่าวันนึงจะไปตั้งฐานวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจริงๆมันในฉากหน้าของวิทยาศาสตร์ในฉากหน้าของการสำรวจเนี่ยมันมีฉากหลังคือความต้องการทางทหารความต้องการทางการเมืองเยอะมากในช่วงนั้นจนทั้งสองประเทศอ่ะทั้งสองค่ายรู้สึกมันไม่ไหวละว่าทำอย่างนี้มันก็เสี่ยงคือมันเสี่ยงกับตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ยังไม่มีอะไรไปรับมือจรวดที่ทิ้งไว้จากอวกาศประมาณนี้เสี่ยงอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้มากๆปุ๊บทุกคนก็จะพยายามเอาอวกาศไปเป็นสนามรบใหม
0: ่ครับ
1: จริงๆเขาก็เลยมาเซ็นสนธิสัญญาอันนึงเขาเรียกว่า Outer Space Treaty ก็คือสนธิสัญญาเนี้ยมันระบุว่าอวกาศเนี่ยต้องเป็นพื้นที่เสรีไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของใครสามารถที่จะขึ้น

0: ก็ได้อวกาศต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกใช้งานทางทหารแต่คำว่าใช้งานทางทหารเนี่ยมันถูกจำกัดอยู่แค่ไม่มีนิวเคลียร์อยู่ข้างบนฮะแล้วก็มันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นซึ่งมันก็เป็นสนธิสัญญากว้างๆแต่เป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของชาติมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายบนUN นะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้เรื่องการใช้อวกาศเพื่อการทหารเนี่ยมันก็เลยเบาลงมันก็เลยย้อนกลับมาเหลืออยู่แค่เทคโนโลยีดาวเทียมที่ใช้ทางการทหารเท่านั้นนะก็เป็นพวกดาวเทียมสำรวจดาวเทียมสื่อสารจนมาถึงดาวเทียมระบุตำแหน่ง GPS อะไรอย่างนี้ก็พอสงครามเย็นมันจบหายไปคราวนี้อวกาศกลายเป็นพื้นที่จะเปิดอ่ะเปิดสุดๆละใครจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: นะครับจีนก็เริ่มเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็มีการพยายามที่จะขึ้นสู่อวกาศแล้วก็หลังๆมันก็เกิดธุรกิจเป็น space economy คราวนี้อวกาศนอกจากจะไม่ใช่เรื่องทางทหารเพียวๆแล้วมันยังเป็นเรื่องของธุรกิจละเป็นเรื่องของทรัพยากรนะเพราะว่า Outer Space Treaty มันไม่ได้ระบุว่ามันระบุว่าแบบดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยอะไรพวกเนี้ยจะต้องไม่มีประเทศไหนที่ไปยึดเป็นอธิปไตยแต่มันก็ไม่ได้ระบุว่าถ้าผมขุดแร่เอิร์ธผมขุดทองคำผมขุดอะไรได้บนดาวเคราะห์น้อยเนี้ยจะเป็นของใครไม่ได้ระบุดังนั้นก็แปลว่าใครมีปัญญาคุณก็ไปขุด
1: วิธีการอ่ะแล้วแต
0: ่แล้วแต
1: ่ถ้าแบบผมอ่ะผมเจอก่อนอ่ะผมก็เอามาได้
0: เอามาได้เลยแล้วมันก็ยิ่งไปยิ่งกว่านั้นอีกคืออเมริกาผมถ้าผมจำไม่ผิดปี2015หรือไงเนี่ยแหละออกกฎหมายอันนึงซึ่งเด็ดขาดมากเลยเป็นกฎหมายที่บอกว่าถ้าชาวอเมริกันขุดแร่บนอวกาศได้แร่นั้นถือเป็นสมบัติของอเมริกา
1: ออกกฎเอง
0: ออกกฎเอง
1: ครับ
0: ก็ถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละเพราะว่าอเมริกามันไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของไงแต่มันก็โดนประเทศอื่นโวยวายเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้มันดูไม่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าอวกาศมันเริ่มเปลี่ยนบริบทมากขึ้นเรื่อยๆจากเป็นแบบมองการทหารเพียวๆวิทยาศาสตร์เล็กๆตอนนี้มันเริ่มมีทั้งการทหารวิทยาศาสตร์แล้วเศรษฐกิจละ
1: อ
0: ันนี้เราจะมาถึงทุกวันนี
1: ้ครับครับถ้าจะย้อนกลับไปอ่ะถ้าจะเห็นว่าการที่สหรัฐไปบนดวงจันทร์ได้เอาคนไปเหยียบได้ก่อนหน้านั้นรัสเซียส่งอวกาศนักบินอวกาศคนแรกขึ้นไปได้เหมือนจะเป็นการวัดพลังกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป็นการทำเพื่อธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจมากกว่า
0: คือผมว่าสมัยนี้มันก็ยังวัดพลังอยู่บ้างแต่บริบทจะต่างจากสมัยก่อนนะคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยที่พยายามจะวิ่งไปดวงจันทร์พยายามจะเป็นเจ้าของสถานีอวกาศอย่างเงี้ยมันคือมันนอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วมันคือเรื่องอะไรเรื่องการแสดงให้เห็นศักยภาพและขีดความสามารถของพูดง่ายก็คือของลูกพี่แต่ละแก๊งอ่ะแก๊งผมไปดวงจันทร์ได้เว้ยลูกน้องนั้นลูกน้องดูสบายใจลูกพี่ผมเจ๋งอีกแก๊งนึงบอกผมไปดวงจันทร์ไม่ได้แต่สถานีว่าผมมีสถานีอวกาศอยู่คนเดียวอ่ะเพราะว่ารอบโลกผมคุมลูกพี่ผมเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์นั้นด้วยเหมือนกันนะฟ
1: ัง
0: ดูตลกแต่มันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นการแสดงศักยภาพว่าในฐานะผู้นำโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์เรามีขีดความสามารถที่จะปกป้องคุณได้งั้นคุณก็อยู่ผมมาดีแล้วและผลที่ได้กลับมาก็คือเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอินโนเวชันต่างๆที
1: ่
0: ทำให้สุดท้ายเรามีดาวเทียมใช้มีเทคโนโลยีใช้แต่ว่าพอผ่านมาถึงทุกวันนี้สงครามเย็นมันจบไปใช่ไหมฮะโซเวียตซึ่งต่อมากลายเป็นรัสเซียเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยณตอนหลังสงครามเย็นก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่ใช่เป็นศัตรูกันแล้วงั้นมาร่วมมือกันดีกว่ามันก็เลยเกิด ISS ขึ้นมานะครับจากรัสเซียอเมริกายุโรปอะไรพวกนี้มารวมกันทำสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อใช้เป็นฐานในการทดลองแต่ทุกคนพร้อมจะกีดกันจีน
1: แม้กระทั่งรัสเซีย
0: เขาก็ถึงเขาจะไม่ได้เกลียดจีนขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกที่ถ้าจีนเข้ามาแล้วได้เทคโนโลยีเข้าไปเพราะจีนก็เอาไปเพียบเลยทางการทหารอะไรแ
1: บบ
0: นี้จากโซเวียตดังนั้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเซโนจากจีนจีนก็เลยรู้สึกว่าถ้ากันเมื่อเขาโดนกีดกันเขาก็ไปทำเองดีกว่าเขาก็มีสัญญาวกาศของเขาเนี่ยมันก็เริ่มเขาเรียกไงพลวัตนี้มันก็เริ่มกลับมานิดๆละสงครามเย็นว่าฉันก็มีเธอก็มีแล้วพอโลกมันเริ่มชัดเจนว่าขั้วเป็นขั้วของสหรัฐอเมริกาและจีนอันนี้เริ่มชัดละพอรัสเซียเริ่มอ่อนแรงลงเริ่มเศรษฐกิจไม่ได้กลับมารัสเซียก็เลยอ่ะถ้าสุดท้ายมีปัญหาเรื่องยูเครนเรื่องอะไรอีกเรื่องปัญหาเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของการที่ว่าความเห็นไม่ตรงกันกับสหรัฐและรัสเซียอีก
1: ครับ
0: รัสเซียก็เลยเปลี่ยนใจงั้นไปเข้ากับจีนเลยดีกว่าก็ไหนๆก็เอาไม่อยู่ละไปอยู่กับจีนเลยโลกเราก็เกิด2ขั้วนะ

0: ขั้วแรกคือขั้ว Artemis ที่เราเคยได้ยิน Artemis Accord
1: ครับ
0: กับไปขั้วนึง ILS เป็นขั้วที่จีนนำอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์เดิมๆเหมือนกันนะแต่แค่บริบทมันจะไม่ได้เหมือนสงครามเย็นมากเท่าไหร่เพราะว่านอกจากเรื่องของการพยายามที่จะเป็นหนึ่งในเรื่องเทคโนโลยีมันคือความพยายามที่จะเข้าครอบครองห้วงอวกาศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยจีนก็แบบเฮ้ยผมเอามั่งสิอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วดาวเทียมวงโคจรสถิตอีกแล้วเรื่องระบบระบุตำแหน่งอีกทุกคนก็มีของตัวเองตอนนี้มันเป็นภาวะที่พยายามผลักดันเรื่องความมั่นคงเรื่องการทหารและผลักดันเรื่องการครอบครองpotential หรือการครอบครองพลังอำนาจทางเศรษฐกิจบนอวกาศด้วย
1: เมื่อกี้คุณโยพูดถึงเรื่องดาวเทียมถ้าจะพูดถึงเรื่องการจัดการกิจการทางอวกาศดาวเทียมมันจะเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นภาพกันดาวเทียมกับการสงครามปัจจุบันมีความสำคัญอะไรกันยังไงครับ
0: มันมีความสำคัญอย่างแยกไม่ออกเลยเราชีวิตนี้เราพึ่งดาวเทียมในการปฏิบัติงานทางทหารเยอะมากนะครับเอาง่ายๆเลยแต่ก่อนอ่ะเราจะรู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสมมุติแบบยกพลขึ้นบก
1: ครับ
0: ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยวิธีทำก็คือเปิดแผนที่วางเข็มทิศแล้วก็นั่งเล็งนั่งมองกันทุกวันนี้เปิด GPS
1: ครับ
0: ดังนั้น GPS เป็นองค์ประกอบที่แยกไม่ออกทางการทหารจะยิงปืนใหญ่ไปที่ไหนวัด GPS coordinate ก่อนจะนำวิถีจรวดไปทิ้งที่ไหนก็ต้องพึ่ง GPS
1: ครับ
0: เครื่องบินลบเรือลบทุกคนพึ่ง GPS หมดดังนั้นเนี่ยเรื่องแรกเลยที่การทหารแยกกับอวกาศไม่ออกแล้วผูกติดโดยที่เลือกไม่ได้เลยคือระบบระบุตำแหน่งซึ่งโดยกฎระเบียบของ FCC สหรัฐเนี่ยคืออเมริกาเขาสร้าง GPS มาเพื่อการทหารนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันมีกฎระเบียบแปลกๆอยู่เขาบอกว่าขึ้นความถี่ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ใครก็ใช้ได้เขาก็เลยอ่ะถ้าอย่างงั้นก็มีเวอร์ชันพลเรือนแบบที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยกับเวอร์ชันทางทหารที่มันแม่นยำสุดยอดเลยนะแยกจากกันเป็น2เลเยอร
1: ์
0: ทหารก็ใช้ไปทางพลเรือนก็ใช้ไปแต่แต่ก่อนมันมีแต่ GPS เจ้าเดียวพอทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโลกเราเนี่ยการยิงอาวุธด้วยความแม่นยำเนี่ยไม่ใช่เรื่องไฮโซไม่ใช่เรื่องแบบแฟนซีต่อไปมันเป็นเรื่องที่ต้องทำละเพราะว่าทุกวันนี้ถ้ายิงอาวุธไปแล้วลงโรงเรียนแบบที่อเมริกายิงลงโรงเรียนที่อิหร่านเนี่ยโอ้โหเละเทะแล้วจะทำให้แม่นยำยังไงล่ะก็ต้องมีคนพามันไปซึ่งก็คือ GPS ทุกคนก็เลยพยายามที่จะมีดาวเทียม GPS ของตนเองเนี่ยรัสเซียยุโรปจีนอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเรื่องของการสื่อสารนะมันมีปัญหาทางเทคนิคทางการสื่อสารของทางทหารเนี่ยที่คลาสสิกก็คือว่าคลื่นวิทยุขึ้นถ้าเป็นความถี่แบบนึงมันอาจจะไปได้ไกลแต่ความถี่บางแบบเนี่ยอาจจะไปได้ใกล
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเสาวิทยุทีละ10 โล 10 โล 10 โลเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่เสาแต่ถ้ายิงขึ้นดาวเทียมแล้วยิงลงมาโอ้แบบนี้ง่ายนะแล้วสื่อสารข้ามโลกได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารด้วยวิทยุผ่านดาวเทียมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วทุกวันนี้มันไปไกลยิ่งกว่านั้นอีกไปไกลถึงว่าคือเทคโนโลยีมันดีขึ้นดาวเทียมมันดีขึ้นเทคโนโลยีการสื่อสารมันไวขึ้นเราสามารถที่จะบังคับอะไรผ่านดาวเทียมได้แบบทุกวันนี้อเมริกาบินโดรนส่วนใหญ่เลยเขานั่งอยู่ที่อเมริกานั่งอยู่ในแบบพรีเดเตอร์เบย์ที่ CIA ที่แฟลกซี
1: ่
0: แต่โดนบินอยู่ที่ตะวันออกกลางบินอยู่ที่อิหร่านบินอยู่ที่แปซิฟิก
1: ครับ
0: โดนถูกยิงตกไปไม่เป็นไรเอาลำใหม่มาแทนคนยังนั่งอยู่กินกาแฟเสร็จแล้วกลับบ้านนอนอยู่ที่อเมริกามันทำอย่างนี้ได้เพราะสื่อสารผ่านดาวเทียมมันไวพอและมันดีพออันนี้เป็นอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนะคือเรามีดาวเทียมถ่ายภาพของประเทศไทยเนาะพวกทีออสอะไรพวกนี้ซึ่งนั่นก็คือสเปกเกรดพลเรือนแต่พอสเปกเกรดทางทหารเนี่ยมันแทบจะแบบว่าถ่ายมาแล้วเห็นรถจอดเป็นคันๆแบบใหญ่ๆเลย
1: โอ้ไฮเดฟขนาดนั้นเลย
0: ไฮเดฟขนาดนั้นแล้วก็ที่เรื่องตลกคือทรัมป์เคยทำหลุดทีนึงเขาเอาภาพถ่ายดาวเทียมที่แบบเป็นเรโซลูชันหรือความละเอียดทางทหารน่ะดันมาโพสต์ในทรูโซเชียลว่านี่ไงผมจับได้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็แตกตื่นกันว่าโอ้นี่ไงดาวเทียมมิลิเทอรี่เกรดเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆ
0: เนี่ยถ่ายเราอย่างเงี้ยอาจจะอ่านไม่เห็นว่าเราอ่านอะไรอาจจะไม่รู้ว่าหน้าจอแล็ปท็อปนี่คืออะไรแต่เขาเห็นว่าเรานั่งคุยกันนะมันละเอียดถึงขนาดนั้นทั้งที่มันอยู่เป็นหมื่นกิโลอย่างเงี้ยแล้วการล่าตะเวนโดยแบบ space based reconnaissance เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจและประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจพยายามที่จะมีนะครับถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมมันทำอะไรได้เยอะมากโดยเฉพาะทางทหารดูงานข่าวดู

0: การเคลื่อนไหวทางกำลังดูภูมิประเทศอะไรพวกนี้มันทำได้หมดเลยเนี่ย3อย่างหลักๆนะที่ทหารต้องพึ่งอวกาศ
1: ถ้าจะมองถึงความชัดเจนในเรื่องเป็นผู้นำของด้านอวกาศถ้ามองด้วยตาเปล่าก็น่าจะเป็นสหรัฐเพราะว่าที่สหรัฐมีข้อ

0: Area 51อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนคลั่ง UFO เต็มสหรัฐไปหมดเรื่องแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะจีนเขาไม่ได้คลั่ง UFO นี
1: ่ครับ
0: เขาไหว้บรรพบุรุษ
1: เขามีเรื่องที่ให้คลั่งอย่างอื่น
0: คลั่งอย่างอื่นเขาก็มูเป็นของเขาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นไอ้การมูแบบอเมริกัน
1: อ
0: ่ะมันก็เลยพอเขาเปิด UFO มาก็เลยตื่นเต้นตกใจกันมันก็มันคือวัฒนธรรมของเขา
1: ครับ
0: ผมคงรู้สึกมันเป็นงั้นมากกว่า
1: แต่ที่อื่นเขาไม่ได้แบบมาวิเคราะห์วิจัยว่าเอ้ยเราจะมีเพื่อนต่างดาวไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ก็มีแค่ที่สหรัฐทีเดียว
0: ก็เอาแค่สหรัฐเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือสหรัฐทำได้ด้วยเพราะว่าเขามีขีดความสามารถอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: นะครับและสองก็คือว่าสหรัฐเป็นคนที่คือชนชาติสหรัฐเนี่ยเป็นชนชาติที่มีจิตวิญญาณของการสำรวจการบุกเบิกอยู่ในตัวเองตั้งแต่ตั้งประเทศอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็แผ่อำนาจมาตั้งแต่ฝั่งตะวันออกยันฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือการสำรวจดังนั้นเนี่ยเรื่องของการมองเข้าไปในดีฟสเปซเรื่องของการหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนสหรัฐโดยอัตโนมัติอยู่ใน DNA ของเขาอะแล้วเรื่อง
1: ถ้าเขามีจริงๆและเหมือนคนดูหนังมากเนาะและเขาไม่ได้มาคิดดีกับโลกเราอย่างเงี้ยทั้งภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้งหมดทั้งมวลจะเปลี่ยนไปยังไงครับเขาจะกลับมาดีกันไหมเพื่อรวมตัวกันสร้างกองทัพอวกาศไปสู้กันอะไรอย่างขนาดนี้หรือว่าอาจจะมีแนวคิดในการสร้างกองทัพอวกาศเพื่อไปต่อต้านพวกอะไรแบบนี้ UFO อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันก็คงเป็นไปได้นะในอนาคตอันอาจจะไม่ได้ใกล้นะแต่ว่าคือเราคิดในคือพูดในมุมอเมริกันก็ได้พวกนักสำรวจพวกอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้ไปสำรวจก็คือไม่ได้ใส่หมวกถือเข็มทิศ
1: ครับ
0: ถือกล้องส่องทางไกลเดินไปสำรวจอย่างเดียวเขาไปสำรวจพร้อมกับกำลังทหารพอสำรวจได้ปุ๊บก็ยึดเสียเลยนะฮะงั้นผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมลองจำลองตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวเนาะข้ามอวกาศข้ามกาแล็กซี่มาไม่รู้กี่ปีแสงอ่ะผมคงไม่มาชะงกหน้าดูอย่างดีเดี๋ยวกลับบ้านเราหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกผมคงอยากจะยึดอะไรได้สักอย่างแหละแล้วยิ่งการเดินทางในอวกาศเนี่ยมันคือการเดินทางที่ไกลอ่ะมันคงต้องได้อะไรกลับไปบ้างอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งให้ผมคิดอ่ะผมก็คิดว่ามันคนที่จะมาคงมีเจตนาที่ไม่ดีมากกว่าดีมากกว่าแต่ถึงจุดนั้นมันก็คงเหมือนหนังอ่ะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราคงไม่รวมกันเราคงซวยกันหมดอะไรวันนี้จุดนั้นเราคงต้องร่วมมือกันพยายามทำอะไรสักอย่างแหละ
1: ครับ
0: แต่สำเร็จไม่สำเร็จก็อีกเรื่องนึง
1: ก็อนาคตเนาะแต่ถ้ารวมกันก็ดีอ่ะหรือว่าก็รวมกันแต่ตอนนี้ไปก็น่าจะดีกว่าไหม
0: เพราะว่าตอนนี้คือถ้ามันรวมกันได้เนี่ยตอนนี้ก็ดีแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเขาเรียกไงมันยังไม่มีไดรฟ์หรือมันยังไม่มีแรงผลักดันที่ให้รวมกันเพราะตอนนี้มนุษย์ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่หรอกมันยังดูเป็นเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่าสิ่งที่มนุษย์สนใจตอนนี้คือใครจะเป็นเจ้าของอวกาศได้อย่างแท้จริงใครจะควบคุม low earth orbit ใครจะควบคุมวงโคจรของดาวเทียมใครจะควบคุมระบบตำแหน่งถ้าเกิดควบคุมได้ปุ๊บก็ใครจะควบคุม space economy คือตอนนี้เราทะเลาะกันแต่เรื่องนี้ไม่มีเวลาคิดเรื่องจะรับมือมนุษย์ต่างดาวเท่าไหร่
1: ครับนอกเหนือจากดาวเทียมครับมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศอีกไหมครับ
0: จริงๆมันเคยจะมีผมใช้ยังไงมันเคยจะมีก่อนที่สนธิสัญญาอะไรมันก็จะออกมาก็คือว่ามีคนคิดจะเอานิวเคลียร์ไปติดบนอวกาศ
1: โอ้แล้วยิงลงมาย
0: ิงลงม
1: า
0: คือสมัยก่อนเขาหรือว่าทำจรวดยิงข้ามไปเนี่ยมันอาจจะโดนสกัดได้ง่ายเพราะว่ามันบินนานเหมือนกัน
1: ครับ
0: ยิงจะเอาอากาศมันง่ายกว่าใช่ไหมแค่เอาดาวเทียมหมุนไปในจังหวะที่ถูกต้องทิ้งลงมาว่าโอ้โหคุณจะสกัดไงเนี่ย มันก็เหนื่อยนะครับแล้วก็คนก็เริ่มอะไรเงี้ยไปตั้งสถานีอวกาศไปตั้งแบบเขาเรียกว่าเป็นเซอร์วิลแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องพวกนี้มันถูกยุติไปก็เพราะไอเนี่ยอัลเตอร์สเปซทรีตี้เนี่ยแหละว่าไม่ใช้ดาวเทียมทั้งที่ไม่ใช้อวกาศเพื่อการทหารแบบเอานิวเคลียร์ขึ้นไปแต่อัลเตอร์สเปซทรีตี้ระบุแค่นิวเคลียร์ไม่ได้ระบุอย่างอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาวุธธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันยังทำได้ในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเอาอวกาศกลับมาใช้ทางทหาร
1: ครับ
0: ในแง่มุมใหม่นอกจากเรื่องดาวเทียมเรื่องอะไรเช่นเรามีโดรนใช่ไหมโดรนบินในชั้นบรรยากาศเราก็มียานอวกาศที่เป็นความลับทั่วเนี่ยเขาก็บินพยายามทดสอบบินในชั้นบรรยากาศเหมือนกันเพื่อที่คาดหวังว่าในอนาคตเขาจะทำอะไรได้บางอย่างอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นโครงการค่อนข้างลับเลยของกองทัพสหรัฐกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะที่ทำเนี่ยที่วันดีคืนดีจะเห็นว่าเขาเอายาน X อะไรพวกเนี้ยบินบนอวกาศเป็นปีเลยเพิ่งกลับมาโลกไม่รู้ขึ้นไปทำอะไร อะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่เขาเริ่มกลับมาใช้อวกาศใหม่เพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการ

0: ส่งอะไรก็ตามขึ้นไปในอากาศเนี่ยมันเริ่มลดลงจนมันเริ่มคุ้มค่าที่จะทำ
1: ต้นทุนมันลดลง
0: ต้นทุนมันลดลงค่อนข้างมากเพราะว่านี่ไงเพราะมันเกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาเมื่อมันเกิดระบบเศรษฐกิจมันเกิดการแข่งขันเกิดการแข่งขันเกิดนวัตกรรมสิ่งแรกที่นวัตกรรมต้องทำนอกจากพัฒนาของใหม่ก็คือลดคอสม
1: ัน
0: ได้แข่งขันได้พอลดคอสปุ๊บทุกคนก็ได้กัน
1: มองที่ประเทศไทยบ้างครับในยุคทุกสมัยจะมี2ค่ายเสมอนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเชื่อช่วงสงครามเย็นกับสมัยนี้เปรียบเทียบกันไทยกับเรื่องอวกาศเนี่ยไทยอยู่ฝั่งไหนฝ่ายไหนอย่างเงี้ย
0: ผมรู้สึกว่าไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ดันคุยได้กับทั้ง2ฝั่ง
1: โอ
0: ้เรื่องเป็นเรื่องตลกนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือเราเซ็น Artemis Accord ด้วยนะครับแต่ในทางนึงเราก็ไปร่วมกับ IRS ด้วยนะเรามีองค์กรอย่างจิสดาเขาจะไปทาง Artemis ใช่ไหมนา
1: ริ
0: สเขาจะไปทาง IRS ก็ตลกดีเหมือนกันท
1: ั้
0: งที่แต่ละองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐอ่ะพูดง่ายๆแล้วไปร่วมกับ2ขั้วที่ไม่ได้ถูกกันเลยแล้วพยายามกีดกันกันเองด้วยซ้ำนะฮะมันก็เป็น position ที่แปลกดีซึ่งผมก็รู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำแล้วให้มันภูมิใจแค่ว่าภูมิใจว่าเราคุยทั้งสองค่ายนะเขาชวนเราไปร่วมทั้งสองค่ายเลยผมรู้สึกว่ามันก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วแบบว่าเราคุยทั้งสองค่ายแล้วเราได้ประโยชน์ทั้งสองค่ายมันน่าจะดีกว่าและสุดท้ายเนี่ยให้เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเรื่องของการทำเงินให้ได
1: ้
0: สร้างบริษัทสเปซแบบไทยๆให้ได้สร้างสเปซอีโคโนมีแบบไทยให้ได้อย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะได้ประโยชน์ละครับ
1: ถ้าจะให้ที่จุดไปที่จุดแรกในการที่จะเอาไทยเข้าไปสู่ในสเปซอีโคโนมีเนี่ยจุดไหนที่ต้องเริ่มก่อนนะ
0: ผมว่าเราอาจจะต้องเลือกแนวทางก่อนว่าเราอยากใช้แนวทางแบบอเมริกาหรือแนวทางแบบจีนถ้าสมมุติว่าเราอยากเลือกในการสร้างสเปซอีโคโนมีใช่ไหมเพราะว่าเราคุยกันเยอะมากเลยทำเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนกับว่าเราอยากจะเลือกโดยที่เราอยากจะสร้างภาคเอกชนให้มีเข้ามามีบทบาทถ้าอย่างนั้นภาครัฐต้องมีแผนงานอะไรสักอย่างละที่ทำให้ภาคเอกชนมั่นใจว่าเฮ้ยลงทุนอันนี้มันคุ้
1: ม
0: คือคุณอาจจะต้องมีแผน10 20 30 40ปีหรือเป็นแผนที่ระบุเป็นเทคโนโลยีไมล์สโตนอะว่าเฮ้ยวันนี้ประเทศไทยจะทำอย่างนี้วันนี้ประเทศไทยทำอย่างนี
1: ้
0: แล้วตรงไหนที่เราจะซื้อเขาและรับเทคโนโลยีหรือรับการลงทุนตรงไหนที่เราจะจ้างคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้มันต้องระบุให้ชัดแล้วภาครัฐต้องมีความชัดเจนและต้องต่อเนื่องด้วยนะฮะที่ถ้าเทียบในสิ่งที่คล้ายๆกันที่ผมอาจจะถือว่าผมเป็นคนในวงการก็คืออุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยมันมีแผนอย่างนี้ออกมาหลายแผนมากเลยแต่มันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเพราะอะไรมันไม่เคยมีความต่อเนื่อง
1: เปลี่ยนรัฐบาล
0: เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนนายใหม่ผมเปลี่ยนแผนใหม
1: ่
0: เราไม่ต้องไปหวังหรอกผมเชื่อนะไม่ต้องไปหวังแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำจรวดส่งดาวเทียมได้เองแล้วจะทำสเปซพอร์ตซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยอ
1: ่
0: ะหรือเราจะทำแบบยานอวกาศได้ผมรู้สึกว่ามันไกลเกินไปแล้วแต่ตอนนี้เราขอทำเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้หรือเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำไม่ไหวอย่างเช่นเขามีข้อมูลดาวเทียมมีข้อมูลเป็น data ต่างๆเนี่ยเราสร้างซอฟต์แวร์หรือเราสร้างระบบที่ใช้ข้อมูลนี้ออกมาในเชิงคอมเมอร์เชียลได้ไหมซึ่งมันไม่เกินเอื้อมของเราเลยหรือถ้าเราไปไกลกว่านั้นเรามีมาตรฐานเพียงพอเราขอผลิตชิ้นส่วนเราขอเป็นโปรดักชันเบสได้ไหมถ้าคอสเราลงทุนไหวถ้าเราสู้เขาได้คุณก็ได้กระจายความเสี่ยงด้วยอะไรประมาณนี้มันมีโอกาสที่จะทำได้เยอะมากนะครับแล้วเราก็เรียนรู้จากอันนี้ค่อยๆจากการที่เป็นซัพพลายเออร์เทียร์3เป็นเทียร์2เป็นเทียร์1สักวันนึงเราคงดีผมรู้สึกว่าเราเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแค่รัฐทุกวันนี้รัฐต้องเลือกอ่ะ
1: ค
0: ือเราพูดแบบว่าแหมเราสร้างสเปซอีโคโนมีพูดแล้วมันจบไปอ
1: ่
0: ะแล้วทำยังไงอ่ะเรายังไม่เห็นแผนที่มั่นใจได้ว่านี่จะเป็นแผนระยะยาวจริงๆอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าภาครัฐใครก็ได้อ่ะลุกขึ้นมาทำเถอะ
1: บางทีพูดมาบางโครงการเห็นแล้วว่าชื่ออะไรทำอะไรแต่นับ191ยังไม่เห็นว่าเขาทำเลยก็มี
0: ใช่หรืออย่างเงี้ยไออย่างอะไรที่เราพอไปถึงได้อย่างดาวเทียมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำดาวเทียมแข่งกับเขาก็ได้ถ้าเราทำไม่ไหวแต่เราทำคอมโพเนนต์ได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าผู้ผลิตดาวเทียมอื่นเนี่ยจะมาลงทุนได้ไหมหรือนอกจาก data ที่ได้จากดาวเทียมล่ะพวกเนี้ยมันทำอะไรได้เยอะเลยอ่ะเราเป็นผู้ที่เป็นเทียร์2ในการใช้ data ได้ไหมเพื่อไปสร้างมูลค่าต่อพวกนี้มันทำได้เยอะมากนะครับแค่รัฐต้องมีแผนชัดเจน คือสุดท้ายเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเราบอกว่าอเมริกาให้เอกชนนำเนี่ยให้เอกชน

0: ชนเป็นเครื่องมือหลักจริงๆอ่ะเอกชนเป็นเครื่องมือหลักได้เพราะอะไรเพราะรัฐถือธงนำนะเพราะรัฐบอกว่าวันนี้ผมจะไปดวงจันทร์วันนี้ผมจะสร้างสถานีอวกาศวันนี้ผมไปดาวอังคารวันนี้ผมจะสร้างดาวเทียมรัฐบอกเป้าหมายของชาติเอกชนรู้นี่อ่ะถ้าแบบนี้เอกชนก็จะเริ่มคิดอะไรเอกชนละทำไงให้ผมรอดทำไงให้ผมมีกำไรนวัตกรรมมันก็ตามมาดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้ประเทศไทยอ่ะรัฐต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเป้าหมายของเราคืออะไ
1: ร
0: เราอยากสร้างดาวเทียมไทยแลนด์เมดไหมหรือเราอยากจะสร้างแอปพลิเคชันจากดาวเทียมไหมจาก Data ไหมคือเป้าหมายมันต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้และบอกให้เอกชนมั่นใจว่าอีก10ปีเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาลเปลี่ยนกี่รัฐมนตรีเป้าหมายจะไม่เปลี่ยน
1: เหมือนเดิม
0: นั่นแหละ
1: ถ้ามองแบบที่กับสหรัฐไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนพรรคมาเท่าไหร่นโยบายทางพวกนี้ก็จะไป
0: ก็ยังไปอยู
1: ่
0: ใช่ใช่ถูกต้องอาจจะเปลี่ยนวิธีการแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายเลยสังเกตไห
1: ม
0: ดังนั้นเราต้องมีอะไรแบบนี
1: ้สุดท้ายครับทำไมทุกคนบนโลกใบนี้ถึงต้องให้ความสนใจกับภูมิรัฐศาสตร์อวกาศครับ
0: เพราะว่าประเทศไม่ใช่ประเทศหรอกเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยผูกพันอยู่กับอวกาศโดยไม่รู้ตัวและผูกพันแบบหลังๆเนี่ยชักจะแยกไม่ออกชักจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีอวกาศนะถามง่ายๆเลยติด GPS จากมือถือไม่ให้ตัดไปเลยกลับบ้านอาจจะพอได
1: ้
0: ลองไปที่แล้วไม่เคยไปที่ยากละ
1: ใช่
0: กลับไปอยากจะดูทีวีซะหน่อยดูไม่ได้เพราะมันส่งผ่านดาวเทียมทีวีดูไม่ได้งั้นเปิดอินเทอร์เน็ตดีกว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมันก็ต้องผ่านดาวเทียมกัน
1: ทุกอย่าง
0: แทบไปทุกอย่าง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีอวกาศอยู่รอบตัวเราโดยไม่รู้ตัวและคนที่ครอบครองอวกาศเนี่ยมันคือใครก็ได้เมื่อมันคือใครก็ได้เนี่ยกฎหมายไม่ได้ระบุว่าให้ใครเป็นเจ้าของไม่ได้บอกว่าจากพื้นดินบนไทย PBS หรือไม่พอดีเนี่ยขึ้นไปอีก300กิโลเมตรก็ยังเป็นไทย PBS อาณาเขตประเทศไทยอยู่ไม่ใช
1: ่
0: มันขึ้นไปแค่สุดชั้นบรรยากาศนอกนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วแปลว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการแข่งขันของประเทศที่มีศักยภาพที่จะไปถึงขั้นนั้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดประเทศพวกนี้แข่งขันกันแบบอุดมการณ์เดียวกันมันก็ยังพอว่าแต่มันดันมีอุดมการณ์คนละอุดมการณ์ดันเป็นคู่แข่งกันจนถึงขั้นเป็นศัตรูกันดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดการที่หลายครั้งเราต้องเลือกเราจะเลือก GPS ของเจ้าไหนเราจะเลือกดาวเทียมของใครเราจะเลือกช่องสัญญาณความถี่ของใครมันกลายเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะจะไกลตัวของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงในทางทหารเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออวกาศและมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาที่เราทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นตื่นเต้นตกใจว่าเฮ้ยเขายิงกันแล้วเขาทำนู่นทำนี่แต่เรารู้ไว้ไม่เสียหายเพราะถ้าวันนึงอ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเลือกเราอาจจะมีวิธีการมีข้อมูลให้เราช่วยตัดสินใจด้วยตัวของเราเองอ่ะได้ดีขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งที่ผมเชิญชวนทุกคนติดตามพอดแคสต์ของไทยพีบีเอสก็ได้มีพอดแคสต์อวกาศอย่างเงี้ยฟังไว้เยอะๆเถอะสักวันหนึ่งคุณก็ได้ประโยชน์ผมก็ฟัง
1: เขาย่าขายของนะแซนเทคนะครับของไทยพีบีเอสติดตามกันด้วยฮะเรื่องความรู้เรื่องหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องอวกาศเรื่องสเปซเรื่องวิทยาศาสตร์ยังมีให้ได้รับชมกันอยู่นะครับคุณโยก็รับชมเหมือนกัน
0: ก็ฟังเหมือนกัน
1: เป็นหนึ่งในแฟนเพจ
0: แฟนคลับของเติ้ลครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณโยครับ
0: ครับขอบคุณครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เกาะติดสาเหตุการเสียชีวิตของทารกชายอายุเพียงแค่5วันค่ะซึ่งเด็กคนนี้รักษาตัวอยู่ในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตโรงพยาบาลอ่างทองนะคะประเด็นนี้กำลังถูกตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนใกล้กับตู้อบทารกซึ่งมีเพียงแค่ม่านพลาสติกกั้นหรือไม่ทั้งที่จุดนี้ควรจะเป็นสถานที่ปลอดเชื้อรวมถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดและการเร่งรัดจากโรงพยาบาลให้เผาศพค่ะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองติดใจและขอให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
1: หนูก็คืออยากรู้ว่าทำไมถึงปล่อยลูกหนูแบบนี้ติดใจในการเสียชีวิตของลูกหนูคือลูกหนูไม่น่าเสียชีวิตคืออาการดีขึ้นแล้วทำไมถึงเสียชีวิตได้หนูอยากรู้แค่นี้อ
2: ยากจะรู้ว่าติดเชื้อกับ
1: อยากรู้ว่าติดเชื้อทางไหน
2: ทางในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลที่นำเชื้อเข้ามาให้ลูกติดอย่างเงี้ยคือจากโต๊ะจีนหรือเปล่าหรือจากพยาบาลหรือจากหมอหรือเปล่าหรือจากพวกเราหรือประมาณนี้ครับอยากรู้เชื้อว่าติดยังไง
1: พยาบาลห้อง ICU โทรมาจี้ว่าเมื่อไหร่จะทำลายศพลูกคือทำเผาไปยังทำพิธีไปยังคือโทรจี้ทุก10นาทีหนูกับแฟนก็เลยตัดสินใจเอาศพลูกไว
0: ้แม้ยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง5วันค่ะแต่เพื่อคลายปมที่ติดค้างในใจว่าการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือว่า NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองในช่วงที่ลูกยังอยู่ในตู้อบเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกหรือไม่ผู้ปกครองจึงได้เดินหน้าขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแม่ของเด็กผ่าคลอดก่อนกำหนดเด็กมีภาวะอาการหายใจเร็วผิดปกติต้องรักษาตัวในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือห้อง NICU ต่อมาวันที่19กรกฎาคมแม่ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่ว่าลูกยังต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีภาวะความดันในปอดสูงแม่ของเด็กอ้างว่าต่อมาแพทย์แจ้งว่าลูกอาการดีขึ้นความดันในปอดลดลงจึงขอเข้าเยี่ยมแต่พอไปถึงกลับถูกพยาบาลไล่ออกมาโดยแจ้งว่าไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมเพราะว่าจัดงานเลี้ยงมีการตั้งโต๊ะจีนติดกับตู้อบของลูกซึ่งมีเพียงม่านกั้นเท่านั้นกระทั่งวันรุ่งขึ้นแพทย์จึงแจ้งว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตวันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงจริงและเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะส่วนภายในห้อง NICU ไม่มีกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลยังอ้างว่าสถานที่จัดเลี้ยงติดกับตู้อบมีพลาสติกใสกั้นแต่ผู้ปกครองระบุว่าไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดซึ่งจุดที่จัดอาหารก็อยู่จุดเดียวกับตู้อบของลูก
3: จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภายในหน่วยงานได้มีการจัดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงโดยพื้นที่การรับประทานอาหารนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยโดยมีม่านพลาสติกสายกั้นอย่างไรก็ตามการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมค่ะจะต้องมีการทบทวนในเรื่องการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาล
0: ด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะคะว่าห้อง ICU เด็กแรกเกิดต้องเป็นห้องปลอดเชื้อและมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดกรณีที่เกิดขึ้นได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้วและจะลงโทษตามขั้นตอนหากพบการกระทำผิด
4: จะสอบนะครับมีประเด็นไหนบ้างครับ
5: ก็สองส่วนนะฮะส่วนการรักษาทั้งหมดตั้งแต่เด็กคุณแม่เด็กเข้ามาในโรงพยาบาลเจ็บท้องคลอดจนกระทั่งเด็กออกมามีปัญหาแล้วก็กระบวนการรักษาทั้งหมดจนถึงสุดท้ายที่เด็กเสียชีวิตนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการรักษาไหมแล้วก็การที่มีงานเลี้ยงตรงนั้นมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อใหม่นะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของมาตรฐานในห้อง ICU ว่าการจัดเลี้ยงในห้อง ICU อาหารที่ลักษณะจัดเลี้ยงแบบนี้ถือว่าตกมาตรฐานไหมแล้วก็ไม่ควรทำหรือเปล่านะครับ

0: ีมข่าวไปตรวจสอบอีกด้านหนึ่งพูดคุยกับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำอาหารไปส่งที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่ทราบว่าให้ไปส่งที่จุดไหนเมื่อไปถึงก็มีบุคลากรพาเข้าไปในห้องไอซียูแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันแต่ยืนยันว่าเป็นการไปจัดเสิร์ฟเท่านั้นไม่ได้ตั้งโต๊ะจีนตามที่ครอบครัวทารกที่เสียชีวิตกล่าวอ้างด้านพันตำรวจเอกภาคภูมิพัฒน์ภูลสิริโภคารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองระบุว่าประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของทารกว่าเกิดจากอาการป่วยหรือว่าปัจจัยอื่นโดยยังต้องรอผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจส่วนกรณีพยาบาลโทรศัพท์ให้ครอบครัวเร่งดำเนินการเผาศพจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลการขยายผลไปยังขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จขณะนี้ค่ะพบการสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างชาติแล้วเห็นความผิดชัด127คนนะคะและยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกกว่า 1,300 คนวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9ค่ะไปพบความผิดปกติในเอกสารเวชระเบียนซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับใบรับรองการแจ้งเกิดพร้อมกับมีการจับกุมสามีภรรยาชาวจีนรวมทั้งพ่อทิพย์ชาวไทยได้อีก2คนคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางระเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พร้อมชุดปฏิบัติการสูงปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งย่านเหม่งจ๋ายเขตห้วยขวางพร้อมกับจับกุมนายหูและนางซีซึ่งเป็นสามีภรรยาชาวจีนตามหมายจับในคดีว่าจ้างชายชาวไทย2คนจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้ลูกทั้ง2คนได้สัญชาติไทยผู้ต้องหาอ้างว่าอยู่เมืองไทยมาเกือบ20ปีค่ะยอมรับว่าต้องการให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสวัสดิการรัฐแต่ก็อ้างว่าชายไทยทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทช่วยรับรองการเกิดของลูกไม่ได้มีการว่าจ้างและไม่รู้มาก่อนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
1: การที่จะทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
2: ที่ไม่รู้นี่คือเขาบอกว่าทำได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วตอนที่หนูฝ่าท้องที่โรงพยาบาลนะคะก็ยังเคยเปรึกษาหมอที่ดูแลนะคะก็คือเราใช่ก็คือบอกตรงๆเลยว่าอยากให้ลูกเป็นคนไทย
3: เราจ่ายเงินให้พี่มงคลไปเท่าไหร่คะที
1: ่ไม่ได้จ่ายเลยค่ะ
3: เขามาช่วยเต็มใจเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานนะคะ
0: และจากการสืบสวนขยายผลตำรวจไปพบตัวชายชาวไทยซึ่งเป็นผู้รับรองบุตรทั้งสองคนโดยได้ตามจับได้ที่จังหวัดพิจิตรหนึ่งคนและอีกคนจับได้ที่บ้านพักในเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะหนึ่งในพ่อทิพย์อ้างกับสื่อมวลชนระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาเตรียมฝากขังที่สน.ห้วยขวางว่าทำไปด้วยความเต็มใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยที่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย
4: ไม่เป็นไรครับไม่อยากพูดมันรู้เท่าไม่ถึงการพอแล้วครับ
5: รู้เท่าไม่ถึงการ
4: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
5: ไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการยังไงอะคะเขามาบอกว่า
4: ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับไม่ได้หรอกเต็มใจช่วย
0: นอกจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนค่ะไปที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเอกสารทั้งเวชระเบียนและใบทร1ทับ1ซึ่งเอกสารเวชระเบียนของเด็กบางคนเชื่อได้นะคะว่าเป็นการแจ้งเกิดเท็จพ่อเป็นชาวจีนแต่ว่าใบทร1ทับ1กลับพบชื่อพ่อเป็นคนไทยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวยังมีข้อมูลของเด็กที่ได้สัญชาติไทยซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมาจากการแจ้งเกิดเท็จอีกกว่า60คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตห้วยขวางมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเด็ก2คนที่จับกุมพ่อแม่จีนสัญชาติจีนได้ล่าสุดเด็กทั้งสองคนถือสองสัญชาติค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอถอนสัญชาติไทยส่วนการขยายผลในเบื้องต้นครอบครัวนี้ดำเนินการที่สำนักงานเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบพบว่าเข้าไปใช้บริการรอคิวตามปกติไม่มีการเจาะจงเจ้าหน้าที่แต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
6: นี่นะครับเหมือนเราไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐหรือเราไปใช้บริการธนาคารนะครับเขาจะมีหมายเลขคิวผมก็ให้ข้อสังเกตว่าเจ้าที่ที่ให้บริการทั้งหมดเนี่ยผมคงไม่สามารถไปติดต่อได้ทุกเคาน์เตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปลงเคาน์เตอร์ไหนทีนี้เขาไปรันคิวปกติอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ว่าไม่ได้ทิ้งประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนถามก็เดี๋ยวจะให้ท่านทางชุดดูปัญญาเขาสอบสวนให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ประเด็นนี้

0: เราแตกต่างกับที่เราเคยไปกันเมื่อวันที่9วันที่9เขาจะบล็อกตัวไปเลยชัดเจนชัดเจนจะต้องจดกับคนนี้คนนี้แต่รอบนี้เข้าไปแบบรันคิวเพราะรันคิวนั่นเหมือนที่ผมบอกครับนะครับประเด็นน่าจะชัดเจน
1: จากการกวาดล้างกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์ที่พบในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบเด็กที่ได้สัญชาติไทยจากการแจ้งเกิดเท็จพบความผิดชัดเจนแล้ว127คนค่ะและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 1,356 คนซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน8แห่งด้วยกันแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่จังหวัดนราธิวาสค่ะแต่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตล่าสุดมีการยกระดับความมั่นคงสูงสุดประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมพื้นที่โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงใกล้ค่ำวันที่22กรกฎาคมก่อนที่จะปาไป้บอมใส่จุดตรวจจนทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายวัย10ขวบล่าสุดพลรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสลงนามในคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่ไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช้อาวุธได้ทันทีภายใต้หลักการความจำเป็นและความได้สัดส่วนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนการสืบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า10คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญทำภาพให้ชัดเจนเพื่อนำรูปประพันธ์ไปเปรียบเทียบกับบุคคลในทำเนียบความมั่นคงส่วนการตรวจสอบข้อมูลรถกระบะสีดำที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเดิมรถคันดังกล่าวเป็นสีเทาทะเบียนจังหวัดสงขลาแต่ว่าถูกขายต่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลที่รับซื้อคนสุดท้ายเพื่อออกหมายจับรวมทั้งยังรอผลการตรวจสอบปลอกและวิถีกระสุนปืน3ชนิดก็คือปืน M16 ปืนอาก้าและปืนพกที่พบในจุดเกิดเหตุว่าเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่ใดบ้างด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาขอโทษหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเชิงตำหนิในโซเชียลมีเดียว่าไม่รักลูกน้องหลังจากที่เขาไม่ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะเกรงว่าจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้รุนแรงมากขึ้นก่อนที่พลโทอดุลจะย้ำนะคะว่าลูกน้องต้องไม่ตายฟรี
2: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การผอ.พลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบ.ไปเมื่อวานก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วง
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าแม้จะไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ก็จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดส่วนกรณีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่ระบุว่าเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วล่าสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมหารือกับหน่วยงานความมั่นคงโดยย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายและการยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั้งในส่วนของฐานปฏิบัติการของกำลังพลและพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะจุดเสี่ยงหรือว่าจุดล่อแหลมที่กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบอาจใช้ลอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ได้พร้อมกับดูแลครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละอย่างเต็มที่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะต้องจับตาความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสอบแข่งขันบรรจุรับราชการท้องถิ่นที่มีการทุจริตนะคะว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะซึ่งปัจจุบันจับกลุ่มได้แล้ว3คนและเตรียมที่จะสรุปคดีนี้ในวันที่4สิงหาคมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลคุมตัวนายณัฐภาพงสุวรรณชนะหรือว่านายกภาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงโครงการสอบแข่งขันบรรจุรับราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายซึ่งอ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ ก่อนที่นายกพาจะถูกจับกุมที่จังหวัดนครราชสีมา

0: และถูกนำตัวมาลงบันทึกรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจควนการหลงเมื่อวานนี้จากนั้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนกลางเนื่องจากเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนี้ว่าในวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีอาญากับบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไม
1: ่ในส่วนของการดำเนินคดีอาญาภายในวันจันทร์น่าจะมีความชัดเจนว่าเราจะดำเนินการกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีการดำเนินการเราก็จะต้องรายงานปปช.ไปรอบแรกก่อนเพื่อให้รอที่ปปช.สั่งการอีกทีให้ใครคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยพิจารณาว่าจะยังไงต่อครับ
0: สำหรับคดีนี้ได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในความผิดอ้างยี่และอื่นๆรวม6ข้อหาด้วยกันค่ะจับกุมไปแล้ว3คนส่วน11คนที่พบในบริษัทของนายพิชิตซึ่งเป็นบ้านที่ใช้ในการตรวจและแก้ไขกระดาษคำตอบปปช.ขอนกันไว้เป็นพยานขณะที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการปี2568รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นประธานเปิดเผยว่ามีบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่ละขั้นตอนมากกว่า100คนซึ่งจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
2: ทำงานกันในช่วงวันหยุดเลยนะครับไม่มีวันหยุดละเพราะว่าจะปิดเล่มให้ได้แล้วแล้วก็ทำรายงานกับเรียนท่านนายกเพื่อสั่งการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับ
3: จะส่งให้นายกได้วันไหนแล้วก็ขั้นตอนที่ขั้นตรวจสอบเดิมเนี่ย
2: ภายในวันที่4
3: หรือว่าแค่ขั้นตอนอย่างเดียว
2: มีเราให้ฝ่ายเลขานุการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ว่าครั้งแรกมีใครบ้างการสอบราคาประกวดราคาครั้งแรกอนุนี้นั่นคณะกรรมการชุดที่อนุมัติมีชุดแรกมีใครบ้าง
0: ในที่ประชุมยังได้พิจารณาเป็นโครงร่างรายงานเพื่อลดช่องว่างการใช้ดุลพินิจเรียกรับผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่ว่างและต้องการบรรจุแต่งตั้งของแต่ละหน่วยงานว่ามีที่มาที่ไปหรือว่าจำนวนเป็นอย่างไรและสุดท้ายทำไมถึงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยเหตุผลอะไรส่วนที่2ก็คือกระบวนการก่อนการสอบมีจุดบกพร่องและพบเห็นอยู่หลายประการรวมถึงเรื่องของ TOR ซึ่งจะสามารถระบุตัวตนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนไหนบ้างส่วนที่3คือกระบวนการจัดสอบตั้งแต่การทำสัญญาจ้างพบข้อบกพร่องเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับสำนักงานกพ.ในการดำเนินการรวมถึงการตรวจสอบกระบวนการเก็บเอกสารและผลการสอบและการประกาศผลว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ส่วนสุดท้ายคือกระบวนการประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งมีหลายประเด็นที่สงสัยโดยเฉพาะเรื่องของการบรรจุซึ่งจากอัตราเดิม 8,000 อัตราปรากฏว่าตอนบรรจุมีมากถึง 10,000 อัตราซึ่งต้องดูว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามีมติอะไรรองรับหรือไม่ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการเข้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเข้าตรวจสอบการเข้าไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากเรื่องของการครอบครองรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ซึ่งชาวบ้านระบุว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ไปสำรวจการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหลังจากที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถูกระบุว่าครอบครองยานพาหนะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่ะชาวบ้านบางคนยืนยันว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่ผ่านเพราะว่าระบบแสดงว่ามีชื่อครอบครองรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์หลายคันทั้งที่ไม่เคยมี
4: อันนี้เคยได้มาบ้างไหมครับ
5: ได้ค่ะได้ตลอด
4: มางวดนี้ล่ะ
5: งวดนี้ไม่ได้เขาตัดหางว่ามีรถยนต
4: ์ใช่คนจริงมีไหม
5: ไม่มี
6: มีมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
7: ในชีวิตเคยมี
5: นะไม่มี
7: หรือ
6: มีมอเตอร์ไซค์คัน
4: ไม่มีจริงๆอ่ะ
5: ไม่มีจริงๆให้ตายเลย
4: เราไรชื่อมาจากไหนล่ะ
5: ก็ไม่รู้เขาอ่ะ
0: ช่วงแรกเป็นเรื่องของรถนะคะมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มายื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลหลังจากมีข้อมูลว่ามีชื่อเข้าไปเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือว่าไปเป็นกรรมการบริษัทอย่างชาวจังหวัดนนทบุรีคนนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

0: แห่งหนึ่งหลังจากเคยได้รับสิทธิ์ซื้อหุ้นราคาพิเศษจากบริษัทที่ทำงานแต่ไม่ได้ซื้อจริงจึงเดินทางมาตรวจสอบข้อมูล
1: คือหุ้นเนี่ยเขาให้สิทธิ์ซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหมฮะแต่นี่ว่าผมไม่ได้ซื้อหรอกผมไม่มีตังค์ซื้อผมก็ให้หัวหน้าเขาไปหัวหน้าเขาไปแต่นี่ก็เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผมก็เลยคาอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงๆแล้วผม
2: นะ
1: ก็มายื่นเรื่องกับทางอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เช็คให้ตรวจสอบให้แล้วก็เขาบอกให้ไปต้องไปติดต่อที่บริษัทที่ก็ให้หุ้นมาที่ก็แจกหุ้นมาเพื่อที่จะ ไปแก้ไขปลดออกปลดชื่อเราออก
0: นายพุนพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มาจากหลายสาเหตุทั้งถูกแอบอ้างจากญาตินำชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือว่าแจ้งกรรมการบริษัทให้นำชื่อออกแล้วแต่ว่าบริษัทไม่ดำเนินการหรือผู้จดทะเบียนนิติบุคคลระบุเลขประจำตัวประชาชนในเอกสารจดทะเบียนผิดพลาดรวมถึงเคยเป็นโนมินีให้กับชาวต่างชาติโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมคำชี้แจงนำส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปนอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังจากบอร์ดประชารัฐปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยคงสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนในบริษัทที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรครอบคลุมผู้ถูกตัดสิทธิ์ราว 15,000 คนรวมถึงผู้ที่เปิดบัญชีหุ้นทิ้งไว้โดยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีมูลค่าเงินในบัญชีต่ำจะไม่ถูกนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาตัดสินครอบครัวคนไทยกว่า10ครอบครัวเฝ้ารอข่าวของลูกหลานที่อ้างว่าถูกหลอกหรือว่าถูกบังคับให้ไปเป็นบัญชีม้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชาค่ะแต่ว่าต่อมาถูกพามาปล่อยทิ้งจนถูกจับและจำคุกที่กัมพูชาหลายเดือนล่าสุดมีรายงานยืนยันนะคะว่ามีการส่งกลับมาแล้วบางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการคัดแยกญาติของคนไทยกลุ่มนี้แสดงความดีใจหลังจากทราบข่าวว่าลูกหลานของพวกเขา40คนถูกส่งตัวกลับมายังฝั่งไทยแล้วเมื่อช่วงเที่ยงค่ะโดยคนไทยเหล่านี้โทรศัพท์กลับมาหาญาติอ้างว่าพวกเขาถูกหลอกหรือว่าถูกบังคับให้ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อไปเป็นบัญชีม้าเอาบัญชีธนาคารไปหลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็ให้สแกนหน้าเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีบัญชีม้าแถวถัดไปเมื่อเสร็จภารกิจพวกเขาถูกพามาปล่อยทิ้งไว้จนถูกทางการกัมพูชาจับและถูกคุมขังในเรือนจำหลายเดือนหนึ่งในคนไทยที่ถูกจำคุกและปล่อยตัวก็คือแดนเซอร์ทีมงานของนักร้องชื่อดัง
3: เนี่ยตกตีสามมาเนี่ยไม่เคยได้นอนเลยเนี่ย
4: ครับ
3: ไม่ได้นอนหลับเลยรักหลานมากพอเขาเป็นคนดี
4: นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้นอนเลย
3: ไม่ได้นอนเลย
4: โอ้ย
3: บัดดีใจ
4: ครับ
3: ดีใจทุกคนเลยนี่แม่เนี่ยหลานก็ดีใจ
4: เมื่อเช้าเช็คข่าวบางคนก็บอกกลับมาแล้วบางคนก็บอกยังไม่ได้ข้ามมายังไม่ได้กลับวันนี้เป็นไงครับกังวลไหมเมื่อเช้าก
3: ังวลค่ะแล้วพวกน้องๆทุกคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฟังข่าวดูว่าเขาหลอกหรือเปล่าไอ้พวกสแกมเมอร์มาหลอกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าตอนนี้โอนกลับมาแล้วก็รู้สึกดีแล้วแต่นี้ก็ไม่บอกหลานว่าอย่าไปเชื่อใครนะคะเนี้ย
0: ระหว่างที่รอพบหน้าญาติๆเขาก็เล่าล่ะค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกหลานจะโทรศัพท์มาขอให้โอนเงินไปให้เพื่อแลกกับอาหารและความเป็นอยู่ในเรือนจำที่ดีขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการประสานกับทางการกัมพูชาว่าจะส่งคนไทยกลุ่มนี้กลับมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แต่ก็เลื่อนมาแล้วหลายครั้งเมื่อกลับมาแล้วคนไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยความเต็มใจหรือว่าถูกบังคับขู่เข็นอย่างเช่นหลานของหญิงคนนี้ค่ะอ้างว่าถูกบังคับให้เป็นบัญชีม้ารับเงินถูกแจ้งความรวมทั้งหมด12คดีด้วยกัน
5: ก็มีกังวลแต่น้องไม่ได้ทำอะไรผิดหนูเชื่อว่ายังไงก็น้องก็ชนะยังไงน้องก็ต่อสู้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำงานหรือทำไปหลอกลวงใครน้องก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปโดนแบบนี้ถ้าน้องรู้ว่าน้องจะได้ไปที่เขมรยังไงเขาก็ไม่ไป
0: คนไทยที่ถูกคุมขังในเรือนจำของกัมพูชามีประมาณ90คนส่งกลับมาวันนี้40คนยังเหลืออีกประมาณ50คนค่ะส่วนใหญ่ถูกศาลกัมพูชาตัดสินให้จำคุกตั้งแต่3เดือนไปจนถึง1ปีล่าสุดมูลนิธิเอมมานูเอลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานเพื่อขอให้ทางการกัมพูชาส่งตัวกลับมายังประเทศไทยโดยเร็ว ลังจากที่ประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเป็นสื่อการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีการตั้งที่ปรึกษาถึง475คนแต่ว่าไม่มีรายชื่อเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้สปท.ขอรายชื่อทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการแล้วการจัดทำโครงการ National Digital Learning Platform หรือ NDLP สื่อการสอนออนไลน์ตามหลักสูตรแกนกลางครอบคลุม8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศการงานอาชีพศิลปะสุขศึกษาและพละศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มตั้งแต่ปี2564โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะการประมูลและได้จัดทำโครงการนี้ปัจจุบันยังคงอยู่ในระยะแรกของช่วงพัฒนาระบบส่วนระยะต่อไปจะเป็นการพัฒนาเนื้อหาสำหรับโครงการนี้ค่ะนางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณตั้งข้อสังเกตและได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณรวมกว่า 5,000 ล้านบาทว่าอาจจะเป็นการละลายเม็ดเงินไม่ตอบโจทย์นโยบายที่ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหลังจากพบว่ามีการใช้งบประมาณบางส่วนไปจ้างที่ปรึกษาถึง475คนแทนที่จะนำงบเอาไปทุ่มกับการทำแพลตฟอร์มและเมื่อมีการขอรายชื่อไปยังผู้จัดทำโครงการก็ได้รับการปฏิเสธด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สปท.ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเร่งขอรายชื่อที่ปรึกษาทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อมาตรวจสอบความโปร่งใสพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองเพิ่งจะทราบเรื่องนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2564แต่ก็มองว่าถ้าข้อมูลเปิดเผยได้ก็ควรที่จะเปิดเผยแต่ก็ต้องดูอีกครั้งนะคะว่าขัดกับกฎหมาย PDPA หรือไม่และหากตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการเอาผิดตามระเบียบต่อไปส่วนจะต้องทบทวนโครงการนี้หรือไม่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่ายังต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งนึงเนื่องจากโครงการดำเนินการมาสักระยะนึงแล้ว
2: สิ่งที่เราจะทำงานเรื่องนี้อยู่บนหลักการ 2-3 ข้อนะครับก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นที่เราเปิดเผยได้เรายินดีเพราะว่าเราคิดว่าไม่ได้เกิดความเสียหายกับใครนะครับแต่เป็นเรื่องความโปร่งใส
6: มันไม่มีรายชื่อครบทั้งหมดจริงๆตามที่ทำมาอะไรเนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อไป
2: ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องก็ว่าต้องว่ากันไป
0: ทีมชาติเยอรมนีได้เฮดโค้ชคนใหม่ค่ะมีการแต่งตั้งเจอร์เก้นคล็อปเข้ามาคุมทีมโดยมีเป้าหมายก็คือฟุตบอลโลกในปี2030ติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
7: สมาคมฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ประกาศแต่งตั้งเจอร์เก้นคล็อปทำหน้าที่เฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีด้วยสัญญาจนถึงปี2030หลังจากที่ยูเลียนนาเกลมันอำลาตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบผลงานที่ตกรอบ32ทีมฟุตบอลโลก2026ถือเป็นการคุมทีมครั้งแรกของคล็อปหลังอำลาตำแหน่งเฮดโค้ชลิเวอร์พูลเมื่อปี2024โดยภารกิจแรกของคล็อปคือโปรแกรมฟุตบอลเนชั่นลีกพบกับเนเธอร์แลนด์กรีซและเซอร์เบียในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นในเมืองเจียงซูประเทศจีนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกยังทำผลงานยอดเยี่ยมเมื่อเป็นฝ่ายเฉือนชนะยูตะวาตานาเบ้กับมายาทาคุชิมือ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 และ21-19ส่งผลให้บาสเฟรมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มือ6ของโลกจากจีนมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนามฟุตซอลลานกีฬาพัท2ด้วยการเปิดคลินิกสอนพื้นฐานทักษะฟุตซอลและเซอร์ไพรส์แจกของรางวัลสุดพิเศษโดยในวันพรุ่งนี้อุสมานมูซาจะเดินทางกลับไปยังประเทศสเปนเพื่อฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรจิมบีคาตาเฮน่าโดยเป้าหมายของเม็ดในปีนี้คือการพาทีมกลับมาคว้าแชมป์ลีกให้ได้ บาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ครั้งที่4ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีปีนี้มีทีมเข้าร่วมมากถึง89ทีมจาก14ชาติทั่วโลกอาทิสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ฮ่องกงฟิลิปปินส์และไทยเพื่อมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพนักบาสเกตบอลเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมเชื่อมมิตรภาพข้ามวัฒนธรรมโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมปิดท้ายที่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟหญิงมือสองของโลกเปิดตัวโครงการนอร์ธสตาร์พาร์คและโรงเรียนนานาชาติสำหรับนักกีฬาพร้อมดึงพันธมิตรระดับโลกดีกรีอดีตโค้ชแอนดี้เมเรย์และจีโน่เพื่อปั้นนักกีฬาเยาวชนไทยให้ก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกเทศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดพิธีงานศพเมืองตรังต้อนรับแขกด้วยอาหารนานาชนิดและติ่มซำกว่า22เมนูเป็นภาพสะท้อนความเอื้อเฟื้อและเอกลักษณ์ด้านอาหารที่สืบทอดอดีตครูเปิดร้านกาแฟผสมน้ำสับปะรดอยากให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักพร้อมเมนูอาหารคาวหวานจากสับปะรดของจังหวัดลำปางสรรสนีพลอยวิไลพาชมอดีตผู้จัดการบริษัทลาออกจากงานมาเลี้ยงแพะเป็นฟาร์มต้นแบบ BCG โมเดลเป็นศูนย์เรียนรู้และทำฟาร์มแบบปลอดโรคมีพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แล้วก็ตลาดเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับนั่นคือกระเจียวหวานที่เป็นพันธุ์เพชรน้ำผึ้งแห่งบ้านห้วยคอที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคือจะเป็นเม็ดประดับก็ได้มีความสวยงามแต่ว่าก็สามารถนำไปทำอาหารไปต้มไปทอดหรือว่าไปทำแกงได้อีกหลายอย่างนะครับเป็นที่ต้องการมากเลยครับดอกกระเจียวงามๆพอล้างให้สะอาดแล้วนะครับคุณผู้ชมมาไปทำอาหารได้อร่อยเลยครับนี่คือกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งปลูกเองที่บ้านของนางสายฝนนามพิเศษที่บ้านห้วยคอตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับทุกดอกจะคัดขนาดตัดแต่งล้างทำความสะอาดแล้วก็บรรจุอย่างเป็นระเบียบนะครับเพื่อส่งให้ถึงลูกค้าในวันเดียวกันเลยครับคงคุณภาพให้สดกรอบแล้วก็มีความหวานตามธรรมชาติ
1: เขาสิได้เวลาเขาแพ็กขายแพ็กขายนี่เขาจะเอากาบออกฉันเหลือกาบเดียวจ้ะนี่เขาใช้จังสิได้เขาก็สิได้เอาไปจังเสียวไปล่างเราก็ไปแพ็กขายแล้วเขาต้องให้มันเหลือกาบนึงอันนี้เขาแกะออกเลยจ้ะให้เหลือกาบนึงนี่คือตอนเขาสิขายเนาะจ้ะ
0: เพชรน้ำผึ้งนะครับนำไปลวกนึ่งจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยก็ได้หรือว่าจะกินสดเป็นผักเคียงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกแก่ที่เริ่มบานเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นซุปแบบอีสานหรือว่าชุบแป้งทอดจากความตั้งใจปลูกเป็นรายได้เสริมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นี่กลายเป็นรายได้หลักนะครับเข้าสู่ปีที่6แล้วเพราะว่าตลาดต้องการสูงครับ
1: เฮาก็แล้วแต่ผู้มักจะแต่ว่าผู้ใดมักนึ่งมักทอดมักนี่ได้คือบ้านเฮาก็จะไปลวกกิมเจียวเนาะจ้ะเอาไปนึ่งเซ็ปปลาซะหยังจ้ะแต่ว่าเรื่องเฮาสิเอาไปเฮ็ดเป็นอาหารไทยพวกเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยจ้ะแล้วก็เอาไปยำจ้ะแล้วก็ไปชุบแป้งทอดจังซี่ล่ะจ้ะหลายๆอย่างจ้ะแล้วแต่เฮามักเมนูใดจ้ะ
0: การปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับปลูกได้ง่ายไถพรวนดินยกร่องในช่วงประมาณเดือนเมษายนปลูกโดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับจะปลูกและเก็บดอกไปเรื่อยเมื่ออายุประมาณ3ปีก็ไถพรวนเก็บหัวมาปลูกใหม่ครับจะทำให้ได้ดอกกระเจียวดอกใหญ่สมบูรณ์ดีกว่าการเก็บจากกอเก่าที่ดอกจะเริ่มเล็กลงในปีที่4ครับพอกระเจียวหวานเริ่มแตกยอดนะครับแตกกอก็จะให้ช่อดอกที่อวบสวยครับโดยเฉพาะดอกต้นฤดูกาลหรือว่าที่เรียกกันว่าดอกดินจะมีแต่ดอกที่โผล่มาจากดินนะครับอันนี้ก็จะได้ราคาดีกว่าด้วย
1: เอาถ้าออกนอกแล้วจะขึ้นเร็วจ้ะถ้ายังไม่ออกหน่อเลยประมาณ2เดือนได้เก็บเกี่ยวถ้าออกหน่อแล้วประมาณ
2: เท่าไหร่2
1: ถ้ายังไม่มีหน่อใช้เวลา2เดือนยังสิเก็บดอกจ้ะแต่ถ้าออกหน่อแล้วประมาณ1เดือนครึ่งจะได้เก็บดอกแล้วจะพอจะขึ้นเรียวพอออกหน่อแล้วจะขึ้นเลย
0: จากนั้นก็เก็บเฉพาะดอกอ่อนในช่วงต้นฤดูกาลนะครับไปขายกิโลกรัมละ60บาทตอนนี้ผลผลิตเริ่มมีมากนะครับราคาก็เลยปรับลงมาบ้างเหลือกิโลกรัมละ40บาทเก็บได้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงตุลาคมนะครับจากนั้นจะปล่อยให้พักตัวต้นเนี่ยมันจะยุบลงเหลือแต่หัวในดินนะครับแล้วก็จะเกิดดอกดินขึ้นในฤดูกาลใหม่ปีถัดไปครับและที่สวนยังขายต้นพันธุ์นะครับต้นละ10บาทแล้วก็ขายหัวมีทั้งแบบที่ไม่ตัดติ่งหัวน้ำเลี้ยงแล้วก็ตัดติ่งหัวน้ำเลี้ยงออก
1: 1พุ่งต่อ1อันนี้นี่เขาเอิ้นตุ่มน้ำเลี้ยงจ้ะเพราะว่าอยู่สวนนี่จะไม่ตัดตุ่มน้ำเลี้ยงเด้อจ้ะราคา150บาทแต่ยังไม่รวมส่งจ้ะ
2: เวลาไปเพาะจะซื้อเอาแบบไหนครับ
1: ถ้าเอาไปเพาะ เขาจะบีเอาด้วยพี่น้องเขาต้องบีเอาคือนี่คือหัวหนึ่งหนึ่งหัวต่อหนึ่งลุมจ้ะเขาต้องมาบีออกมันสิเป็นติดกันอยู่นี่จ้ะนี่จ้ะเขาก็มาบีออกอันนี้คือหนึ่งลุมนี่จ้ะก็จะมีหัวพันกับต้นอยู่น้ำกันนี่จ้ะคือหนึ่งลุมต่อหนึ่งลุมจ้ะถ้าเฮาปลูกหลายก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะขึ้นโคออกลูกแม่จ้ามันจะชิดกันเกินไปดอกเขาจะบ่อวบจ้ะ
0: การดูแลรักษาครับอย่างโรคและแมลงนี่แทบจะไม่มีเพราะว่ากระเจียวเนี่ยเป็นพืชตระกูลขิงนะครับก็เลยมีกลิ่นฉุนแมลงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เน้นใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็คลุมโคนต้นด้วยฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นลดการเกิดวัชพืชด้วยและไม่ใช้สารเคมีครับลูกค้าที่สนใจมาศึกษาดูงานก็ยินดีแบ่งปันให้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับตอนนี้รายได้เฉพาะจากการขายกระเจียวหวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีหนึ่ง140,000-150,000เลยนะครับแล้วก็ยังมีต้นพันธุ์มีพืชอื่นๆที่ปลูกแซมเข้าไปภายในสวนนะครับยังบุกหวานหน่อไม้ไผ่รวกหวานแล้วก็ผักพื้นบ้านอีกหลายอย่างเลยครับไปดูประเพณีงานศพที่เมืองตรังกันนะครับไม่ใช่เป็นแค่ความเศร้าหรืองานเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่เรื่องของอาหารที่ถือเป็นวิถีชีวิตของคนตรังนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานติ่มซำกว่า22เมนูสะท้อนความเอื้อเฟื้อของคนที่มาช่วยกันจัดงานด้วยครับอาหารคาวหวานกว่า22เมนูครับทั้งติ่มซำก๋วยจั๊บปากหม้อหมี่ไทยโตเกียวปลาท่องโก๋ขนมหวานผลไม้บางเมนูนี้ยกอุปกรณ์มาตั้งทำกันสดๆใหม่ๆเสิร์ฟในงานนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ของตรังเมืองคนช่างกินในงานศพของคุณพ่อสมยศทับเที่ยงอายุ79ปีที่สมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองตรังนายจิรศักดิ์ทับเที่ยงประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรังและเป็นเจ้าของร้านพงโอชาเป็นบุตรชายของผู้วายชนนะครับเป็นเจ้าภาพหลักบอกว่างานขาวดำในจังหวัดตรังนะครับก็มีเอกลักษณ์เด่นอยู่2อย่างคือป้ายประกาศงานศพที่ติดตามแยกต่างๆไปทั่วเมืองเลยครับซึ่งจังหวัดอื่นไม่มีแบบนี้แล้วก็การเลี้ยงอาหารในงานศพแบบจัดเต็มนะครับนี่เป็นวัฒนธรรมคู่กับงานศพชาวตรังมายาวนาน
3: เอาติ่มซำมาเลี้ยงเนื่องจากว่าจังหวัดตรังเราลักษณะเด่นของเรื่องอาหารก็คือหมูย่างติ่มซำแล้วก็ของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นในงานสำหรับงานนี้นะครับก็จะมีคนญาติสนิทมิตรสหายเอามาร่วมเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มากกว่า22เมนูนะครับสำหรับอาหารที่เอามาร่วมก็คนละไม้คนละมือใครถนัดขนมอะไรใครถนัดอาหารอะไรก็จะเอามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกอย่างถือว่าเป็นการแสดงมิตรน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน

0: เป็นความแสดงถึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยามที่เขาจากไปทุกคนก็ร่วมมาแสดงความอาลัยครับ
1: แต่ละวันจะเตรียมอาหารไว้รับแขกทั้งวันนะครับเชื่อว่าการดูแลแขกให้อิ่มท้องเนี่ยคือการแสดงน้ำใจของเจ้าภาพโดยเฉพาะวันออกศพนิยมจัดหมูย่างเมืองตรังมาไหว้หน้าศพนะครับมีความเชื่อกันว่ายิ่งมีหมูย่างจำนวนเยอะๆก็ยิ่งสะท้อนว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่ผู้วายชนเนี่ยได้สร้างความดีไว้มากครับ
0: งานศพของคนจังหวัดตรังนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้าก็คือเริ่มกินตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเช้าสายนะครับแล้วก็มื้อเที่ยงมื้อบ่ายแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็มื้อค่ำแล้วก็มื้อดึกนี่คือจำนวนมื้อที่โดนบังคับด้วยเวลาแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่เดินทางมางานศพในจังหวัดตรังโดยเฉพาะอาการตุกะจากต่างแดนที่มาเยือนก็จะมีการยกตลอดมีการเสิร์ฟตลอดนะครับเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟขนมเสิร์ฟขนมหวานเสิร์ฟผลไม้แล้วก็เสิร์ฟท็อปปิ้งต่างๆเยอะแยะมากมายมีการเสิร์ฟไม่อั้นนี่คือสะท้อนว่าจังหวัดตรังเราเน้นเรื่องของอาหารการกินจังหวัดตรังเราเน้นเรื่องอาหารการกินที่อร่อยนะครับงานไหนกับข้าวอร่อยงานไหนมีคนเยอะแสดงว่าเป็นตัวดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพของงานนั้นๆ
1: ส่วนวันที่ออกศพในเบื้องต้นแล้วก็พิธีชาปนกิจนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้แจ้งว่าจะนำหมูย่างมาร่วมแล้ว7ตัวครับสะท้อนอัตลักษณ์ที่ให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกด้วยอาหารและก็น้ำใจครับนี่ก็กลายเป็นวัฒนธรรมการจัดงานศพที่สืบเนื่องกันมานานแล้วก็เน้นเรื่องของอาหารการกินนะครับดังคำพูดที่ติดปากกันว่าเชื่อหรือยังว่าตรังดังเรื่องกินครับมีอาหารกับเครื่องดื่มอร่อยที่จังหวัดลำปางมาแนะนำกันต่อนะครับอันนี้เกิดจากว่าในพื้นที่เนี่ยปลูกสับปะรดไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เจ้าของสวนเองก็เป็นเจ้าของสวนสับปะรดด้วยก็เลยหันมาเปิดร้านอาหารในช่วงวัยเกษียณเราสับปะรดนะครับมาเป็นส่วนผสมของการทำกาแฟกับเครื่องดื่มขนมอีกหลายรายการเลยครับนำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียครับมาทดลองผสมกับกาแฟเป็นกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งรสชาติหอมของกาแฟแล้วก็มีความหวานตามธรรมชาติเลยครับอยู่ที่ร้านเล็กๆข้างถนนสายลำปางเงาเขตบ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปางซึ่งเป็นที่ตำบลบ้านเสด็จนี่เป็นแหล่งปลูกสับปะรดใหญ่ที่สุดของลำปางอยู่แล้วด้วยครับมีอาจารย์สมโพธิ์ฟูใจอายุ59ปีครับเป็นอดีตครูที่มาทำเมนูแปรรูปสับปะรดจากไร่ครับและยังมีอาหารคาวหวานนะครับมีข้าวผัดสับปะรดทั้งลูกครับกระเพราเนื้อสับปะรดอาหารหวานก็มีสับปะรดชีสแครกเกอร์สับปะรดสับปะรดกวนแล้วก็เครื่องดื่มมีน้ำสับปะรด 100% นะครับมีสับปะรดผลสดที่คัดเกรดมาอย่างดีมาวางขายหน้าร้านด้วยชื่อร้าน The Moon Coffee and ไร่ใหม่ลิ้น
2: จะอยู่เลย
3: ฉันคือกาแฟสับปะรดน้ำผึ้งเจ้าแรกของไทยแต่ฝรั่งบอกฉันว่าให้ใช้คำว่า the first in the world ไปเลยค่ะเจ้าแรกของโลกไปเลยค่ะอร่อยมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ The Moon Coffee แอดไร่ไมมิ้นตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะและนี่คืออะไรสับปะรดชีสค่ะสับปะรดชีสอันนี้เป็นสับปะรดปอกสดนะครับและนี่คือสับปะรดกวนค่ะสับปะรดกวนนะคะและนี่จะให้ดูนี่เป็นน้ำสับปะรดเรามี2สูตรนะฮะสูตรออริจินอลกับสูตรที่เราปรุงรสขึ้นมาอร่อยมากแล้วก็นี่ก็เป็นแครกเกอร์ไส้สับปะรดค่ะแครกเกอร์ไส้สับปะรดนะคะสับปะรดค่ะอันนี้คือค่ะข้าวผัดสับปะรดค่ะข้าวผัดสับปะรดเป็นลูกเลยนะคะเป็นลูกนะคะข้าวผัดสับปะรดแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะกะเพราสับปะรดนะคะอันนี้เป็นกะเพราสับปะรดและอันนี้เป็นกะเพรารสจัดผัดแห้งเป็นสูตรของร้านเราเครื่องเคียงก็จะเน้นสับปะรดเพราะเราอยู่ในโดงสับปะรดแล้วก็นี่ซิงเกิลอีกอันหนึ่งก็คือยำตะไคร้เม็ดมะม่วงค่ะอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะ
4: ใครมาที่ร้านต้องสั่ง
5: ครับผมนมสดสับปะรดครับผม
4: นมสดสับปะรด
5: ครับผมซึ่งเมนูซิงเกิลของเราเนี่ยคือทางร้านจะเป็นเกี่ยวกับเมนูน้ำสับปะรดทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นก็คือเมนูหลักนะครับจะเป็นกาแฟสับปะรดนะครับแล้วก็จะมีพวกชาเขียวชาไทยโกโก้นมสดสับปะรดและเมนูใหม่ที่ว่าทำมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องของเมนูก็คือน้ำสับปะรดชีสครับก็เป็นน้ำสับปะรดแล้วก็มีชีสคล้ายๆหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ไอตัวพิมพ์มาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบชีส
6: มันกลมกล่อมตื่นตัวตื่นเต้นตื่นตัวดีเนาะเพราะว่ากินแล้วทำให้เขาเรียกว่าไงอ่ะ ไม่ง่วง
2: แล้วพอเอาสับปะรดมาใส่กับกาแฟนี้ลงตัวไหม
6: ลงตัวครับสุดยอดเชิญนะครับเชิญชิมได้เยี่ยม
1: โซนอาหารเครื่องดื่มนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นจนถึง6 โมง

0: จำลองการส่งซาไพสู่เกาะลิตีนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปดูวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่กันได้ครับ
1: มามมาอินอินดะดิวัลฮิกมะติวัลฮิกาอูลานามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิ
0: เสียงสวดดุอาขอพรความรักจากพระผู้เป็นเจ้านะครับคลอด้วยเสียงไวโอลินทำนองรองเงงสลับกับเสียงรัวกลองรำมนาครับเพื่อนำขบวนแห่บ่าวสาวแบบโบราณที่จำลองมาให้ชมกันเขาใช้คานหามหรือว่าไม้ไผ่หรือไม้ระกำบรรจุขนมมงคลแล้วก็ข้าวเหนียวหวานนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านตะโละใสตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลตามโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการชุบชีวิตพิธีแต่งงานโบราณของชาวไทยมุสลิมย้อนยุคกว่า70ปีครับคือจำลองเหตุการณ์ว่าเจ้าบ่าวจากเกาะลิดีครับล่องเรือมารับเจ้าสาวฝั่งตะโละใสและจุดที่หาชมได้ยากนั่นคือพิธีตาหนิงหรือว่าการนั่งเคียงคู่กันบนเปรมินหรือว่าบัลลังก์บ่าวสาวครับส่วนข้าวของในขันหมากก็ต้องเป็นเลขขี้ครับแล้วก็มีผ้าปาเต๊ะทับเป็นรูปมัสยิดและสัตว์มงคลต่าง
2: ๆในปารัมในการทําตาหนิงนี่เขาเรียกที่นี่เขาเรียกกรามินเขาเรียกกรามินก็คือบัลลังก์อ่ะบัลลังก์สําหรับคู่บ่าวสาวนะครับซึ่งมีจัดแต่งกันแบบโบราณที่สวย
3: ปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นไหมคะ
2: ไม่มีแล้วครับปัจจุบันเขาไม่ทําแต่ก็ทําแบบสมัยใหม่เขาทําแบบน็อกดาวน์สมัยใหม่ที่ก็มีการเช่ามีการอะไรมาทําได้สวยงามซุ้มซึ่งรูปแบบโบราณมันไม่มีสมัยโบราณเนี่ยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลักเช่นทางมะพร้าวไม้ระกำมาทำนะครับแล้วก็ติดกระดาษติดผ้าสวยๆงามๆเพราะแต่ก่อนไฟฟ้าไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างนี่ก็ทำแบบเอาวัสดุง่ายๆที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นนะครับแล้วมาทำ
4: คืออย่างที่เราบอกว่าท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมอะค่ะจังหวัดก็จะมี3อก็คืออาหารอาภรณ์อาคารนะคะทีนี้การแต่งงานแบบนี้ค่ะมันจะมีเรื่องอาหารที่เป็นอาหารแบบพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านอันนี้เราก็ได้จับเข้ามาอยู่ในประเพณีการแต่งงานนะคะทีนี้อาภรณ์ค่ะอาภรณ์ก็แสดงออกได้จากที่ผู้เข้าร่วมงานค่ะได้แต่งกายแบบเคบาย่าจะเห็นว่าทุกท่านแต่งกายแบบเคบาย่าซึ่งเป็นมรดกที่ทางยูเนสโกได้ประกาศไว้ว่าจับต้องไม่ได้ทางภูมิปัญญานะคะ
5: 2569
0: จังหวัดมีแนวคิดจะดึงความสวยงามของพิธีแต่งงานโบราณมาจัดโชว์แล้วก็เปิดรับคู่รักในวันที่14กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักต่อไปครับให้สตูลเนี่ยเป็นหมุดหมายความรักที่งดงามและยั่งยืนพิธีแต่งงานโบราณแบบนี้หาดูยากนะครับเหลือไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะที่สตูลที่ยังรักษาเอาไว้ครับจำลองให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนไปท่องเที่ยวไปดูบรรยากาศเก่าๆแล้วก็วิถีณปัจจุบันกันได้ครับหนุ่มที่จังหวัดอ่างทองนะครับเขาหันมาสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยการพลิกผืนนา3ไร่ทำเกษตรผสมผสานนะครับเลือกปลูกถั่วแระสลับกับผักชีและหาวิธีลดต้นทุนด้วยการลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็ไม่ต้องจ้างแรงงานด้วยแปลงนาเนื้อที่กว่า3ไร่ครับบริเวณริมคลองลำท่าแดงตำบลสาระแดงอำเภอเมืองอ่างทองครับปรับพื้นที่นาข้าวมาปลูกถั่วแระพันธุ์ไทยสลับกับผักชีครับเป็นพืชที่ตลาดเนี่ยต้องการสูงมากแล้วก็ให้ผลตอบแทนเร็วด้วยนายชัยพรสิงห์อุดมอายุ33ปีรับลงมือลงแรงด้วยตัวเองตั้งแต่เตรียมดินดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและส่งขายด้วยตัวเองครับก็เลยกำหนดราคาอย่างเป็นธรรมได้แล้วก็รับรายได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับครั้งหนึ่งเนี่ย 36,000 บาทถึง 40,000 บาทเลยครับ
6: มัดนึงก็120บาท5โล
7: 120บาทเป็นกี่ตัน
6: 2ไร่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณไร่ละ300มัด
7: แล้วเก็บกี่เดือนนะคะฝาจะได้ฝาจะโตเก
6: ็
7: บ70วันเองเหรอ
6: ใช
7: ่แล้วสามารถพอเก็บเสร็จแล้วต้องโละทิ้งไหมแล้วปลูกใหม่มั้ย
6: แปลงนี้จะปลูกผักชีต่อสลับพืชหมุนเวียนไปเรื่อยอ่ะ
7: ค่ะ
6: ไม่ทำซ้ำ
0: การปลูกพืชสลับกันแบบนี้ครับลดความเสี่ยงเรื่องราคาพืชผลตกต่ำแล้วก็ช่วยบำรุงดินและถั่วแระเขาเป็นพืชตระกูลถั่วอยู่แล้วครับก็เลยช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินได้ทำให้เมื่อสลับมาปลูกผักชีนะครับผักชีก็เลยโตดีงอกงามดีไปด้วยและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้เยอะเลยครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ร้านอาหารในพื้นที่ตลอดตอนนี้แปลงของนายชัยพรนะครับก็เลยเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็ชาวสวนบริเวณใกล้เคียงกันนะครับให้หันมาสร้างรายได้ทำพืชผสม

0: ผสานหมุนเวียนจากพื้นที่ไร่ที่ตัวเองมีอยู่ครับอดีตผู้จัดการบริษัทตัดสินใจลาออกจากงานมาเลี้ยงแพะนะครับกลายเป็นฟาร์มต้นแบบ BCG โมเดลที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะแบบปลอดโรคด้วยครับรวมถึงเน้นความสะอาดติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: เลี้ยงแพะอย่างปราณีตและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าลดการเกิดขยะเน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ฟาร์มแพะของพี่พัชรีพรพี่รมนตรีหรือพี่แจ๋วกลายเป็นฟาร์มแพะต้นแบบ BCG โมเดลภายใต้มั่นคงฟาร์มตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแจ๋วบอกว่าอดีตเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้มีโอกาสอบรมเรื่องของการเลี้ยงแพะจึงตัดสินใจเลี้ยงแพะเมื่อปี2554เริ่มต้น15ตัวปัจจุบันขยายการเลี้ยงกว่า100ตัวแล้วค่ะ
2: ไปด้วยสถานที่ของเราตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยเกษตรกำแพงแสนตรงนี้นะคะก็เลยเขาเปิดอบรมเกษตรกรลายใหม่มือใหม่ที่จะเลี้ยงแพะก็เลยไปอบรมกับเขาพอไปอบรมก็ได้ความรู้มานะคะพอได้ความรู้มาปุ๊บเราก็มาสร้างโรงเรือนเพื่อที่จะเลี้ยงแพะเรามีอาชีพนะคะหลายๆคนบอกว่าเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมมันก็เป็นสำหรับบางคนแต่อย่างของพี่เนี่ยลาออกจากงานมาแล้วพี่ก็มาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราก็มีรายได้หลักจากการเลี้ยงแพะ
1: แพะที่เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ลูกผสมพันบอพันซาแนนเองโกนูเบียนเลี้ยง1ปีจึงจะผสมพันธุ์ค่ะใช้ระยะเวลาตั้งท้อง150วันการดูแลต้องคอยหมั่นตรวจโรคค่ะฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยปีละ2ครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ะส่วนการดูแลโรงเรือนก็จะเน้นเรื่องของความสะอาดแห่งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มแพะปลอดโรคใช่ไหมคะพี่แจ๋วตรงนี้เราดูแลยังไงบ้างคะ
2: โดยกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะต้องเข้ามาเจาะเลือดฟาร์มแพะให้เรานะคะเพื่อให้ปลอดโรคเขาเรียกโรคแท้งติดต่อทุกปีค่ะแล้วก็เขาจะมีใบผลแล้วก็ใบเซอร์อันนี้เราต้องเจาะทุกปี
1: ใต้ถุนฟาร์มตรงนี้คุณผู้ชมที่มายืนเนี่ยคือเราไม่ได้กลิ่นของมูลแพะเลยนะพี่แจ๋วทำยังไงคะถึงไม่มีกลิ่นเลยตรงนี
2: ้จริงๆแล้วเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยเราก็มีการทำความสะอาดทั้งบนคอกและก็พื้นใต้คอกทีนี้ในใต้คอกเนี่ยเราก็จะลาดด้วยน้ำหมัก EM นะคะน้ำหมักเนี่ยด้วยความที่บ้านเรามีต้นกล้วยเยอะเราก็สับต้นกล้วยหมักกับ EM นะคะแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยมาลาดพื้นมันก็จะไม่มีกลิ่น
1: ลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารแพะค่ะนำมาปั่นผสมคลุกเคล้ากับผิวถั่ว
2: ผิวถั่วเนี่ยเดิมที่เราเลี้ยงแพะนมอ่ะผิวถั่วเนี่ยมันจะทำให้นมรสชาติอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วผิวถั่วอันเนี้ยมันให้พลังงานค่ะเป็นพลังงานเป็นไขมันนะคะแล้วหญ้าเนเปียที่เราใช้เนี่ยโดยปกติหญ้าเนเปียเนี่ยเขาจะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ7%
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเรามาคลุกผสมกันให้แพะกิน
1: ทุกวันเลยไหมพี
2: ่ค่ะทุกวัน
1: เลยวันละมื้อเหรอคะอาหาร
2: วันละ2มื้อค่ะ
1: วันละ2มื้อคือกินอันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่ค่ะใช
1: ่นี่มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะ
2: เพราะฉะนั้น
1: อย่างผิวถั่วนี่คือเป็นแบบที่เขาทิ้งแล้วอย่างเง
2: ี้
1: ยเหรอ
2: เราไปซื้อมาจากโรงงานที่เขาทำน้ำมันพืชอะค่ะเป็นเหมือนเป็นเวสของเขาอะค่ะแล้วผิวถั่วอันเนี้ยโรงงานที่เขาทำอาหารสัตว์เขาก็ซื้อไปผสมทำอาหารสัตว์ด้วยอาหารเม็ดนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้แพะกินกันเลยคุณผู้ชมนะคะ
2: ไปเลยค่ะ

0: ื่อทุกตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แสนรู้มากๆเวลาเรียกปุ๊บนี่คือขานรับเราเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: มีอะไรบ้างพี่
1: จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋ม

0: ลอตตา
1: ทำไมพี่ถึงแบบตั้งชงตั้งชื่อให้กับแพททุกตัวเลย
0: ก็บางทีเราปล่อยเขาออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็จะเรียกเขากลับบ้านเรียกเขากลับคอกเราก็จะเรียกชื่อเขาอย่างสมมติเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะตะโกนเรียกเขาไงคะแล้วเขาก็จะหันมาดูเราแบบเรียกไกลๆแล้วเราก็จะบอกกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมา
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามาตัวนึงเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะวิ่งตามกันกลับมา
1: ค่ะนี่มันกินหนูแล้วอันนี้ชื่ออะไรคะตัวนี
0: ้ชื่อหญิงค่ะ
1: หญิงกินไม่ได้นะนี่เสื้อนะคะนี
0: ่หญิงเนี่ยเขามีแฝดเขามี4ตัว
1: หญิงกินเสื้อหนูอร่อยเลย
2: พ่อค้าเจ้าประจำมารับซื้อค่ะโดยจะขายแพะเล็กหรือขุนเล็กเลี้ยงประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งค่ะน้ำหนักอยู่ที่14ถึง15กิโลกรัม
0: ขุนเล็กนี่ก็คือไม่เกิน19กิโลถ้า20กิโลนี่เขาเรียกแพะขุนใหญ
1: ่
0: ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งค่ะขุนเล็กตอนนี้ที่พี่เจ้าขายไปเมื่อตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่185ราคาค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ราคาแพะกำลังดีนะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะจากตอนแรกเมื่อก่อนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กิโล
0: ถ้าตัวคู่เล็กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ85-90ต่อกิโลนะคะบาทต่อกิโลค่ะ
1: ตอนนี้ขึ้นมากิโลกรัมละ
0: 185
1: ขึ้นมาหลายกว่าบาทเลยนะ
0: ใช่ใช่ขายข้างหลังสุดเนี่ยแหละค่ะ185
2: รายได้จากการจำหน่ายแพะต่อรอบพี่แจ๋วบอกว่าประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังนำแพะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งจะใช้ประโยชน์จากแพะทุกส่วนที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เปิดให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะ
3: ที่นี่ยังมีมูลแพะจำหน่ายด้วยครับถุงละ20บาทแต่ว่าต้องสั่งจองกันล่วงหน้านะครับเหล่านี้ครับเราส่งท้ายกันด้วยนักท่องเที่ยวไปรอชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวนะครับที่พากันบินออกมาจากถ้ำในช่วงหัวค่ำของทุกวันนะครับพิกัดใหม่ที่ไปชมในอยู่ที่ป่าภูเขาหินปูนอายุมากกว่า360ล้านปีที่บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับและนี่คือทั้งหมดของทุกติดทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกติดทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดี

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ณ

กินอยู่คือวันนี้มีอาหารพื้นบ้านเวียดนามอย่างก๋าคอปลาคั่วทรงเครื่องที่ทำง่ายกินอร่อย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่จะทำอาหารเวียดนามแบบเรียบง่ายแต่อยู่ในวิถีชีวิตมาให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: เชิญเจ้าสวัสดีครับผมมนพสาธิตสาวภาคชาติพันธุ์เวียดนามรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วครับเกิดในประเทศไทยวันนี้จะมานำเสนอเมนูอาหารเวียดนามวิถีชาวบ้านธรรมดาทั่วไปสามารถที่จะทานได้ง่ายๆชื่อว่ากาคอหมายถึงปลาคั่วทรงเครื่องและอีกเมนูหนึ่งคือมังคอคือหน่อไม้ทรงเครื่องที่อร่อยไม่รู้ลืมครับกินอยู่คือ
0: สวัสดีค่ะคุณอามานพ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้คุณอาอยากทำอาหารเวียดนามอะไรคะ
1: วันนี้จะเสนอ2เมนูครับ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นเมนูเรียบง่ายและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่สามารถทานได้ทุกบ้านทำไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้รู้จักและคนทั่วไปได้รู้จักเพราะว่าตามร้านอาหารนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีขาย
0: เริ่มจากอะไรดีคะคุณอา
1: ก็ปลาคั่วทรงเครื่อง
0: ปลาคั่วทรงเครื่องนะคะมีชื่อในภาษาเวียดนามไหมคะ
1: กาคอวันนี้ผมนำมานี่เป็นเครื่องเทศหอมพิเศษ
0: โบจะรบกวนคุณอาแนะนำเครื่องเทศก่อน
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะอันนี
1: ้อยู่นี้นะ5หอมครับ
0: 5หอมคล้ายๆผงพะโล้ค่ะ
1: ครับ
0: มี5หอมแล้วแล้วมีอะไรคะเกราะหอม
1: เกราะหอมนี่ก็คือเครื่องหอมชนิดพิเศษเป็นรูปเหมือนข่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็นำมาบดเป็นผง
0: พริกไทยพิเศษ
1: ครับลองดมดู
0: พิเศษจริงๆหอมฉุนมากเลยค่ะ
1: หอมมากเลยครับ
0: นี่
1: ฝรั่งเศสเมื่อก่อนนี้เขาคุมอินโดจีน
0: ค่ะ
1: เขานำมาจากต่างประเทศที่เรียกว่าพันธุ์ดีที่สุดหอมที่สุดนำมาปลูกไว้ที่เวียดนามหอมรวมมิตร
0: หอมรวมมิตร
1: 10กว่าอย่างฮะอยู่ในนี้
0: อันนี้คือเดาไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้าง
1: มีหลายอย่างครับ
0: ใช่เป็นกลิ่นที่หอมทั้งอุ่นๆหอมทั้งเย็นๆหอมหวานๆรวมกันเลยส
1: ่
0: วนอันนี้หมักหอม
1: หมักหอมคือเป็นเครื่องหอมที่นำไปหมักหมูหมักไก่หมักอะไรก็ได้เอาไปย่างบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยก็หอมมาก
0: ส่วนอันนี้
1: คือผงกะหรี่ครับ
0: ผงกะหรี
1: ่ที่บ้านเราก็มีอันนี้เป็นเครื่องเทศ
0: ค่ะ
1: ที่ส่วนใหญ่แล้วทางไทยไม่ค่อยใช้ก็คือลูกนี้นี่ใช้กับเผอนะเผอนี่ไม่มีลูกนี้ไม่ได้ไม่อร่อย
0: ค่ะอันนี้คือลูกกันเทศใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลูกกันเทศ
1: อันนี้ก็คืออบเชย
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นผงพะโล้
1: ครับถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะใช้แค่1 2 3แค่นั้นเองส
0: ่
1: วนพิเศษเหล่านี้นี่นำมาเพิ่มเติมเป็นต้นว่าในงานพิธีต่างๆสำคัญหรือเขาเรียกว่าอาหารชาววัง
0: เรารู้จักเครื่องเทศที่จะมาทำปลาคั่วทรงเครื่องแบบเวียดนามแล้วนะคะเราเริ่มจากทำอะไรก่อนดีคะ
1: ตอนนี้เราเจียวหอมก่อน
0: เจียวหอมก่อนคุณอาบอกว่าให้เอาหอมลงไปเจียวก่อนแล้วพอใกล้จะได้ค่อยใส่กระเทียม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณครึ่งๆกลางๆก็ใส่ได้แล้ว
0: คืออย่างนี้ก็ใส่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วไม่จำเป็นต้องเหลือง

0: ครับ
1: ค่ะใช้เป็นแป้งอะไรคะ
0: แป้งอย่างนี้เป็นแป้งคล้ายๆลักษณะแป้งกรอบแป้งกรอบทั่วไป
1: ค่ะจริงๆแล้วคนเวียดนามนี่เขาก็นิยมกินอาหารทะเล
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอดีว่าของที่เรารู้จักเนี่ยมันไม่ค่อยทะเลเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองไม่ว่าจะเป็
0: น
1: เฝออย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: คั่วปลาแบบนี้ค่ะคุณอา
0: ครับ
1: มาจากจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็ได้หมดทั้ง3ภาคครับแต่ว่าทั้ง3ภาคของเวียดนามนี่จะไม่เหมือนกันทางภาคเหนือนี่ก็จะในลักษณะกินเค็มแล้วก็คั่วทีนึงนี่14ชั่วโมงกระดูกไม่เหลือ
1: ค่ะ
0: ทางภาคกลางนี่ก็เข้มข้น
1: ค่ะ
0: จะออกทางรสเผ็ดแล้วก็ทางภาคใต้นี่ก็คั่วเหมือนกันแต่ด่วน
1: ค่ะ
0: ออกทางรสหวาน
1: ด่วนคือคั่วใช้เวลานิดเดียว
0: ใช
1: ่อ๋อคือทุกภาคก็กินแบบนี้หมดแต่ว่ามีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ตอนเช้าเนี่ยก็ทำปลานี่หม้อนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พ่อแม่ก็ไปทำงานเลย
1: ค่ะ
0: เราทิ้งอยู่บ้านแล้วลูกก็หุงข้าวมาหม้อนึงแล้วก็แย่งกันจนถึงเย็นจบ
1: ค่ะเหลืองแค่นี้พอไหมคะหรือว่า
0: พอครับพอครับ
1: เอาขึ้นเลยนะคะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็แบ่งมาใส่นี้
1: ให้ใส่ไว้ในนี้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นหอมกับกระเทียมที่เราเจียวก่อนในน้ำมันที่เราจะเอามาทอดปลา
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ลง
0: เป็นบางส่วนแค่นี้ก่อนก็ได้
1: ได้ค่ะอันนี้คือลงทอดได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ต้องทอดนะก็ใส่หม้อเลยแต่นี่เราทำ

0: ให้ยุ้ย
1: ครับ
0: เอาละค่ะ
1: ครับ
0: เราทอดปลาได้แล้วจากนั้นค่ะ
1: ตอนนี้เราจะเรียงเข้าไปในหม้อนี้
0: ค่ะเราก็จะเรียงปลาลงไปในหม้อนะคะแล้วคุณอาก็บอกว่าให้ช่วยหั่นขา
1: หั่นเลย
0: หั่นเลย
1: หลายๆแว่นเลย
0: อ๋อใส่ลงไปด้วย

0: ใส่หมูได้เลยนะคะ
1: หมดเลยครับ
0: ค่ะใส่หมูลงไปต้มเป็น3ชั้นเลยนะคะคุณนา
1: ใช่ครับในระหว่างรออันนี้เพื่อจะได้นำหมูมาส่วนหนึ่งมาโรยอยู่บนนี
0: ้
1: ในระหว่างต้มหมูรออยู่เราก็ไปทำสามเกลือก่อน
0: นี่แล้วก็
1: อันนี้ก็ไม่หมด
0: ไม่หมดค่ะ
1: ประมาณครึ่ง
0: ครึ่งเดียวนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็นิยมใส่พริกไทยดำ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พริกไทยดำนี่อันดับหนึ่งเลย
0: สามเกลือก่อนนะคะเป็นรากผักชีพริกไทยดำแล้วก็กระเทียมค่ะละเอียดเลยไหมคะ

0: อันนี้3เกลือได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: หลังจาก3เกลือขิงค่ะ
1: ลงบนปลา
0: ลงบนปลา
1: ดูสิว่าหมูเริ่มสุกหรือยังใช้ส้อมหรือใช้อะไรจิ้มก็ได้
0: ดูว่ามันนิ่มหรือยัง
1: ครับถ้ามันนิ่มแล้วก็คือโอเค
0: น่าจะยังไม่ค่อยได้ค่ะ
1: อย่างนั้นก็รออีกหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ผัดอันนี้ก่อนแล้วกัน
0: ได้ค่ะพอไหมคะ
1: อีกหน่อย
0: อีกหน่อยค่ะ

0: โอเคครับ
1: โอเคค่ะ
0: สามเกลือนะ
1: ครับใส่สามเกลือนะคะเราก็จะผัดสามเกลือให้หอมก่อน
0: ครับ
1: ใช้อบเชย
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: เริ่มต้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นผงพะโล้นะ
1: คุณผู้ชมว่าความลับเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละค่ะในการผสมเครื่องเทศแต่ละชนิด
0: ช้อนกาแฟนะครับแต่ละอย่าง1ช้อนนะครับ
1: ค่ะผงกะหรี่1ช้อนค่ะอันนี้คือหมักหอมเป็นผงหมักที่ชาวเวียดนามนิยมใช้นะคะ
0: อันนี้หอมรวมนะครับ
1: หอมรวมที่คุณอาบอกว่ามีเครื่องเทศประมาณ10กว่าชนิดอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพริกไทยแท้นะครับชนิดพิเศษหอมมาก
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ถึงเปราะหอม
1: เปราะหอม
0: แล้วก็ถึงหอม5อย่าง
1: ค่ะนี่คุณอาบอกว่าเป็น
0: ตะบังไม้นะครับ
1: เป็นแบบพิถีพิถันมากแล้วก็มีเครื่องเยอะมากอันนี้ใส่หมดเลย
0: ใส่เลยครับ
1: ค่ะแล้วเราก็ผัดเครื่องที่หอมแล้วให้หอมยิ่งขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับ

0: นี่ก็ไปเสิร์ฟเลยครับหอมไหมครับได้กลิ่นไหม
1: หอมมากเลยค่ะตอนนี้กะปิบ้านเขากับกะปิบ้านเราเหมือนกันไหมคะคุณ
0: คือมีหลายกลิ่นแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างดีกับอย่างธรรมดา
1: อืม
0: แล้วก็มีคล้ายๆเหมือนปลาเวียดนาม
1: เป็นยังไงคะปลาเวียดนาม
0: ก็คล้ายๆปลาไทยแต่ว่าเขาใส่ข้าวคั่ว
1: ค่ะ
0: ทางไทยเรานี่ก็ใส่ลำ
1: ค่ะ
0: เกลือกะลำจะทางนั้นใส่ข้าวคั่วกับข่า
1: ใส่หมดเลยนะคะ
0: ครับทีนี้ที่ผมขอเป็น
1: ได้ค่ะ
0: น้ำตาล
1: น้ำตาล
0: ประมาณสักประมาณสักช้อนครึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวไปเพิ่มทีหลัง
1: ค่ะก็ใส่กะปิลงไปผัดกับเครื่องเทศด้วยตามด้วยน้ำตาลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลย
1: หอมรากผักชีใส่เพิ่ม

0: าละค่ะ
1: ทีนี
0: ้ค่ะ
1: ใช้น้ำนี้นะ
0: ค่ะใช้น้ำนี้
1: เทใส่เป็นน้ำซุปครับ
0: ใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่เยอะครับอีกหน่อยครับ
0: อีกหน่อยนะคะ
1: โอเคพอครับ
0: ได้ค่ะเอาละค่ะ
1: ตอนนี้เราจะเอานี้มาเทใส่นะ
0: อ๋อก็เอาของที่เราเจียวเทใส่ลงไปทั้งหอมเจียวทั้งกระเทียมเจียวที่เราทำเอาไว้ค่ะแค่นี
1: ้ไปอีกช้อนนึง
0: ช้อนนึงค่ะ
1: โอเค
0: ไปค่ะแล้วก็หมูที่ทำไว้แล้วต้มไว้ค่ะค่ะอันนี้เราจะมาใส่ไว้ในนี
1: ้ใช่
0: เดี๋ยวหนูเอาหม้อให้ค่ะ
1: ค
0: ่ะโหก็เอาหมูต้มกับปลาเนาะ
1: ครับมันจะทำให้ปลานี่ได้เคลือบน้ำมันหมูที
0: ่ได้ค
1: ่
0: ะอาหารเวียดนามเองเนี่ยค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนค่อนข้างเยอะไหมคะ
1: มีส่วนได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นมันจะมีประยุกต์เต้าเจี้ยวนี้ใส่เฉพาะปลา
0: ค่ะ
1: จะไม่ใส่หน่อไม้
0: ได้ค่ะ
1: ครับแล้วทางหน่อไม้นี้สามารถใส่ได้ทั้งซี่โครงหมูแล้วก็คนละทีมดูคนกิน
0: อ่ะคนอีกทีนะคะ
1: ครับ
0: มีเค็มออกมามีหวานนิดๆค่ะแล้วก็หอมเครื่องเทศชนิดต่างๆมากๆเลยค่ะตักไว้เป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยใช่ไหมคะ

0: ครับพอ
1: พออันนี้ปิดไฟเลยนะคะ
0: ครับ
1: ลาดไปเลย
0: ลาดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ลาดให้ทั่ว
1: ๆคุณอาบอกพอนะ
0: ครับ
1: พอไหมคะ
0: พอแล้วครับ
1: ได้ค่ะอันนี้คือข้างล่างเนี่ยเรารองด้วยขาแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดแล้วจากนั้นเราก็ใส่ขิงหั่นเป็นแผ่นบางๆค่ะหมู3ชั้นต้มแล้วก็ซอสสูตรพิเศษเนี่ยแหละค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วตอนนี้คุณ
0: โรยด้วยลูกโดด
1: ค่ะ
0: เพื่อว่าเด็กจะทานหรือว่าคนที่ไม่กินเผ็ดก็สามารถทานได
1: ้อืมค่ะอันนี้เราเปิดไฟ
0: เปิดไฟแล้วก็ตุ๋นนอนทีนี้หาหม้ออีกหม้อนึง
1: ค่ะอีกหนึ่งหม้อค
0: ่
1: ะ
0: เอาหน่อไม้ที่ซอยแล้วต้มแล้วทั้งหมด
1: เราเลือกเป็นหน่อไม้ตรงหรือว่าเป็นต้องมีชน
0: ิ
1: ด
0: หน่อไม้หวานนี่เขามีตามฤดูเขาถ้าเกิดจำเป็นไม่มีต้องใช้หน่อไม้ปี๊บก็ได้
1: แต่จริงๆสดดีกว่า
0: แต่ยังไงก็ต้องต้ม
1: แต่ยังไงก็ต้องต้มค่ะ
0: ครับ
1: เราใส่มะนาวไม้ที่ต้มแล้วลงไปค่ะจากนั้น
0: เอาหมูนี
1: ่ค่ะ
0: เป็นโดย
1: ค่ะใส่หมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะ
0: คนขึ้นมาได้เลยแต่ปลาห้ามคน
1: อัน
0: นี้คนได
1: ้อันนี้ปลาห้ามคนแต่ว่าหมูกับหน่อไม้นี่เราคนได
0: ้แล้วก็เททั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในนี้เลย
1: เอาละค่ะซอสที่เราเตรียมไว้อันนี้คุณอาบอกว่าให้เทลงไปหมดเลยคือเราทำซอส1อย่างแต่ว่าเราได้อาหาร2อย่างอย่างแรกที่เราทำคืออันนี้เป็นปลาคั่วทรงเครื่อง
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะ
0: หน่อไม้คั่วทรงเครื่อง
1: หน่อไม้คั่วทรงเครื่องได้ค่ะ
0: มังคอ
1: มังคออันนี
0: ้กาคอ
1: กาคอ
0: โรยลูกโดด
1: โรยลูกโดดคนเวียดนามกินเผ็ดไหม
0: ก็
1: แล้วแต่
0: บางคน
1: ทางเหนือจะ
0: ไม่ค่อยเผ็ดจะกินเค็มทางใต้จะกินหวาน
1: ตรงกลางกินเผ็ด
0: กับ
1: อันนี้เราก็ปล่อยต้มเหรอคะ
0: ปล่อยไปงั้นก็อุ่น
1: ค่ะ
0: กับเปิดไฟนอน
1: ค่ะ
0: นี่เราตุ๋นทั้งสองอย่าง
1: คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าทำซอสนี้ได้ก็ได้ทั้งน้ำจิ้มได้อาหารอีกหลายอย่าง
0: คือถ้าทำไว้เก็บไว้ในตู้เย็นนะได้เป็นเดือนนะแล้วก็ทำได้หลายอย่าง
1: ค่ะ
0: จะเป็นคั่วปลาคั่วหน่อไม้พวกผักต่างๆได้หมดใส่พริกลงไปในน้ำจิ้มฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หั่นมะนาวมาซีกนึงโอเคบีบเข้าไปเลยครับ
1: บีบเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เติมน้ำปลาช้อน
1: เติมน้ำปลา1ช้อนได้ค่ะอันนี้คือเราทำน้ำจิ้มใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าน้ำนี่มันน้อยไปเติมน้ำจิ้ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้ำตาล
1: คือน้ำจิ้มเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเราได้จากการที่เราผัดซอสแล้วเราก็แบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งเติมน้ำปลาเติมน้ำมะนาวเติมน้ำตาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคหั่นบางๆเลยครับถ้าไม่มีใช้หอมแดงก็ได้นะฮะ
1: อืมค่ะคนเวียดนามนี้ก็เจ้าแห่งน้ำจิ้มนะเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่ากินอย่างหนึ่งก็มีน้ำจิ้มอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่คนขึ้นไปหน่อยครับ
1: ได้ค่ะ

0: เป็นน้ำจิ้มแบบนี้นะ
1: คนเวียดนามก็นิยมกินผักต้มเนาะ
0: ครับผักต้มต้องคลุกได้กลิ่นหอมไหมครับ
1: หอมอะค่ะ
0: พริกไทย
1: พริกไทย
0: ทางนี้คนได้ทางโน้นทางคน
1: ได้ค่ะ
0: ก็ช่วยชิมดู
1: รสชาติต้องเป็นยังไงคะ
0: คล้ายๆว่าเคยกินข้าวหยก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกัน
1: มีเค็มๆหวานๆแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เรียบร้อยปิดไฟได้เลยนะคะมาค่ะแล้วก็ส่วนปลาค่ะ
0: ก่อนได้ก็ต้องเติมพริกไทยสักหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วลองชิมดู
1: ฮะลองชิมดูเหมือนกัน
0: ครับโอเคแล้ว
1: อ
0: ันนี้จะเข้มกว่าน
1: ิดนึงใช่ค่ะเข้มกว่าแล้วก็เหมือนมีเค็มกว่าด้วยแล้วก็
0: มันมีเต้าเจี้ยว
1: มีหอมเต้าเจี้ยวใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตปลาก่อนก็ได
1: ้ปลาก่อนนะคะค่ะ
0: ชิ้นหางเอาลงก่อน
1: แบบนี้นะคะ
0: กับเกยขึ้นมาเพื่อโชว์เราเน้นที่เนื้อปลา

0: นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอาหารเวียดนามนะคะคุณอาขาขอชื่อเวียดนามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: นี่คือกาคอนี่คือมังคอ
0: ปลาคั่วทรงเครื่องและหน่อไม้คั่วทรงเครื่องค่ะ

0: ที่คุณอาบอกว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วแย่งกันเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามันมีรสที่เด็กชื่นชอบเนาะมันมีความหอมแล้วก็มีเค็มนิดๆหวานหน่อยๆหวานไม่มากเกินไปคลุกกับข้าวเนี่ยโหรับรองหมดหม้อแน่ๆค่ะ
1: คือเมนูเหล่านี้เนี่ยมันทานเย็นก็ได้ร้อนก็ได้ยิ่งเย็นยิ่งอร่อยยิ่งหลายวันยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อย
0: อ๋อมันก็แบบ
1: มันจะเข้าเนื้อครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาหารเวียดนามที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนเวียดนามแล้วก็ไม่ได้เห็นตามร้านอาหารนะคะ
1: ทุกบ้านมีอยู่แล้วคนรุ่นเก่าจะรู้จักหมดแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักทีนี้อยากจะให้คนรุ่นใหม่นี่รู้จักแล้วก็สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอาหารซึ่งต่อไปแล้วจะจำได้ว่าเคยทานแล้วเคยทำให้ทานแม่ทำให้ทานอะไรอย่างเงี้ยชนรุ่นหลังจะได้สืบทอดต่อไป
0: เห็นด้วยกับคุณอามากๆเลยนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะสืบทอดอาหารเหล่านี้ก็คือเราจะต้องกินเป็นและทำเป็นค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเวลาอยากจะให้ลองดูนะคะวันนี้ค่ะกินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณอามากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้เรื่องอาหารเวียดนามให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณอามานพต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปลาดุกร้าเนี่ยมันต่างจากปลาร้านะครับคือมันไม่ได้หมักในหายแต่ตากในที่โล่งอุณหภูมิปกติอากาศถ่ายเทดีมีเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อกำเนิดเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นรสและสัมผัสสุดน่าอภิรมย์ยิ่งกินกับข้าวเหนียวคือเลิศครับติดตามเต็มๆได้ในแดนกินดอง
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
2: วิ่งเลยรันนิ่งเดย์ผ่าลัดเลาะจังหวัดเพชรบุรีวิ่งฟินชมเมืองสุดคลาสสิกน้องซีแท็กทีมนักวิ่งเจ้าถิ่นสุดคูลทีมแมงเม่ารันเนอร์และทีมคิงคองโฟนไฟฟ์รันเนอร์สตาร์จุดเริ่มต้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.4แวะแชะภาพสวยๆที่จุดเช็คอินวังบ้านปืนก่อนออกตัวไปถึงจุดสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุวรวิหารเพชรบุรีงานนี้บอกเลยว่าไว้ดีมากแม่วิ่งเลย running day เพชรบุรีร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย running day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานมหาศาลเลยค่ะนั่นก็คือมองโกเลียไนค่ะ
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่และตรงนี้นะคะคือโรงงานพลังงานลมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ากระแสลมเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
5: นี่ไปหรอสิเสีย
6: ช่างเทคนิคของที่นี่เขาบอกว่าในนี้มีไฟฟ้าอยู่ประมาณ 35,000 กิโลโวลต์ถ้ามือเราเกิน1เมตรเข้าไปอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยทั้งแถบตรงเนี้ยระบบประสาทเราจะพังหมดเลย
4: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: โหชาร์จไปแค่5นาทีขึ้นมา 6% แล้วค่ะ
4: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
7: ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้ 7:00 นสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ8:00 นวันใหม่วาไรตี9:00 นเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11:05 เปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
8: ยินดีได้รู้จักนะครับ
9: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
7: 13:00 เคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก13:30 รู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
10: อักที่นี่กันนะครับมันกันไม่ได้ไม่ได
11: ้ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
7: 14:05เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14:30สารคดีผำพืชแห่งอนาคต
12: หมูน้ำค้าง
7: 15:05แขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15:30ร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดูให้รู้รู้ให้ลึก
5: กว่านี้พาไปชมขั้นตอนการผลิตเซมเบ้ที่ขายดีส่งออกไปถึงแคนาดา
12: เซมเบ้แบบอุ่นมากเลยอ่ะเซมเบ้นะที่ผ่านมาจะมีอิมเมจไม่ค่อยอร่อยเค็มๆเฉยๆแต่นี่จะรสชาติยังไงดูนะฮะโหแต่อร่อยมากเลยอ่ะข้างกรอบมีความหวานมีความเค็มอยู่ข้างในด้วยหวานเค็มอร่อยเลยอ่ะโ
5: หโรงงานเซมเบ้ของครอบครัวที่เกือบจะต้องปิดประตูเลิกกิจการ
14: ตอนแรกก็คือที่ผ่านมานะครับที่ไปไม่ได้ไม่ดีก็เพราะว่าเราทำเซมเบ้แล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปขายนะเราจะไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยก็คือทำผลิตเพื่อให้คนอื่นพอเราต้องการเพิ่มราคาเขาก็ไม่ยอม
5: แต่ลูกชาย2คนไม่ยอมทิ้งธุรกิจของครอบครัวยอมกลับมาทำงานที่บ้านแบบสู้ทุกทางจนถึงวันนี้เกิดใหม่ได้แล้วไปชิมเซมเบ้รสชาติใหม่ด้วยกันค่ะ
15: ดูให้รู้

0: ใครว่าเซมเป้เป็นขนมญี่ปุ่นแบบเฉยๆอย่าไปเชื่อเขาค่ะวันนี้ฟูจิเซนเซจะพาบุกไปถึงโรงงานทำเซมเป้ของสองพี่น้องที่ยังหนุ่มมากและเก่งกาจมารับไม้ต่อในการบริหารโรงงานเซมเป้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทำท่าทีว่าจะบริหารกันต่อไปไม่รอดวันนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจรอดแต่ขายดีมากๆออกสื่อไม่ใช่น้อยทีมงานชิมกันมาแล้วเซมเป้ที่ออกจากสายพานการผลิตแบบสดๆร้อนๆจากเตามันอร่อยกลมกล่อมจริงๆหยุดกินแทบไม่ได้ตามฟูจิเซนเซไปทัวร์โรงงานด้วยกันนะคะ
1: สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าร้านขนมสุดอร่อยแต่เดิมทีเกือบจะเจ๊งแล้วครับวันนี้เราจะมาดูถึงความอร่อยและมาดูว่าความรู้ในการกอบกู้ร้านเป็นยังไงไปดูให้รู้กันทางนี้ครับ
2: คุณจิวา
3: こんにちは。
2: こんにちは。
3: いらっしゃいませ。
2: 嬉しいです。笠原さん、社長ですか。
3: あ、僕社長です。
2: お願いします。
3: いらっしゃいませ。今ですね、創業60年強になりますね。
2: 我们来喝水杯。結果でせんべい。
3: あ、おせんべいを焼いてます。
2: かなり苦い。中見てもいいですか。
3: あ、どうぞどうぞ。
2: なんか準備とかですか。手袋とか大丈夫ですか。
3: あ、大丈夫です。
2: お、苦い変な。
3: あ、大丈夫ですね。はい。
2: せんべいせんべい。นี่นี่ก่อนเข้าเป็นโรงงานดูนี่ฮะเนี่ยทามาริโชยู่นี่เป็นรสชาติแบบซีอิ๊วพิเศษนะเซมเบ้เนี่ยผ่านมาเนี่ยคือเค็มอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีรสชาติหลากหลายแล้วอร่อยสาวๆเข้าคิวกินอ่ะคุโรโคโชโอ้โหมีกลิ่นพริกไทยดำด้วยนะฮะเชดาชีสเป็นชีสรสชาติชีสมันมีรสชาติหลายอย่างเลยเป็นเพื่อนดีกว่าอยากอะไรชอสอะไรชอส
4: ดูให้รู
0: ้โรงงานเล็กๆแห่งนี้เป็นกิจการครัวเรือนค่ะดำเนินธุรกิจมาประมาณ60ปีแล้วยาวนานข้ามรุ่นแน่นอนและชายหนุ่ม2คนที่ฟูจิเซนเซกำลังคุยด้วยก็คือ2พี่น้องเจ้าของโรงงานที่ทำให้เกิดแบรนด์แซมเบ้บราเดอร์ค่ะ
2: โอ้กลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมมากคุณจิวาคุณจิวาสวัสดีครับนี่คือนะฮะหัวหน้าโรงงานครับก็เป็นน้องชายครับ
3: โอ้
2: ばかりのおせんべいですけど食べてみせんべいแบบอุ่นมากเลยอ่ะจะลองกินดูนะฮะ
3: ทามาริโชยุという
2: อ๋อเซมเบ้นะที่ผ่านมาจะมีอิมเมจไม่ค่อยอร่อยเค็มๆเฉยๆแต่นี่จะรสชาติยังไงดูนะฮะโหแต่อร่อยมากเลยอ่ะข้างกรอบมีความหวานมีความเค็มอยู่ข้างในด้วยหวานเค็มอร่อยเลยอ่ะโ
0: หอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมสดๆจากเตาเหมือนเราจริงๆเลยนะคะเซมเบ้ที่เคยกินมาทั้งหมดในชีวิตก็ต้องพ่ายแพ้กับความกรอบสดใหม่จากหน้าเตาตรงนี้แหละค่ะ
3: ここがおせんべいを焼く一番最初のスタート地点になります。
2: เซมเบ้เนี่ยฮะบอกว่าการที่จะทำให้อร่อยเนี่ยต้องเลือกข้าวที่เอามาทำเป็นเซมเบ้แล้วจะกรอบอร่อยครับ
3: で、あとはこの白さがですね、このおせんべいのその
2: ตั้งใจที่จะเลือกเซมเบ้ที่มีสีขาวเพราะถ้ามีสีอื่นผสมนะฮะจะไม่ค่อยอร่อยก็เลยตั้งใจที่จะเป็นเซมเบ้ที่ต้องขาวมากๆครับอันนี้ไม่ดีลองดูก่อนเป็นจะเป็นไงฮะโอ้ยังไม่มีรสชาติแต่ก็กรอบๆแข็งๆอยู่โ
3: อ้これが今あのおせんべいの生地を並べている状況ですね
2: และอันนี้ก็คือการนะฮะย่างเซมเบ้คือมาเรียงไว้ตรงนี้แล้วจะผ่านเครื่องนี้เป็นเครื่องพิเศษนะเพราะตรงนี้จะทำให้อร่อยได้นะต้องคำนวณความชื้นคำนวณความเร็วของการวิ่งเข้าไปของเซมเบ้นะฮะ
3: ここはですね最初は浮かしっていうことでおせんべいの中のこの水分を
2: อันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เซมเบ้เนี่ยมันลอยตัวขึ้นแล้วมันให้มันพองขึ้นทำไมทำให้มันบวมนะฮะบอกว่าจะทำให้ความชื้นออกมันจะได้กรอบอร่อย
0: เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นความแตกต่างที่ทำให้เซมเบ้ของที่นี่จากที่แทบจะต้องปิดโรงงานแต่กลับมาขายดีผลิตกันตลอดเวลาขนาดนี้ต้องติดตามต่อค่ะ
3: 焼いた素焼きのおせんべいですね。
2: まだ何も味付けてない。
3: あ、味付けてないです。もう焼いただけの。
2: あ、ที่ย่างมาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้。โอ้ดูสิสวยเลย。ยังไม่มีการจิ้มซีอิ๊วครับ。ยังไม่เป็นการจิ้มซีอิ๊วจะเป็นแบบนี้อยู่ครับ。พูดแล้วก็กินต่อ。กรอบเหมือนข้าวเกี๊ยบอ่ะ。เหมือนข้าวตังใช่แล้วเหมือนข้าวตังเลยแต่มันกรอบกว่า。โอ้แล้วไม่ชุบซีอิ๊วต่อ。
3: でその焼かれたおせんべいがですね、こう運ばれてきまして。
2: おお出てた。これで。
3: これが運ばれてきて、でここでまたちょっ と余分な醤油をかけます
0: 。โอ้โหให้เราดูทุกกระบวนการผลิตจริงๆเลยนะคะโรงงานเล็กๆแต่ทุกอย่างลงตัวมากๆ
3: まあ1から3種類ぐらい作りますね。
1: はい。ใน1วันนะถามว่าจะทํากี่รสชาติเนี่ยบอกว่าแล้วแต่นะครับถ้าบางวันเนี่ยต้องการสิ่งนี้เยอะก็จะทํา1จานอย่างมากก็คือ3อย่างเพราะว่าจะเปลี่ยนรสชาติใหม่เครื่องเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรสชาติยากแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมีหลายรสชาติ
3: 今はもう本当いろいろありますね。
1: ในปัจจุบันนี้เซมเบ้มีการเปลี่ยนรสชาติต่างๆมากมายนะแต่ก่อนมันแค่เค็มเฉยๆแต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นสแน็คเลยที่หลายรสชาติออกมาครับก็กลายเป็นผู้คนก็เลยกลับมาชอบใหม่ครับ
0: เห็นหน้าตาธรรมดาแบบนี้รสชาติเขาไม่ธรรมดาอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะคะเพราะเซมเบ้ของที่นี่ส่งไปขายถึงแคนาดาแล้วด้วยเจ๋งไปเลยค่ะ
1: これは何味ですか
5: 梅ザラ
1: 梅ザラอันนี้เป็นรสชาติบวยหวานครับเป็นรสชาติบวยหวานโอ้กลิ่นหอมด้วย
3: 昔はもうクライアントのおせんべいを
1: แล้วรู้ไหมครับว่านงแพ็คเนี่ยใช้ชื่อว่าเซมเบ้บราเดอร์สนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองที่ผ่านมาขายไม่ออกขายไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะต้องรับทําให้กับบริษัทอื่นเมื่อรับทําให้บริษัทอื่นก็ถูกตบราคาให้ต่ําเมื่อตบราคาให้ต่ําก็ไม่มีโอกาสที่จะขายในราคาที่ตัวเองอยากตั้งราคา
3: もう本当だいぶ広がりましたね。でこういった昔ながらのおせんべいはまあ、
1: สมัยก่อนเซมเบ้เป็นของคนชรานะคนสูงอายุจะซื้อกินแต่ตอนนี้สาววัยรุ่นซื้อกินเพราะมีรสชาติหลากหลายนะครับรสชาติเนยรสชาติชีสรสชาติบราซิลรสชาติต่างๆนะซึ่งมันบวกกับยุโรปบวกกับญี่ปุ่นผสมกันเป็นขนมแบบใหม่ครับอันนี้เป็นรสชาติบวยธรรมดาแล้วอิมเมจของเซมเบ้เนี่ยจะไม่อร่อยเลยแต่นี้ขายดีเพราะว่ามันมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะต้องกินดูครับเราดีไงหอมอร่อยกลมกล่อมกลืนเข้าไปอร่อยบอกตรงนะกินแล้วเลิกไม่ได้อะไม่พอหอมด้วยไม่อยากให้นะให้ดูก่อนจริงๆไม่อยากให้ครับคนไทยทุกคนติดเนี่ยผมรู้เลยว่าต้องติดอร่อยไหมเป็นไงอร่อยไหมฮะตาแบบแววตาสว่างขึ้นเลยอะถ้าเป็นถุงนะอย่างนี้เลยอยากหยิบอย่างนี้เลย
3: この今食べてもらったおせんべいに関しては、
1: แต่ละรสชาตินะต้องใช้เวลาคิดนะต่างๆให้ออกมาเป็นความบาลานซ์ที่ดีให้อร่อยเนี่ยมันยากนะครับแต่อันเนี้ยโชคดีที่ทําได้ดีอันเนี้ยโชคดีที่อร่อยแล้วคนชอบด้วย
0: อร่อยกันทั้งกองถ่ายค่ะบอกเลยเราสังเกตเห็นว่าในกระบวนการแพ็คลงถุงมีส่วนที่แตกๆอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเขาทำอะไรกับส่วนที่เสียหายเหล่านี้คะ
3: มันตัวเล็กๆเส้นเบี้ยวก็นั่นชื่อการทำเต็ก
1: เราก็บอกนะอันที่เหลือเนี่ยไว้ทำไรที่แตกๆนะฮะบอกว่านะฮะเอามาผสมคือไม่อยากทิ้งนะฮะเอามาผสมแล้วขายในเส้นเบี้ยที่แตกนะแล้วบางอย่างที่ขายไม่ได้จริงเล็กจริงๆก็อาจจะทิ้งก็มีแต่ส่วนใหญ่พยายามที่จะไม่ทิ้งครับ
0: ออกจากห้องที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเซมเบ้หอมๆมาดูกันค่ะว่าวันๆขายกันกี่ร้อยกล่องค่ะ
1: ที่ขายดีเนี่ยคือเป็นซีอิ๊วเยอะครับบัตเตอร์ซีอิ๊วบัตเตอร์เนยแล้วก็ซีอิ๊วบวยครับเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรครับเคล็ดลับความอร่อยผมว่านะฮะการใช้ซีอิ๊วที่ดีซีอิ๊วที่ทุกคนกินกันบริโภคกันคือซีอิ๊วที่ใช้ถังที่เป็นสเตนเลสมันก็จะมีความหอมต่างกันเพราะเดี๋ยวมาง่ายกว่าแต่อันนี้เป็นซีอิ๊วที่ผลิตแบบสมัยก่อนนะใช้ถังไม้ก็จะมีกลิ่นที่หอมกว่าของที่ก็เลยทำให้คนชอบกินกัน
0: ตัวหนังสือที่อยู่บนเสื้อนี้เป็นเหมือนจุดขายที่ทำให้ลูกค้ามองเซมเบ้บราเดอร์ต่างออกไปจากเซมเบ้ทั่วไปนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็มาจากไอเดียของพี่ชายคนนี้แหละค่ะและคุณแม่ผู้ซึ่งผ่านช่วงเวลาวิกฤตของธุรกิจมาแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวกับเราด้วยค่ะ
6: อะไรเด็กแค่คนญี่ปุ่นก็ทายเห็นนะทุกทีว่าแค่ค
1: นก็ก่อนหน้านี้ก็คือพอขายไม่ออกเริ่มลำบากเนี่ยทำยังไงนะก็ตอนนั้นสามีของท่านนะคือคุณพ่อก็ป่วยแล้วก็พอป่วยแล้วก็เลยให้น้องชายมาน้องชายก็ป่วยอีกก็เลยเชิญลูกชายกลับมาครับ
6: あげてくれなくてそれでブラザーズのやったら
1: ตอนแรกก็คือที่ผ่านมานะครับที่ไปไม่ได้ไม่ดีก็เพราะว่าเราทําเซมเบ้แล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปขายนะเราจะไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยก็คือทําผลิตเพื่อให้คนอื่นพอเราต้องการเพิ่มราคาเขาก็ไม่ยอมเพิ่มราคาเขาไม่รับซื้อพอไม่รับซื้อเราก็จะอยู่ไม่ได้ก็เลยนะให้ลูกชายมาทําแบรนด์ตัวเองนะซึ่งเป็นแบรนด์ตัวเองก็สามารถกําหนดราคาตัวเองได้ก็เลยทําให้รอดได้ครับ
7: でもすぐにはブランド
6: もあそうそうすぐにはあのお客さんに

0: เอามาดี
1: แล้วผมก็ถามต่อเขาว่าการที่นะเราจะเริ่มขายสร้างแบรนด์ตัวเองมันไม่ได้สร้างง่ายๆทำให้คนรู้จักยากนะเขาบอกว่าใช้เวลา1ปีแต่คำว่า1ปีนี่ก็คือไปขายที่หน้าสถานีรถไฟไปขายในตลาดนะฮะแล้วก็ไปที่ต่างๆในแถวเนี้ยทุกวันไม่มีวันหยุดเลย365วันไม่หยุดจึงทำให้คนเริ่มรู้สึกเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มรสชาติอร่อย
2: ปัญหาเดิมของรุ่นพ่อแม่ที่ผลิตเพื่อให้คนอื่นเอาไปทำยี่ห้อจึงได้ราคาไม่ดีลูกชายก็กลับมาพลิกฟื้นด้วยการทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาขายจนเป็นที่รู้จักและทำรสชาติเพิ่มขึ้นเพื่อให้ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยทำได้ดีขนาดนี้คุณแม่ก็ต้องชื่นชมลูกๆแน่นอนนะคะ
0: とにかくはもう常にもねいろんな味を研究したり
1: ลูกชายเนี่ยมีอะไรที่น่าภูมิใจบ้างบอกว่าคือไม่เลิกล้มในการทำงานนะน้องชายก็เก่งกับการค้นคว้าวิจัยรสชาติอยู่ในโรงงานแต่ว่าขายไม่เก่งแต่พี่ชายเนี่ยจะมีการเรียนรู้อยู่เสมอนะครับว่าจะทำรสชาติยังไงจะแพ็คดีไซน์ยังไงจะทำการตลาดยังไงรสชาติต้องมีการนะค้นคว้ารสชาติวิจัยให้คนนะฮะติดใจได้ก็คือตรงนี้แหละคือความใส่ใจของลูกชายนะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับ
3: でそこで兄弟2人産んでたから僕はすぐ仕事入んないで
1: คุณแม่บอกนะว่าก่อนหน้านี้นี่เป็นรุ่นที่4มาเปิดที่เนี่ยเริ่มต้นบอกว่านะฮะร้านนี้จะเปิดได้ดีเนี่ยต้องมีผู้ชายนะเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะคลอดลูกมาเป็นพี่สาวนะเป็นผู้หญิงแล้วรู้สึกเสียใจมากเลยคุณปู่นะฮะตอนนี้คลอดลูกมาเป็นผู้ชาย2คนนะก็เลยรอดได้นะไม่งั้นนะอาจจะดูแลไม่ไหวนะก็กลับมาช่วยได้ผู้หญิงดูแลไม่ได้เหรอบางสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นครับก็เลยอันนี้คือคนที่ทำตามจุดประสงค์ของคุณปู่ครับ
2: ก็ไม่แน่นะคะถ้ามีลูกสาวอาจจะได้รสชาติอะไรที่แปลกแตกต่างน่าสนใจกว่านี้อีกก็เป็นไปได้ค่ะจุดที่ทำให้โรงงานนี้รอดจุดต่อไปก็คือแพ็กเกจค่ะเขาตั้งใจทำอย่างไรมาดูกัน
3: で当時はやはりこうせんべいのスタンダードの形でともこういうふうに透明な袋に
1: ที่ผ่านมาผลิตให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่แบรนด์ของตัวเองที่ผ่านมาก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับถึงแม้จะทำซองแบบนี้ก็ขายไม่ออกเพราะนั้นต้องเป็นการดีไซน์ที่สวยและคนอยากหยิบอยากกินนะก็เลยเป็นการดีไซน์แบบนี้ต่างๆขึ้นมาครับ
3: そうですねまあ当時はまあ一応こういったデザインを作ってもこれですとこ
1: うและหลังนั้นก็มีการดีไซน์ครับเริ่มจากสีดำสีดำดูเท่ไหมอยากกินไหมแต่นะมีข้อเสียคือจับแล้วมันจะมีรอยนิ้วก็เลยเมื่อจับมันดูสกปรกก็เลยนะครับเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้ดีกว่าสีน้ำตาลหน่อยนะครับเพื่อให้ดูหรูขึ้นแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับสีเซมเบ้แล้วจะทำให้เป็นสีขาวสีขาวเนี่ยคล้ายๆกับเป็นกระดาษสาญี่ปุ่นให้รู้สึกว่าเหมือนความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมา
3: もう決めて
4: 種類をね
3: はい、印刷をしてしまうと、もうそれがもし売れなかった場合に、
1: เคล็ดลับสำคัญเพื่อนฟังให้ดีนะนี่สำคัญเลยถ้าคุณไม่มีทุนไม่มีเงินนะฮะการออกแบบซองจะต้องใส่ทำซองเขียนรสชาติหรือเปล่าล่ะก็ลำบากใช่ไหมถ้างั้นทำซองใดซองหนึ่งไปเลยและตอนท้ายให้มาแปะด้านหลังว่าเป็นรสชาติอะไรแล้วตรงนี้เห็นภาพไหมครับให้ดูจากตรงนี้ได้เลยว่ามีรสชาติอะไรอยู่ตรงนี้ครับเห็นชัดเจนง่ายๆเลยครับโดยการประหยัดในการดีไซน์ครับ
3: ここのぼやけは特に意識してるものじゃなくてもその。
1: あ、これ、今、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、
2: 他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、他、
3: 実際今長年家業としておせんべいをやってきて、まあ中のおせんべいは、
1: จะมีคำที่ใช้บ่อยๆเป็นคำที่ท่านคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือเป็นคำที่พูดว่าเป็นเซมเบ้ที่อร่อยด้วยแล้วก็เท่ด้วยคือคำว่าอร่อยอย่างเดียวนะจะทำให้คนอาจจะไม่หยิบกินอาจจะไม่หยิบซื้อแต่ถ้ามีความเท่อยู่ในความอร่อยด้วยจะทำให้คนอยากหยิบมันคืออะไรมันเท่จังเลยมันสวยจังเลยน่ากินจังเลยก็ทำให้คนอยากหยิบอยากซื้อเมื่อซื้อก็จะได้รู้ถึงรสชาตินะครับเหมือนกับการโรงแรมเนาะถ้าเราไม่เคยพักโรงแรมอ่ะเราเห็นโรงแรมนี้น่าพักเราก็จองก่อนแล้วเราค่อยพักไม่ใช่ว่าพักก่อนแล้วค่อยจองถูกไหมฮะก็ต้องเห็นว่ามันน่าจองน่ากินก่อนแล้วเราค่อยซื้อแล้วเราถึงจะรู้ว่าอร่อยดังนั้นต้องมีความเท่ก่อน แล้วค่อยอร่อยครับ
3: 最初はですね割れたものを集めて入れてたんですよ
1: เรื่องที่สำคัญอีกอันนะฮะที่น่าสนใจคือเซมเบ้เนี่ยนะธรรมดาแล้วนะถ้ามันแตกนะจะขายไม่ออกที่ผ่านมาถ้าแตกเนี่ยจะอยู่ในราคาที่ต่ำไปเลยนะฮะทำยังไงให้มันขายดีครับท่านบอกว่าถ้าเปลี่ยนกล่องเป็นใส่เป็นแบบขวดแบบนี้นะฮะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะฮะดูแค่ว่าตั้งใจจะใส่เซมเบ้ที่แตกเดิมทีในถุงเนี่ยขาย300 กว่าเยนแต่นี่ขาย900 กว่าเยน3 เท่าครับให้รู้สึกว่า

0: บางทีนะฮะตอนนี้เราใช้ SNS ก็คือสื่อต่างๆนะสื่อต่างๆเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในข้างในเนี่ยโชว์ให้คนข้างนอกได้เห็นก็จะรู้ถึงเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้คนสนใจในสิ่งที่คุณทําอยู่นะทําให้คนได้รู้จักมากขึ้นดังนั้นคุณต้องกล้าเปิดเผยในสิ่งที่คุณทําอยู่ให้คนอื่นได้เห็นกันเนี่ยก็เป็นจุดนึงในการจุดประกายให้คนได้รู้จักแล้วก็ขายได้ดีมากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นครับ
1: そうですね、僕はもうこのせんべいブラザーズを立ち上げた時はもう本当にシンプルに
0: การตั้งชื่อนะเซมเบ้บราเซอร์สนะฮะก่อนหน้านี้ท่านก็คิดว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีน้องชายอยู่ในโรงงานแล้วก็พี่ชายเป็นคนขายนะตอนแรกจะตั้งชื่อว่าเป็นพี่น้องขายเซมเบ้นะแต่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะดูเท่และเป็นการชาเลนจ์ก็คือระหว่างเซมเบ้คือขนมของญี่ปุ่นบวกกับร่วงรสชีสด้วยในบวกกับญี่ปุ่นบวกยุโรปบวกฝรั่งก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อฝรั่งนะก็คือเซมเบ้บราเธอร์สนั่นหมายถึงจะทำให้มีการพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ดูเท่ด้วยก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมา
1: ดูให้รู้
2: มีหน้าล่ะขายส่งออกไปแคนาดาได้สบายเพราะชื่อแบรนด์ก็พยายามให้เป็นสากลไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะมองการไกลมากค่ะคุยกับคุณแม่แล้วจะไม่มาคุยกับน้องชายก็คงไม่ครบตามชื่อแบรนด์นะคะมาเห็นหน้าเห็นตาผู้ควบคุมการผลิตกันค่ะ
3: 当時ですとまだそういうま洋風なおせんべいっていうのが
0: คิดไอเดียนี้ได้ไงก็คือตอนแรกตัวเองบอกว่าไปกินขนมรอบข้างมันมีรสชาติโหระพาน่าจะผสมได้ก็เลยมาลองดูพอเราทำดูก็เลยได้รสชาตินี้ขึ้นมาครับ
3: そうですものによるといえばそうなんですけどその作り方で手間暇
0: ก็พอทำนะฮะก็ออกมายากง่ายยังไงท่านบอกว่านะครับให้ลองกินดูก่อนว่าตัวเองอร่อยหรือเปล่าแล้วพออร่อยปุ๊บก็ให้คนรอบข้างกินดูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงว่าจืดลงหน่อยหวานมากขึ้นหน่อยเค็มมากขึ้นหน่อยผสมให้มันอร่อยขึ้นแต่ทุกอย่างจะใช้ได้ดีไหมบอกว่าบางทีอร่อยแต่พอผลิตเป็นจำนวนเยอะผลิตยากก็มีดังนั้นก็เลยต้องมานั่งคิดก่อนว่าอร่อยอย่างเดียวไม่พอผลิตเยอะๆแล้วไม่เกิดการลำบากในการผลิตเนี่ยก็จะผลิตได้ครับ
3: 昔ニンニクのおせんべいを作ってたんですけど、それはそのとても濃厚な。
0: ก็ถามเขาว่าแบบไหนที่ขายได้แบบไหนที่ขายไม่ได้บางทีก็ทำแบบรสชาติที่อร่อยก็จริงแต่ผลิตจำนวนเยอะไม่ได้เช่นเซมเบ้รสชาติกระเทียมทำไมถึงทำยากก็คือจะทำให้อร่อยได้ก็คือจะต้องให้ซีอิ๊วของเซมเบ้เนี่ยมันฉ่ำการที่จะฉ่ำก็ทำให้มันแห้งยากเมื่อแห้งยากก็ทำให้ใช้เวลาแล้วเวลาอบเนี่ยต้องใช้เครื่องอบต้องใช้เวลาและจำนวนที่ผลิตก็จำนวนได้ไม่เยอะทำไงดีก็ขายไม่ได้ก็ประชุมว่ามันขายยากหรือผลิตได้ยากก็เลยเลิกไปแต่ก็มีไอเดียใหม่ก็คือทำเป็นฤดูกาลถ้าฤดูกาลนี้ขายดีขายก็ของที่ยากขายเฉพาะฤดูกาลก็ทำให้คนแปลกตาแปลกใจในการกินต่อครับ
2: เวลากินดูเป็นขนมธรรมดาง่ายๆแต่ข้างหลังบ้านคนทำเขาใช้เวลาคิดกว่าจะลงตัวก็นานเลยนะคะแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่าค่ะ
3: 唐辛子をかけたあのつまみ七味っていうおせんべいあるんですけど、
0: ของที่ขายดีก็คือนะตัวที่ชื่อว่าทามารีโจยูที่เมื่อแนะนำเมื่อสักครู่นี้แต่ท่านเองชอบอะไรครับชอบเซมเบ้ที่มีความเผ็ดเซมเบ้ใส่พริกเซมเบ้ใส่พริกครับ
3: とかチョレギ韓国の
0: ตอนนี้ก็ทำรสชาติเกาหลีนะเป็นรสชาติโชเลกิถ้าอย่างนั้นนะที่มันฮิตๆพวกต้มยำกุ้งหรือไม่ก็พวกแกงเขียวหวานนะที่ขายในร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นนะน่าจะขายได้นะ
2: ขอแค่ว่ามีความคิดสร้างสรรค์อยากลองอะไรใหม่ๆงานอะไรก็สนุกขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละค่ะ
3: これまあ網があってはいでチェーンリンクチェーンというこの送料サイドあるんですけどまあこれがやっぱずっと動いてる間に
0: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่นะหลายปีนะฮะเครื่อง60ปีนะฮะก็ต้องมีการแก้ไขบางทีการที่จะมันหมุนเวียนไปเรื่อยมันมีการโซ่หลุดอะไรเงี้ยต้องมีการซ่อมแซมหรือไม่ก็ป้องกันไม่ให้มันโซ่หลุดครับนี่เป็นส่วนสำคัญนะเพิ่มราคายอดขายมหาศาลนะปัจจุบันนี้ก็เลยมีคำถามว่าขายเซมเบ้ที่มีการผสมผสานที่อร่อยแบบนี้ใช้ชื่อเป็นชื่อโตเกียวได้ไหมท่านก็บอกว่านะอาจจะยากหน่อยครับเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาขายแบบว่าอันนี้ขนมจากโตเกียวขนมโตเกียวนะซึ่งของที่นี่ยังไม่ได้มีการโฆษณาทางทีวีก็เลยอาจจะสู้ไม่ไหว
2: ก็จริงนะคะเราคิดว่าคำว่าโตเกียวใครๆก็รู้จักแต่ความที่คนรู้จัก คนก็ใช้คำว่าโตเกียวกันเยอะไม่สนุกแล้วทีนี้

0: これはあのお醤油の味付け機になります、うん、はい、でこれ物自体はそうですね、うん、ブラザーズ始まってから
1: อันนี้คือความทรงจํานะครับบอกว่าเป็นเครื่องที่สมัยก่อนมันพังไปหลายรอบนะครับเป็นเครื่องจุ่มซีอิ๊วแล้วก็เป็นที่เสด็จซีอิ๊วมันใช้งานได้นานมากแล้วก็ใช้งานเยอะจนพังไปแล้วก็เลยทําใหม่ในช่วงนั้นมีความทรงจําที่ว่ามันหนักมากในการจุ่มซีอิ๊วตรงนี้เป็นถังซีอิ๊วเครื่องมันขยับไม่ไหวจำได้ว่าตัวเองต้องใช้มือเนี่ยช่วยยกให้มันยกขึ้นปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเครื่องที่สองแล้วก็เลยอยู่รอดได้พอดีมีเงินเพราะว่าจากการขายเซมเบ้รุ่นใหม่นะครับก็เลยซื้อเปลี่ยนใหม่ได้ก็เป็นความทรงจำตรงนี้ครับนี่คือถังซีอิ๊วใช่ไหมก็คือตอนเด็กๆที่มีความทรงจำก็คือพอซีอิ๊วหมดก็มีการซีอิ๊วมาเติมนะฮะบ่อยๆพอได้เซมเบ้มาเนี่ยแอบเอามานะฮะเอามาจิ้มที่ถังนี้เขาก็เลยแอบแต่ละเนี่ยจิ้มน่ากินมันมีความเข้มข้นมากกว่าเซมเบ้ที่ทำอยู่ก็คือเป็นไอเดียใหม่ในการจิ้ม2รอบ3รอบนะมีการเคลือบเซมเบ้หลายรอบมันทำให้มันอร่อยมากขึ้นครับโอ้นี่ไงซีอิ๊วกลิ่นหอมมากซึ้งมากจริงๆเป็นซีอิ๊วที่หมักด้วยถังไม้นะธรรมดาแล้วนะฮะเป็นซีอิ๊วที่ถูกผลิตมาสั่งผลิตพิเศษจากโรงงานครับ
2: เซมเบ้เจ้านี้เขากินแล้วอุ่นๆยังไงก็ไม่รู้นะคะอบอวลไปด้วยความผูกพันกันในครอบครัวความรักความตั้งใจส่งผ่านมาในทุกชิ้นของเซมเบ้ค่ะมาค่ะที่โรงงานเขาไม่ขายให้เราเราไปซื้อจากหน้าร้านกันดีกว่าน
1: ี่ก็คือนะฮะเซมเบ้ที่เอามาขายในร้านต่างๆนึงนั้นก็คือร้านที่อยู่ในสถานีรถไฟครับดูครับมีกี่อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่โดดเด่นที่สุดน่าจะอันนี้ครับอันนี้คือเขาบอกว่าอุเมซาราเมะรสชาติบ๊วยที่เรากินกันไงแล้วก็นี่คือวาซาบิแล้วก็นี่คือคุโรโคโชก็คือพริกไทยดำแล้วก็ชีสแล้วก็ซีอิ๊วเข้มข้นแล้วก็โหระพาแล้วก็เนยแล้วก็มีรสเกาหลีด้วยนะฮะมีหลายรสชาติเลยเซมเบ้ธรรมดาเป็นแค่ถุงใสๆเนี่ยแต่ว่านี่เป็นถุงแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าอยากกินมากกว่าอยากซื้อมากกว่าครับอ๋อรู้แล้วถ้าซื้อ4อันจะได้เป็นกล่องเออดีเลยกล่องเขาสวยมากเลยเนาะเราอยากได้กล่องมั่งอ่ะ
2: ซื้อ4ถุงใส่กล่องให้สวยงามเลยค่ะเราไม่ได้หาซื้อเซมเบ้บราเธอร์ได้ตามร้านทั่วไปนะคะแบรนด์นี้ถือว่ามีระดับพอตัวเพราะไปวางขายอยู่ในพื้นที่ของสถานีโตเกียวได้เต็มขั้นนั่นแสดงว่าเขาเลือกมาแล้วว่าดีจริงค่ะเราอยากให้เทปนี้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับคนที่คิดอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าเติบโตไปกว่าเดิมนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้อง

0: ชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์

0: นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคะ

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย

วันนี้ทางรายการของเราก็ได้พาคุณผู้ชมมาชมความงดงามกันที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็มีอายุกว่า100ปีและก็เป็นวัดโบราณที่มีความงดงามและมีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงเป็นวัดที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาได้เป็นอย่างดีนอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบแล้วที่นี่ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความสนใจเหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระเพื่อให้จิตใจสงบและเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการวาทะพระทอล์กก็พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในการถ่ายทำช่วงนี้นะครับอากาศเย็นสบายไม่มีหมอกควันเลยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราเองครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงเพราะเราจะมาสนทนาธรรมกับพระเทพวชิราธิบดีซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดแห่งนี้นะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับวันนี้อากาศดีมากครับพระอาจารย์ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราเนี่ยนะครับพระอาจารย์ครับคำถามแรกเลยนะครับก็คือวัดแห่งนี้ดูสถาปัตยกรรมแตกต่างจากวัดที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกันนะครับประวัติของวัดนี้เป็นมาอย่างไรครับพระอาจารย์ครับ
1: วัดป่าดาราภิรมย์เป็นพระอารามหลวงในพระนามของพระราชยาเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระมเหสีหมายเลข5ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากท่านเสด็จกลับมาประทับเชียงใหม่ท่านมาสร้างพระตำหนักอยู่ที่หน้าวัดและข้างหลังวัดเป็นป่าสมัยนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดจินดีหลวงเสร็จแล้วท่านเดินธุดงค์ขึ้นมาทางเหนือจุดแรกก็มาพักที่ป่าช้าหลังพระตำหนักดาราภิรมย์อยู่ระยะหนึ่งชาวบ้านก็เริ่มเรียกว่าวัดป่าวัดป่าแล้วก็เดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างวัดขึ้นถวายพระราชกุศลให้เจ้าดารารัศมีเลยได้ชื่อว่าวัดป่าดาราภิรมย์ตั้งแต่นั้นมาก็มีพระกรรมฐานมาอยู่สมัยนั้นอยู่ในป่าวัดที่อยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ความเจริญมาก็อยู่ในเมือง
0: ครับ
1: เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานยกฐานะเป็นพระอารามหลวงการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในวัดก็เป็นศิลปะล้านนาหมดเลย
0: ครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาตัดลูกนิมิตรัชกาลที่10เสด็จมายกพระบรมธาตุบรรจุที่พระเจดีย์ทุกวันนี้วัดนี้ก็เป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นศิลปะล้านนาก็เนื่องจากเจ้าดารารัศมีเป็นเจ้าหญิงล้านนาที่ไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังได้เป็นสายสัมพันธ์ให้เชียงใหม่กับรัตนโกสินทร์เป็นแผ่นดินเดียวกันวัดนี้จึงเป็นวัดที่จะมีถวายพระราชกุศลให้แก่พระองค์ท่านบ่อยๆ

0: อาจารย์ครับพอเราพูดถึงความสุขเนี่ยนะฮะหลายคนก็จะมักจะชอบบอกว่าต้องดูที่จิตใช่ไหมฮะให้ดูจิตนะฮะหรือบางคนบอกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็คือละจากความทุกข์เนี่ยก็ต้องมีสติอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์คนรุ่นใหม่บางครั้งเขาก็งงนะว่าเอ๊ะให้ดูที่จิตเนี่ยหรือดูให้ดูจิตของเราจิตอยู่ตรงไหนจิตคืออะไรแล้วให้มีสติสติคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับ
1: ความสุขของคนในโลกนี้มีอยู่สองอย่างสุขกายกับสุขใจทั้งสองอย่างนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานถ้าใจไม่สุขแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่สุขสุขที่ใจใจกับจิตก็อันเดียวกันคือความรู้สึกเป็นตัวรู้สุขทางโลกก็คือขอให้มีกินมีใช
0: ้
1: ขอให้สมหวังดังที่ปรารถนาขอให้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญแต่ความจริงถึงแม้เราจะมีทั้งหมดที่สมบูรณ์บางทีเราก็ยังไม่สุขไม่เต็มที่หรือมันยังขาดอะไรไปอย่างก็เพราะว่าที่ใหญ่กว่าอย่างนั้นก็คือใจตัวของเรานี่ใจเป็นใหญ
0: ่
1: อย่างท่านจะมีความสุขหรือไม่สุขต้องอยู่ที่ใจถ้าใจเราผ่องใสจะมีมากมีน้อยเราก็สุขเพราะนั้นใจจึงสำคัญศาสนาสอนให้ดูแลใจก่อน
0: ครับ
1: ถ้าใจมีความสุขทุกอย่างก็สุขเพราะฉะนั้นใจจึงสำคัญเพราะฉะนั้นต้องดูแลจิตใจของตัวเอง
0: ครับ
1: จิตใจของแต่ละคนมีคุณค่าหมดม
0: ี
1: คุณค่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าของใจคือตัวเราในการที่จะต้องดูแลรักษาดูแลรักษาใจต้องใช้อะไรก็ใช้ธรรมะใช้ธรรมะเป็นเครื่องดูแล
0: ครับแล้วพระอาจารย์ครับแล้วสติล่ะครับโอเคตอนนี้เราอาจจะทราบแล้วว่าให้ดูจิตก็คือเหมือนตอนจะมีคำพ่วงก็คือจิตใจใช่ไหมพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นสติล่ะครับพระอาจารย์ครับบอกว่าต้องมีสติเนี่ยคือตรงไหนยังไง
1: ใจของคนเรานี่มันขึ้นลงตามอารมณ์
0: ครับ
1: ตามอารมณ์ที่มันมาครอบงำ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นภาษาธรรมะก็คือกิเลสถ้ากิเลสเข้าครอบงำ
0: ครับ
1: กิเลสเข้าครอบงำมันก็จะสั่งการให้เราทำสารพัดอย่างทำความไม่ถูกต้องอาจจะลุ่มหลงมัวเมาอาจจะโลภอยากได้อยากมีเกินประมาณอาจจะยึดมั่นถือมั่นอาจจะโกรธอาจจะขุ่นเคืองแค้นแสดงว่าเวลานั้นอารมณ์มาถูกอารมณ์คือกิเลสเข้าครอบงำอะไรจะเป็นเครื่องการอารมณ์ก็คือสติจะได้ยินสติบ้างจะได้ยินสมาธิบ้างจะเป็นเขื่อนกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำเรามากจนเกินไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสติกับสมาธิจึงเป็นของที่จะต้องฝึกต้องหัดให้บังเกิดขึ้นเมื่อเราสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้มันไหลลงไปอย่างรวดเร็วถ้ามันรวดเร็วมันพังแต่ถ้ามันช้าช้าเรายังมีเวลาคิดมีเวลาป้องกันมีเวลาในการพินิจพิจารณาสติกับสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: นะครับก็คือสติสมาธิแล้วก็เรื่องของจิตแล้วก็ใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์ไปเรื่อยนะครับแต่เมื่อกี้พอได้ยินพระอาจารย์พูดถึงคำว่ากิเลสเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความคิดที่ไปทางลบเนี่ยนะฮะพระอาจารย์รู้สึกว่าคนในยุคนี้ครับพระอาจารย์ครับจะเริ่มมีเห็นเราจะได้ยินจากฝั่งธรรมะก็คือรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างเช่นเวลาผมก็ไปบรรยายเรื่องของพวกการสอนเรื่อง mindset อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะบอกว่าเหตุคำว่าโกรธใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มมีเยอะขึ้นครับพระอาจารย์ครับจะได้ยินในข่าวเยอะคนก็จะโกรธกันเยอะเกลียดก็จะเริ่มมาครับพระอาจารย์ครับนะฮะโกรธเกลียดเนี่ยนะฮะอีกอันนึงนะครับก็คือกลัวนะฮะความกลัวซึ่งบางครั้งก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความกลัวที่แท้จริงหรือเปล่าอีกอันนึงคือความเกรงหรือความเครียดนะฮะและสุดท้ายอีก1กอแล้วกันนะเราให้เป็น5กอจะได้จำง่ายๆความก็คือกิเลสก็คือความอยากได้ที่อาจจะไม่จำเป็นนะครับแล้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเรากำลังถูกครอบงำด้วยไอ้5กอเนี่ยนะครับโกรธเกลียดนะครับเกรงกลัวกิเลสอะไรเงี้ยแล้วเราจะใช้หลักธรรมะหรือว่าที่พระอาจารย์บอกว่าให้มีสติแล้วดูจิตเนี่ยนะครับที่เราจะลดมันออกไปหรือว่าไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปครับพระอาจารย์ครับ
1: ความจริง

0: ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยได้ทุกระดับทุกปัญหาสำคัญว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเขาจะสามารถดึงธรรมะมาใช้ได้หรือเปล่าอย่างที่โยมพูดว่าห้ากอที่เรามีอยู่ในตัวนะแก้ไขด้วยวิธีไหนความจริงมันก็เป็นอารมณ์ด้านลบอันนี้ถ้ารวมก็คืออารมณ์ด้านลบอารมณ์ด้านลบเนี่ยเกิดจากสติอ่อนพอสติอ่อนสมาธิอ่อนความเครียดมันก็จะตามมาคนที่เกิดความรู้สึกเครียดเกิดความรู้สึกกลัวรู้สึกเซ็งรู้สึกปัญหาสารพัดอย่าง
1: คิด
0: อะไรมีสารพัด
1: เกิดจากได้ที่มันไม่เป็นเงี้ย
0: ใช่สติมันต่ำกว่าปกติสมาธิต่ำถ้าตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือต้องฝึกสมาธิการฝึกสมาธิทำให้จิตของเรามีพลังในการที่จะสามารถต่อต้านอะไรอุปมามันเหมือนเรามี power bank เราชาร์จไฟ power bank ไฟเต็
1: ม
0: ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้ปัญหาเนี้ยจะต้องฝึกในการดึงสติขึ้นมาฝึกสมาธิแต่พอว่าฝึกสมาธิคนก็กลัว
1: ค
0: นสมัยใหม่ก็กลัวที่จริงการฝึกสมาธิมันมีแบบหลายแบบหลายรูปแบบอย่างให้นึกถึงทหารเกณฑ์ที่เขากำลังเอาไปฝึกวิ่งฝึกอะไรเขาจะมีวิธีให้เขาวิ่งให้เขาออกกำลังพอกำลังเด็กไปใหม่ๆนี่มันจะเพลียมันจะกลัวมันจะฟุ้งซ่านเขาก็ให้เขาร้องเพลงบทสั้นๆวนกลับไปกลับมานั่นคือวิธีการฝึกสมาธิอย่างพระเราถึงเวลาญาติโยมจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเขาก็อันบัดแรกเขาจะให้มีคำบริกรรมเช่นสายอาตมาหลวงปู่มั่นก็บริกรรมพุทโธคุณจะฟุ้งซ่านยังไงฟุ้งซ่านยังไงถ้าคุณบริกรรมพุทโธทับเข้าไปความฟุ้งซ่านนั้นจะหายความโกรธความเครียดความอะไรทั้งหมดหายเพราะคำบริกรรมดึงจิตของเราให้สูงขึ้นยิ่งเข้าระดับได้มากเท่าไหร่พลังในการต้านอารมณ์ต่างๆก็จะมีมากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิอารมณ์ฉุนเฉียวแบบที่เกิดขึ้นจะเบาลงแล้วก็หมดไปในที่สุด
1: ครับพระเจ้าครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปครับก็ได้จะได้ยินจากวัดกันบ่อยใช่ไหมครับมันทำยังไงครับอาจารย์ครับเพราะบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไอ้กอเมื่อกี้ครับโกรธเกลียดกลัวอะไรเงี้ยในกิเลสเนี่ยเป่าเทียนได้ไหมครับแบบเป่าปุ๊บแล้วมันจะหายไปเลยทำยังไงครับ
0: เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นระดับของปัญญา
1: ครับ
0: ฝึกให้เห็นทุกอย่างเห็นชัดตามความเป็นจริง
1: ครับ
0: ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็น
1: ครับ
0: สภาวะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรเปลี่ยนในท่ามกลางก็คือตั้งอยู
1: ่
0: สุดท้ายก็ดับไปเหมือนกับชีวิตของคนเราชีวิตของคนอื่นวัตถุสิ่งของอะไรที่เราได้มาทุกอย่างเราได้มาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายก็ดับ
1: ครับ
0: เหมือนเรามีรถไปซื้อมาเกิดขึ้นใช้ตั้งอยู่สุดท้ายก็สูญสลายแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นที่สุดของธรรมะที่มองให้เห็นเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงนี้แล้วจะสบายใจสบายใจเขาเรียกว่าปลงได้ปล่อยได้วางได้ระดับนี้มันเป็นระดับของปัญญาแต่รู้ไว้ก็ดีแต่รู้ไว้ถ้ายังเข้าไม่ถึงก็พยายามนำมาคิดนำมาพิจิตรพิจารณาสุดท้ายมันก็จะเข้าซึมไปในใจ
1: ใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าเรื่องของศาสนาพุทธหรือฝั่งภาษาอังกฤษเองเพราะว่าผมเองก็เป็นลูกครึ่งนี่แหละครับพระอาจารย์มันก็จะมีความคิดแบบเดียวกันก็คือไม่มีอะไรในโลกที่มันจะอยู่ได้ตลอด
0: กาลถูกต้อง
1: ก็คือภาษาอังกฤษเขาบอก nothing lasts forever
0: ใช่ไ
1: หมดังนั้นเนี่ยก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีวันจบของมันแต่ว่าถ้าความรู้สึกลบมันมาอยู่กับตัวเรามันก็ไม่มีวันที่จะอยู่ได้ตลอดกาลแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีกลไกที่ทำให้มันคือเขาเรียกฝรั่งเขาจะเรียกว่า start ฝรั่งก็เอาหลักธรรมะไทยไปแปลด้วยนะครับ start stay stop ด้วยนะครับอาจารย์ก็คือเกิดขึ้นมัน start อยู่ก็ stay แล้วมันก็จะ stop ของมันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้หลักการธรรมะเนี่ยนะครับให้มัน stop ได้เร็วนะฮะมันก็จะทำให้ทุกคนก็จะเกิดความสงบแล้วก็ความสุขกลับมาได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: แม้แต่ความคิดห้ากอที่ว่าน่ะ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
1: ใช่ครับนะฮะ
0: ไม่ได้อยู่กับเราตลอด

0: ระจ่าครับเมื่อกี้พอเราพูดถึงเรื่องของจิตกับสตินั่นนะครับฟังดูแล้วมันก็จะไปเหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า mindset นั่นนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้เวลาเราคุยกันในโลกฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือเขาก็จะเถียงกันว่าเอ๊ะไอ้คำว่า mind เนี่ย mind นั่นนะครับมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรเพราะว่าที่จริงเวลาถามชาวโลกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะชอบชี้ที่หัวใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าของไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่คำว่าใจซะเยอะนะครับเขาก็เลยคุยกันว่าดังนั้น mind น่ะจะเป็นทั้ง head กับ heart ก็คือทั้งหัวสมองที่มันมีทั้งความคิดความเชื่อความรู้ใช่ไหมครับส่วน heart ก็จะเป็นพวกความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายเราอาจจะเป็นเพราะว่าคนในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยไม่ได้มาศึกษาธรรมพอไม่ได้ศึกษาธรรมก็เลยไม่ได้เกิดความรู้นะหรือความรู้จริงหรือความรู้ลึกใช่ไหมครับก็เลยทำให้พอไม่มีความรู้ตรงนี้ปุ๊บความรู้สึกก็เลยมาเป็นใหญ่แล้วทุกวันนี้ครับเราจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เพราะพระอาจารย์เองก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สามเณรก็ไม่ค่อยมาวัยรุ่นก็ไม่ค่อยเข้าวัดเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้คนในยุคนี้เขามีความรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้สอนหรือเปล่าไม่เราก็ไม่แน่ใจสังคมยุคใหม่ครอบครัวก็ไม่ได้นะครับก็เลยว่าเน้นหรือว่ามีค่านิยมในการที่จะสอนลูกในเรื่องนี้เด็กก็ไม่ได้มาวัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้คนมีความรู้เชิงลึกแบบนี้เพื่อจะทำให้เขานั้นมีความรู้สึกเชิงบวกที่เขาจะสามารถที่ไปจัดการกับไอ้พวกโกรธเกลียดแล้วก็มีสติแล้วก็กลับมารู้จิตของตัวเองได้ครับพระอาจารย์ครับ
1: ความจริงเด็กสมัยนี้เป็นยุคพุทธิจริตคนฉลาด
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาน่าสงสารคือโอกาสที่เขาจะใกล้ชิดกับศาสนานั้นมีน้อย
0: ครับ
1: ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกับรายการเนี้ย
0: ครับ
1: รายการของคนรุ่นใหม่ที่เขาฟังพอเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเขาก็จะเดินหน้าต่อในการศึกษาว่าผมได้ยินรายการพูดรายการเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็จะไปจี้ใจทำให้เขาสนใจแล้วเขาก็จะเริ่มขับเคลื่อนเข้ามาว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นในการเข้าหาธรรมะหาที่พึ่งควรจะทำอย่างไร
0: ครับ
1: เพราะในสมัยอาตมาเป็นเด็กเนี่ยวัตถุนิยมไม่ได้เยอะขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: สองวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมมันก็อยู่ในระบบของการศึกษา
0: คร
1: ับ เราก็ได้เรียนอาจารย์ก็สอนด้วยให้เราท่องจำด้วยให้เราสอบด้วยมันก็ซึมเข้ามาในใจโดยปริยายที่เป็นสัมภาวะสมัยนั้นวัตถุสถานเริงรมมันไม่ได้เยอะอย่างขนาดนี้จะดึงจิตของเราส่งออกนอกเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราของพระด้วยของโยมด้วยของรายการทุกรายการว่าทำยังไงจะสื่อให้เขาเห็นความสำคัญของการทำความดีเห็นความสำคัญของธรรมะไม่มาวัดก็ได
0: ้
1: แต่ว่าการวัดเป็นสถานที่ประกาศพระศาสนาแต่ว่าเวลานี้เราอยู่บ้านอยู่บนรถอยู่อะไรสื่อของธรรมะนี้มีมากมายเห็นว่าถ้าคุณมีใจให้เขาเกิดศรัทธามีใจในการที่อยากจะศึกษาเนี่ยมันจะเดินหน้าทันที
0: ครับใช่เพราะเวลาผมไปสอนเยอะด้วยครับในยุคนี้นะครับก็ผมก็มักจะพูดนะฮะก็ขออนุญาตใช้ตัวอักษรจะได้ทำให้เราจำอะไรได้เยอะนะครับก็คือผมก็บอกว่าคนสมัยนี้ครับอาจจะให้ความสำคัญกับค่านิยมกับความรู้ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ในเชิงของการให้ตัวเองมีผลสำเร็จนะฮะสองก็คือจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ AI เทคโนโลยีก็จะเป็นสิ่งที่คนเขานิยมกันมากสามนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกเครื่องจักรเครื่องมือก็คือของนะครับอาจารย์ครับสิ่งของต่างๆใช่ไหมครับสี่ก็คืออะไรครับคลังครับอาจารย์ครับคนก็จะสนใจเรื่องความรวยก็คือการคลังก็คือเงินใช่ไหมครับแต่ผมพูดเสมอนะครับแต่รู้สึกว่าผมก็จะถูกมองว่าเป็นเหมือนกับคนเชยเหมือนกันนะครับอาจารย์ในจากในยุคนี้คือผมว่าอีกหนึ่งคอที่สำคัญที่คนอาจจะลืมไปก็คือเรื่องของคนกับความคิดนั่นเองครับใช่ไหมเพราะถ้าเราเก่งเรื่องของคนเริ่มจากคนก็คือตัวเราเองนะฮะกับความคิดความรู้สึกของตัวเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความสมดุลแล้วก็ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงใช่ไหมพระอาจารย์ครับเพราะว่าในยุคนี้คนเขาก็จะอินกับเรื่องพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้เยอะแล้วเราจะทำไงกันดีครับที่จะดึงคนเข้ามาพ่อแม่ไหมฮะหรือว่าครอบครัวไหมหรือว่าเราจะให้วัดต้องเผยแพร่ศาสนากันอย่างไรยังไงดีครับอาจารย์

0: ครับ
1: จริงๆมันก็ต้องเริ่มต้นจากครอบครัว
0: ใช่ครับ
1: เฉพาะพระนี่ยังไม่พอเพราะยังห่างอยู่เริ่มต้นที่ครอบครัวเริ่มต้นที่โรงเรียนเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาความจริงต้องอาจารย์นี่ต้องไปชี้แนะให้เห็นเลยว่าความรู้มีอยู่สองแบบความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรร
0: ม
1: อย่างที่เราเรียนรู้ทุกวันเนี่ยทางโลกทั้งนั้นที่เราหามาถามว่าเมื่อรู้มากขึ้นภาระเยอะขึ้นเครียดไหมทุกไหมเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นในจิตใจตัวเองแก้ไขโดยวิธีใดบางคนอาจจะด้วยการดื่มด้วยการเที่ยวอาจจะแก้ไขได้ชั่วระยะหนึ่งมันไม่ได้ที่สุดแต่เราขาดอีกอย่างหนึ่งคือความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมก็คือธรรมะในการจะบริหารชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขได้อย่างไรแน่นอนถ้าเราประสบความสำเร็จทางโลกด้วยทางธรรมด้วยจะเป็นบุคคลที่วิเศษอ่ะที่หายากที่โหระดับโลกเลยอ่ะเพราะถ้าประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทั้งธรรมทางโลกไม่สำเร็จแต่ถ้าทางธรรมสำเร็จคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งในใจก็อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขแต่ถ้าทางโลกอย่างเดียวไม่มีทางธรรมก็หน้าหนังสือพิมพ์เกิดปัญหาสารพัดอย่างแก้ไขปัญหาไม่ได
0: ้
1: สุดท้ายก็อ้าวเสียชื่อเสียงติดคุกติดตารางทางธรรมนี้ก็สำคัญถ้ามันไปพร้อมกันจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ
0: ์ครับผมนะคือรายการเราเองนะพระอาจารย์เขาก็เป็นรายการที่พยายามจะเหมือนกับให้คนเห็นความสำคัญนะฮะของศาสนาพุทธนะฮะกับปรัชญาที่ทางพุทธศาสนานั้นสอนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นยุคนี้เราก็จะเห็นว่าคนอาจจะเอียงไปทางเรื่องราวของอย่างที่พระอาจารย์บอกทางโลกก็จะมีเรื่องของความสำเร็จเน้นความสวยงามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะลืมไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยในวัดกับเรื่องของศาสนาพุทธเองเนี่ยก็จะมีอีกสองสอแล้วกันเนาะก็จะเป็นเรื่องของความสุขกับความสงบใช่ไหมแล้วถ้าเรามีความสุขกับความสงบที่แท้จริงได้เนี่ยมันก็จะเกิดความสมดุลนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้คนก็อาจจะขาดความสมดุลตรงนี้นั่นเองนะครับคำถามก็เลยเกิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นผมจะต้องมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับหรือต้องมาบวชเลยไหมอย่างเช่นผมเองครับอาจารย์ก็ยังไม่เคยบวชนะฮะสุดท้ายก็คือต้องเข้าวัดอย่างเดียวเหรอต้องมาปฏิบัติธรรมต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าหรือต้องบวชเป็นพระหรือเปล่าครับถึงจะบรรลุธรรมหรือว่าสามารถที่จะเกิดการเขาเรียกว่าเสพความสุขแล้วก็ความสงบอย่างที่เราพูดกันอยู่ในวันนี้
1: ถ้าระดับความสุขโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ทำงานเม้นไม่มีโอกาสมาวัดไม่เป็นไรเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการดูแลการกระทำคำพูดความคิดของเราให้ถูกต้องถ้าการกระทำเราไม่ผิดโดยเฉพาะถ้าเรามีศีล5เป็นหลักประจำใจไม่ผิดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้เราเดือดร้อนก็ถือว่าวัดอยู่ในใจแล้วคำพูดเราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงใครก็ถือว่ามีวัดอยู่ในใจความคิดเราไม่เบียดเบียนใครไม่โลภไม่อยากได้อะไรของใครไม่พยาบาทปองร้ายใครคิดถูกต้องตามระเบียบของศีลธรรมแค่นี้เราก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่งอยู่ในใจ
0: อ
1: ันนี้สำหรับคนที่มีภาระมีหน้าที่ในการทำนานๆอาจจะมาวัดสักทีหนึ่งมาวัดแล้วได้ประโยชน์อะไรอันนี้สำคัญ
0: ครับ
1: อย่างอาจารย์ถามว่าถ้าผมจะบวชแล้วผมจะได้อะไรการบวชเป็นการสร้างบารมีเป็นการตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีที่เราทำนี้จะสูงขึ้นเหมือนกับเราฝากเนื้อฝากตัวมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็จะเรียนรู้ว่าพระเขามีวัดปฏิบัติประพฤติปฏิบัติยังไงวิธีทำจิตให้สงบอย่างไรจะได้รู้ว่านรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรพระนิพพานจะต้องไปอย่างไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้ไปนิพพานอย่างเดียวสอนให้มีชีวิตไม่ยังไม่อยากไปอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าโลกนี้มีปัญหามีความทุกข์แล้วอยากพ้นจากโลกนี้คุณต้องปฏิบัติสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นการบวชก็คือเป็นการเรียนรู้หลักธรรมะที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าธรรมะของคนธรรมดาที่จะใช้ธรรมะหากินถามว่าไม่บวชได้ไหมได้ไม่มาวัดได้ไหมได้ขอให้กายวาจาใจของเรา ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
0: ครับ
1: แต่ถ้าบวชได้ก็ดี
0: ดังนั้นสรุปแล้วก็คือว่าอาจจะไม่ต้องบวชแต่ก็บวชในใจนะครับก็คือมีเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมใช่ไหมฮะนะครับก็มาอยู่ในใจของเราก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้
1: ได้ครับ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ในสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
5: ปลาดุกร้าเนี่ยมันต่างจากปลาร้านะครับคือมันไม่ได้หมักในหายแต่ต่างในที่โล่งอุณหภูมิปกติอากาศถ่ายเทดีมีเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อกำเนิดเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นรสและสัมผัสสุดน่าอภิรมย์ยิ่งกินกับข้าวเหนียวคือเลิศครับติดตามเต็มๆได้ในแดนกินดอง
6: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
7: วิ่งเลย Running Day ผ่าลัดเลาะจังหวัดเพชรบุรีวิ่งฟินชมเมืองสุดคลาสสิกน้องซีแท็กทีมนักวิ่งเจ้าถิ่นสุดคูลทีมแมงเม่ารันเนอร์และทีมคิงคองโฟนไฟฟ์รันเนอร์สตาร์ทจุดเริ่มต้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.4แวะแชะภาพสวยๆที่จุดเช็คอินวังบ้านปืนก่อนออกตัวไปถึงจุดสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุวรวิหารเพชรบุรีงานนี้บอกเลยว่าไวบ์ดีมากแน่วิ่งเลย Running Day เพชรบุรีร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: ร่วมค้นหาวิธีผู้ชนะกับ4มุมมองจากพี่หนุ่มมันนี่โค้ช CK เจิงคุณกระทิงเรืองโรจน์และคุณมานิตอุดมคุณธรรมที่จะชวนคุณออกแบบชีวิตการเงินเป้าหมายและเตรียมพร้อมรับอนาคตในยุค AI ด้วยหัวใจที่มั่นคงเพราะการเปลี่ยนอนาคตเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้11:30 นทางไทย PBS

0: จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันรอประเมินกันแล้วค่ะสำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะ
1: ร้อนแล้ว
2: ทั่วยุโรปตะวันตกอุณหภูมิแตะ40องศาเซลเซียสกันทั่วหน้า
3: ร้อนแบบไม่ได้หยุดพักกันเลยนะคะบางประเทศเนี่ยค่ะอุณหภูมิเนี่ยทุบสถิติ
4: อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาภายใต้คลื่นความร้อนมากกว่า40ถึง45องศาเซลเซียสได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 รายในช่วงเวลาเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นในห่วงศตวรรษที่ผ่านมาโลกของเราต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมันได้ส่งผลกระ

0: ทบเป็นวงกว้างในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชีวิตผู้คนสัตว์และพืชสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างประเมินค่ามิได้ไล่ตั้งแต่คลื่นความร้อนปะการังฟอกขาวน้ำทะเลเดือดภัยแล้งไฟป่าพายุฝนจนถึงฐานน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
1: ล่าสุดในปี2569การมาถึงของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งว่ากันว่าจะทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงที่สุดในรอบ140ปีและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นซูเปอร์เอลนิโญครั้งรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญรอบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหลายประเทศพากันตื่นตัววางแผนรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เพราะหากประเทศใดขยับตัวช้าประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอก็สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบตามมาอย่างคาดไม่ถึง
0: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในการรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญรอบใหม่รัฐบาลได้วางมาตรการรับมืออะไรไว้บ้างและประชาชนอย่างเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: ในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินคำว่าเอลนีโญบ่อยครั้งขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นส่งผลให้รูปแบบลมฝนและความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปหลายพื้นที่อาจจะเผชิญทั้งภัยแล้งคลื่นความร้อนหรือฝนตกน้อยลงนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งระดับความรุนแรงของเอลนีโญโดยอ้างอิงตามดัชนีภูมิอากาศหรือที่เรียกว่า The Oceanic Niño Index ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้โดยองค์การบริหารกิจการด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ออกเป็น4ระดับได้แก่ระดับอ่อนหรือ weak El Niño คืออุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 ถึง 0.9 องศาเซลเซียสถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรเริ่มส่งสัญญาณเชื่อมโยงเข้าหากันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในวงจำกัดระดับปานกลางหรือ moderate El Niño คืออุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.0 ถึง 1.4 องศาเซลเซียสสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงชัดเจนในหลายภูมิภาคเช่นพื้นที่ฝนตกชุกจะเริ่มแห้งแล้งส่วนพื้นที่แห้งแล้งกลับมีฝนตกมากขึ้นระดับรุนแรงหรือ strong El Niño คืออุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.5 ถึง 1.9 องศาเซลเซียสส่งผลให้เกิดภัยแล้งรุนแรงคลื่นความร้อนโดมความร้อนฝนถล่มน้ำท่วมฉับพลันพูดง่ายๆก็คือว่าจะเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วไปทั่วโลกระดับรุนแรงมากเป็นพิเศษหรือ very strong El Niñoหรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญคือการที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า2องศาเซลเซียสขึ้นไปถือเป็นเอลนีโญระดับรุนแรงสูงสุดที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างชัดเจน
1: สำหรับปี2569ถึงปี2570องค์การบริหารกิจการด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้มีโอกาสสูงถึง 63% ค่ะที่จะพัฒนาความรุนแรงไปสู่ระดับซูเปอร์เอลนีโญวิจารณ์สิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกมาอย่างต่อเนื่องชี้ชัดค่ะว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นั้นเกิดขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยเฉพาะประเทศในเขตหนาวทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนและโดมความร้อนทำให้อุณหภูมิแตะขึ้นไปถึง 40 ถึง 45 องศาเซลเซียสทั้งที่ในช่วงเวลาปกติอุณหภูมิในฤดูร้อนของทั้งสองภูมิภาคจะอยู่ที่ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเตือนว่าไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งปกติเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นสบายแต่ปีนี้คนไทยอาจได้พบกับฤดูหนาวที่สั้นมากหรืออาจไม่หนาวเลยก่อนจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะแล้งจัดและร้อนจัด

0: ดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2570
1: หลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเอนิโญซูเปอร์เอนิโญนี่มันจะแล้งอย่างเดียวไหมไม่เป็นอย่างนั้นเสมอการก่อตัวของพายุในบางโซนนะครับมันก็จะเกิดสามารถที่เกิดน้ำท่วมได้ประเทศไทยนะฮะถามว่าจะท่วมหรือแล้งตอนนี้เราก็ต้องคอยติดตามนะครับแต่โอกาสแล้งนี่ค่อนข้างสูง
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเกิดขึ้นจริงสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตรกรรมคงหนีไม่พ้นวิกฤตความแห้งแล้งขั้นรุนแรงค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำกินน้ำใช้และน้ำสำหรับการเพาะปลูก
1: บางปีที่แล้งมากๆระบบน้ำไม่พอนะฮะความจริงเรามีน้ำที่ไปใช้ประโยชน์ต่างๆหรือน้ำจากชุมชนก็ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเราไม่เคยนำกลับมาใช้ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาน้ำเสียมันก็จะมีผลกระทบต่อน้ำที่เรามาใช้นะฮะเรื่องนี้คือก็ต้องมองให้ครบวงจรน้ำใต้ดินประเทศไทยโชคดีนะฮะเรายังมีสต็อกน้ำใต้ดินอีกจำนวนมากที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
2: ปรากฏการณ์เอลนิโญมักจะเกิดขึ้นในทุก 2-7 ปีและโดยทั่วไปจะกินระยะเวลาตั้งแต่ 9-12 เดือนแต่ในปัจจุบันกลับเกิดถี่ขึ้นกินระยะเวลาที่ยาวขึ้นและมีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศของโลกวิปริตแปรปรวนเข้าขั้นวิกฤตนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขึ้นในปี2493โดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญนั้นเคยเกิดขึ้นมาถึง5ครั้งแล้วโดยตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดก็คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างปี2558ถึง2559ซึ่งครั้งนั้นมีรายงานว่าได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทยสูงถึง 82,000 ล้านบาทในขณะที่ครั้งล่าสุดในปี2566ถึง2567มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 60,000 ล้านบาทสิ่งที่น่ากลัวก็คือซูเปอร์เอลนิโญทั้ง2ครั้งได้ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของไทยอยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปี2570จะเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดในรอบนี้อุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงไปแต่ระดับเท่าเดิมหรือทำสถิติใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้รองศาสตราจารย์เสรีสุปราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักสุดก็คือภาคการเกษตรเนื่องจากต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำสูงถึง3ใน4ของการใช้น้ำทั้งหมดภายในประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนในภาคตะวันออกเนื่องจากทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากพออากาศร้อนจัดวงจรการออกดอกออกผลของพืชจึงผิดเพี้ยนและเมื่อเจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำไปอีกก็เสี่ยงทำให้ทุเรียนยืนต้นตายซึ่งสอดคล้องกับรายงานของศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสที่ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจไว้ว่าเบื้องต้นภาคเกษตรอาจจะเสียหายราว 62,000 ล้านบาทหากเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2569ต่อเนื่องถึงกลางปี2570ส่วนกรณีเลวร้ายที่สุดหากฝนทิ้งช่วงยาวต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งหลังของปี2570และราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 100% ความเสียหายอาจจะพุ่งสูงถึงกว่า 100,000 ล้านบาท
3: ผมยกตัวอย่างที่จำได้เลยนะฮะขึ้นใจก็คือปี2566ต่อเนื่อง2567เนี่ยผลผลิตทุเรียนลดลง 50% มะพร้าวนี่ 90% เลยหายไปในตลาดเลยมันสำปะหลังอ้อยมันตามมาถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอุณหภูมิที่มันร้อนจัดๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้วงจรของการออกดอกออกผลเนี่ยมันเพี้ยนทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงปั๊บเนี่ยมันไม่ติดดอกช่วงทุเรียนในปกติเราก็คือภาคตะวันออกกับภาคใต้ถูกไหมภาคตะวันออกเขาจะเริ่มทำดอกกันอีกเดือน2เดือนเนี่ยจะเริ่มทำดอกแล้วทำดอกครั้งที่2ก็ปลายปีแล้วก็ผมว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีนาเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้ง3ช่วงเนี่ยมันเจอร้อนหมดเลยไงคนเรายังรับรู้พืชมันรับรู้ว่ามันอ่อนไหวกับเรามากอ่ะมันไม่ออกพอไม่ออกปั๊บเนี่ยมันก็ความเสียหายตามมาไง
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญรอบนี้อาจารย์เสรีแบ่งสถานการณ์ที่ควรเฝ้าระวังออกเป็น2ช่วงค่ะก็คือช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569ที่คาดการณ์ว่าฝนจะยังคง

0: อยู่แต่ตกแบบไม่กระจายตัวโดยจะกระจุกอยู่แค่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงส่วนภาคอื่นๆของประเทศจะเริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำและอุณหภูมิจะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆและช่วงปลายฤดูฝนคือสิงหาคมถึงตุลาคมปี2569ปริมาณน้ำฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในหลายภูมิภาคยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันตกยิ่งพอเข้าสู่ช่วงปลายปีที่ควรจะเป็นฤดูหนาวแต่เราอาจพบกับอากาศร้อนอบอ้าวแทนทั้ง2ช่วงนี้ถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายนะคะก่อนที่สถานการณ์จะทะยานขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปี2570ที่คนไทยอาจต้องเจอกับอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการ
1: ณ์เอาไว้แค่เซเนโรก็แน่นอนนะเซอร์เคสโลมันก็ไปถึงระดับเอลนีโญไปถึงอันพรีเซนเต็ดอ่ะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสเกิดขึ้นมันคาดการความรุนแรงความเสียหายตามมาได้ยากมากเพราะ worst case scenario แบบอุณหภูมิเกิน3องศาเนี่ยในรอบ45ปีเราไม่เคยเจอนะเราเจอแค่ซูเปอร์เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็หนักอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่เคยเจอมาในอดีตเพราะฉะนั้นความเสียหายมันจะมากกว่านี้
0: แม้ในขณะนี้รัฐบาลไทยได้วางมาตรการรับมือไว้แล้ว2ส่วนหลักๆค่ะก็คือมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนที่เน้นรับมือกับปัญหาฝนตกชุกในบางพื้นที่และมาตรการรับมือซูเปอร์เอลนีโญที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับภัยแล้งค่ะแต่ว่ารองศาสตราจารย์เสรีมองว่าทั้ง2มาตรการนั้นธรรมดาเกินไปค่ะเมื่อเทียบกับวิกฤตการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่เรากำลังจะต้องพบเจอ
1: ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันไม่ธรรมดาไงเป็นไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำรัฐบาลไปคุณต้องเจาะลึกแต่ละมาตรการของคุณลึกลงในรายละเอียดผมยกตัวอย่างนะครับว่ารัฐบาลบอกว่าจะจัดการแบบบริหารจัดการแบบสมาร์ทเนี่ยพูดกว้างๆเนี่ยบ้านมันคือยังไงว่าสมาร์ทจะเตือนภัยแบบพูดง่ายว่าไอ้ความแม่นยำสูงเตือนยังไงอะเพราะว่าผลกระทบแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันไงอีกอย่างตัวอย่างนึงให้เห็นชัดเลยนะพื้นที่อย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากซึ่งขณะนี้เองเนี่ยปริมาณน้ำต้นทุนมันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็หวังว่าฝนตกจะเข้ามาผ่อนคลายภาคตะวันออกใช้น้ำเพื่อการเกษตรกับอุตสาหกรรมเนี่ย2อันเป็นหลักเกษตรทุเรียนเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยแน่นอนเขาจะให้อุตสาหกรรมมั้ยล่ะพูดในเชิงปฏิบัติเขาไม่ให้แน่นอนการที่เราจะผันน้ำนะจากอ่างที่อยู่ในจันทบุรีมาส่งมายังระยองชลบุรีมันก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือว่าสมาร์ทความหมายสมาร์ทคุณต้องเจาะรายละเอียดลงไปไงว่าตกลงแล้วทุเรียนตรงไหนอยู่ได้ตรงไหนอยู่ไม่ได้ตรงไหนและตอนนี้ฝนยังตกอยู่เนี่ยถ้าเป็นผมไปบอกเกษตรกรทุเรียนเลยว่าเฮ้ยคุณลงทุนขุดบ่อเลยนะขุดบ่อขุดสระนะไม่มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เลยนะคุณจะรอด
0: แต่เมื่อมองภาพรวมของสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศไทยในปัจจุบันข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เมื่อวันที่15กรกฎาคม2569โดยได้สำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำทั้งหมดราว 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 55% ของความจุค่ะส่วนปริมาณน้ำใช้การได้มีอยู่ราว 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 36% ของความจุรองศาสตราจารย์เสรียังมั่นใจว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2569มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและหล่อเลี้ยงการทำนาปีรอบแรกได้ค่ะจึงยังไม่น่าเป็นห่วงมากขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดเพราะหากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานพืชผลจะได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
2: ท่ามกลางความตื่นตัวของคนในสังคมคำถามที่สำคัญที่สุดในใจของประชาชนก็คือรัฐบาลขยับตัวไปแค่ไหนแล้วและมีมาตรการรับมืออย่างไรกับวิกฤตใหญ่ที่ใกล้จะมาถึงอาจารย์วิจารณ์มองว่าที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินการไปแล้วหลายส่วนแม้ดูเหมือนจะขยับตัวช้าเมื่อเทียบกับประเทศอินเดียที่

0: นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศเตือนเรื่องสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนและภาคการเกษตรของอินเดียในขณะที่ประเทศไทยนั้นหากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลยังไม่ประกาศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งองคาพยพก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากอย่างไรก็ตามด้วยความที่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางแผนรับมือกับวิกฤตการครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาจารย์วิจารณ์มองว่าอุปสรรคสำคัญคือการสื่อสารข้อมูลสาธารณะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือสร้างระบบ Single Command หรือการสั่งการจากศูนย์กลางจุดเดียวเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่แยกส่วนการทำเหมือนที่ผ่านมา
1: ถ้าเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นอย่างกรณีของน้ำท่วมเราพร้อมหรือยังคนจะต้องย้ายไปอยู่ไหนอย่างไรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะฮะการคาดการณ์เนี่ยอุตุนิยมวิทยาการคาดการณ์เนี่ยมันต้องวันต่อวันต้องแม่นเพราะฉะนั้นประชาชนถึงสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะฮะซึ่งตัวนี้เรามีหลายหน่วยงานนะครับเวลามาพูดเรื่องนี้อย่างนโยบายซูเปอร์เอลนีโญต้องใครมาพูดตอนนี้ทุกคนก็ออกมาพูดหมดแล้วมันเกิดจริงหรือเปล่าเกิดไม่จริงหรือเปล่านะใครพูดถึงจะคนถึงจะเชื่อซึ่งตอนนี้มีนักวิชาการมีทั้งชาวบ้านอะไรต้องออกมาพูดบางทีข้อมูลพวกนี้เขาข้อมูลวิทยาศาสตร์นะฮะมันจะต้องผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ดีว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นยังไงและจะแปลข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ยากๆเนี่ยให้สู่ภาคประชาชนที่เข้าใจง่ายๆได้อย่างไรแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปฏิบัติไปสู่เป้าหมายเดียวกันผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
2: สอดคล้องกับมุมมองของรองศาสตราจารย์เสรีที่เห็นด้วยค่ะว่าการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะหากภาครัฐไม่มีศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนประชาชนและเกษตรกรจะหันไปฟังข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก
3: วอร์รูมสำคัญอย่างที่บอกนะในวอร์รูมน่ะมันมีคณะกรรมการที่บริหารจัดการนะที่ให้ข้อมูลเป็นคณะกรรมการนี้แน่นอนทุกๆ2สัปดาห์ทุกเดือนนะครับก็รายงานครม.นะสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราไม่ใช่วอลลุ่มไม่ใช่ดูเฉพาะสภาพอากาศเป็นอย่างนี้วอลลุ่มก็ต้องมีคนตัดสินใจด้วยไงเพื่อส่งถึงมือนายกแล้วสำคัญที่สุดคือข้อมูลข่าวสารมันจะแพ็คข้อมูลออกจากศูนย์นี้มีความน่าเชื่อถือทำตามนี้รัฐบาลให้หลักประกันว่าคุณรอดแน่
2: แม้ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆนะคะและทวีความรุนแรงเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่รองศาสตราจารย์เสรียืนยันค่ะว่ายังไม่สายเกินไปที่จะวางแผนสู้ศึกในครั้งนี้อาจารย์เสรียังได้เสนอมาตรการรับมือในระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถทำทันที4ข้อหลักๆค่ะมาตรการแรกมาตรการเมืองเย็นเน้นการสร้างสภาวะเย็นด้วยธรรมชาติเพื่อลดความร้อนแรงของสภาพอากาศค่ะเมื่อคาดการแล้วว่าอุณหภูมิปีหน้าจะร้อนเข้าขั้นวิกฤตรัฐบาลต้องรักษาสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำในชุมชนห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ในเมืองเด็ดขาดเพราะต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิได้ดีที่สุดค่ะและเร่งสนับสนุนการสร้างห้องเย็นชุมชนโดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ซึ่งจะเป็นที่พักพิงให้คนทำงานกลางแจ้งในช่วงแดดจัดค่ะมาตรการต่อมาคือการรับมือน้ำกร่อยและน้ำเค็มรุกประชิดตัวเมื่อน้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยก็จะไม่มีน้ำไปผลักดันน้ำเค็มสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือระบบแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนล่วงหน้าค่ะว่าช่วงไหนห้ามนำน้ำประปามาบริโภคเพื่อให้ประชาชนเตรียมสำรองไว้ตั้งแต่เนิ่นมาตรการที่3ก็คือการเอ็กซเรย์ภาคเกษตรรายพื้นที่ค่ะรัฐต้องหาวิธีการหรือจัดงบประมาณให้ท้องถิ่นเร่งขุดสระขุดบ่อเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำต้นทุนของตัวเองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นแม่งานค่ะโดยร่วมมือกับภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ทำการเอ็กซเรย์รายอำเภอหรือว่ารายตำบลไปเลยค่ะว่าจุดไหนทำนาได้จุดไหนทำไม่ได้และมาตรการสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมเติบโตเร็วมากนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกยิ่งตอนนี้ Data Center กำลังจะเข้ามาเปิดอีกหลายแห่งซึ่งใช้ปริมาณน้ำมหาศาลในการหล่อเย็นรัฐต้องเข้าไปคุยกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อบังคับใช้มาตรการ Reuse และ Recycle น้ำดิบอย่างจริงจัง

ากนี้มาตรการระยะยาวหลังจากจบศึกซูเปอร์เอลนินโญอาจารย์เสรีย้ำค่ะว่ารัฐบาลต้องเดินหน้าต่อทันทีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจวนกลับมาอีกในอนาคตข้างหน้าเรื่องแรกก็คือการเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำเชิงอุปสงค์เลิกคิดเรื่องการหาแหล่งน้ำเพิ่มด้วยการสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำ

0: ั่วโลกมาดูพร้อมๆกันและวางแผนบริหารความเสี่ยงบนฉากทัศน์ที่หลากหลาย
1: 4ปีนี้ให้รอดเรื่องแล้งนะ4ปีจากนี้ต่อไปนะโหมดของความแล้งจะครอบคลุมถ้าเราทำตรงนี้ได้จังหวะนี้ใน4ปีมันพีคสุดแล้วเพราะฉะนั้นอีก4ปีข้างหน้าเราไม่กังวลแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณผ่านปีนี้ได้ถ้าคุณทำนะเพราะหลังจาก4ปีปีที่6ปี7เนี่ยมันจะเริ่มท่วมแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นการบริหาร4ปีนี้ผมจะสื่อนัยยะว่าเรารอดเรื่องแล้งนะแต่ถ้าเราไม่เตรียมแผนเรื่องท่วมหนัก 6-7 ปีนะก็หนักอีกนะเห็นไหมเพราะอนาคตเนี่ยมันหนักกว่านี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงให้ดี
2: และหากมองไปข้างหน้านอกจากเรื่องภัยแล้งรุนแรงหรือน้ำท่วมฉับพลันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตรสิ่งที่หลายประเทศแสดงความกังวลก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่กำลังถูกสั่นคลอนสำหรับประเทศไทยอาจารย์วิจารณ์ยังเชื่อมั่นว่าปริมาณอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศยังคงมีเพียงพอแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกซึ่งในขณะนี้ขีดความสามารถการแข่งขันของไทยกำลังสู้หลายประเทศไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมไปสู่การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ำๆเช่นข้าวมีความเสี่ยงสูงมากในยุคที่สภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขั้วเมื่อดูจากสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ก็คงเห็นกันแล้วว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้ามีแนวโน้มสูงเหลือเกินว่าทุกอย่างจะแย่ลงไปกว่านี้อีกคำถามที่ตามมาก็คือแล้วพวกเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรในวันที่โลกผันผวนและเส้นแบ่งฤดูกาลเดือนรางจนไม่อาจจะคาดเดาได้อาจารย์เสรีมองว่าวิธีเดียวที่จะทำให้สังคมไทยเกิดความตระหนักรู้ควบคู่ไปกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดคือการหันมาสร้างชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบคือมีองค์ความรู้มีงบประมาณสนับสนุนและมีกำลังคนเพราะหากรัฐบาลเข้มแข็งอยู่ฝ่ายเดียวแต่ชุมชนฐานรากอ่อนแอประเทศก็ไปต่อไม่ได
1: ้นะอีก20ปีอ่ะว่าไงอีก20ปีก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าผมก็อาจจะไม่อยู่แล้วรุ่นน้องๆรุ่นลูกนี่แหละจะต้องเจอกับสภาพอย่างนั้นคำถามว่าเราจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเหรอ20ปีก่อนที่เขาเจอเรามาทำอะไรดีไหมให้เขาอยู่ได้ให้เขามีภูมิต้านทานเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ว่าเมื่อ2 3เมื่อไหร่แล้วเขาจะอยู่ปกติไม่ได้แล้วเมื่อถ้ามองในอนาคตเลวร้ายจริงๆอ่ะคนที่มีฐานะจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดที่เขามีความพร้อมนะที่เขาสามารถจะทำให้เมืองเขาอยู่ได้เนี่ยคนที่มีความพร้อมเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะ
3: ผมว่าความจริงใจนะฮะความจริงใจนี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนระยะยาวหลายรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาก็มองแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆไปนะฮะอย่างกรณี PM 2.5 เนาะเอาง่ายๆ PM 2.5 โอ้อยู่ทำไมอยู่กับเรานานจังบางประเทศบางโซนเขาอย่างอินโดนีเซียเขาแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่เราก็ยังก้าวไม่ข้ามสักทีหรือปัญหาขยะอย่างนี้ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานประเทศที่พัฒนาไม่พูดแล้วเรื่องขยะแต่เราก็ติดปัญหาอยู่เพราะว่าหลายเรื่องนะครับเชื่อมกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องธรรมาภิบาลตรงนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานของบ้านเรานะเวลาเราพูดถึงเรามีปัญหาอะไรมันก็ก้าวไม่ข้ามสักทีนะฮะเรื่องของไอ้คอร์รัปชันความโปร่งใสพวกนี้นะทำไงให้เราบริหารจัดการประเทศแนวใหม่โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักและทุกคนต้องร่วมกันนะครับเรื่องนี้ผมก็สิ่งที่อยากเห็นนะฮะบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
2: มาถึงจุดนี้เราคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนั้นทำให้โลกของเราอยู่ยากขึ้นทุกวันและประชาชนอย่างพวกเรานี้ก็คงอยู่เฉยไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ทันไปทันทีก็คือการหันมาใส่ใจกับสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างจริงจังอันดับแรกก็คือการติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการวางแผนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรนะครับเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานก็คงจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการขุดบ่อหรือขุดสระเพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำหากต้องเผชิญกับปัญหาน้ำขาดแคลนแม้กระทั่งการเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกใหม่ด้วยการหันมาปลูกพืชที่ทนแล้งพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือปลูกพืชระยะสั้นแทนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งหมดนี้คือการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเราสามารถที่จะทำได้

0: ไม่จำเป็นต้องรอมาตรการจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว
1: ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในประเทศไทยรัฐบาลมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไร้ประสิทธิภาพและขาดการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดังเช่นเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547จนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้โลกของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดก็คือยุทธศาสตร์การรับมือในระยะยาวเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้ให้ได้ถึงเวลาแล้วค่ะที่รัฐบาลควรยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติจริงๆจังๆเสียทีค่ะเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตรอบนี้จะอยู่กับเราไปอีกนาน

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ผู้กำกับชาวอิตาลีตามหาอาผู้ล่วงลับโดยพยายามหยิบเครื่องมือทางภาพยนตร์มาเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ขาดหายไประหว่างหลานกับอาผ่านการไล่ตามหาเจ้าของจดหมายทีละคน
1: ผู้คนจดจำแต่เรื่องความตายของเขาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่มันสำคัญมาก
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งชวนตั้งคำถามเรื่องขยะทะเลผ่านสารคดีสิ่งแวดล้อมจากเยอรมนี
3: und dann schüttet sie wieder Sand dazu und wirft Plastik hinein der Sand sinkt wiederAber das Plastik schwimmt jetzt an der Oberfläche.
2: Lass uns doch mal mit Plastik überschreiten. One day, one Deutsch. German, Walanit. Jeden Tag, Zeit 13:30 Uhr. Auf Thai PBS. Tschüss.
4: Oh, schau da hin. Ein großer Mann.
5: มาติดกันอย่างนี้ได้ไง
6: เขาหลอมเหล็กโดยการเอาที่จุดไฟอ่ะมาจุดใส่เหล็กแล้วก็เอาไปติด
7: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันไหม

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักประมาณ1ชั่วโมงในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านต้องรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและน้ำท่วมถนนทำให้รถยนต์ดับเสียหายกลางทางหลายคันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อเนื่องนานนับชั่วโมงส่งผลให้น้ำท่วมขังถนนหลายสายสูงกว่า50เซนติเมตรโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นถนนแสนสุขเกิดปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวไม่ต่ำกว่า300เมตรไปจนถึงถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำล้นท่อระบายน้ำรถสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากบางจุดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่สองฝั่งถนนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเข็นรถขึ้นไปยังพื้นที่สูงชาวบ้านคาดว่าน้ำที่ท่วมสูงอาจเกิดจากสิ่งปฏิกูลเศษขยะและถุงพลาสติกเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้การระบายทำได้ไม่ทันและเกิดน้ำท่วมขังนานหลายชั่วโมงซึ่งน้ำท่วมจากฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ในช่วง1ปีจะเกิดขึ้นเป็นประจำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า9ครั้งต่อปีและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพลเมืองดีช่วยกันจับกุมตัวผู้ก่อเหตุคุกคามหญิงอายุ23ปีหลังจากที่ผู้เสียหายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหน้าห้องพักผู้ก่อเหตุหลบหนีแต่สุดท้ายจนมุมในปั๊มน้ำมันค่ะตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการเข้าตรวจสอบเหตุชายคุกคามหญิงหน้าห้องพักแห่งหนึ่งตำบลไทยบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการพบหญิงสาวผู้เสียหายอายุ23ปีอยู่ในอาการตกใจให้การว่าขณะที่เดินกลับห้องพักผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนที่จะเดินมาถึงห้องพักและพยายามเข้ามาใกล้จึงตัดสินใจวิ่งหลบหนีและร้องขอความช่วยเหลือ
1: คือเขาอะนั่งอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้หนูเห็นเขามองมาแต่ว่าหนูไม่ได้สนใจคิดว่าแบบเป็นเหมือนคนอื่นในซอยที่แบบมองเราแบบปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทีนี้หนูเดินเข้ามาหนูก็ไม่ได้มองว่าเขาเดินตามมาแล้วพอหนูไขกุญแจเข้าห้องหนูไขเสร็จแล้วค่ะทีนี้หนูหันหลังไปเห็นว่าเขาเดินตามเข้ามาหนูว่าหนูอยู่ที่นี่มาเขาไม่ใช่คนที่นี่อะค่ะพอทีนี้หนูก็เลยยังไม่เข้าห้องหนูก็เลยคล้องกุญแจไว้ก่อนหนูกลัวว่าเขาจะตามเข้ามาหรือเปล่าพอทีนี้เขาก็มาใกล้ๆหนูแล้วเขาก็มาจับแขนหนูอะค่ะมาดึงแขนหนูแล้วก็บอกว่าห้องอยู่ตรงนี้หรอแล้วแบบหนูก็เลยรีบผลักออกแล้วหนูก็วิ่งออกมา
0: จากนั้นพลเมืองดีเล่าว่าขณะที่ทานอาหารอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบออกมาดูและพบว่ามีพลเมืองดีอีกคนวิ่งไล่ผู้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งข้ามถนนจนถูกรถพ่วงเฉี่ยวล้มแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ขับผ่านมาพร้อมใช้กำลังล็อกคอคนขับให้ขับรถพาหลบหนีแต่คนขับรถจักรยานยนต์ตัดสินใจเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันซึ่งมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากทำให้สามารถเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ก่อนแจ้งตำรวจมารับตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ40ปีอ้างว่าไม่มีเจตนาฉุดหรือทำร้ายเพียงแค่เข้าไปทักทายเพราะรู้สึกคุ้นหน้าเท่านั้นพร้อมทั้งกล่าวขอโทษผู้เสียหายขณะที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมและพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายที่รัฐคุชลาตของอินเดียเผชิญกับน้ำท่วมเป็นวงกว้างหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมส่งผลให้ต้องเร่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมสูงระดับเข่าในรัฐคุชลาตหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ถนนและชุมชนหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำกองทัพอินเดียและหน่วยกู้ภัยกระจายกำลังช่วยเหลืออพยพชาวบ้านที่ตกค้างในพื้นที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีประชาชนได้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วมากกว่า 40,000 คนหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอินเดียคาดว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐคุชลาตยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนที่ความรุนแรงของฝนทั่วทั้งภูมิภาคจะเริ่มบรรเทาลงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งในณพิมพ์นิน ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินทะเบียน1กไก่ขไข่2170จังหวัดกำแพงเพชรไปด้วยและหายที่หมู่ที่4ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลานกระบือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
2: ตามยุทธศาสตร์สหรัฐตามยุทธศาสตร์สหรัฐอิหร่านปิดทางส่งออกน้ำมันสะเทือนวิกฤตพลังงานจบหรือไม่การเมืองภายในสหรัฐชี้ชะตา
3: โดนัลด์ทรัมป์นี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ย
4: ผมคิดว่ามันมีตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมนักการเมืองทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบางส่วนเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อขนาดนี้โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครต
2: จับตาท่าทีไทยเปิดบ้านรับมินองไลสิงหาคมนี้รับมืออย่างไรกระแสต้านเมื่อผู้นำทั่วโลกประนามเป็นเผด็จการ
5: ท่านตู่คิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
6: ผมไม่ทราบผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควร
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

Presenting the astonishing, astounding...

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

นการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนล้อเลียนแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะชื่อตอนของตอนนี้ทำไมแปลกๆนะล้อเลียนแบบหมายความว่าอะไรเด็กๆงงไหมคะอย่างนั้น

0: สนุกมาก
1: บ้องไปบ้องไปกำลังทำอะไรน่ะ
2: เอ้าทำไมเพลงหยุดซะล่ะแหมว่องไวก็กำลังทำท่าเรียนแบบเป็นคอนดักเตอร์แบบแหลมคมไง
1: แบบเนี้ยไม่เรียกเรียนแบบนะว่องไว
3: แบบนี้เขาเรียกล้อเลียนต่างหากนะที่ว่องไว
2: โหรุมว่องไวกันใหญ่เลยมีแต่น้องยินดีคนเดียวที่ไม่รุมพี่ว่องไวเนาะน้องยินดีเนาะ
0: พี่ว่องไวล้อเลียนแบบพี่แหลมคมแบบตลกตลกตลก
3: มันไม่ดีนะ
2: ก็ได้ก็ได้พี่ว่องไวขอโทษแหลมคมก็ได้แต่จริงๆแล้วว่องไวแค่อยากเรียนแบบสนุกสนุกเท่านั้นเอง
1: ให้อภัยก็ได
3: ้ แต่พี่นุ่มนิ่มฟังน้องยินดีพูดว่าล้อเรียนแบบแล้วเข้าใจนะ
2: นุ่มนิ่มเข้าใจว่ายังไงหรอ
3: ก็ทีแรกพี่ว่องไวทำท่าเรียนแบบไงแล้วก็ทำท่าให้ดูตลกเป็นการล้อเลียนเพราะพี่แหลมคงไม่ได้ทำท่าตลกตลก
1: โอเคเลยนุ่มนิ่มอธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมาก
2: อืมใช่เลยน้องนุ่มนิ่มอธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งจางปังมาก
4: พี่ว่องไวอีกแล้วนะ
0: พี่ว่องไวรอเรียนคำพูดพี่นุ่มนิ่มแล้ว
2: อะขอโทษขอโทษพี่ว่องไวเผลอไปหน่อย
3: พี่ว่องไวอย่าเผลอบ่อยนักสิ
5: เด็กๆคะสรุปว่าว่องไวทำท่าเรียนแบบและล้อเลียนแหลมคมโดยไม่ตั้งใจค่ะแล้วแหลมคมกำลังคิดอะไรอยู่นะ
1: อ
5: ่
1: ะคิดออกแล้วทุกคนโปรดรอแหลมคมสักครู่ใหญ่นะ
3: ค่ะพี่แหลมคมคิดอะไรออกนะอยากรู้จัง
0: พี่แหลมคมไปทำอะไรหรอ
2: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่องไวขอเอหลังก่อนแล้วกันใครจะเรียนแบบก็ได้นะพี่ว่องไวไม่ห้าม
3: แหมพี่ว่องไวนะพอนอนหลับก็จะ
2: พี่ว่องไวจะอะไรหรอนุ่มนิ่มบอกมาร
0: ู้น้องยินดีรู้พี่ว่องไวก็จะนี่ไงเสียงดังลั่นเลย
2: โหน้องยินดีอย่างนี้ล้อเลียนกันจะชัดเลย
3: อ้าวน้องยินดีหลับไปจริงๆแล้ว
2: อย่างนั้นว่องไวก็ให้อภัยน้องยินดีก็แล้วกัน
3: เป็นยังไงล่ะพี่ว่องไวถูกล้อเลียนนิดเดียวเองนะ
2: จริงๆด้วยน้องยินดีแกล้งล้อเลียนว่องไวนิดเดียวแต่ทำไมว่องไวรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยนะนอนดีกว่า
1: มาแล้วแหลมคมมาแล้วเอ้าทำไมหลับกันหมดเลยอ่ะฮะไปเอากระดาษมาวาดรูปเก็บไว้ให้3คนดูดีกว่า

0: ได้ดีมาก
1: โอ้แหลมคมมาแล้วเหรออ
2: ้าพี่แหลมคมมาแล้วก็ไม่ยอมปลุกด้วย
3: พี่แหลมคมไปทำอะไรมา
0: หึนี่คือเครื่องตรวจจับการล้อเลียนแบบ
4: เอ๊ะแหลมคงไปประดิษฐ์เครื่องตรวจจับการล้อเลียนแบบมาได้จริงๆด้วยแต่จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเด็ก
1: ๆเรียกว่าเครื่องอะไรนะแหลมคมพูดใหม่สิ
0: ฟังดีๆนะเรียกว่าเครื่องตรวจจับการล้อเลียนแบบ
2: อ๋อล้อเลียนแบบพี่น้องยินดีพูดไงใช่ไหมพี่แหลมคม
0: ถูกต้องเลยนุ่มนิ่มพอแหลมคมได้ยินน้องยินดีพูดก็เลยปิ้ง

0: ความคิดทันทีไง
1: หัวแหลมคมจริงๆ
0: อ่ะเครื่องตรวจจับทำงาน
2: ทำงานยังไงหรอที่แหลมคม
0: ดูนี
2: ่
0: นี่แหลมคมเขียนคำว่าล้อเลียนแบบเห็นไห
2: ม
0: มันพลิกไปปิดคำว่าแบบ
2: ก็เลยอ่านได้ว่าล้อเลียน
0: แล้วมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงอยู่ข้างหลังเครื่องหมายกากบาทก็คือผิดไงล่ะหรือแปลว่าไม่ดีไม่ควรก็ได้รู้ไหมว่องไว
2: อ้าวหมายความว่าที่ว่องไวพูดว่าหัวแหลมคมก็คือผิดหรอ
1: คงอย่างนั้นแหละพี่ว่องไว
3: พี่ว่องไวพูดไม่ดีพูดล้อเลียน
4: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเด็กๆว่าเครื่องที่แหลมคมประดิษฐ์จะตรวจจับการล้อเลียนได้จริงๆน่าสงสัยว่าใช้กลไกแบบไหนนะ
2: นี่แหลมคมเครื่องตรวจจับเนี่ยให้ว่องไวลองใช้บ้างได้ไหม
3: ยินดีก็อยากใช
1: ้ให้นิ่มๆใช้ด้วยนะนะ
0: ไม่ได้ตอนนี้เรายังให้คนอื่นใช้ไม่ได้เพราะว่ายังเป็นเครื่องต้นแบบอยู่
2: ว้าเสียดายจังแหลมคมน่าจะทำมาหลายๆเครื่องนะ
3: ใช่ที่แหลมคมทำให้น้องยินดีเครื่องนึงนะ
1: นุ่มนิ่มว่านะเราลองใช้เครื่องตรวจจับมีใครมาพี่แหลมคมใช้เครื่องตรวจจับได้ไหม
0: โถนุ่มนิ่มก็แค่เดินไปเปิดประตูก็รู้แล้ว
1: จริงของพี่แหลมคม
3: เดี๋ยวน้องยินดีไปเปิดเอง
1: ขอบใจนะน้องยินดี
3: อ้าวคิวๆมาบ้านเราทำไม
5: กาว้าวกาวูกาวีกาว้าวกาวูกาวีกาว้าวกาวูกาวี
2: เอ๊ะทำไมคิวๆร้องอย่างนี้ล่ะ
5: แปลกจัง
6: เขียวๆกลับมาดีนะแม่นี่มาหาที่ซ่อนเหรออ
0: ้าวคุณปีแอร์กาดำมาตามคิ้วๆหรออ
6: ่ะลืมไปสวัสดีทุกคนก็วันนี้คิ้วๆทำตัวไม่น่ารักเลย
1: ไม่น่ารักยังไงหรอคุณปีแอร์กาดำ
6: ก็วันนี้นะคุณก้าวเพื่อนรุ่นพี่ของปีแอร์มาเยี่ยมที่บ้านพอเจ้าคิ้วๆได้ยินเสียงคุณก้าวาวร้องทักทายว่ากาเว้ากาเว้าเท่านั้นแหละ
2: อ๋อที่คิ้วๆร้องกาเว้ากาวูกาวีเป็นการล้อเลียนเสียงคุณลุงก้าวาวใช่ไหม
3: คิ้วๆร้องกาเว้ากาวูกาวีตลกจัง
1: แบบนี้ไม่ดีนะน้องยินดี
0: อ๋อเข้าใจแล้วเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวแหลมคมใช้เครื่องตรวจจับการล้อเลียนแบบให้คิ้วๆลองส่งเสียงแบบเมื่อกี้อีกครั้ง
5: กาว้ากาวูกาวีกาว้ากาวูกาวี
0: นี่ไงเห็นไหมคุณปีแอร์คิ้วๆดูด้วยนะเครื่องนี้บอกว่าล้อเลียนไม่ดี
6: คิ้วๆกลับบ้านไปขอโทษคุณลุงกาว้าเลยนะมานี่มาเกือบลืมขอบคุณแหลมคมมากๆเลยขอบคุณนะ
0: แหมไม่ต้องเกรงใจรอกคุณปีแอร์กาดำ
6: อย่างนั้นปีแอร์ขอตัวกลับก่อนนะทุกคน
1: ครับขอบคุณค่ะกลับดีๆนะคะคุณปีแอร์กาดำ
0: เห็นไหมได้ทดสอบเครื่องกับเหตุการณ์จริงแล้ว
2: แล้วถ้าเหตุการณ์ไม่จริงล่ะทดสอบได้ไหมแหลมคม
0: เหตุการณ์ไม่จริงหมายความว่ายังไงหรอว่องไว
2: แบบว่าลองให้น้องยินดีเลียนเสียงคิ้วๆไงลองร้องซิน้องยินดี
3: คิ้วๆคิ้ว
0: ๆอ๋อนี่เป็นการเลียนแบบไม่ใช่ล้อเลียน
2: เอ๊ะว่องไวว่าเครื่องมันทำงานช้าลงแปลกๆนะแหลมคง
1: ใช่ๆนุ่มนิ่มก็สังเกตเห็นนะว่าทำงานช้า
3: ช้านะพี่แหลมคม
0: พี่แหลมคมช้าไปนิดนึงน่ะน้องยินดีแบบว่าพี่เอ้ยเครื่องก็ต้องคิดบ้างสิ
4: เอ๊สรุปว่า
2: เคร
7: แหลมคมคิดหรือเครื่องคิดกันแน่คะเด็กๆน่าสงสัยจริง
8: ๆเรามาทดสอบเครื่องต่ออีกหน่อยได้ไหมแหลมคม
0: ได้ได้นะน่าจะได้แต่อย่าให้ยากนะ
9: อ้าวเครื่องเนี้ยกลัวความยากด้วยเหรอพี่แหลมคม
0: แหมการล้อเลียนกับการเรียนแบบบางทีมันก็ตัดสินยากไง
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาทดลองวาดรูปง่ายๆวาดล้อเลียนกับวาดเรียนแบบดีไหม
3: อยากวาดรูปให้น้องยินดีวาดรูปนะ
2: โหถ้าน้องยินดีวาดนะก็จะเป็นการวาดเรียนแบบซะมากกว่า
1: เอ๊ะมีกระดานวาดรูปคว่ำอยู่ตรงนี้ใครมาวางไว้นะ
0: แหลมคมวางไว้เองเอามาให้พี่แหลมคมนะนุ่มนิ่มนะเอาน้องยินดีช่วยถือเครื่องมือตรวจจับให้พี่แหลมคมหน่อย
7: เอ๊ทำไมแหลมคมดูมีพิรุธชอบกลนะ
2: แหลมคมทำไมดูลุกลี้ลุกลนแบบนั้นล่ะดูผิดปกตินะ
1: เหมือนนุ่มนิ่มจะเห็นภาพวาดแวบๆนะพี่แหลมคมวาดอะไรเอาไว้ขอดูหน่อยสินะนะนะนะ
0: ไม่เปล่านะ
3: พี่น้องอินดีขยับมาตรงกลางนี่อะกระดาษก็พลิกไปพลิกมา
2: ไหนไหนน้องอินดีส่งมาให้พี่ว่องไวดูหน่อยโอ้จริงด้วยขยับไม้แผ่นกระดาษก็พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นก็แสดงว่าเครื่องมือนี้ใช้ตรวจจับไม่ได้จริงๆนะสิใช่ไหมแหลมคม
0: คือจะว่าอย่างนั้นก็ได้ว่องไวแต่แหลมคมเจตนาดีจริงๆนะแค่ใช้ลูกเล่นนิดหน่อยเอง
1: อย่างงั้นตอนที่คิ้วๆกับน้องยินดีทำเสียงล้อเลียนกับเสียงเลียนแบบก็เป็นการตัดสินใจของพี่แหลมคมนะสิ
0: ใช่ใช่เลยแล้วทุกคนก็เห็นด้วยใช่ไหมล่ะ
2: แล้วภาพที่แหลมคมวาดล่ะคือภาพอะไรเอามาให้ดูเลย

0: เด็กๆคะการล้อเลียนคนอื่นไม่ใช่เรื่องดีนะคะเราไม่ควรล้อเลียนคนอื่นทั้งทางคำพูดและกริยาท่าทางนะคะเอแล้วภาพที่แหลมคมวาดเด็กๆคิดว่าเป็นภาพวาดล้อเลียนหรือเลียนแบบกันแน่คะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเมียวเมียวค่ะ
2: ล้ออล้อ
1: ไม้โท
2: ล้อ
1: ล้อ

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

0: Yo, yo, yo, yo เราคือเงาและเงาก็คือคุณเราชอบจุ้นเรื่องของคุณคือเรื่องของเงาคุณทำท่าอะไรเงาทำตาเหมือนไม่เบาเพราะเราคือเงาและเงาคือคุณจะยืนจานั่งก็ยืนแบบยืนนั่งกระโดดรถเต้นก็ยืนแบบกระโดดรถเต้นขำแหววพุงป่องก็ยืนแบบขำแหววพุงป่องเด็ดจีป้าดีกองเงาก็ดีดเงาก็ตีเราเย็นคุณไม่ใช่คุณรู้สึกไม่ดีก็เงาอย่างเรานี่ก็คือตัวคุณนั่นเอง
1: เงาก็คือตัวเราเนี่ยแหละค่ะเวลาเราทำอะไรเงาก็จะทำตามเราแต่บางทีเนี่ยก็ทำไม่เหมือนนะคะขึ้นอยู่กับแสงตอนนั้นนี่เคยเห็นหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยตัวเราตัวเท่านี้แหละแต่พอเราดูเงาของเรานะเงาเราตัวใหญ่ยาวเลยเคยเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเงาสามารถล้อเลียนเราได้แปลกพิสดารแบบนี้รับไปเลยค่ะรางวัลล้อเลียนดีเด่นตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดสิ่งๆกระจิ๊ดกริ๊ดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดมุมไม่

อกรู้ไหมบ้านเราเอาเหล็กไปทำอะไรไม่ใช่เหล็กพวกนี้จะกลายเป็นหุ่นยนต์เท่ๆรับรองทุกคนต้องร้องว้าว

0: มาติดกันอย่างนี้ได้ไง
1: มันมีแล้วมันมีน้ำมันไง
2: นั่นคือน้ำมันที่สามารถหลอมกับเหล็กได้แล้วเขาก็เอาเหล็กอะมาปะเผาให้มันแบบละลายแล้วก็เอาไปติดกันอีก
3: เข้าสู่เกมศึกขุนเหล็กดวลลูกเหล็กนัดชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่า Blue Steel กับ Red Robot โอ้โหกัปตันบลูไม่รอช้าเปิดเกมรุกดูเดือดพริ้วไหวสมเป็นแชมป์เก่าจริงๆโอ้โหยื้อยุดไม่ยอมกันเลยนะครับเนี่ย
4: จังหวะนี้ล่ะ
3: อ้าวจู่ๆกัปตันบลูก็ทำบอลหลุดไปเฉยเลยครับฮ่าชายยาเรดบอลติดเท้าไม่ได้มาเล่นๆแต่เลี้ยงบอลติดเท้าจริงๆนะครับเนี่ย
5: เรดทิ้งสะบู
3: เข้าประตูเต็มๆเรดโรบอทขึ้นนำแล้วครับเรียกได้ว่ากัปตันเรดเฉิดฉายสุดๆแชมป์ตอบแย่งบอลไม่ได้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยจบครึ่งแรกแชมป์เก่าของเราถูกน้ำโด่งเลยครับ
6: ทำไมพวกเราถึงแย่งบอลจากเรดไม่ได้เลยนะ
4: ขอฉันคิดแป๊บหนึ่งนะ
5: รักใดที่เรามีรองเท้าคู่นี้อยู่พวกเราเนี่ยก็ไม่มีวันแพ
6: ้แต่มุกเอาแม่เหล็กมาใส่ในรองเท้านี่จริงเนี่ยสุดๆคิดได้ไงลูกพี
5: ่แม่ก็ช่างมันเกินไปนี
6: ่
5: แหละ
6: โว้ยๆๆเดี๋ยวเล่นอะไรครับเนี่ยเอ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ย
5: เดี๋ยวเอาออกให้นะ
4: หน่อยเจ้าพวกนั้นแต่เดี๋ยวนะ
3: กลับมาสู่เกมครึ่งหลังฟังบลูสตีลจะตีตื่นไหวไหมเนี่ย
5: ไม่เ
4: จ๋ง
5: นะ
4: ข้าขอบใจนะ
3: จู่กัปตันบลูปุ๊บเดียวฟาดทีมเรดโรบอทอย่างชิวๆเลยครับ
4: เป็นไรไปไม่ได้ไม่ทำงานเหรออยากรู้ว่าดี
5: นอนแน่แกเอ้ยอย่าบอกนะ
4: ใช่แล้วฉันแอบเอาแม่เหล็กขั้วเดียวกันกับในรองเท้านายไปใส่ไว้ในลูกบอลยังไงล่ะเพราะงั้นแล้ว
5: เอ้ยอย่าเลย
4: พอแม่เหล็กของนายทำงานแทนที่มันจะดูดเหล็กเหมือนเดิมผมมีแม่เหล็กขั้วเดียวกันเข้ามามันก็เลยผลักกันออกยังไงล่ะจังหวะนี้ล่ะ
5: ไง

0: จะเรียนต่อจระเข้บินได้ด้วยมันเป็นโรบอท
1: อันนี้มันจะเป็นบอลยิงจิ้วไปเลยจิ้วทุกคนรู้สึกที่สร้างแมงมุมเสร็จแล้วนะ
0: ของเราเสร็จแล้ว
2: เด็ดๆนั่นนี่คือปืน
1: โอ้แปดขาครบยิงไปเถอะ
3: ทำหุ่นเหล็กแบบไหนอยากเห็นจ้า

0: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้น้องมิกเดือดจัดหลังจับได้ว่าบอลใช้ทริคโกงในสนามแข่งรถและเมื่อโจนัสอ่านว่าซ่อมฟรีแต่ฝั่งมะดุยกลับทำเนียนไม่ยอมรับ
1: ค่าซ่อมยังไม่จ่ายเลยครับ
2: What do you mean you said free of charge
0: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาฮาและภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไอโนโอเควันเสาร์นี้8 นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข 3นะครับ

0: สติลซาเลียนน่ารักมากส่งพายมาให้กินเยอะเลย
1: ชิ้นหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่าเดอะดัสเซอร์อีกต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องพายแล้วมีให้กินตลอดชาติ
0: เกิดอะไรขึ้นบอสด็อก
2: ยานของเรามาเจอกับใต้ฝุ่นคอสมิก
1: พาฉันไปโน่นแล้ว
2: พลังของใต้ฝุ่นได้ดูดขนมของพวกเธอเข้าไปแล้วล่ะ
3: ดูเหมือนว่ามันจะดูดสีส้มออกจากเดอะดัสด้วยอะ
0: ดูดพายอะเข้าใจแต่ดูดสีนี่สิ
2: ไต้ฝุ่นคอสมิกมันดูดได้ทุกสิ่งของสีความคิดขโมยคำว่ากล้วยหอมจากดิสของเธอยังได
3: ้ไม่มีใครว่ากล้วยหอมก็แย่สิต้องเรียกว่าสีเหลืองๆที่ลิงชอบกินนั่นเหรอ
1: มันกล้าแย่งพายของฉันไป
2: เอาแล้วไงไม่นะ
1: ฉันอยู่ไหนเนี่ย
3: นายเป็นใคร
1: เธอล่ะเป็นใคร
0: ฉันก็ไม่รู้จักพวกเธอทั้งคู
3: ่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย